0: ที่ต้องเอาเด็กทุกคนมาเข้าค่ายละลายพฤติกรรมให้ทุกคนมีความรู้สึกเดียวกันว่าทุกคนคือทีมชาติไทยเขายังพูดต่ออีกว่าที่สำคัญที่ภาพที่เห็นคือพ่อแม่เสี้ยมลูกตัวเองให้เห็นแก่ตัวว่าอย่าไปบอกเทคนิคอันนี้นะเดี๋ยวลูกจะไม่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งเหรียญโอลิมปิกและภาพที่ไม่คิดอยากจะเจอก็ได้เจอด้วยก็คือคนที่พลาดโอกาสไม่ได้เป็นตัวแทนประเทศในการไปคว้าเหรียญโอลิมปิกนั้นบางคนเกิดภาวะซึมเศร้าถึงขนาดมีความรู้สึกอยากฆ่าตัวตายจริงๆรองผู้อำนวยการท่านนั้นเขาใช้คำพูดอีกอันหนึ่งด้วยซ้ำไปว่าจะบ้าคลั่งกันไปถึงขนาดไหนสำหรับผู้ใหญ่ในยุคปัจจุบันนี่เป็นสัญญาณหนึ่งที่ทำให้หมอเริ่ม question mark นะครับว่าห้อง King Queen Gifted ที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยกับยุคสมัยหมอที่เคยเป็นเด็กๆและคุณครูและผู้ใหญ่แม้แต่ปัจจุบันเนี่ยต่างล้วนมีเหตุผลซึ่งว่ามันยุบไม่ได้หรอกหมอมันมีไว้เพื่อให้เป็นไปตามสมรรถนะและถ้าเป็นไปตามสมรรถนะนั้นแล้วเนี่ยเวลาครูมาเนี่ยก็จะสามารถสอนได้แป๊บเดียวก็จะเข้าใจหมดถ้ามีทั้งเก่งแล้วก็มีทั้งคนที่อ่อนด้อยกว่าเวลาครูจะเซตระบบรายแผนการเรียนการสอนจะลำบากบ้างขอโทษนะล้วนเป็นตรรกะที่เข้าข้างตนเองแทบทั้งสิ้นเลย
1: ตรรกะของครู
0: ตรรกะของผู้ใหญ่เลยไม่ใช่แค่ตรรกะของครูแม้แต่พ่อแม่ก็มีตรรกะในลักษณะนี้นะที่เขาก็จะคิดเลยว่าห้อง King Queen Gifted ต้องเป็นแบบนั้น
1: มันเป็นค่านิยมในอดีตไหมครับคุณหมอเรามักจะได้ยินผู้หลักผู้ใหญ่บอกว่ายิ่งเรียนหนังสือเก่งๆจะได้มีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงาน
0: มีสัญญาณที่สองอีกการหนึ่งที่หมอเริ่มสังเกตเห็นจริงๆไม่ได้เพิ่งสังเกตเห็นหรอกคือเนื่องจากหมอเองก็เป็นหมอตรวจน้องๆรักษาตรวจรักษาน้องๆที่เขามีปัญหาพัฒนาการหรือทางเดินแม้ว่ามาเป็นในการศูนย์คุณธรรมก็ยังคงทำงานอยู
1: ่
0: ที่ดูแลรักษาสิ่งหนึ่งที่หมอเห็นอยู่อย่างนึงมีพ่อคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังว่าลูกเขานี่อยู่โรงเรียนสาธิตจุด
1: ๆครับ
0: แล้วเขาบอกเลยว่าเวลาคุณครูให้กันบ้านเนี่ยไม่ใช่เด็กเอาไปทำนะพ่อแม่เอาไปทำฮะพ่อแม่ก็แบ่งกันเป็นกลุ่มกวนเลยฮะแล้วอย่าลืมนะว่าบนเรื่องห้อง King Queen Gifted อะไรทั้งหลายเนี่ยท่านจะเห็นเลยว่าดร.พีจะเข้าใจได้เลยนะว่ากว่าที่จะเข้าไปในห้องต่างๆเหล่านี้ได้นะมันต้องแข่งขันกันใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เมื่อแข่งขันกันก็ต้องไปกวดวิชาใช่ไหมกวดวิชาใช้ตังค์ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: มีที่ไหนกวดให้ฟรีไหมฮะ
1: ไม่มีครับ
0: ก็ต้องใช้ตังค์ทั้งสิ้นเลยพอใช้ตังค์ทั้งสิ้นแสดงว่าคนยากคนจนนี่ไม่มีสิทธิ์นะยากมากเลยที่จะเข้าห้อง King Queen Gifted และ Gifted เนี่ยบางที่เนี่ยเสียค่าใช้จ่ายบางอย่างเพิ่มด้วยนะ
1: ค่ากิจกรรมพิเศษอะไรพวกนี้ก็จะมี
0: มันก็จะมีค่าวิทยาค่าครูที่เป็นเฉพาะกิจอะไรต่างๆเหล่านี้เพิ่มเติมขึ้นมาด้วยเพราะมันยากในการที่จะคนที่มีปัญหาเรื่องสตุ้งสตังจะมาเรียนในห้องในลักษณะแบบนี้ได
1: ้
0: คือคุณพ่อท่านนั้นก็เล่าให้ฟังเลยว่าโรงเรียนสาธิตจุดๆเวลาให้การบ้านมาทีนี่ไม่ได้พ่อไม่ได้ลูกเอาไปทำฮะพ่อแม่เอาไปทำหมอก็ถามว่าแล้วเหลือเวลาให้ลูกทำอะไรไปกวดวิชาต่อฮะแล้วคอร์สของม.4สอนของม.6คอร์สของม.6สอนของปี2คอร์สของเด็กม.1ก็สอนของม.3วิธีการเรียนเนี่ยมันคือเนื่องจากระบบมันเป็นระบบแพ้ค่าตอบไง
1: บ้านเรานะทั้ง
0: ที่ดร.พีก็จะงงว่าแล้วศูนย์คุณธรรมมาเกี่ยวอะไรด้วย
1: ครับ
0: เรากำลังสร้างสมเรากำลังสร้างสมคนที่ขึ้นมาใฝ่ดีไม่ได้เป็นความเห็นแก่ตัว
1: ครับ
0: เราต้องการให้บุคลิกถ้าสมมติว่ามันเป็นเหมือนสมัยเรานะเช่นพอมีห้องคีนก็จริงเนี่ยแต่เรารู้ว่าเพื่อนเราบางคนเขาอ่อนเรารู้ว่าเรามีความเก่งในเรื่องนี้เราเอาความเก่งของเราไปแบ่งปันกับเขาเนี่ยใจเราก็มีความเอื้ออาทรเวลาเราเติบโตขึ้นมาอยู่ในสังคมเราก็กลายเป็นคนที่มีคุณธรรมอันหนึ่งใช่ไหมก็คือว่าเราก็จะรู้จักในการแบ่งปันเราจะถ้อยทีถ้อยอาศัยไม่มีการเกทับรับแหลกหมอมีคนไข้น้องผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ชั้นมัธยมโรงเรียนจุดๆๆอันนี้ไม่ใช่ศาสตร์ที่จุดๆๆแต่เป็นโรงเรียนจุดๆๆฮะทีนี้ไอ้โรงเรียนจุดๆๆเนี่ยเป็นโรงเรียนดังนะฮะอยู่ในท็อป10ของประเทศเลยนะฮะแล้วเขาอยู่ห้องคิงแล้วตอนที่หมอเห็นเกรดของเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาได้3จุดเกือบ7อ่ะ 3.7 อะไรประมาณนี
1: ้โอ้เยี่ยมนะฮะ
0: อยู่โรงเรียนขนาดนี้อยู่ระดับมัธยมรักษาเกรดไว้ได้ขนาดนี้เนี่ยหมอบอกกับ

0: น้องเขาว่าลูกหมอรู้สึกภูมิใจในตัวลูกมากเลยอ่ะเก่งมากเลยเขาหันมามองหน้าหมอครับบอกกับหมอว่าไงรู้ไหมนี่เป็นคำชื่นชมคำแรกในชีวิตของเขาเลยหมอก็ประหลาดใจว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมกลายเป็นคำชื่นชมคำแรกเขาบอกว่าในชีวิตไม่เคยได้รับคำชื่นชมและที่ผ่านมาเนี่ยมีเพื่อนสบประมาทว่าเขาโง่เลยเดือดซ้ำไปแล้วบอกเอ๊ะทำไมเขาไปว่าอย่างนั้นขนาดได้เกรดขนาดนี้รู้ไหมครับโรงเรียนจุดๆดังกล่าวเนี่ยเขากำลังทำโครงการหาช้างเผือกฮะว่าที่เขากำลังหาโครงการในลักษณะอย่างนี้อยู่เนี่ยแล้วเขาก็ไปอ่านเกรดต่อหน้าชั้นซึ่งอันนี้ผิดหลักจิตวิทยาละ
1: ประกาศของทุกคนให้ทุกคนรู้กันหมดเลยเนี่ยฮะ
0: ก็ทุกคนก็จะรู้ว่าเกรดของเพื่อนนี้ได้เท่าไหร
1: ่ครับ
0: ปรากฏไอ้น้องคนนี้มันคือที่โลของห้องคิงครับ
1: ที่โลของห้องคิง 3.7 นะแม่
0: เป็นเด็กผู้หญิงวาดรูปเก่งมากเพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับที่หมอเริ่มเห็นสัญญาณอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าที่เรากำลังหลงอะไรบางเรื่องบางราวหรือเปล่าแล้วถ้าเราสั่งสมประสบการณ์ของความเห็นแก่ตัวก่อนหน้าทีแคสอ่ะมันมีการสอบแบบแกดแพดสมัยก่อนอ่ะนะแล้วใช้เกรดของเทอมที่เทอมแรกอ่ะนะสามารถยื่นมีเด็กคนหนึ่งอยู่ห้องคิงเลยนะแล้วสอบติดหมอทุกที่เลยแล้วเมื่อเขาสอบติดด้วยเทอมแรกแต่เนื่องจากเทอมสองเขายังต้องเรียนไงเขาก็มาเรียนบ้างไม่เรียนบ้างก็เขาติดหมอแล้วไง
1: ไม่จำเป็นต้องใส่ใจก็ได้
0: คุณครูให้งานกลุ่มเข้ามาเสร็จเขากลายเป็นตัวถ่วงที่สุดของกลุ่ม เพื่อนทำงานเกือบไม่ทันหัวหน้ากลุ่มพยายามชี้แจงกับคุณครูว่าตัวถ่วงที่สุดก็คือเพื่อนคนไหนเนี่ยคุณครูไม่ฟังครับ
1: เพราะอะไร
0: คุณครูบอกว่าเด็กคนนี้เขาสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนเพราะไปคว้าเหรียญโอลิมปิก
1: แต่การทำดีไอ้การทำคุณอุปการให้โรงเรียนแต่มันก็คนละเรื่องกับการทำงานกลุ่มเนี่ยฮะ
0: นี่ไงครับดร.พีที่หมอกำลังเป็นห่วงอยู่อย่างหนึ่งว่าทำไมครั้งหนึ่งที่หมอสะท้อนความคิดความรู้สึกออกไปว่าเอ๊หรือตัวห้องคิงห้องควีนห้องคิปเต็ดเนี่ยมันคือองค์ประกอบเชิงสัญลักษณ์อันหนึ่งที่เราอ้างเราสร้างข้ออ้างว่ามันต้องเป็นไปตามสมรรถนะเด็กก็จะได้ไล่กันทันไม่รู้สึกด้อยแต่เรากำลังฝึกลูกของเราให้กลายไปเป็นหุ่นยนต์เดินได้ครับไม่มีชีวิตจิตใจ
1: กลายเป็นคนเห็นแก่ตัวด้วย
0: กลายเป็นคนที่บกพร่องทางเขาเรียกว่าวิชาชีวิตอ่อนเรื่องของคุณธรรมเพราะเขาไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องของคุณธรรมอยู่แล้วก็คงไม่มุ่งเน้นหรอกเพราะมันต้องแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นมันต้องเกทับรับแฝก
1: ครับ
0: ก็ลองดร.พีนี่ดีนะมีลูกคนเดียวอ่ะถ้ามี2 คนขึ้นมาเนี่ยนะหมอจะถามขึ้นมาว่าสมมติคนนึงเนี่ยเรียนสอบติดโรงสาธิตจุด
1: ๆครับ
0: และไอ้น้องอีกคนนึงมันได้โรงเรียนวัด
1: ฮะ
0: แล้วลองพาไปในที่สาธารณะดูสิครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นฮะคนโตอยู่ที่ไหนเหรอโรงเรียนสาธิตหัวใจนี่พองโตฮะคนเล็กอยู่ที่ไหนโรงเรียนวัดห่อเหี่ยวอันนี้ขนาดพ่อแม่นะไม่นับที่ลูกเองคนโดยเฉพาะคนเล็กจะรู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นนี่คือการสังคมบนความเหลื่อมล้ำที่หมอกำลังสะท้อนในกระบวนการนี้ว่าหมอไม่ค่อยเห็นด้วยกับการที่เรามาติดประกาศเชิดชูยกย่องกับการเรียนเก่งเกรดหมอท้าทายโรงเรียนและสถาบันการศึกษาแม้แต่ปริญญาการที่รับปริญญาบัตรและใช้คำว่าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งแล้ววัดกันที่เกรดอย่างเดียวถ้าจะให้ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเอาเกรดด้วยก็ได้แต่ต้องไปดูพอร์ตโฟลิโอว่าถ้าพอร์ตโฟลิโอมีกิจกรรมการมีส่วนร่วมเพราะนี่คือจิตสำนึกสาธารณะไงนี่ไงคือจิตอาสาไงนี่แหละคือจิตสำนึกสาธารณะไงเรากำลังจะสร้างคุณภาพพลเมืองขึ้นมาให้เขากลายเป็นคนที่เติบใหญ่แล้วไม่กลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัวใช่ไหม
1: แล้วก็ไม่สร้างปัญหาสังคม
0: อ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บก็แสดงว่าเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจะได้ก็ต่อเมื่อต้องมีพอร์ตโฟลิโอถ้าไม่มีพอร์ตโฟลิโอของการทำกิจกรรมร่วมกันก็ได้เกียรตินิยมเหมือนกันแต่จะลดลงไปอยู่ระดับ2แม้ว่าได้ 4.00
1: ก็ตาม
0: ถ้าเป็นอย่างนั้นขึ้นมาปุ๊บนะค่านิยมใหม่ของพ่อแม่จะเปลี่ยนทันทีแต่ก่อนนะค่านิยมเดี๋ยวนี้นะค่านิยมมันจะเป็นแบบนี้ก็คือว่าลูกไม่ต้องไปอย่าไปทำเลยกิจกรรมมันไม่มีผลต่อเกรดมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำงานอะ

0: อาชีพอะไรเลยลูกเต็มที่ไปเลยให้ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งได้ 4.00 แต่เรามีด็อกเตอร์เยอะครับที่พูดภาษาคนไม่รู้เรื่องเนี่ยคือเราก็ไม่ได้อยากได้แบบนั้นเนาะแบบประเภทที่สารพัดปริญญาเต็มไปหมดเลยนะแต่คุยกันไม่รู้เรื่องเลยอะเพราะว่ากลายเป็นมีความเป็นอัตตาสูงมากตัวตนของตัวเองสูงมากแบ่งปันใครไม่ได้เก็บเข้าตัวเองหมดเราถ้าเราได้คุณภาพพลเมืองในลักษณะนี้ลองนึกดูและยิ่งถ้าเป็นครีมโอลิมปิกในระดับประเทศอ่ะเน
1: า
0: ะนึกสภาพดู
1: แล้วเขามาให้นะในสิ่งที่เทคนิคที่เขา
0: แล้วมันจะไปต่อกันยังไงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมอ่ะ
1: นี่มันกลายเป็นปัญหาที่ดูเหมือนไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กๆนะครับจากจุดเริ่มต้นเพียงแค่เกิดจากการเปรียบเทียบแบ่งชนชั้นว่าใครเก่งใครไม่เก่งแต่จริงๆแล้วถ้ามองมุมกลับเหมือนที่คุณหมอพยายามชี้เห็นจะเห็นเลยว่าคนเก่งอ่ะดีมีไม่เป็นไรแต่ต้องแทรกให้เขามีความเพื่ออยากจะสอนด้วย
0: หัวใจสำคัญที่สุดคือเราต้องพัฒนาลูกให้เป็นคนดีมีคุณธรรม
1: ครับ
0: เขาเรียกว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญเลยแล้วใส่ความเก่งเข้าไปเพราะถ้าเรามีคุณภาพพลเมืองที่ดีและเป็นคนเก่งเนี่ยนะสุดยอดแล้วเราอันนี้ขอทำหน้าที่ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญของการสร้างคนดีเก่งและกล้าถ้าสามอันนี้มาด้วยกันนะความกล้าคือภาวะผู้นำ
1: เก่งและกล้า
0: เราจะได้คุณภาพพลเมืองที่สุดยอดถูกไหมก็เอาความดีขึ้นก่อนความดีนี่ถือเป็นฐานเลยนะฐานเลยที่สำคัญพัฒนาได้ตั้งแต่เด็กอนุบาลเลยนะ
1: ครับ
0: เราสามารถฝึกวินัยเราสามารถฝึกให้เขามีความรับผิดชอบเราสามารถฝึกให้เขารู้จักความพอเพียงเราสามารถฝึกให้เขามีจิตอาสาน้ำใจแบ่งปัน
1: ครับ
0: เราสามารถฝึกได้ตั้งแต่เด็กบริบาลเลยนะ
1: ถ้าอยากรู้เรื่องพวกนี้ทางศูนย์เองมีสื่อมีอะไรที่สามารถให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าเด็กๆที่อยากจะรู้ว่าเราจะทำยังไงถ้าเราจะเริ่มต้นจากดีก่อนแล้วไปเก่งแล้วค่อยกล้าทำยังไงดีครับคุณหม
0: อจริงๆในถ้าถามว่าทรัพยากรที่ศูนย์มีเองเนี่ยก็สามารถเข้าได้ที่แอปพลิเคชันของ Moroch
1: ครับ
0: หรือว่าเข้าที่เว็บไซต์ก็ได้อันนี้ก็คือสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งหมดอยู่แล้วเราเนื่องจากเราไม่ได้ทำเฉพาะแค่เด็กเยาวชนและครอบครัวทำกับองค์กรเราทำกับผู้ใหญ่ด้วย
1: ครับ
0: ท่านก็อย่าไปตกใจนะครับว่าเข้ามาเสร็จมันมีเรื่ององค์กรคุณธรรมด้วยมันมีเรื่องของภาครัฐภาคธุรกิจภาควิสาหกิจคือภารกิจของศูนย์คุณธรรมอ่ะคือทำทุกอายุ
1: ครับ
0: ไม่ใช่เพียงแค่เด็กเยาวชนและครอบครัวเราทำทุกอายุเลยแต่ประเด็นที่หมออาจจะมีความถนัดมากเป็นพิเศษก็คือทางด้านเด็กเยาวชนและครอบครัวเพราะความที่เป็นหมอเด็ก
1: ครับ
0: แล้วก็เราก็เติบโตมากับสายเส้นทางนี้เราก็จะมีตัวอย่างที่ให้เห็นประเด็นต่างๆเหล่านี้เยอะซึ่งพวกนี้เองก็อยู่ในเว็บไซต์แล้วก็ในแอปพลิเคชันของ Moral Touch ด้วยแต่วิธีคิดง่ายๆที่หมออยากจะเล่าให้ฟังแบบสั้นๆนิดนึงให้เห็นเป็นประโยชน์เลยก็คือว่า เราฝึกอย่างไรแม้กระทั่งสมมติถ้าเป็นเด็กประถมวัยอนุบาล
1: ครับ
0: ฝึกได้เหรอเรื่องของคุณธรรม
1: นั่นแหละครับมันจะแลดูครับเราจะสอนเขามุมไหนเขาจะรู้ไหมเขาจะเข้าใจ
0: ให้เขาท่องดีไหมดร.พีเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีนาที10 อย่างด้วยกันหนึ่งนับถือศาสนาใช่ไหม
1: เขาท่องจำแต่เขาไม่อาจจะไม่เข้าใจไม่รู้ว่ามันจะไปรีเลทกับชีวิตเขายังไง
0: ทั้งนั้นเอาใหม
1: ่
0: สิ่งที่หมอคิดก็คือว่าแล้วได้ลงมือทำแล้วด้วยนะแล้วทำแล้วเห็นมรรคเห็นผลแล้วด้วยว่าเด็กเปลี่ยนจริงก็คือว่าเช่นพ่อแม่ส่งลูกเข้าโรงเรียนแล้วก่อนที่จะเดินเข้าห้องเนี่ยมันจะมีฐานเป็นตาข่ายแล้วเด็กจะต้องก้าวข้ามสำหรับเด็กอนุบาลเขาสามารถก้าวข้ามตาข่ายนี้ได้ชิวๆไม่ได้ยากเพราะมันอยู่ในแนวราบมันไม่ได้แนวดิ่งอะไรไม่บาดเจ็บไม่อะไรทั้งสิ้นแต่นึกถึงบริบาลฮะที่เขาเพิ่งฝึกหัดเดินแล้วก็เพิ่งฝึกหัดอายุสักประมาณ2ขวบอย่างเงี้ยนะเขาอาจจะไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ใช่มั้ยปรากฏว่าตอนที่พี่คนนึงเดินก้าวข้ามฐานแห่งความยากลำบากนี้ไปได้คนพี่นะ
1: ครับ
0: น้องสื่อฝั่งหนึ่งเพิ่งเดินมาถึงก็เลยตะโกนเรียกพี่มาช่วยหนูด้วยปรากฏว่าพี่หันกลับมามองเราก็วัดใจเด็กว่าคนพี่จะถอยกลับมาช่วยไหมปรากฏว่าถอยมาจริงคือพี่ถอยกลับมาเหมือนไอ้ความยากลำบากผ่านไปแล้วนะแต่กลับเข้ามาในความยากลำบากรอบนี้ยากลำบากเพิ่มขึ้นอีกคืออะไรรู้ไหม
1: เพราะต้องมาช่วย
0: จูงมือน้องข้ามไปและตอนที่จูงมือน้องข้ามไปจนในที่สุดน้องข้ามสำเร็จน้องสุขใจไหม
1: แน่นอนคร
0: ับ และน้องมีความรู้สึกประทับใจพี่คนนี้ไหม
1: ใช่คร
0: ับ และพี่คนนี้ได้เป็นคนที่มีน้ำใจแบ่งปันไหม
1: ใจฟูฮะได้ช่วยน้อง
0: เราให้เขาขอบคุณลองนึกสภาพดูว่าถ้าเราทำในลักษณะแบบนี้คุณธรรมเกิดไหม
1: เกิดโดยอัตโนม
0: ัติแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นจากการเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีนาทีสิบอย่างด้วยกันใช่ไหมมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการนั้นใช่ไหมมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการท่องจำแต่มันเกิดขึ้นจากการเจอปัญหาโลกประสาทแล้วเราวัดใจเด็กเหมือนเปรียบเทียบอีกกิจกรรมหนึ่งเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นสัปดาห์ก่อนหน้านี้ให้เด็กวาดรูปบนโต๊ะวาดได้คล่องมากเลยปรากฏว่าสัปดาห์ถัดไปคุณครูขึงลวดเลยฮะแล้วเอากระดาษลอยบนอากาศดร.พีว่ามันยากขึ้นไหม
1: วาดยากมันไม่ได้อยู่บนโต๊ะแล้วนะ
0: มันไม่ได้อยู่บนโต๊ะแล้วมันต้องมันขยับไปขยับมานี่นับไม่นับไปที่ลมพัดอาจจะปลิวด้วยนะคิดว่าปฏิกิริยาของเด็กคืออะไรฮะ
1: อาจจะบางคนอาจจะลังเลไม่อยากทำไปเลยหรือไม่ก
0: ็ลังเลอ้าวลังเลบางคนก็อาจจะพยายามลงมือทำ
1: ใช่ครับ
0: บางคนก็ลงไปดิ้นอลวาด
1: ไม่พอใจ
0: ไม่พอใจคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้หน้าที่ครูอะไรคือควบคุมอารมณ์เราเห็นอะไรรู้ไหมเพื่อนอีกคนหนึ่งมาปลอบเพื่อนคนเดียวในที่นาราวา
1: เพื่อนที่ร้องไห้อยู่
0: เอามาเดี๋ยวไปความงดงามของคุณธรรมมันเกิดตรงไหนรู้ไหมความงดงามมันเกิดขึ้นคือเพื่อนคนที่ทำได้เขาก็มาช่วยเพื่อนคนที่เขาทำไม่สำเร็จจนในที่สุดภารกิจก็สำเร็จเราไม่ได้สนใจผลของงานแต่เราสนใจความเอื้ออาทรตรงนี
1: ้ในกระบวนการ
0: คำถามคือคุณธรรมเกิดตรงนี้ไหมเกิดตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณธรรมเกิดขึ้นบนท่ามกลางปัญหาและอุปสรรคซึ่งปัจจุบันนี้หมอแทบจะบอกได้เลยว่าห้องคิงควีน
1: ครับ
0: แจ็คหรือจะมากิฟเต็ดไม่สอนเรื่องพวกนี้หรอกดิจิทัลแบบไหนก็ไม่สอนเรื่องพวกนี้หรอกโรงเรียนบางแห่งเขาเคยบอกหมอเลยด้วยซ้ำไปว่าถ้า20ปีไม่ได้เปลี่ยนระบบเลยเดินเข้าไปในห้องคิงห้องควีนคำถามแรกที่หมออยากรู้เหมือนกันก็คือว่าแล้วเด็กเหล่านี้เขามีวิชาชีวิตไหมอ่ะแล้วเด็กเหล่านี้เขารู้เท่าทันไม่โดนล่อลวงเด็กเหล่านี้เขารู้จักในการน้ำใจแบ่งปันไหมถ้าคุณพ่อคุณแม่ที่สามารถฝึกลูกตรงนี้ได้หมอขอยกมือท่านเลยว่าท่านสุดยอดของความเป็นผู้ปกครองเพราะเราอยากประเทศเราอยากได้คนดีที่เก่ง
1: ใช่ครับ
0: คนดีที่เก่งแต่ย้ำว่าต้องเป็นคนดีนะ
1: ดีก่อนนะ
0: แล้วก็เก่งแล้วยิ่งถ้ามีภาวะผู้นำใช้คำ3คำถามหมอก็ได้นะ
1: ครับ
0: เช่น3คำถามหมอในชั้นเรียนอนุบาลลูกๆภารกิจที่ทำไปแล้วเนี่ยสมมติไปปั้นดินน้ำมันอะไรเสร็จเรียบร้อยทำเสร็จแล้วรู้สึกยังไงบ้างคำถามไม่ได้ยากเลยลูกๆรู้สึกดีใจรู้สึกเสียใจอ่ะพอละโอเคเรามาคุยกันซิว่าแล้วเราได้เรียนรู้อะไรแล้วผลงานนี้จะเอาไปให้ใครเอาไปมอบให้ใครเปเปอร์มาเช่ที่แบบเจ๋งที่สุดเนี่ยลูกจะไปให้ใครหรือเราให้เด็กคิดในลักษณะอย่างนี้เนี่ยน้ำใจแบ่งปันมันจะเกิดขึ้นซะตั้งแต่ชั้นเรียนอนุบาล
1: ครับ
0: เวลาเด็กเหล่านี้เติบโตขึ้นสู่ชั้นประถมต่อให้ขึ้นไปอยู่ในห้องต่อไปข้างหน้าถึงแม้จะมีห้องคิงควีนกิฟเต็ดก็จะไม่ได้เป็นคนเห็นแก่ตัวก็จะกลับมาฝึกลูกทั้งหลายเพื่อนของเขาเองคำถามของหมอคือในเมื่ออยู่รู้ว่าโรงเรียนเดียวกันแล้วฉะไหนเลยเนี่ยเราจะไม่คิดแบ่งปันซึ่งกันและกันแล้วมันเป็นประเด็นอะไรที่พ่อแม่จะเสี่ยมลูกตัวเองให้เห็นแก่ตัวล่ะแล้วหมอให้กำลังใจพ่อแม่ที่ยากจนนะ
1: คร
0: อบครัวที่ยากจนที่อยากจะอยู่ในสภาวะยากลำบากหมอพูดตรงๆว่ามันเป็นเรื่องท้าทายโดยยอมรับนะครับว่าสังคมปัจจุบันแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นอาจจะเป็นเรื่องท้าทายค่อนข้างเยอะแต่เชื่อเถอะว่าถ้าเราดำรงไว้ซึ่งความดีเนี่ยแต่พลังอึดทึดสู้เด็กที่หมอเคยเป็นประธานคัดเลือกแม่สู้ชีวิตนะ
1: ครับ
0: ตลอดเกือบ10ปีทั่วประเทศนะครับแม่สู้ชีวิตเนี่ยส่งสัญญาณอันหนึ่งที่ชัดเจนให้กับครอบครัวไทยว่าการที่นำลูกสู้ชีวิตไปด้วยกันขีดเส้นใต้อันนี้ให้ดีๆนะนำลูกสู้ชีวิตไปด้วยกันเราพบว่าลูกทุกคนมีพลังอึดทึดสู้หมดเลยครับมีพลังความแกร่งและกลายเป็นภาวะผู้นำคิดและตัดสินใจอยู่บนเหตุและผลมีวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงของเขาได้ดีมากจึงให้กำลังใจกับครอบครัวที่ยากจนด้วยว่าท่านอยู่ในสภาวะยากลำบากท่านอาจจะมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ แต่ท่านรู้ไหมว่าแบบฝึกหัดชีวิตที่ท่านนำลูกสู้ชีวิตไปด้วยนั้นเนี่ยท่านกำลังฝึกสิ่งที่คนรวยเขาไม่มี
1: วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาร่วมเสวนาแล้วก็ให้ไอเดียดีๆหลายอย่างสำหรับผู้ปกครองแล้วก็บุตรหลานหลายท่านนะครับก็ติดตามรายการจิตอาสาพลังบวกกันได้ในตอนต่อไปนะครับเราจะมีประเด็นดีๆมาคุยกันอีกนะครับติดตามกันได้ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

คำว่ากษัตริย์มีความหมายเดียวกับคำว่าเกษตรในภาษาสันสกฤตหมายถึงที่ดินไร่นาพระมหากษัตริย์จึงหมายถึงผู้เป็นเจ้าของแผ่นดินพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทรงเอาพระทัยใส่ในการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพของราษฎรส่วนใหญ่ของประเทศจนกล่าวได้ว่าพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นกษัตริย์เกษตรในสมัยสุโขทัยพระมหากษัตริย์โปรดให้สร้างสรีดพงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้และโปรดให้จัดพระราชพิธีแรกนาขวัญเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคลในการทำนากับทั้งเป็นการเตือนให้ราษฎรรู้ว่าถึงฤดูทำนาแล้วสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงจัดระเบียบการปกครองเป็น4กรมใหญ่ๆคือเวียงวังคลังนากรมนามีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการทำนาทำไร่ของราษฎรช่วยเหลือการทำนาเมื่อมีปัญหาบำรุงการเกษตรกรรมให้เจริญก้าวหน้าสมัยรัตนโกสินทร์การขุดคลองเพื่อประโยชน์ทางคมนาคมหลายสายเช่นคลองภาษีเจริญคลองเจดีย์บูชาและคลองมหาสวัสดิ์คลองเหล่านี้นอกจากจะเป็นเส้นทางสัญจรของราษฎรแล้วที่ดินสองข้างฝั่งคลองยังเป็นพื้นที่ทำนาที่อุดมสมบูรณ์อีกด้วยครั้นถึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งกระทรวงเกษตราธิการเพื่อดูแลการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของราษฎรมีการขุดคลองชลประทานและจัดโครงการรังสิตเพื่อขุดคลองหลายสายให้เปิดพื้นที่ทำนานำเครื่องจักรมาใช้ในการทำนาส่งเสริมการประกวดพันธุ์ข้าวตามเมืองต่างๆเพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่ปลูกและยังทรงสนับสนุนให้ปรับปรุงพันธุ์ข้าวและโปรดให้ตั้งโรงเรียนเกษตราธิการขึ้นเพื่อศึกษาและเป็นรากฐานของการวิจัยพัฒนาข้าวไทยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระองค์มีพระราชดำริและดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาข้าวส่งสนับสนุนส่งเสริมการจัดการธนาคารข้าวและการทำนาขั้นบันไดในพื้นที่สูงด้วยพระราชกรณียกิจดังกล่าวคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่4ตุลาคม2559เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทยและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเป็นพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตส่าห์ตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่60วิญญาณ
1: กะลาปะ
2: กะลาปะ
1: ปะ
2: กะลาปะ
1: หนึ่ง
2: กะลาปะ
3: กะลาปะเจ้ากะลาปะจะพาพวกเราไปไหนกันเนี่ยทำไมพาวนกลับมาที่เดิมล่ะ
1: นั่นสิเดินวนไปวนมาจนข้าชักหิวอีกรอบแล้วนะเนี่ย
2: อะนั่นท่านพาสตาท่านอายตนะมาอีกแล้ว
4: อ้าวนักเดินทางทั้ง4หลงทางหาทางไปไม่เจอละสิท่า
5: ท่านนามารูปบอกให้ตามเจ้ากะลาปะไปแต่เจ้ากะลาปะก็พาเดินวนมาที่เดิมไม่เห็นจะเจอด่านต่อไปเลยขอรับ
6: แล้วท่านนามารูปบอกว่าให้พวกเจ้าไปหาใครต่อล่ะ
5: ท่านนามารูปบอกแต่ว่าให้ไปที่ห้องแห่งการรับรู้ขอรับแต่ข้าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
6: อ๋อห้องแห่งวิญญาณนั่นเอง
7: หาห้องแห่งวิญญาณ
1: วิญญาณหลอนผีงั้นหรอห้องผีสิงแน่ๆไม่เอาข้าไม่อยากไปข้ากลัวผี
4: ไม่ใช่วิญญาณที่เป็นผีหลอกสักหน่อยวิญญาณที่พวกเจ้าจะไปเจอน่ะเป็นเพื่อนสนิทกับพวกข้าเลย
1: เพื่อนสนิท
6: ใช่แล้วตอนที่พวกเจ้าหลงทางอยู่กลางทะเลทรายเจ้าหุ่นตาไปเจอพวกเจ้าห้อยต่องแต่งอยู่บนต้นไม้เลยส่งภาพมาที่หน้าจอของข้าในตอนนั้นวิญญาณก็มาร่วมรับรู้การเห็นภาพนั้นด้วยนะ
4: อย่างที่ข้าเคยบอกไงว่าผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณถ้าตาเห็นรูปก็จะเกิดจากขู่วิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาวิญญาณถึงได้เป็นเพื่อนสนิทกับผัสสะอายตนะไงล่ะ
6: พวกเจ้านี่ลืมง่ายจริงๆอธิบายไปหยกๆลืมซะแล้วไม่ไหวไม่ไหว
5: อ๋อข้าจำได้แล้วขอรับวิญญาณที่อยู่ร่วมกับผัสสะอายตนะนั่นเอง
6: แต่ถ้าพวกเจ้าอยากเข้าใจวิญญาณมากกว่านี้ก็ต้องไปที่ห้องแห่งวิญญาณที่ข้าบอกนั่นแหละ
3: งั้นพวกท่านทั้งสองนำทางไปได้ไหมเจ้าคะ
4: ได้แน่นอนไม่มีปัญหาตามมาสิ
3: เนี่ยเหรอห้องแห่งวิญญาณ
2: ใหญ่จังเลยว้าว
8: มีเสียงใครอะวอยวายอ้าวมากันแล้วเหรอนักเดินทางทั้ง4
5: ท่านรู้อยู่แล้วเหรอขอรับว่าพวกเราจะมา
8: ก็ข้ารับรู้ข้อมูลร่วมกับผัสสะอายตนะอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่รู้ล่ะและพวกเขาก็เพิ่งมาส่งเจ้าด้วย
1: เชื่อแล้วว่ารู้เห็นทุกอย่างเลยจริงๆ
8: ก็ข้าคือวิญญาณคือความรู้ของจิตที่ออก

0: รับอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาสู่ทวารทั้ง6จนเกิดหมู่แห่งวิญญาณ6ยังไงล่ะ
1: เอ๊หมู่แห่งวิญญาณ6
0: ดูจากสีหน้าแล้วเจ้าคงไม่รู้จักแน่ๆงั้นข้าจะอธิบายให้ฟังเองนะหมู่แห่งวิญญาณ6คือหมู่แห่งจักขุวิญญาณวิญญาณทางตาหมู่แห่งโสตวิญญาณวิญญาณทางหูหมู่แห่งคานวิญญาณวิญญาณทางจมูกหมู่แห่งชิวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้นหมู่แห่งกายวิญญาณวิญญาณทางกายหมู่แห่งมโนวิญญาณวิญญาณทางมโนคือใจสรุปง่ายๆก็คือเมื่อตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรจมูกได้กลิ่นอะไรลิ้นได้รับรสอะไรกายสัมผัสอะไรใจรู้เรื่องราวอะไรการรู้ว่าคืออะไรนั่นแหละคือวิญญาณ
2: ใช่จำได้แล้วข้าเคยอ่านข้อมูลนี้มาก่อนนี่นาแหมไม่น่าลืมเลยเรา
1: อ๋อข้าเพิ่งนึกขึ้นได้ข้าเคยได้ยินคำว่าวิญญาณตอนอยู่ที่ห้องของชาติด้วยมันคือวิญญาณเดียวกันกับที่ท่านอธิบายหรือเปล่าขอรับ
0: วิญญาณที่เจ้าหมายถึงคือปฏิสนธิวิญญาณที่มาปรากฏขึ้นในครรภ์ของมารดาทำให้มนุษย์กำเนิดขึ้นเป็นวิญญาณในอีกความหมายหนึ่ง
1: อ๋อวิญญาณนี่มีหลายความหมายจัง
0: แต่ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณที่เป็นความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์หรือปฏิสนธิวิญญาณต่างก็ต้องเกิดดับไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปได้เหมือนกัน
3: อย่างนี้เอง
0: ไหนๆพวกเจ้าก็มาถึงห้องแห่งวิญญาณของข้าแล้วมาเล่นอะไรสนุกสนุกทดสอบความเข้าใจเรื่องวิญญาณกันดีกว่านะ
4: เย้ขยักเล่นเกมขยักเล่นเกมขยักเล่นเกม
5: พอพูดเรื่องเล่นสนุกนี่ตื่นเชียวนะเข็มทอง
4: แน่นอนก็ข้าชอบเล่นนี่นา
0: ข้าจะให้พวกเจ้าใช้ตาและจมูกไปดูไปดมกลิ่นต่างๆที่จะเกิดขึ้นในห้องแห่งวิญญาณหรือห้องแห่งการรับรู้นี้ใครรับรู้ได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะขอตัวแทน2คนสิ
3: ข้าเอง
0: ดีมากใครจะใช้ตาดูแล้วใครจะใช้จมูกดมก็ตกลงกันเองแล้วกันนะ
2: ข้าใช้ตาดูส่วนเจ้าเข็มทองใช้จมูกดม
4: ได้เลยยังไงข้าก็ชนะอยู่แล้ว
0: งั้นด่านทดสอบการรับรู้ทางตาเริ่มได้
2: รู้แล้วนั่นภาพโรงเรียนของข้าอ่ะนั่นก็ภาพท่านยาย
6: เจ้าหมอนทอง
0: รับรู้ภาพอื่นๆต่อไปเร็วเข้าน
2: ั่นโดนสิ่งประดิษฐ์ของข้าเจ้าตุ๊กเหมียวลุงโทนต้นวีวีมีกระจิบขาวด้วยน้ำหอมทุเรียนพันปีแล้วก็หอทำแท
3: ้เย้กัน
5: มองภาพทันได้ไงเนี่ยมันเร็วมากเลยแถมซ้อนกันเต็มไปหมดเป็นข้าคงตาลายเวียนหัวไปก่อนแน่ๆเอ้ย
1: กันซะอย่างแข่งอะไรไม่เคยแพ้อยู่แล้ว
0: ต่อไปด่านทดสอบการรับรู้ทางจมูกจะต้องปิดตาแล้วดมกลิ่นอย่างเดียวเท่านั้นนะเอานี่ไปปิดตาซะสิ
4: ต้องปิดตาด้วยเหรอเนี่ย
0: อย่าโกงนะอย่าโกงนะอย่าแอบดูนะเอาละเริ่มได้
4: ฟุดฟิดฟิดฟิดฟิดฟิดรู้แล้วกลิ่นซาลาเปา
0: หอมไหมล่ะหอมไหมหอมไหม
5: ซาลาเปาหอมที่สุดเลยอ่ะแค่ดมก็มีความสุข
1: ตกลงใครแข่งกันแน่เนี่ย
4: กลิ่นนี้มันผลไม้เน่าอ่ะแย่ห้อยขมคอกลิ่นนี้ข้ารู้แล้วกลิ่นตัวของสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าก
0: ลิ่นผู้ชายนี่จำแม่นชนะ
4: หอมจังเลยมีความสุขจังเลยโอป้า
1: เข็มทองเมื่ออะไรอยู่ได้กลิ่นใหม่มาแล้วเอ้ย
4: ไม่สนกลิ่นอื่นแล้ว
0: เอาละเกมจบลงแล้วผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดก็คือกัน
2: เย้
4: ฮะเกมจบแล้วเหรอโอ้ยมัวแต่เหม่อแพ้เลย
0: เกมนี้ข้าไม่ได้ให้เจ้ามาเล่นกันเพื่อหาคนแพ้ชนะแต่ให้เล่นเพื่อให้เข้าใจว่าทุกขณะที่ตาเห็นรูปแล้วเกิดความรู้นี้ขึ้นว่ารูปนั้นคืออะไรวิญญาณทางตาก็ได้เกิดขึ้นเดี๋ยวแล้วอย่างกันเห็นรูปต่างๆมากมายวิญญาณก็ย่อมเกิดดับอยู่ในทุกรูปที่เห็นเช่นขณะเห็นรูปโรงเรียนวิญญาณก็เกิดอยู่ที่รูปโรงเรียนพอเห็นรูปท่านยายวิญญาณก็ดับจากโรงเรียนไปเกิดที่ท่านยายแทน
2: จริงเจ้าค่ะพอเห็นรูปหนึ่งรู้ว่าคืออะไรพอเห็นรูปใหม่มาก็ไม่ได้สนใจอยู่ที่รูปเก่าแล้ว
0: เพราะฉะนั้น ชั่วระยะเวลาประเดี๋ยวเดียววิญญาณก็เกิดดับอยู่ในรูปนั้นรูปนี้

ที่ตาได้เห็นหลายสิบหลายร้อยรูปทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปนี่ละคือหมู่ของวิญญาณนี่แค่หมู่วิญญาณทางตานะยังมีทางหูทางจมูกที่เข็มทองได้รับรู้ทางลิ้นทางกายและทางใจเมื่อรวมกันแล้ว

0: จ้าจึงย้ายไปที่เรื่องราวในใจว่ามีความสุขที่ได้ใกล้ชิดสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าชอบยังไงแล้ว
1: ข้าก็เป็นนะตอนเห็นรูปเจ้าหมอนทองตายใจข้าก็ทุกข์ขึ้นมาแวบหนึ่งเหมือนกัน
0: นั่นล่ะคือการที่วิญญาณรับรู้แล้วทำให้เกิดทุกขเวทนา
2: เอออย่างนี้นี่เองวิญญาณนี่เกิดไวดับไวย้ายไปไหนมาไหนไวซะจริงจริง
3: จริงด้วยแถมเชื่อมโยงไปถึงเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ได้อีกจะว่าไปทุกด่านที่ผ่านมามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหมดเลยแฮะ
4: ใช่แล้วศิลาพอเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงมีแค่การเกิดดับของขันห้าเท่านั้นแหละ
2: ว้าวหล่อจัง
0: หมดหน้าที่ของข้าแล้วด่านต่อไปที่ข้าจะส่งพวกเจ้าไปคือด่านของสังขารขอให้โชคดีแล้วกันนะ
5: วิญญาณส่งพวกศิลาไปที่ด่านสังขารซะแล้วในด่านนี้จะมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรรออยู่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ยายสงปีนี้อายุ75แล้วแม้สายตาจะฝ้าฟางแต่ก็ยังบรรจงกดเส้นตอกเส้นเล็กบางที่สารขัดกันเป็นลายให้แน่นขึ้นเส้นตอกของยายแม้จะใหญ่ขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่ก็ยังเล็กมากในสายตาของผู้สั่งทำและลวดลายขีดยังประณีตสวยงามไม่ต่างจากเดิมยายสงเป็นสมาชิกศิลปาชีพมาตั้งแต่ปี2517ตาสุดก็เป็นสมาชิกศิลปาชีพในปีเดียวกันตอนนี้อายุ78ปีแล้วแต่ว่างเมื่อไหร่ก็จะมานั่งสานกระเป๋าลายขีดอยู่ทุกวันจากสานไม้ไผ่ลายขีดจะต้องทำสองชั้นชั้นแรกสานเป็นโครงรูปทรงตามต้องการและสานทับชั้นนอกด้วยเส้นตอกที่จักอย่างละเอียดที่สุดเพื่อสร้างลวดลายกำลังสานลายขีดชั้นนอกของกระเป๋าใบแต่ก็ยังมีโครงกระเป๋าที่สานขึ้นรูปไว้แล้วรออยู่อีกหนึ่งใบภาชนะรูปทรงไหนลวดลายอะไรตาสุดก็ทำได้หมดจุดเริ่มต้นของตาสุดยายสงก็ไม่ต่างกันทำนาทำไร่รายได้พอแค่เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง
1: คือจังทหารเพิ่นมาว่าน้ำพุ่งในบ้านว่าไผจะไปจักสารแน่ผู้นั่นผู้นี่ไปบ่ผมก็เลยอยากไปว่าคุณแม่สิมาสันมาบ้านไทยทอง
0: บ้านสายทองและชุมชนใกล้เคียงในตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครดินแดนไกลโพ้นขาดที่พึ่งและอาบด้วยความทุกข์ยากของราษฎรแต่ไม่มีที่ใดไกลเกินน้ำพระทัยเดินทางไปถึงงานศิลปาชีพที่พระราชทานแก่ราษฎรโดยเฉพาะงานจักสานไม้ไผ่ลายขิดเป็นรายได้เสริมที่ช่วยให้ราษฎรมีอยู่มีกินดีขึ้น
1: ผมจักสานนี่ผมได้เข้าเฝ้าเพิ่น3เทื่อเทื่อนึงได้20,000เทียรุ่นมาได้40,000เทียมาก็ได้25,000ตะกี้ผมบ่เคยเห็นเงินหมื่นจักเทียผมมาเห็นเงินหมื่นนี่โอ้โหเห็นจังซี่บ่เงินหมื่นนับ10เทีย
0: แต่นับวันสมาชิกแต่ละคนก็เริ่มเข้าสู่ชราภาพเป็นที่น่ากังวลว่างานจักสานไม้ไผ่ลายขีดของหมู่บ้านจะไม่มีสานต่อ
2: ยายคะหนูว่า

0: าจะมาขอเรียนรู้ลายอันนี้แต่ยายอะค่ะ
1: ได้
0: ไหมคะ
1: ได้
0: หนูใหญ่เน
2: า
0: ะ
2: บุญยืนมายูนหลานสาวของตาสุดกลับกลายเป็นความหวังที่ตาสุดไม่เคยสังเกตมาก่อน
0: เป็นอาชีพหลักของคุณแม่อยากให้ทำเป็นงานที่ท่านรักสานต่อให้แม่ได้ไหมซึ่งเราจะมีพื้นฐานตรงทอผ้าที่เก็บลายแบบนี้ถ้าสอนเราน่าจะทำได้คุณตาจะขึ้นโครงให้หนูเอารายละเอียดในส่วนที่เป็นขาวดำหนูทำได้อยู่พื้นฐานจากสารไม่ยากพอเล็กๆ ก็ทำกับพ่อคุณพ่อก็จากสารแต่ก่อนสารซุ่มไก่แต่ก่อนเป็นเด็กเล็กๆ เราก็จากต่อข้าวขายมันเป็นพื้นฐานอาชีพเดิมของเราแค่พระองค์ท่านมาให้ก็คือตรงที่ว่ามันละเอียดยิ่งขึ้นมันสวยงามยิ่งขึ้นเห็นจากที่แม่ทำเลยละเอียดยิบเลยสวยมากเราคงทำตรงนั้นไม่ได้ก็ต้องมาหัดถ้าจะพยายามอย่างยิ่งก็คงใช้เวลา
2: ถึงต้องใช้เวลาแต่บุญยืนคือความหวังของกลุ่มสมาชิกจักษานไม้ไผ่ลายขิดในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านทรายทองและเป็นความหวังของการสานต่อศิลปหัตถกรรมที่ละเอียดประณีตนี้ให้คงอยู่ต่อไป

0: ความยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมวันที่7สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันระพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวคิดด้านกฎหมายสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและการบริหารงานยุติธรรมด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าของกฎหมายที่มิใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นหลักประกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานใจด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชน

สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: Oi! Oi! ไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้เลยนะ
2: เปล่านะแค่นวดไทยให้เฉย
1: ๆอ้าว
0: ใจเล่าเด็กๆขอบใจนะที่เป็นห่วงปู่แต่พี่เขาเป็นหมอนวดมานวดแผนไทยให้ปู่นะปวดหลังมาหลายเดือนก็ยังชั่วหน่อย
2: คุณลุงต้องหมั่นยืดเส้นยืดสายนะครับ อย่านั่งท่าเดียวนานๆเปลี่ยนอิริยาบถบ้างจะได้ไม่ปวดเมื่อย
0: สบายขึ้นตั้งเยอะเลยนะที่ปวดปวดหายเลยล่ะพ่อดุมเก่งจริง
3: ๆสบายหรอปู่ร้องลั่นขนาดนั้นนะครับ
4: ที่ทำท่าแบบนั้นคือท่าอะไรไปเรียนมาจากไหนเหรอคะ
2: ท่าฤาษีดัดตนที่เรียนมาจากวัดโพน่ะ
4: เรียนจากที่วัดเหรอคะ
0: เด็กๆรู้จักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโอ้ไหมอยู่ที่กรุงเทพเป็นวัดที่รัชกาลที่1ทรงสถาปนาขึ้นแต่รัชกาลที่3โปรดให้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และโปรดให้จารึกตำราความรู้ต่างๆลงบนแผ่นศิลาติดตั้งไว้ในวัดรวมถึงรูปปั้นฤาษีดัดตนที่

0: เป็นต้นแบบของการนวดแผนไทยแฮริสตอร์ได้มาศึกษาวิชาความรู้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
1: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
0: ถ้าสนใจกูจะเล่าให้ฟังแต่รอปู่นวดเสร็จก่อนนะ
2: ลองดูบ้างไหมล่ะ
3: ไม่เอาครับไม่เอาดีกว่า
1: แม่ประตูมิติเปิดสงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
3: ไปกันเถอะ
1: พอหรือเปล่านะเยี่ยมจัง
2: วัดโพสมัยรัชกาลที่3
3: รีบไปตามหารูปปั้นกันเร็วเข้าตะวันเดี๋ยวหมดเวลาก่อนโอ้ย
1: โอ้ยขอโทษค่ะพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนสมาธิของหลวงตา
4: ไม่เป็นไรหลวงตากำลังจะพักอยู่พอดี
3: หลวงตาก็มาเรียนฤาษีดัดตนที่วัดโพเหมือนกันเหรอครับ
4: ไม่ใช่ดอกหลวงตาจะพรรษาอยู่ที่วัดนี้แหละพวกเจ้าเล่ามาทำอะไรที่นี่
3: พวกเราแค่มาเที่ยวเฉยๆนะคะ
1: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนเหรอคะ
4: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟังพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ช่างหล่อรูปปั้นฤาษีดัดตนในท่าต่างๆและยังทรงให้แต่งโครงสี่สุภาพบรรยายสรรพคุณท่าทางของฤาษีดัดตนด้วยทรงมีพระปรีชาญาณเล็งเห็นว่าวิชาความรู้โบราณอาจสูญหายไปในภายภาคหน้าจึงโปรดให้จารึกสรรพตำราต่างๆลงบนแผ่นศิลาอีกทั้งรูปฤาษีดัดตนสำหรับไพร่ฟ้าประชาชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จักได้ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวและสรรพวิชาจะคงอยู่ถาวร
1: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามจึงเกิดขึ้นอย่างดีนี่เอง
4: มหาวิทยาลัยเหรอ
3: หมดเวลาแล้วยังดูไม่ทั่วเลย
1: เอาไว้ไปกรุงเทพเมื่อไหร่เราค่อยบอกให้คุณปู่พาไปก็แล้วกัน
4: อ้าวจะไปกันแล้วเหรอ
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะหลวงตา
4: เจริญพร
0: คอยยังชั่วหน่อยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้านี้เป็นรอยต่อสำคัญทางประวัติศาสตร์จากการเปลี่ยนผ่านจากสยามยุคเก่าไปสู่ยุคการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยรัชกาลที่3ทรงมีบทบาทสำคัญในการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจึงทรงสถาปนาวัดประชิตุพนขึ้นเป็นศูนย์รวมศักดิ์เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาเดิมสยามจะได้ไม่กลายเป็นสังคมที่เปลี่ยนไปตามโลกตะวันตกจนไร้รากไง
5: นี่พี่ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าวิชาความรู้ที่พี่ใช้ทำเป็นอาชีพทุกวันนี้มีที่มาแบบนี้นี่เองรัชกาลที่3ท่านไม่อนุรักษ์เอาไว้พี่ก็คงไม่มีโอกาสได้เรียน
0: นอกจากวิชาฤาษีดัดตนในวัดโพยังมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดจนเมื่อปีพ.ศ. 2554องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 แผ่นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและในปี 2562ก็ได้ขึ้นทะเบียนนวดแผนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติด้วย
3: โหสุดยอดไปเลยครับ
5: พร้อมหรือยังเจ้าตัวเล็กไปเปลี่ยนชุดสิเดี๋ยวพี่จะถ่ายทอดวิชาฤาษีดัดตนให้
3: ใครบอกว่าผมจะให้พี่นวดให้ไม่เอาหรอก
6: ไปที่วัดโพวันนี้ทำให้ได้รู้ว่ารัชกาลที่3มีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรมากทรงเกรงว่าความรู้เก่าๆที่มีประโยชน์จะสูญหายจึงทรงให้มีการบันทึกเอาไว้เพื่อประชาชนจะได้ไปศึกษาหาความรู้วัดโพจึงกลายเป็นศูนย์รวมวิชาความรู้ที่เป็นมรดกไม่ใช่แค่ของชาติแต่เป็นมรดกของคนทั้งโลกพระองค์การยูเนสโกยกย่องให้จารึกวัดโพเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและนวดแผนไทยก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติก็สบายดีเหมือนกันแฮะยืดเส้นยืดสายบ่อยๆแก่ไปก็จะได้ไม่ปวดหลังเหมือนคุณปู่

0: คุณปู่คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะ
1: ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งไปกันเร็วกันแก้ว
2: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน่
3: ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
1: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆบ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้าแล้วถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยละ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
2: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคู่ใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
1: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
2: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจน พื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนล่ะครับ
2: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
1: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
0: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
1: รับทราบฉันจำได้ที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
3: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
1: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
2: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
1: ครับ
0: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
1: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
2: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
1: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
0: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
2: เร็วเข้าดีเอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
4: ครับ
0: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
2: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
1: ดีขึ้นแล้วครับ
2: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
1: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปครับ
2: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
1: เย้เย้เย้เย้เย้พี่บาสปลอดภัยแล้ว
2: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัด

0: ข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
1: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
2: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
1: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
0: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังคั่งค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
1: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
2: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าอายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

0: ความยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมวันที่7สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันระพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวคิดด้านกฎหมายสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและการบริหารงานยุติธรรมด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าของกฎหมายที่มิใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นหลักประกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

ประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวในดินแดนอุษาคเนย์ที่พ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิรูปการ

0: การปกครองเปลี่ยนแปลงระบบการเก็บภาษีอากรจัดตั้งกองทัพสมัยใหม่ปรับปรุงการศึกษาเป็นรูปแบบตะวันตกวิวัฒน์ระบบสาธารณูปโภคการโทรคมนาคมและขนส่งที่สำคัญคือการเลิกทาสและไพร่ราษฎรอิสระเสรีมีขวัญกำลังใจรากฐานที่ทรงวางไว้ส่งผลให้ประเทศชาติรุ่งโรจน์โชตนาสืบมาทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีแรมโบ
1: ้สวัสดีอ้าว
2: เป็นอะไรไปหรือจ้าแรมโบ้ทำไมทำท่าเซ็งๆอย่างนั้นล่ะทำไมเหรอจ๊ะอาหารที่กินอยู่มันเป็นยังไงเหรอจ๊ะแรมโบ
1: ้จืดครับ
2: อ๋อที่แท้ก็อย่างนี้นี่เองแล้วแรมโบ้อยากได้รสชาติแบบไหนล่ะจ๊ะ
1: เค็มครับ
2: ถ้าอย่างนั้นฟาช่วยแรมโบ้หน่อยดีไหมจ๊ะ
0: เอ
2: ๊ฟาช่วยไปหาเครื่องปรุงที่มีรสเค็มมาให้แรมโบ้หน่อยได้ไหม
0: อ
2: ๋
0: อได้ครับ
2: นั่นไงจ๊ะขวดเครื่องปรุงไหนมีอะไรบ้างนะเกลือน้ำตาลพริก
0: รสเค็ม
2: มีทั้ง3ขวดแบบนี้แล้วฟารู้ไหมจ๊ะว่าขวดไหนเป็นรสเค็ม
0: ไม่รู้ครับ
2: ถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงกันดีนะแน่ใจนะฟา

0: ท่าทางจะไม่ใช่แล้วล่ะฟาฟาดูสิแรปโบ้เขาเผ็ดใหญ่เลยอ่ะแสดงว่าพริกน่ะมีรสเผ็ด
1: พริกเผ็ด
0: สงสัยฟาฟาต้องไปเอามาให้แรปโบ้ใหม่แล้วล่ะมั้งเอาละจ้าฟาฟาคราวนี้เอาขวดไหนดีนะ

ใจแล้วเหรอจ๊ะฟ้าฟ้านี่มันน้ำตาลนะ

0: เป็นอะไรนะจ๊ะแรมโบ
1: ้หวานครับ
0: สงสัยจะไม่ใช่อีกแล้วล่ะฟาฟาน้ำตาลมีรสหวานนะจ๊ะ

0: ได้แล้วล่ะเหลืออีกแค่ขวดเดียวแล้วนะงั้นเราลองมาดูขวดสุดท้ายกันเถอะนาแรปโป้ลองเชื่อฟาฟาเขาอีกครั้งหนึ่งนะเป็นไงจ้าแรปโป้รสชาติดีขึ้นไหมใช่รสที่ต้องการหรือเปล่าร
1: สเค็มครับ
0: ใช่แล้วจ้าฟาฟาเกลือน่ะมีรสเค็มนะฟาฟาน่ะเลือกถูกแล้วจ้า
2: เย้ฮ่าฮ่า
1: ขอบใจนะฟาฟา
0: ในที่สุดฟาฟาก็สามารถหาเครื่องปรุงที่แรปโป้ต้องการมาได้แล้วจำไว้ให้ดีนะจ้าฟาฟาเกลือเค็มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
2: ครับเกลือเค็มพริกเผ็ดน้ำตาลหวาน
0: ถูกต้องแล้วจ้าอ้อคุณหนูก็อย่าลืมเหมือนกันนะจ๊ะว่าเกลือเค็มพริกเผ็ดแล้วก็น้ำตาลหวานจ้าจะได้เอาไปปรุงอาหารให้รสชาติถูกใจนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า
2: บ๊ายบาย

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังวิเศษด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้มาพบกันนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมาให้เด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเรื่องวันนี้เป็นเรื่องอะไรช่วยอ่านได้ไหมครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้คือในเรื่องของการลบด้วยอะไรครับวันนี้ด้วยศูนย์ดังนั้นตอนนี้เด็กๆทำไมครับเรียนรู้ในเรื่องของการลบนะครับไปหลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการลบโดยการทำไมครับเอาออกหยิบออกหรือทำให้จำนวนทำไมครับลดน้อยลงแล้วก็ทำไมครับมีในเรื่องของการลบโดยการทำไมนะเปรียบเทียบนะครับว่าสิ่งของ2กลุ่มนะครับมีจำนวนที่มากกว่ากันหรือน้อยกว่ากันเนี่ยมากกว่าอยู่เท่าไหร่น้อยกว่าอยู่เท่าไหร่เราก็มาเปรียบเทียบกันหาส่วนต่างนะครับเพื่อดูส่วนที่ทำไมครับส่วนต่างนั่นเองนะว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็เด็กๆยังทำไมครับเรียนรู้ในเรื่องของการหาผลลบโดยใช้ส่วนอะไรนะส่วนรวมกับส่วนอะไรนะส่วนย่อยนะครับดังนั้นส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวนหนึ่งก็จะได้ส่วนย่อยเป็นไงครับอีกจำนวนหนึ่งเยี่ยมมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของความรู้เดิมนะครับที่เราได้เรียนรู้กันวันนี้ก็ต่อเนื่องที่การลบด้วยอะไรครับการลบด้วยศูนย์เชื่อว่าหลายคนพอเห็นชื่อเรื่องวันนี้ง่ายๆมากเลยใช่ไหมครับตอนนั้นเรียนในเรื่องของการบวกด้วยศูนย์ไปแล้วก็ง่ายๆการลบด้วยศูนย์นะครับก็ไม่ยากเลยนะครับเอาละครับนั้นเรียนรู้วันนี้เด็กๆต้องได้ความรู้อะไรเด็กๆต้องหาผลอะไรครับ
0: ผล
2: ผลบวกหรือเปล่าลอโอบอลบเด็กๆต้องหาผลลบด้วยศูนย์ดังนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับ10ลบด้วย0เอ๊ะเหลือเท่าไหร่10ลบด้วย10ลบด้วย0
0: 10
2: เหลือเท่าไหร่ครับ
0: 10
2: เหลือ10เอาละครับวันนี้แหละเดี๋ยวเราก็จะทำไมครับเรียนรู้กันนอกจากหาผลลบเขียนประโยคสัญลักษณ์การอะไรครับ
0: การลบ
2: นะครับเพื่อที่จะอธิบายที่มาที่ไปของแต่ละจำนวนนะครับเอาละก่อนที่จะเริ่มเรียนทบทวนนิดนึงข้อตกลงของเราสองตาทำไมนะสองหูสมองคิดมีสติไม่เข้าใจกลับบ้านเรียนรู
0: ้
2: เอาละครับเด็กๆครับไม่ยากเลยเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาทบทวนนะครับไปพร้อมกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเด็กๆพร้อมไหมครับ
0: พร้อมแล้ว
2: เอาละครับถ้าพร้อมแล้วครูแม็กนับให้นะครับ1 2สาม
0: สองตาดูสองหูฟังสมองคิดมีสติไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างฉลาดที
2: ่อ้าวปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากเอาละครับเด็กๆครับดังนั้นวันนี้ต้องตั้งใจดูนะสองหูก็ต้องฟังสมองก็ต้อง
0: คิด
2: เอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับในเรื่องของเอาช่วยอ่านนิดนึงเรื่องของอะไรคำนี้ทอโอบอทบทออวน
0: อ
2: ทบทวนการลบโดยการเอาออกและการเปรียบอย่างที่คุณแม็กบอกไปเราต้องทบทวนหน่อยในเรื่องของความรู้เดิมนะครับก็คือการลบ

0: โดยการเอาออกแล้วก็การอะไรครับ
1: เปร
0: ีย
1: บเท
0: ีย
1: บ
0: เปรียบเทียบลองมาดูกันนะครับดูจากภาพเป็นอะไรครับ
1: ค
0: ั
1: พเค้
0: กมีอยู่กี่ถ้วยนะมีกี่ถ้วยบางคนอาจจะมองปุ๊บตอบปั๊บเลยหรือบางคนทำไมครับแถวแรกมี1 2 3 3บวก3 6บวก3
1: 9
0: บางคนอาจจะนับเพิ่มทีละ3ก็ได้เห็นไหมครับ3 6แล้วก็9หรือบางคนก็ค่อยๆนับเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9เสียงสุดท้ายลงที
1: ่
0: แสดงว่ามีคัพเค้กทั้งหมดกี่ถ้วย9ถ้วยไหนขอดูนิ้วหน่อย9 9 9อย่างไรนะ9 9เอ้าชูมาเลยครับ9 9นิ้วชูสูงๆเลยนะครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากเอามือลงนะครับ9คราวนี้ลองดูนะมีคัพเค้ก9ถ้วยเอ๊ะมีวงล้อมรอบแล้วก็ลูกศรทำไมนะ
1: เอาออก
0: แสดงว่าการลบในลักษณะนี้เป็นไงครับเอาออกหรือเปรียบเทียบเนี่ยแบบนี้
1: เ
0: ป็นการลบโดยการเอาออกหรือเปรียบเทียบครับเป็นการลบโดยการเอาออกแล้วเอาออกเท่าไหร่ล่ะมีเดิมมีอยู่เท่าไหร
1: ่
0: มีอยู่9เอาออก4เหลือเท่าไหร่ดังนั้นส่วนที่เหลืออยู่ก็คือส่วนที่ทำไมครับไม่ได้วงล้อมรอบอยู่นะครับเนาะก็เหลืออยู่1 2 3 4 5ประโยคสัญลักษณ์การลบ
1: จะ
0: 9ลบด้วย4เท่ากับ9ลบด้วย4เท่ากับ5เอ๊ะ9มาจากไหนล่ะครับ
1: จำนวนคัพเค้กทั้งหมด
0: จำนวนคัพเค้กทั้งหมดเลยแล้ว4ล่ะ
1: จ
0: ำนวนที่ทำไมครับ
1: เอ
0: าออกเอาออกเอาออกเท่าไหร่ล่ะ1 2 3 4นะครับเอ๊ะแล้ว5ล่ะจำนวนที่เหลืออยู่ถ้านำความสัมพันธ์นี้นะครับของประโยคสัญลักษณ์นะมาเขียนให้อยู่ในรูปของส่วนรวมกับส่วนย่อยจะได้ว่ายังไงเนี่ย
1: ส่วนรวม9
0: ส่วนรวมเท่าไหร่นะ
1: 9
0: ส่วนรวม
1: 9
0: มาแล้วมาแล้วส่วนรวมส่วนรวมนะคุณแม็กวงไว้ให้เลยส่วนรวมเป็นเท่าไหร่นะ
1: 9
0: ส่วนรวมเป็น
1: 9
0: คือจำนวนคัพเค้กเป็นไงครับทั้งหมดเลยส่วนย่อยจะเป็นอะไรล่ะ
1: 4ก
0: ับ
1: 5
0: 4กับ
1: 5
0: เหมือนกันเลย4คือจำนวนคัพเค้กที่ทำไมครับ
1: ล
0: บออกหรือนำทำไมนำออกแล้ว5ล่ะ
1: จำนวนที
0: ่เหลืออยู่ถ้าใช้ความสัมพันธ์นะของส่วนรวมส่วนย่อยก็ไม่ยากส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวน1ก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวน1เห็นไหมครับ9ลบด้วย4ก็เหลือเท่าไหร่ล่ะเหลือเท่ากับ5เด็กๆก็สามารถนำความรู้เดิมเนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของการหาผลลบได้นั่นเองนะครับยากไหมครับข้อนี
1: ้ไม่ยาก
0: ไม่ยากนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยภาพต่อไป
1: นก
0: มีปลาก ับนกอะไรเนี่ยนกอีกานะดูอย่างไรว่าเป็นนกอีกาตัวสีดำๆดูที่ลักษณะนะครับคราวนี้ลักษณะแบบนี้เป็นการเอาออกหรือเปล่านะ
1: โยงเส้น
0: แสดงว่าโยงเส้นเขาทำอะไรเนี่ย
1: จับ
0: เขาจับคู่ถ้าอยู่ในลักษณะแบบนี้เด็กๆคิดว่าจะเป็นการลบในลักษณะไหนครับการลบโดยการเอาออกหรือการลบโดยการเปรียบเทียบลักษณะแบบนี้ต้องเป็นการลบโดยการเปรียบเทียบเขาก็จะถามว่ามีปลาน้อยกว่านกอยู่เท่าไหร
1: ่
0: ใจเย็นๆมีนกมากกว่าปลาอยู่เท่าไหร่
1: 4ตัว
0: คราวนี้เด็กๆต้องทำไมครับต้องดู

0: และอ๋อเขาโยงเส้นจับคู่แสดงว่าคู่นี้คือส่วนที่ทำไมนะคือส่วนที่ทำไมนะโยงเส้นแล้วจับคู่พอดีกันตรงนี
1: ้ไม่พอด
0: ีอ้ามันไม่พอดีมันไม่เท่ากันนี่แต่ส่วนที่ครูแม็กขีดเส้นไว้โยงเส้นจับคู่ตรงนี้ตรงนี้เฉพาะแค่ตรงนี้นะหลังเส้นสีน้ำเงินเนี่ยพอดีกันแสดงว่าส่วนนี้เขาเรียกว่าส่วนที่ทำไมนะเท่าอะไรนะ

0: นำมาเปรียบเทียบกันถ้าแควกชี้ตรงนี้ชี้ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ปลาทำไมเนี่ยมากกว่าหรือน้อยกว่านก
1: น้อยกว่า
0: ถ้าชี้ตรงนี้เป็นส่วนที่ปลาน้อยกว่านกแต่ถ้าแควกเปลี่ยนมาชี้ด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่นกเป็นไงครับ
1: มากกว
0: ่าปลาอยู่ที่ว่าชี้ตรงไหนเห็นไหมถ้าเปรียบเทียบตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่นกเป็นไงครับมากกว่าปลาแล้วมากกว่ากี่ตัวเนี่ย
1: 4ตัว
0: มากกว่ากี่ตัว
1: 4ตัว
0: 4แล้วปลาน้อยกว่านกกี่ตัวครับ
1: 4ต
0: ัวเด็กๆก็ดูเลยเห็นไหมครับก็4ตัวเช่นเดียวกันอ้าวประโยคสัญลักษณ์การลบมาหน่อยข้อนี้อะไรลบอะไรนะ6ลบด้วยเท่ากับ6ลบด้วย2เท่ากับ
1: 4
0: 6ลบด้วย2เท่ากับ4นะครับดังนั้น6มาจากไหนล่ะ
1: จำ
0: นวนนกอีกา2ล่ะ
1: จ
0: ำนวนปลาแล้ว4ล่ะ
1: จำนวน
0: ในจำนวนเลยหรือที่เราเรียกว่าอะไรครับคุณแม่ส่วนอะไรนะตรงเนี้ยส่วนที่เท่ากันตรงนี้คุณแม็กบอกว่าชื่อส่วนอะไรนะส่วนใครจำได้ขึ้นต้นด้วยตอเต่าส่วนต่างนะครับดังนั้นส่วนต่างตรงนี้ถ้าพูดคำว่าส่วนต่างยังไม่ได้บอกว่าเป็นส่วนที่มากกว่าหรือส่วนที่น้อยกว่านะครับแต่ส่วนที่อยู่ตรงนี้แหละเราเรียกว่าส่วนต่างนะครับดังนั้นถ้าชี้ด้านบนเป็นส่วนที่ทำไมนะมากกว่าหรือน้อยกว่าเนี่ยส่วนที่น้อยกว่าที่ปลาน้อยกว่านกชี้ด้านล่างส่วนที่มากกว่านกก็จะทำไมครับมากกว่าปลานะมากกว่ากี่ตัวเราก็ทำไมครับหาผลลบมาแล้วโดยการนำจำนวนที่มากกว่าลบด้วยจำนวนที่น้อยกว่าเห็นไหมครับจำนวนนกที่มากกว่าลบด้วยจำนวนอะไรครับจำนวนที่น้อยกว่าก็จะได้ส่วนต่างออกมาอันนี้ก็เป็นในลักษณะของการลบโดยการเปรียบอะไรนะ
1: เปรียบ
0: ยากไหมครับ
1: ไม่ยาก
0: นะเด็กๆต้องทบทวนนะครับนั้นความรู้เราเคยเรียนรู้กันไปแล้วก็ต้องทบทวนอยู่เป็นประจำนะก็จะได้ไม่หลงลืมนะครับอ้าวคราวนี้มาดูต่ออ้าวไปรูปอะไรเอ่ย milk อ่านว่าอะไรเนี่ย
1: milk
0: นะครับแปลว่าอะไรเอ่ยนมนะครับอ้าวดูจากภาพมีนมทั้งหมดกี่กล่องนะกี่กล่อง
1: 6 กล่อง
0: นับหน่อย
1: 1 2 3 4 5
0: 6เอาละครับมีนมทั้งหมด6กล่องมีวงล้อมรอบด้วยแสดงว่าทำไมครับหยิบออกหรือทำไมครับนำออกไปนะทำให้จำนวนน้อยลงนี่แหละนำออกไปเท่าไหร่เอ่ย
1: 2
0: กล่องนะแล้วจะเหลือกี่กล่องครับ
1: 4
0: กล่องนะครับดังนั้นนะครับเด็กๆก็จะเห็นรูปภาพเด็กๆก็สามารถอธิบายได้ว่าเอ๊ะมีนมทั้งหมดกี่กล่องหยิบออกไปกี่กล่องแล้วจะเหลือนมกี่กล่องอ้าวลองมาดูนะครับว่าสถานการณ์เขาว่าอย่างไรบ้างอ้าวช่วยคุณแม็กอ่านหน่อยครับมีนม6
1: กล่อง
0: เยี่ยมมาก ดออือมอดื่มไม่เอก
1: ดื่ม
0: ไปแล้ว
1: 2กล่อง
0: เยี่ยมมากครับเหลือนมจุดคำนี้อ่านว่าเหลือนะหอรอเอือเหลือนมแล้วเหลือนมกี่กล่องล่ะครับ
1: 4กล่อง
0: เหลือนมกี่กล่องนะ
1: 4
0: กล่องเดิมมีทำไมครับ6กล่องดื่มก็ทำให้จำนวนนมเป็นไงเพิ่มขึ้นหรือลดลงดื่มไปแล้ว
1: 2
0: กล่องมีนม6กล่องดื่มไปแล้ว2กล่องเหลือ
1: 4กล
0: ่
1: อง
0: คำว่าเหลือก็คือนมที่ยังไม่ได้ดื่มเหลือนมเหลืออยู่กี่กล่องล่ะครับ
1: 4
0: กล่องมองปุ๊บข้อนี้ประโยคสัญลักษณ์เด็กๆคิดว่าเอ๊ะประโยคสัญลักษณ์เขียนยังไงเนี่ย
1: 6กล่อง

0: ลบด้วย2เท่ากับเท่ากับ4เยี่ยมมากเลยนะครับก็ไม่ยากเลยประโยคสัญลักษณ์ก็คือ6ลบด้วย2เท่ากับเอ๊ะ6 6 6มาจากไหนนะ6จำนวนนมทั้งหมดเลย2ล่ะที่ทำไมครับดื่มจำนวนนมที่ดื่มไปแล้วแล้ว4ล่ะจำนวนนมที่เหลืออยู่เห็นไหมครับเราก็สามารถอธิบายที่มาที่ไปของแต่ละจำนวนนะครับในประโยคสัญลักษณ์การลบได้นั่นเองนะครับเอาละครับเด็กๆครับคราวนี้เหมือนเดิมนมกี่กล่องนะ6กล่องแต่สถานการณ์เปลี่ยนไปอ้าวลองอ่านหน่อยมีนม6กล่องยังไม่ได้ดื่มหรือดื่มไป0กล่องเหลือนมเขาบอกว่ามีนม6กล่องยังไม่ได้ดื่มหรือดื่มไปกี่กล่องครับ0กล่องถามว่าเหลือนมจุดๆๆกล่องเหลือนมกี่กล่องครับทำไมเหลือ6กล่องล่ะเพราะทำไมนะเพราะยังไม่ได้ดื่มหรือดื่มไปแล้วกี่กล่องนะ0กล่องดังนั้นจำนวนนมเป็นไงครับเหลือเท่าเดิมไหมเอ่ยเหลือเท่าเดิมเลยนะครับเดิมมีอยู่6กล่องยังไม่ได้ดื่มหรือดื่มไป0กล่องทำให้จำนวนนมเหลือ6กล่องประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้จะเขียนว่าไงดีเนี่ย
1: 6ลบด้วย0
2: เท่ากับ0
0: 6ลบด้วย
2: 0เ
0: ท่ากับ6ลบด้วย0เท่ากับ6นี้เป็นจำนวนนมที่มีอยู่กี่กล่องนะ
2: 6
0: กล่องดื่มไป
2: 0กล
0: ่
2: อง
0: ก็ลบด้วยอะไรครับ
2: 0
0: ลบด้วย0แล้วเหลือเท่าไหร่ล่ะ
2: 0
0: เหลือ
2: 0
0: เหลือเท่าเดิมไหมครับ
2: เ
0: ท่าเดิมเลย6ลบด้วย0เท่ากับ6ดังนั้นเด็กๆต้องระมัดระวังนะถ้าเป็นประโยคสัญลักษณ์นะครับต้องระมัดระวังว่าอย่าลืมว่าตัวตั้งต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับตัวลบน้อยกว่าได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้นะครับตอนนี้ยังหาค่าไม่ได้อ้าวไปดูต่อเป็นอะไรเนี่ยมีกี่จานเอ่ย
2: จ
0: านแรกมีกี่ผลจานที่สองล่ะอ้าวดูสถานการณ์เขาบอกว่าไงเอ่ย
2: จาน
0: จออานอจานรอแอกอแรกมีมะ
2: ม่วง3ผลจานที่2
0: มีมะม่วง
2: 2ผล
0: เอาล่ะจานแรกมีมะม่วง3ผลจานที่2มีมะม่วง2ผลเขาถามว่าไงเอ่ยจานแรกมีมะม่วงคำว่าคำนี้มออากอมากกอวออากวาไม่เอกกว่าจานแรกมีมะม่วงมากกว่าจานที่2จุดๆๆผลจานแรกมีเท่าไหร่จานแรกมี3ผลจานที่2ล่ะ
2: 2ผล
0: มี2ผลแล้วจานแรกมีมากกว่าจานที่2กี่ผลล่ะดูดีๆดูดีๆ ดูส่วนต่างนะเดี๋ยวครูแม็กโยงเส้นจับคู่ให้ดูที่โยงเส้นจับคู่คือส่วนที่เท่ากันแสดงว่ามีส่วนต่างเท่าไหร่เนี่ยส่วนต่างเท่าไหร่นะ1ดังนั้นจานแรกมีมะม่วงมากกว่าจานที่2กี่ผลนะ
2: 2
0: กี่ผล3หรือเปล่าต้องกี่ผลครับ1ผลดูส่วนนะดูส่วนต่างนะที่ไม่ได้โยงเส้นจับคู่เลยอันนี้แหละเห็นไหมครับเขาเรียกว่า ส่วนต่างนะนั้นจานแรกมีมะม่วงมากกว่าจานที่สองหนึ่งผลดูต่อหรือจานที่สองมีมะม่วงเป็นไงกับจานแรกเนี่ยน้อยกว่าจานแรกจุดผลจานแรกมากกว่า1จานที่2ก็ต้องน้อยกว่าเท่าไหร่ครับ
1: 1
0: น้อยกว่า
1: 1
0: น้อยกว่า1เช่นเดียวกันนะครับทันนะต้นทางปลายทางนะครับคราวนี้ประโยคสัญลักษณ์เขียนว่าไงดีเนี่ย33ลบด้วย2เท่ากับ1ดังนั้น3เป็นจำนวนมะม่วงจานไหนเนี่ยจานแรกหรือจานที่2
1: จานแรก
0: จานแรก2ล่ะครับ
1: จ
0: ำนวนมะม่วงจานที่2นำมาลบเปรียบเทียบกันหาส่วนต่างเห็นไหมว่ามีมากกว่าเท่าไหร่ล่ะมากกว่า1หรือมีน้อยกว่าเท่าไหร่ล่ะน้อยกว่า1เห็นไหมครับถ้ายังไม่ชี้ส่วนใดก็จะเป็นส่วนต่างนะแต่ถ้าชี้ปุ๊บจานแรกมีมากกว่าจานที่2อยู่กี่ผลล่ะก็1ผลดูในส่วนที่มากกว่าหรือไปชี้ที่จานที่2ส่วนนี้น้อยกว่าแล้วน้อยกว่ากี่ผลล่ะน้อยกว่า1ผลนะครับก็อาจจะมีการชี้ระบุเจาะจงลงไปว่าจานแรกมากกว่าเท่าไหร่หรือจานที่2น้อยกว่าเท่าไหร่นะครับเด็กๆก็สามารถใช้การลบโดยการเปรียบเทียบนะครับเข้ามาช่วยได้ดังนั้นการลบโดยการเปรียบเทียบอาจจะยากสำหรับเด็กๆนะครับแต่ก็คงไม่ยากเกินความสามารถก็สามารถที่จะฝึกฝนแล้วก็ทบทวนกันได้นะครับเอาละครับเด็กๆครับคราวนี้นะครับลองมาดูต่อที่การลบด้วย0นะเป็นอย่างไรอ้าวสถานการณ์เดิมเลยมีมะม่วงกี่จานเนี่ย2จานนะจานแรกเขาว่าไงเนี่ยจานแรกมีมะม่วง3ผลจานที่2ไม่มีมะม่วงหรือมีมะม่วง0ผลเขาใช้คำว่าหรือนะครับคำว่าหรือก็ทำไมครับไม่ว่าจะเป็นข้อความนั้นหน้าจานที่สองไม่มีมะม่วงมีมะม่วงไหมครับไม่มีหรือมีมะม่วงจำนวนกี่ผลแล้วครับ
1: ศ
0: ูนย์ผลเอาละเขาอยากรู้อะไรอ้าวเด็กๆลองดูครับเขานำมาเปรียบเทียบกันว่าจานแรกมีมะม่วงมากกว่าจานที่สองจุดผลจานแรกมีมะม่วงมากกว่าจานที่2จุดผล
1: 3
0: มีมากกว่าเท่าไหร่ล่ะครับก็ดูเลยมีส่วนที่เท่ากันมั้ยเนี่ยเปรียบเทียบแล้วเนี่ยมีไหมไม่มีเลยก็แสดงว่าส่วนนี้แหละเป็นส่วนที่มากกว่าเห็นไหมครับนั้นจานแรกมีมะม่วงมากกว่าจานที่2กี่ผลนะ
1: 3ผล
0: 3ผลไม่ยากนะคราวนี้ดูต่อแล้วจานที่2ล่ะมีมะม่วงน้อยกว่าจานแรก
1: กี่
0: จานที่2ก็มีน้อยกว่าเท่าไหร่
1: 3ผล
0: น้อยกว่า3ผลและถ้าเขียนประโยคสัญลักษณ์ล่ะ
1: 3ลบด้วย
0: 3ลบด้วย0เท่ากับดังนั้น3ลบด้วย0เท่ากับเท่ากับ3นะครับ3ลบด้วย0เท่ากับ3ดังนั้นเด็กๆจะเห็นได้ว่า0โอ้เป็นตัวลบ0ลบด้วยจำนวนใดใช่ไหมหรือจำนวนใดลบด้วย0จะได้ผลลัพธ์เป็นไงครับเท่ากับจำนวนนั้นอย่างเช่น3ลบด้วย0เหลือเท่าไหร่ล่ะ
1: 3
0: เหลือเท่าไหร่เอ่ยเหลือเท่ากับ3นะครับเพราะ0เป็นไงครับ
1: ไม่มี
0: ค่าเยี่ยมมากนะครับเด็กๆครับลองดูต่อดอกไม้กับแจกันมีกี่แจกันเนี่ย
1: 2
0: แจกันอ้าวแจกันแรกมีดอกไม้กี่ดอกครับ
1: ดอก
0: แจกันที่2มีดอกไม้กี่ดอก มี5ดอกนะครับอ้าวลองมาดู

0: ูกันเขาว่าไงเอ่ยแจกกันแรกไม่มีดอกไม้หรือมีดอกไม้ศูนย์ดอกอ้าวดูต่อเยี่ยมมากเขาจะถามว่าอะไรล่ะแจกันที่2ก็ต้องไปดูที่แจกันที่2นะมีดอกไม้คำนี้คำนี้อ่านว่าอะไรเนี่ยมากกว่าแจกันแรกจุดจุดจุดดอก
1: 5 ดอก
0: กี่ดอก
1: 5 ดอก
0: แจกันที่2มีดอกไม้มากกว่าแจกันแรกกี่ดอกครับ
1: 5 ดอก
0: ยากไหมเนี่ยยากไหมไม่ยากเลยนะครับมาดูต่อหรือแจกันแรกมีดอกไม้น้อยกว่าแจกันที่2จุดจุดจุดดอก
1: 5 ดอก
0: กี่ดอกนะ
1: 5 ดอก
0: นะครับเอาละครับเด็กๆครับแล้วถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบล่ะ5ลบด้วย0เท่ากับเห็นไหมครับจำนวนใดลบด้วยอะไรครับ0เท่าก็จะได้เท่ากับจำนวน
1: น
0: ั้นเห็นไหมครับ5ลบด้วย0ก็ได้เท่ากับเท่าไหร่ล่ะเท่ากับ5เช่นเดิมนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับเด็กๆก็สามารถเปรียบเทียบจำนวนได้นะครับอันนี้ก็เป็นการเรียนเห็นไหมครับก็เป็นการลบด้วยอะไรล่ะครับลบด้วย0เด็กๆก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าค่าของจำนวนใดๆก็ตามที่ลบด้วย0ก็จะได้เท่ากับจำนวนนั้นนั่นเองนะครับลองดูเลยนะครับเขาบอกว่าจำนวนใดลบด้วยอะไรครับ0ได้ผลลบเท่ากับจำนวนนั้น1ลบ0ได้เท่าเลยได้1ลบ0ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับได้เท่ากับ2ลบ0 3ลบ0 4ลบด้วย0เท่ากับเท่าไหร่ครับ10ลบด้วย0เท่ากับ10นะครับเด็กๆก็หาผลลบได้จำไว้เลยนะจำนวนใดลบด้วย0ได้ผลลบเท่ากับจำนวนเท่ากับจำนวนนั้นอ้าวลองมาดูนะครับเอาละจะให้นักเรียนทำไมครับตอบคำถามของโจทย์การลบต่อไปนี้ง่ายไหมเนี่ย
1: ง่าย
0: ง่ายไหมครับ
1: ง่าย
0: อ้าวข้อที่1ช่วยหน่อยอ่านโจทย์หน่อย
1: 5ลบด้วย0เท่ากับ5
0: เท่ากับเท่าไหร่นะ
1: 5
0: เท่ากับ5เอาละเอาละครูแม็กเติมให้นะอ้าวเพราะเราช่วยกันตอบนะครูแม็กเติมให้5ถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องไหมครับ
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้องอ้าวต่อข้อที่2อ้าวช่วยอ่ะเอ้าทำไมถึงเท่ากับ8อ่ะ
1: เพราะว่า
0: จำนวนใดลบด้วย0จะได้ผลลบเท่ากับจำนวนนั้นนั้น8ลบด้วย0ก็ได้เท่ากับ8ยากไหมเอ่ยไม่ยากไม่ยากอ้าวดูต
1: ่
0: อ10ลบด้วย0เท่ากับ10ทำไมถึงเท่ากับ10ล่ะจำนวนใดลบด้วย0ได้ผลลบเท่ากับจำนวนนั้นนะครับนั้นผลลบก็จะเท่ากับจำนวนนั้นเพราะลบด้วยอะไรครับลบด้วย0อ้าวมาดูต่อที่ข้อที่4คราวนี้แหละอาจจะยากนิดนึงว่าเอ๊ะแล้ว7ลบด้วยจำนวนใดล่ะเท่ากับ7อยากให้ผลลบเท่ากับจำนวนนั้นก็ต้องลบด้วยอะไรครับลบด้วย0ยากไหมเนี่ย
1: ไม่ยาก
0: ยากไหมเอ่ยไม่ยากเลยนะครับนะ
1: ลบด้วย0เท่าก
0: ับ6อะไรนะ
1: ลบด้วย0เท่าก
0: ับ
1: 6
0: พอไปดูผลลบแล้วเอ๊ เท่า

0: กับ6แล้วก็ตัวลบก็เป็นอะไรครับ0อ๋อแสดงว่าตัวตั้งต้องเป็นเลขอะไรอ่ะต้องเป็นเลขเป็นเลข6เพราะว่าจำนวนใดลบด้วยอะไรนะ0จะได้เท่ากับจำนวนยากไหมเนี่ยยากไหมเอ่ยไม่ยากนะครับไม่ยากเลยนะเอาละเด็กๆก็สามารถที่จะทำไมครับหาผลลบได้ทุกข้อเลยนะครับนะครับ5ลบด้วย0เท่ากับเท่าไหร่ล่ะ5อีกครั้งนึงนะ8ลบด้วย0
1: เท่าก
0: ับ8 10ลบด้วย0 7ลบอะไรนะเท่ากับ7 7ก็ลบด้วย0เท่ากับ7อะไรเอ่ยลบด้วย0
1: เท่าก
0: ับ 6ลบด้วย0เท่ากับ6ดังนั้นนะครับเด็กๆก็จะเห็นได้ว่าทุกข้อเลยไม่ว่าจะเป็นทำไมครับจำนวนใดลบด้วย0จะได้เท่ากับจำนวนนั้นนะ5ลบด้วย0ก็เท่ากับ5ตามข้อตัวอย่างทั้งหมดเลยไหนใครเข้าใจแล้วขอดูมือหน่อยเอาละครับเยี่ยมมากคราวนี้เด็กๆต้องฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดให้นักเรียนนำแบบฝึกหัดที่ 2.17 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 2.17 ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำที่แจ้งในแต่ละข้อตรวจสอบความถูกต้องนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกับนักเรียนตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับเอาละครับเด็กๆครับเด็กๆเปิดไปหน้าอะไรนะ100อ้าวเปิดไปหน้า100 177ที่มีลูกอมโดนัทนมแล้วก็มะอะไรนะมะม่วงวันนี้ง่ายๆเดี๋ยวจะให้ตัวแทนออกมาช่วยเฉลยนะข้อที่1อ่ะเปิดเจอหรือยังเอานิ้ววิเศษขึ้นมานิ้ววิเศษพร้อมกับปิดวาจาอ่านคำชี้แจงตามคุณครูแม็กนะครับเด็กๆพร้อมอ่านตามนะเขียนประโยคสัญลักษณ์การลบ
1: เข
0: ีย
1: นประโยคส
0: ั
1: ญล
0: ัก
1: ษณ์การลบ
0: ดังนั้นข้อนี้ทำไมครับข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ให้เด็กๆดูสถานการณ์แล้วเขียนประโยคสัญลักษณ์การลบดูว่ามีลูกอมเท่าไหร่เนี่ยลูกอมลูกอม
1: 6
0: เอาออกเท่าไหร่เนี่ย0เหลือเท่าไหร่ล่ะเหลือ6เอ๊ะประโยคสัญลักษณ์จะเป็นไงเอ่ย6ลบด้วย0เท่ากับ6เอ้ามี4ข้อนะข้อ1ข้อ2ข้อ3และข้อที่4นะครับให้เด็กๆนะครับลงมือทำได้เลยและเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะเรามาเฉลยพร้อมกันนะครับลงมือได้เลย

อย่าลืมนะตัวตั้งต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับตัวอะไรครับตัวอะไรตัวอะไรตัวลบนะต้องมากกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าได้ไหมไม่ได้นะครับตอนนี้ยังหาผลลบไม่ได้นะ

มีบรรทัดนะครับตอนนี้มีบรรทัดเด็กๆก็ทำไมครับเขียนนะให้ตรงนะตัวบรรจงเต็มอะไรครับเต็มบรรทัดเลยนะตัวเลขก็เขียนให้สวยงามนะทั้งไม่ว่าทำไมครับประโยคสัญลักษณ์นะต่างๆเครื่องหมายเขียนให้ตรงนะครับตามแต่ละข้อเลย

0: อ้าวหน้าที่หนึ่งใครเรียบร้อยแล้วหน้าที่หนึ่งหลายคนเรียบร้อยหลายคนเรียบร้อยนะอ้าวเดี๋ยวข้อที่หนึ่งไหนไหนใครเสร็จแล้วอ้าวพอยต์พอยต์อ้าวเชิญพอยต์หน่อยครับช่วยครูแม็กเฉลยหน่อยอ้าวพอยต์อ้าวปรบมือให้พอยต์หน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากพอยต์เฉลยข้อที่หนึ่งเอประโยคสัญลักษณ์ข้อที่หนึ่งว่าไงครับพอยต์อ้าวช่วยหน่อย6ลบด้วยอะไรนะ6ลบด้วย0เท่ากับ6อ้าวไหนใครได้แบบพอยต์บ้างไหนใครได้แบบพอยต์บ้างไหนใครได้แบบพอยต์บ้างครับอ้าวถูกต้องนะถูกต้องอ้าวปรบมือให้พอยต์หน่อยข้อที่1นะ6ลบด้วยอะไรครับลบด้วย0 6จำนวนทำไมเอ่ยลูกอม6ลูกนะลบด้วยอะไรครับ0อ้าวแม่ขอแก้ไขนิดนึงนะเด็กๆระมัดระวังนะครับเครื่องหมายอย่าให้ติดกันจนเกินไปนะเดี๋ยวจะดูไม่ออกนะครับว่าเป็นเครื่องหมายอะไรนะขอเติมนิดนึงเอาให้ห่างชัดเจนแบบนี้นะ6ลบด้วย0เหลือเท่ากับเท่าไหร่นะเหลือเท่ากับ6เอาละข้อที่2ใครเรียบร้อยแล้วอ้าวบีดเชิญบีดช่วยหน่อยครับข้อที่2อะไรลบอะไรนะอะไรลบอะไรเอ่ย9ลบด้วยอะไรอ่ะ0 9ลบด้วยอะไรครับ9ลบด้วย0เท่าไหร่นะได้เท่าไหร่อ่ะได้เท่าไหร่คะได้เท่ากับ9อ้าวถูกไหมเอ่ยของบีถูกไหมถูกไหมครับถูกนะอ้าวปรบมือให้บีหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากอ้าวเผื่อเพื่อนๆปลายทางมองไม่ชัดเจนนะอ้าวคุณแม็กขอแก้ไขนิดนึงนะของบีให้ทำไมครับให้หัวโตๆหน่อยนะเลข9ให้หัวโตๆหน่อยให้หัวโตๆหน่อยอ่ะขอลบแก้ไขนิดนึงทวนให้ครูแม็กหน่อย9ลบอะไรนะครับบีด9ลบด้วยเท่ากับขอหัวโตๆแบบนี้เลยนะครับ9ลบด้วย0เท่ากับ9ยากไหมเนี่ยยากไหมไม่ยากอ้าวดูต่อข้อที่3เด็กๆตรวจสอบคำตอบตัวเองไปด้วยนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะข้อที่3ประโยคสัญลักษณ์ว่าไงข้อที่3จะเขียนว่าไงเนี่ยประโยคสัญลักษณ์ข้อนี
1: ้
0: 4ลบด้วย4ลบด้วย0เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย4ไหนใครได้คำตอบแบบนี้เอาดูนะเลข4ไม่กลับด้านนะถูกต้องแบบนี้นะครับใครไม่ถูกต้องทำไมเลยปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเลยนะครับข้อที่4ช่วยหน่อยมะม่วงมะม่วงเท่าไหร่อ่ะมะม่วงดูดี1 2 3 4 5 6 7 8 9มีมะม่วงกี่ผลนะ
1: 9
0: ผลเอาออกเอาออกเท่าไหร่เอาออก0ผลเหลือเท่าไหร่ครับเหลือเท่ากับ9เหลือเท่ากับ9ถูกไหมครับไหนใครได้คำตอบแบบนี้ถูกต้องนะครับเยี่ยมมากไหนใครเสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว ไปต่อที่หน้าต่อไปเลยข้อที่อะไรครับข้อที่2สองตาดูนิดนึงที่คำชี้แจงเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าให้เด็กๆทำไมครับเติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องว่างอ้าวข้อที่1ข้อที่1เอ๊ะกลุ่มไหนเสียงดังกลุ่มไหนเสียงดังข้อที่1ข้อที่1 3ลบด้วยอะไรครับ3ลบด้วยอะไรเนี่ย3ลบด้วย0เอ๊ะผลลบเท่าไหร่ล่ะเท่าไหร่ครับ3อ้าวเดี๋ยวให้เด็กๆเติมก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันมี6ข้อนะสังเกตดีๆนะว่าเอ๊ผลลบตัวตั้งหรือตัวลบนะที่หายไปนะครับเติมให้ทำไมครับถูกต้องนะครับไม่ยากไม่ยากอ่ะลงมือได้เลยครับมีบางคนเรียบร้อยใช่ไหมครับบางคนเรียบร้อยแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมระวังโดนหลอกนะเราอย่าให้โดนหลอกนะมีหนึ่งข้อนะหลอกเข้ามาระวังมีหนึ่งข้อเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนให้เวลาหน่อยนะอ้าวบางคนอาจต้องใช้เวลานะครับในการพิจารณาใครเสร็จเรียบร้อยแล้วรอช่วยคุณแม็กเฉลยพร้อมกันนะข้อที่1มาเลยไม่เสียเวลาข้อที่1อ่านโจทย์นิดนึง3ลบด้วยเท่าไหร่ล่ะเท่ากับอ้าวเติมอ้าวไหนใครถูกอ้าวเยี่ยมมากอ้าวข้อที่2ง่ายๆเลย2ลบด้วย0
2: เท่ากับ
0: อ้าวตรวจสอบข้อที่1นะถูกต้องหรือเปล่าข้อที่2ถูกต้องหรือเปล่าเอาเด็กๆดูเลยนะครับทั้งต้นทางปลายทางนะอ้าวคุณแม็กไปต่อได้ไหมเอ่ยได้ไหมครับได้นะเรียบร้อยอ้าวข้อที่3ข้อหลอกแล้วถ้าบางคนถ้าเติม0ไปจะถูกต้องไหมเอ่ยถูกไหมไม่ถูกต้องเด็กๆต้องระมัดระวังนะ8ลบด้วยเท่าไหร่นะ8ลบด้วยเท่ากับเท่าไหร่ล่ะเท่ากับ5อ้าวข้อที่4
2: 10ลบด้วย0แล้วลบเลข
0: 10ลบด้วยจำนวนใดลบด้วย0ได้ผลลบเท่ากับจำนวนนั้นเอาเรียบร้อยไหมครับ2ข้อเรียบร้อยนะอ้าวไปต่อข้อ5กับข้อ6เอ๊ะอะไรลบด้วย0เท่ากับ5นะ5ลบด้วย0เท่ากับอ้าวข้อสุดท้ายข้อที่69ลบด้วย0เท่ากับอ้าวไหนใครถูกหมดเลยขอดูมือหน่อยอ้าวเยี่ยมมากอ้าวใครเรียบร้อยแล้วเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะเลยนะเอาละครับเด็กๆครับ2ตาดู2หูฟังนะสรุปความรู้วันนี้ที่เราได้เรียนรู้กันไปนะครับดังนั้นเรื่องวันนี้การลบด้วยอะไรนะการลบด้วยการลบด้วย0นะครับก็ ไม่ยากเลยเพราะว่าถ้าจำนวนใดที่ลบด้วยอะไรครับ0จะได้ผลลบเท่ากับจำนวนนั้นเช่น8ลบด้วย0ผลลบได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ8 9ลบด้วย0เท่ากับเท่ากับ9นั้นจำนวนใดก็ตามทำไมครับลบด้วย0ก็จะได้ผลลบเท่ากับจำนวนนั้นนะครับนั้นวันนี้มีกันบ้านไหมครับวันนี
1: ้
0: ไม่มีก็ฝากเด็กๆกลับไปทบทวนบทเรียนนะครับแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้าเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการหาผลลบโดยใช้กรอบอะไรเนี่ยกรอบ10หรือ10 frame นั่นเองนะครับสำหรับการเรียนรู้ในครั้งหน้านะครับเอาละครับเด็กๆครับก็เน้นย้ำซ้ำทวนต้องฝากเด็กๆนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับให้เด็กๆกลับไปทำไมครับทบทวนบทเรียนนะครับซึ่งวันนี้นะครับเวลาของคุณครูแม็กนะครับได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางนะครับไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ปฐมกาลแห่งแผ่นดินพื้นแผ่นดินไทยมีพระมหากษัตริย์ปกครองดูแลสืบเนื่องกันมากว่า700ปีตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาธนบุรีและรัตนโกสินทร์ถือเป็นวัฒนธรรมการปกครองที่บ่งบอกถึงแนวความคิดที่หลอมรวมจิตใจชาวไทยให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและสร้างสรรค์ให้เกิดความผาสุกนับจากอดีตจวบจนถึงปัจจุบันสวัสดีเราชื่อเวลาเราอยากให้เด็กและเยาวชนคนไทยได้เรียนรู้เรื่องราวของสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักอันควรภาคภูมิใจของชาติไทยไปพร้อมๆกับเด็กชายร่มเย็นเด็กหญิงเป็นสุขซึ่งจะเป็นตัวแทนของเด็กไทย
1: นี่ร่มเย็นดูแผ่นนี้สิมีนาฬิกาแปลกให้กดค่ามิติเวลาได้ด้วย
2: เอ๊ะงั้นเราย้อนเวลาไปสมัยก่อนได้ไหมอ่ะอยากรู้ว่าบ้านเมืองสมัยก่อนเป็นยังไง
1: เอาสิเอาสิ
2: ย้อนไปกี่ปีดีนะ
0: ย้อนไป239ปี
2: เฮ้
1: เสียงใครพูดน่ะ
2: ว้าว
0: สวัสดีเราชื่อเวลาเรามาพาเธอสองคนไปหาคำตอบในสิ่งที่เธออยากรู้ด้วยกัน
2: หมายความว่านี่เราย้อนมาอยู่สมัยสร้างกรุงรัตนโกสินทร์เหรอเอาล่ะได้เวลาสนุกแล้วสิ
0: สนุกสิเราจะพาเธอสองคนไปเองเริ่มต้นกันที่กรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1แห่งบรมราชจักรีวงศ์ปีพุทธศักราช2325หลังสิ้นรัชสมัยแห่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเหล่าขุนนางและราษฎรทั้งหลายได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกขึ้นครองราชทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อทรงรับอัญเชิญเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติแล้วได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายพระนครจากกรุงธนบุรีมายังฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยมีพระราชดำริว่าฝั่งตะวันออกมีชัยภูมิที่เหมาะสมในการตั้งพระนครและสามารถป้องกันข้าศึกได้ดีเมื่อเรียกสถาปนาพระนครโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพิธียกเสาหลักเมืองสร้างพระบรมมหาราชวังพระราชวังบวรสถานมงคลและโปรดเกล้าให้อัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรมาประดิษฐานเป็นศูนย์รวมใจของประสบนิกรในคราวนั้น
2: พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรก็คือพระแก้วมรกตใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้ะร่มเย็น
2: ขอบคุณครับคุณเวลาการสร้างบ้านเมืองในสมัยนั้นเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับ
0: เป็นงานที่ใหญ่มากจ้ะแต่ก็เกิดขึ้นได้เพราะความสมัครสมานสามัคคีและการมีศูนย์รวมดวงใจเดียวกันของคนไทยซึ่งนั่นก็คือพระมหากษัตริย์แม้ในช่วงเวลานั้นจะเป็นช่วงตั้งบ้านเมืองใหม่ยังมีการรุกรานจากข้าศึกแต่ไทยก็ยังคงความเป็นไทยอยู่ได้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปกป้องและฟื้นฟูประเทศทำนุบำรุงบ้านเมืองในทุกด้านด้วยมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรมีขวัญและกำลังใจที่ดีทั้งยังทำให้ประเทศข้างเคียงเกรงขามเมื่อเห็นว่าบ้านเมืองไทยกลับบริบูรณ์รุ่งเรืองในทุกๆด้านดังเดิม
1: พระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพทำให้บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นสงบร่มเย็นมาจนถึงทุกวันนี้เลยล่ะค่ะ
0: และนี่ก็คือเรื่องราวแห่งการเริ่มต้นผืนแผ่นดินรัตนโกสินทร์ด้วยพระปรีชาสามารถขององค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: สุนัขบ้านต่างกับสุนัขป่านะคะหมาบ้านเนี่ยเขาจะมีคนหรือตัวสุนัขเนี่ยเป็นผู้นำฝูงบางทีเนี่ยเราเข้าใจว่าเราจะต้องเป็นจ่าฝูงเราจะต้องแบบคุมทุกอย่างนะคะหมาจะต้องทำตามเราทุกอย่างเลยพอไม่ทำปุ๊บเราตีเลยซึ่งการที่เราตีเราเตะเราตะคอกหมาไม่ใช่ภาษาหมานะคะเป็นความเชื่อผิดๆของเจ้าของยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติหมอดุน้องเบลบอกน้องเบลหยุดน้องเบลก็งงเพราะว่าไม่รู้ว่าหมอต้องการที่จะให้หยุดอะไรทีนี้เราจะสื่อสารยังไงให้น้องหมาเข้าใจเรานะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขก็คือเราต้องการให้เขาทำอะไรเราก็ให้รางวัล

เวลาที่เขาทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมที่เราไม่ต้องการนะคะเราก็จะไม่ให้รางวัลในสิ่งที่เขาต้องการอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาแล้วอีกกรณีนึงนะคะเวลาที่เราสื่อสารกับสุนัขเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจเหมือนกับที่เราต้องการสื่อไปกับเขายกตัวอย่างเช่นเวลาที่หมากระโดดใส่เราบางทีเราแต่งตัวสวยมาเลยออกจากบ้านนะคะหมาวิ่งมาเลยค่ะวิ่งมาหาแล้วก็กระโจนใส่เราชุดสวยๆนี่เลอะหมดเลยเราก็เตะน้องหมาเราไปนะคะบางคนเตะบางคนตีบางคนใช่ไหมแล้วน้องหมาก็วิ่งกลับมาใหม่เพราะอะไรคะทำไมน้องหมายังทำพฤติกรรมอย่างนั้นอยู่อีกเพราะว่าสิ่งที่น้องหมาต้องการก็คือว่าพอเขาวิ่งมาปุ๊บเนี่ยเราให้ความสนใจเขาไม่ว่าจะในรูปแบบของการดุหรือการตีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแก้ได้ยังไงก็คือว่าเวลาน้องหมากระโจนใส่เรานะคะแบบนี้เราก็จะไม่ให้ความสนใจเราก็จะมองไปทางอื่นนะคะแล้วก็ออกคำสั่งให้น้องหมาทำพฤติกรรมที่เราต้องการเช่นน้องเบลนั่งนะคะถ้าเขายังไม่นั่งเราก็รอจนกระทั่งเขานั่งก่อนแล้วเราก็ให้ความสนใจว่าน้องเบลเก่งมากน้องเบลนั่งเก่งมากเลยลูกนะคะเวลาที่เราพาน้องหมาไปหาคุณหมอเนี่ยแล้วน้องหมาของเราก็ตัวสั่นมากเลยนะคะหรือบางตัวไปถึงปุ๊บขู่หมอใหญ่เลยนะคะแล้วเจ้าของก็บอกไม่เป็นไรลูกไม่ต้องขู่หมอนะคะแล้วก็ลูบหัวใหญ่เลยเนี่ยเจ้าของเนี่ยต้องการบอกว่าไม่เป็นไรนะคะสิ่งที่เขาจะเข้าใจก็คือว่าอ๋อเจ้าของชมว่าดีแล้วต้องกลัวคุณหมอนะคะหรือว่าดีแล้วต้องขู่คุณหมอต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เวลามาหาคุณหมอแต่ละครั้งบางตัวก็ขู่ตลอดเวลาเลยวิธีที่ดีที่สุดก็คือไม่ปลอบเขานะคะพอเขาเริ่มที่จะหยุดสนใจคุณหมอหรือว่าไม่สั่นแล้วเนี่ยเราก็อาจจะให้ขนมเป็นรางวัลเขานะคะโอเคน้องเบลเป็นเด็กดีมากไม่ขู่คุณหมอหรือว่าไม่กลัวตัวสั่นกับคุณหมออันนี้คือวิธีการแก้ปัญหากรณีที่เขาทำพฤติกรรมที่เราไม่อยากให้เขาทำแล้วก็ให้รางวัลในสิ่งที่เขาทำถูกต้อง

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพี่เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ประคับปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เป็นทั้งหมดทำความทะเลาะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพนิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1มีเด็กๆคนไหนบ้างเอ่ยกลับไปทบทวนบทอาขยานหนี้ของเธอแล้วบ้างคะโอ้โหเยอะแยะเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยค่ะแล้วมา

0: กันเลยค่ะคุณครูบอกไปแล้วว่าเรื่องหนี้ของเธอยังไม่จบใช่ไหมคะลูกวันนี้มาเรียนกันต่อเลยค่ะในเรื่องหนี้ของเธอ2นะคะมาดูกันเลยก่อนจะเริ่มขอทบทวนบทอาขยานได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: บทอาขยานเรื่องหนี้ของเธออ่ะครั้งก่อนเราก็ได้อ่านไปแล้วขอทบทวนอีกหนึ่งครั้งได้ไหมเอ่ยพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้วค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วมาอ่านตามคุณครูกันเลยค่ะนี่ของเธอ
1: นี่ของเธอ
0: นั่นของฉัน
1: นั่นของฉ
0: ัน มันสับเปลี่ยนกันฉันคืนให้เธ
1: อ
0: นี่ของเธอ
1: ที่ทำตกไว้
0: ฉันนี้เก็บได้
1: นำมาให้เธอ
0: ไม่ได้ยินเสียงเด็กๆเลยขออีกหนึ่งครั้งได้ไหมคะให้คุณครูพูดก่อนแล้วเราพูดตามได้ไหมคะเราจะต้องพูดตอนไหนลูกตอนที่หลังจากที่คุณครูพูดแล้วทำได้ไหมเอ่ยทำได้งั้นมาเริ่มกันเลยค่ะนี่ของเธอ
1: นี่ของเธอ
0: นั่นของฉัน
1: นั่นของฉัน
0: มันสับเปลี่ยนกัน
1: ฉ
0: ัน
1: คืนให
0: ้
1: เธอ
0: นี่ของเธ
1: อ
0: ที่ทำตกไว้
1: ฉันนี้เก็บได้
0: นำมาให้เธอเอาล่ะค่ะแสดงว่าเด็กๆจำได้เก่งมากๆเลยขอทบทวนอีกหนึ่งอย่างในเรื่องนี้เธอกับฉันเป็นอะไรกันเอ่ย
1: เ
0: ป็นเพื่อนกันนี่ของเธอนั่นของฉันมันสับเปลี่ยนกันแสดงว่าอะไรลูก
2: ของสับเปลี่ยน
0: ของมันสลับกันอยู่ใช่ไหมคะฉันก็เลยคืนให้เธอนี่ของเธอที่ทำตกไว้ฉันนี้เก็บได้นำมาให้เธอฉันเป็นคนดีไหมเนี่ย
1: ด
0: ีมากเลยนะคะเมื่อเห็นของเพื่อนตกอยู่ก็เป็นอย่างไร
1: เก็บ
0: แล้วนำไปคืน
1: เจ
0: ้าของนั่นเองเอาละค่ะมาดูกันเลยใครจำได้คุณครูแอบบอกเลยว่าจะมีเกมสนุกด้วยนะคะใครจำบทนี้ได้บ้างเอ่ยใครจำได้ปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเอามือลงค่ะมาดูกันต่อเลยมีคำถามสนุกมาด้วยนะคะคำถามนี้อยากจะถามเด็กๆว่าถ้าเราเก็บของเพื่อนได้เราจะทำอย่างไรเอามือจับหูแล้วก็จับไหล่เดี๋ยวหาคนที่จะมาตอบให้คุณครูหน่อยนะคะจับหัวจับแขนยกมือเอาละค่ะเพื่อนยกมือก่อนเลยนะคะกลุ่มที่3งานาวาเชิญค่ะยกมือไวมากคุณครูทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งถ้าเราเก็บของเพื่อนได้เราจะทำอย่างไร
3: เอาไปคืนเพื่อน
0: เอาไปคืนเพื่อนเด็กๆเห็นด้วยไหม
1: ด
0: ้
1: วย
0: ปรบมือให้นาวาหน่อยค่ะการที่เราเจอของเพื่อนนะคะเก็บของเพื่อนได้เรานำไปคืนเพื่อนแสดงว่าเราเป็นเด็กดีไหมลูก
1: เป็น
0: เด็กดีมากๆเลยนะคะการที่เราเนี่ยเก็บได้แล้วนำไปคืนเพื่อนแต่ถ้าหากไม่รู้ล่ะว่าเป็นของใครแต่ไม่ใช่ของเราอาจจะนำมาบอกคุณครูก็ได้ว่านี่เราเจอของนะคะแล้วก็คุณครูจะได้นำไปคืนเจ้าของให้ได้นะคะหาเจ้าของให้เราได้นั่นเองมาดูกันต่อเลยก่อนจะเริ่มในวันนี้มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะข้อที่1อ่านออกเสียงคำและบทอาขยานได้ข้อที่2นะคะคิดและตอบข้อคิดจากการอ่านได้และข้อสุดท้ายค่ะต้องมีมารยาทในการอ่านด้วยนั่นเองมาดูกันต่อเลยเมื่อรู้จุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันแล้วนะคะนี่เลยค่ะกิจกรรมนี้มีเป็นเกมนะคะมีชื่อว่าคำใดหายไปส ซึ่งเป็นคำจากบทอาขยาดนั่นเองเอ๊ะจะมีเด็กๆคนไหนจำได้บ้างเอ่ยเอาละค่ะใครอยากเล่นเกมนี้บ้างเกมนี้นะคะจะต้องใช้ตัวแทนจากทุกๆกลุ่มเลยและทุกๆกลุ่มเด็กๆทุกคนสามารถส่งกำลังใจมาให้เพื่อนได้ไหมส่งกำลังใจให้เพื่อนได้ไหม
1: ได
0: ้นะคะดูลักษณะของเกมนี้ก่อนเลยค่ะนี่เลยค่ะคุณครูจะนำข้อความมาให้แบบนี้แต่มันสมบูรณ์หรือยังเนี่ยมันมีคำที่หายไปใช่ไหมคะมันชื่อเกมเลยนี่
1: เธอ
0: นั่นฉันมันกันเอ๊ะอะไรหายไปเอ่ยอยากรู้ไหมเอ่ยจะต้องให้เด็กๆช่วยเลยค่ะคุณครูจะขอตัวแทนจากแต่ละกลุ่มนะคะสมมุติว่าคุณครูตอนนี้อธิบายก่อนนะลูกขอตัวแทนกลุ่มละ2คนใช่ไหมคะเมื่อได้ตัวแทนแล้วแต่ละกลุ่มจะต้องมายืนอยู่ข้างๆโต๊ะนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะยืนอยู่ข้างโต๊ะสมมุติว่าคุณครูเรียกกลุ่มที่1ออกมายืนอยู่ฝั่งนี้กลุ่มที่2อาจจะยืนอยู่ฝั่งนี้แล้วมีอะไรอยู่ตรงกลางเอ่ยมีกระดิ่งอยู่ตรงกลางและเมื่อคุณครูให้สัญญาณค่ะคุณครูจะให้หาประโยคในข้อแรกเลยบรรทัดแรกนี่จุดๆๆเธออะไรหายไปถ้าหากกลุ่มไหนคิดออกเป็นกลุ่มแรกให้ปิ๊งแล้วก็ตอบคุณครูได้เลยทำได้ไหมคะ
1: ได้คร
0: ับ ตอนนี้ขอตัวแทนจากกลุ่มที่1 2คนค่ะเอาละค่ะไม่เป็นไรค่ะอีก2คนไม่เป็นไรเชิญนั่งก่อนให้กำลังใจเพื่อนได้นะคะและขอตัวแทนจากกลุ่มที่2ค่ะ2คนเลยเชิญฝั่งนี้ค่ะมาแล้วนะคะตอนนี้ตัวแทนจากกลุ่มที่1ยกมือจากกลุ่มที่2ยกมือเอามือลงค่ะและสิ่งที่คุณครูจะให้หาคำที่หายไปนะคะคือบรรทัดแรกเลยค่ะแล้วเพื่อนๆคนอื่นทำอย่างไรล่ะคะนั่งเฉยๆหรือเปล่า
1: ไม่
0: แล้วเพื่อนๆปลายทางล่ะคะนั่งเฉยๆหรือเปล่าไม่เลยค่ะจะต้องส่งกำลังใจมาให้เพื่อนๆที่กำลังตอบเลยนะคะเอาละค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วฟังสัญญาณให้ดีๆนี่จุดๆเธอนี่อะไรคะถ้าพร้อมแล้วยังลูกถ้าพร้อมแล้วเอามือกดอกก่อนถ้าพร้อมแล้วกดค่ะเอาละค่ะกลุ่มที่1เลยตัวแทนจากกลุ่มที่1เลยค่ะตัวแทนจากกลุ่มที่1เลยนี่จุดๆๆเธอในบรรทัดแรกนะคะนี่จุดๆๆเธอนี่อะไรคะ
3: นี่ของเธอ
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะนี่ของเธอปรบมือให้กลุ่มที่1เลยค่ะเอาละค่ะขอไปให้เชิญนั่งก่อนนะคะไปค่ะลูกต่อไปคู่ที่1ผ่านไปแล้วปรบมือให้คู่ที่1หน่อยค่ะทั้ง2กลุ่มเลยนะคะถือว่าสู้กันเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปกลุ่มที่1และกลุ่มที่2เหลืออีก1คู่ค่ะบรรทัดที่2เลยนั่นจุดๆๆฉันนั่นจุดๆๆฉันอะไรเอ่ยถ้าพร้อมแล้วกดค่ะโอ้โหกลุ่มที่1ก็ไวอีกเช่นเดิมนะคะแต่จะตอบถูกไหมเอ่ยนั่นอะไรคะ
1: นั่นของฉัน
0: นั่นอะไรเอ่ย
3: นั่นของฉัน
0: ถูกไหมเอ่ยปรบมือให้กลุ่มที่1ได้ไปข้อละ10คะแนนได้ไป20คะแนนแล้วค่ะและปรบมือเป็นกำลังใจให้กลุ่มที่2ด้วยค่ะต่อไปนี่เลยค่ะนั่นของฉันนั่นเองยังไม่จบค่ะลูกต่อไปกลุ่มอื่นสู้ไหมเนี่ย
1: สู้
0: เพราะฉะนั้นขอตัวแทนจากกลุ่มที่3 2คนโอ้โหไวมากเลยใครมาก่อนอยู่ข้างหน้าค่ะลูกต่อไปขอตัวแทนจากกลุ่มที่4 2คนค่ะเชิญนั่งก่อนค่ะไม่เป็นไรยังมีอีกหลายกิจกรรมลูกต่อไปมันจุดๆๆกัน มันอะไรคู่แรกพร้อมไหมคะกลุ่มที่3และกลุ่มที่4กอดอกก่อนค่ะ

ละค่ะคุณครูจะให้สัญญานะคะมันจุดๆกันมันเป็นอย่างไรเพื่อนๆสามารถส่งกำลังใจได้เลยนะคะและเพื่อนๆปลายทางสามารถบอกคำได้เลยค่ะเอาละค่ะพร้อมไหมคะมันจุดๆกันถ้าพร้อมแล้วหนึ่ง

0: กลุ่มที่3โดนหลอกไปแล้วนะคะ1 2 3ยังไม่กดเลยค่ะลูกต้องบอกว่า1 2 3กดถึงจะกดนะคะกลุ่มที่3กับกลุ่มที่4นะคะรีบร้อนมากๆเลยเอาละค่ะขออีก1ครั้ง1 2 3กดค่ะโอ้มือใครอยู่ล่างสุดเอ่ยโอ้โหกลุ่มที่3เลยค่ะมันจุดๆๆกันมันอะไรคะ
1: ส
0: ับ
1: เปลี่ยน
0: มันอะไรคะลูก
1: สับเปลี่ยนกันค่ะ
0: มันสับเปลี่ยนกันถูกไหมเอ่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะกลุ่มที่3กับกลุ่มที่4คู่แรกเชิญนั่งก่อนค่ะต่อไปคู่ที่2ดูเลยค่ะคู่ที่2นะคะเจออะไรเอ่ยมันสับเปลี่ยนกันฉันจุดๆๆฉันอะไรขอ1คำแรกคำแรกด้านหน้าเลยฉันจุดๆๆคำแรกฉันอะไรพร้อมไหมคะ1 2 3เอาละค่ะกลุ่มที่4คะตอนนี้มีโอกาสแล้วขอแค่1คำค่ะฉันจุดๆหลังคำว่าฉันคือคำว่าอะไรเอ่ย
1: ฉันคืนให้เธอ
0: ฉันคืนใช่ไหมเอ่ยฉันคืนเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้กลุ่มที่4เลยได้ไป10คะแนนอ่ะส่งกำลังใจให้กลุ่มที่3ด้วยนะคะฉันคืนจุดๆๆเธอเอ๊ะยังไม่จบอยากรู้ไหมเอ่ยถ้าอยากรู้ขอกลุ่มที่5 2คนค่ะ2คนอ่ะคนสุดท้ายไม่เป็นไรค่ะลูกเชิญนั่งก่อนไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวมีอีกหลายกิจกรรมเลยนะคะต่อไปกลุ่มไหนหน้ายังไม่ได้คะแนนมีไหมเอ่ยตอนนี้ขออีกหนึ่งครั้งให้กลุ่มที่2คนค่ะขอเปลี่ยนคนบ้างนะคะลูกเปลี่ยนคนบ้างขออีกหนึ่งคนเปลี่ยนคนบ้างสลับกันนะคะเอาละค่ะกลุ่มที่5พร้อมไม่เอ่ยกลุ่มที่5ที่ออกมานะคะคือตัวแทนของเพื่อนๆทั้งกลุ่มเลยนะคะกลุ่มที่2ก็เช่นกันนะคะตอนนี้กลุ่มที่1มีกี่คะแนนเอ่ยกลุ่มที่2ยังเลยแต่ส่งเพื่อนมาแล้วกลุ่มที่3มี10คะแนนกลุ่มที่4มี10คะแนนมาดูกลุ่มที่5และกลุ่มที่2กันเลยค่ะเอาละค่ะต่อไปฉันคืนจุดๆๆเธอฉันคืนอะไรเอ่ยคู่แรกคะพร้อมไหมคะ
2: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วมือกอดอกเลยค่ะฉันคืนจุดๆๆเธอถ้าพร้อมแล้วเพื่อนๆคนอื่นนะคะส่งกำลังใจมาเลยฉันคืนจุดๆๆเธอ1 2 3กดค่ะโอ้โหกลุ่มที่2ค่ะตอนนี้มีโอกาสแล้วค่ะฉันคืนจุดๆๆเธอฉันคืนอะไรคะ
1: ฉันคืนให้เธอ
0: ฉันคืนให้เธอเพื่อนๆคิดว่าถูกไหมเอ่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะกลุ่มที่2ได้ไป10คะแนนเชิญคู่แรกไปนั่งก่อนนะคะและส่งกำลังใจกลุ่มที่5ด้วยค่ะต่อไปยังไม่จบค่ะนี่จุดๆๆเธอเป็นคำเดียวแต่มีพูดซ้ำ2ครั้งอะไรเอ่ยพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วกอดอกเลยและเพื่อนๆคนอื่นๆส่งกำลังใจมาเลยค่ะนี่จุดๆๆเธอถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ยังไม่กดเลยยังไม่บอกให้กดเลยขออีก1ครั้ง1 2 3กดค่ะโอ้โหเมื่อกี้มาสักครู่นี้คุณครูเห็นเลยค่ะกลุ่มที่5ค่ะกดก่อนเลยนะคะกลุ่มที่5คะนี่จุดๆๆเธอนี่อะไรคะ
3: นี่ของเธอค่ะ
0: ถูกไหมคะเพื่อนๆคิดว่าถูกไหมเอ่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะกลุ่มที่5ได้ไปอีก10คะแนนปรบมือให้กลุ่มที่5เลยเชิญไปนั่งก่อนนะคะและอะไรเอ่ยนี่ของเธอที่ทำจุดๆๆไว้
4: ที่ทำตกไว้

0: แล้วค่ะ
1: ขอเชิญกลุ่มที่1อีก2คนไม่ซ้ำกันนะคะขอไม่ซ้ำกันเอาละค่ะ2คนนี้เชิญนั่งก่อนแล้วก็ขอกลุ่มที่3 2คนแบบไม่ซ้ำกันค่ะไม่ซ้ำกันลูกไม่ซ้ำกันให้เพื่อนออกมาเล่นด้วยนะคะเอาละค่ะตอนนี้กลุ่มที่1และกลุ่มที่3ออกมาแล้วคู่แรกนะคะนี่ของของเธอที่ทำจุดๆๆไว้พร้อมไหมคะคำอะไรเอ่ยหายไปเอาละค่ะคู่แรกเอามือกอดอกก่อนค่ะลูกถ้าพร้อมแล้ว1 2 3กดค่ะโอ้โหกลุ่มที่3ไวมากค่ะเอาละค่ะนี่ของของเธอที่ทำ
2: ตกไว
1: ้ที่ทำตกไว้ใช่หรือเปล่า
3: ใช
1: ่เพื่อนๆคิดว่าใช่หรือเปล่า
3: ใช่
1: มาดูคำตอบกันเลยนี่ของของเธอที่ทำตกไว้ถูกต้องค่ะปรบมือให้กลุ่มที่3เลยได้ไปอีก10คะแนนอ่ะเชิญนั่งก่อนนะคะเป็นกำลังใจให้กลุ่มที่1ด้วยค่ะต่อไปโอ้โหยากเลยชั้นนี้จุดเว้น2ช่องเลยแต่ขอแค่1คำค่ะลูกขอแค่1คำชั้นนี้หลังคำว่านี้คือคำว่าอะไรเอ๊คิดออกหรือเปล่าเอ่ยเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3กดค่ะโอ้โหเร็วมากเลยค่ะกลุ่มที่1กลุ่มที่1คะชั้นนี้จุดชั้นนี้อะไรคะขอแค่1คำชั้นนี
2: ้เก็บได
1: ้ชั้นนี้เก็บได้ใช่ไหมเอ่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะโอ้โหกลุ่มที่1ได้ไปกี่คะแนนแล้วคะ
3: 30
1: คะแนนและในข้อสุดท้ายค่ะขอตัวแทนจากกลุ่มที่4 1คนเท่านั้น1คนไม่ซ้ำกันและกลุ่มที่5 1คนค่ะไม่ซ้ำกันนะคะลูกเมอรี่ก็ได้ค่ะเมื่อสักครู่นี้เดินไม่ทันใช่ไหมลูกมาเลยค่ะตอนนี้เพื่อนๆส่งหนูออกมาแล้วนะคะพร้อมไหมคะเอาละค่ะคุณครูทวนคำถามให้อีกหนึ่งครั้งชั้นนี้เก็บได้นำมาจุดๆๆอะไรเอ่ยขอวางกระดิ่งไว้ตรงกลางเลยพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเอามือกอดอกเลยแล้วคุณครูจะนับ1 2 3ยังไม่กดเลยยังไม่บอกให้กดเลยเอาละค่ะขออีกหนึ่งครั้งตอนนี้ขอยังไม่แตะโต๊ะนะคะถอยออกคนละ1ก้าว1 2 3กดค่ะเอ๊ะขออีกหนึ่งครั้งได้ไหมลูกสูสีกันมากเลย1 2 3กดค่ะโอ้โหเอาแล้วค่ะกลุ่มที่4คะกลุ่มที่4กดก่อนเลยค่ะชั้นนี้เก็บได้นำมา
2: ให้เธอ
1: นำมาให้เธอถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยถูกต้องไหมคะนำมาให้เธอเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้กลุ่มที่4เลยอีก10คะแนนและเป็นกำลังใจให้กลุ่มที่5นะคะเก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะปรบมือให้ตัวเองทุกคนเลยเก่งมากๆเก่งมากๆเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนช่วยเหลือกันไหมช่วยเหลือกันมีการส่งกำลังใจไปให้เพื่อนด้วยนะคะรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนั่นเองมาดูกันเลยบทอาขยานนี่ของของเธอเมื่อสักครู่นี้ที่เราเล่นเกมไปแล้วใช่ไหมลูกที่เราเล่นเกมไปแล้วเด็กๆคุณครูอยากจะบอกว่าเป็นบทอาขยานเนี่ยเป็นบทท่องจำที่มีความไพเราะอยากรู้หรือเปล่าว่าไพเราะอย่างไรเพราะว่าบทอาขยานเนี่ยเราสามารถร้องเป็นทำนองสนอได้ด้วยอยากฟังไหมเอ่ยวันนี้นะคะให้เด็กๆเนี่ยฟังเป็นตัวอย่างก่อนว่าบทอาขยานเนี่ยเมื่อท่องเป็นทำนองสนอแล้วจะมีลักษณะอย่างไรเมื่อเรานำมาท่องแล้วนะคะใครอยากฟังบ้างปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้งมาดูกันเลยค่ะมารยาทที่ดีของการฟังต้องเป็นอย่างไรต้อง

0: ุยกันและตั้งใจดูตั้งใจฟังพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้วค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: มาดูกันเลยค่ะ

0: อ่ะเป็นอย่างไรบ้างคะลูกไพเราะไหมคะ
1: ไพ
0: เราะมากเลยเด็กๆอยากร้องได้ไหมเอ่ย
1: อยาก
0: คุณครูแอบบอกใบให้ว่าคาบต่อไปเดี๋ยวจะได้ร้องอย่างแน่นอนแต่คาบนี้เราต้องฝึกอ่านแบบร้อยแก้วก่อนก็คือฝึกท่องแบบเมื่อสักครู่เหมือนต้นคาบนะคะและนี่คือลักษณะของการท่องทำนองสนอนั่นเองท่องบทอาขยานให้มีความไพเราะนั่นเองคุณครูเขาร้องเพราะไหมลูกเพราะมากๆเลยต้องขอขอบคุณคุณครูมิ้งนะคะหรือว่าคุณครูเกตวลีมาริโชนมากๆเลยค่ะที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะเห็นไหมคะมาเป็นวิดีโอเลยค่ะแล้วก็ให้เด็กๆได้ฟังด้วยนะคะเป็นต้นแบบให้เด็กๆด้วยค่ะมาดูกันต่อเลยเอาละค่ะตอนนี้อยากจะให้เด็กๆทุกคนฝึกอ่านเป็นกลุ่มได้ไหมเอ่ย
1: ได
0: ้ไหมคะ
1: ได
0: ้โดยคุณครูจะให้พวกเราเนี่ยอ่านให้คุณครูฟังเป็นกลุ่มได้ไหม
1: ได
0: ้แล้วเด็กๆปลายทางนะคะก็สามารถอ่านเป็นกลุ่มได้เช่นกันนะคะการฝึกอ่านคือฝึกอ่านแบบนี้เลยค่ะนี่ของของเธอนั่นของของฉันยังต้องร้องหรือยังเอ่ยยังไม่ต้องร้องเป็นทำนองสนอนะคะคือฝึกอ่านแบบร้อยแก้วกันก่อนเลยตอนนี้ขอให้ทุกกลุ่มนำหนังสือวรรณคดีลำนำขึ้นมาเลยค่ะแล้วเปิดบทอาขยานนี่ของของเธอเจอเรียงอยู่หน้าที่23นะคะมีเลข2กับเลข3ค่ะลูกเปิดไปเลยใช่ค่ะลูกตอนนี้ขอให้ทุกคนเตรียมตัวก่อนนะคะเดี๋ยวครูจะเรียกอ่านทีละกลุ่มนั่นเองมี13มีเลข2กับเลข3นะคะ
2: 23ที่มันหน้าค่ะขึ้นมาหน่อยที่แต่ว่าไ
0: ม่ใช่กลุ่มที่3เจอไม่เอ่ยเจอแล้วนี่เลยเจอไหมคะเจอไหมลูกโอ้โหน่ารักมากเลยเปิดให้ช่วยเปิดให้เพื่อนด้วยไปอีกค่ะนิดเดียวเจอไหมคะเจอแล้วเจอไหมคะลูกอ่ะเราต้องเปิดจากข้างหน้าลูก
3: เปิดได้ดีแล้วว่า
0: อีกนิดนึงอีกนิดนึงเจอแล้วเอาละค่ะตอนนี้ทุกคนเจอแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งเอกลุ่มไหนน่าจะได้อ่านเป็นกลุ่มแรก1 2 3 4หรือ5เอาละค่ะให้อ่านให้เพื่อนๆฟังถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเอาละค่ะตอนนี้ขอให้ทุกคนเตรียมนิ้ววิเศษขึ้นมาเวลาเราฝึกอ่านนะลูกเราใช้นิ้วชี้ชี้ตามไปที่คำที่เราอ่านได้เลยเราจะได้ไม่หลงบรรทัดด้วยนะคะพร้อมไหมคะ
4: พร้อม
0: โอ้โหขอส่องดูก่อนเลยว่ากลุ่มไหนพร้อมแล้วโอ้โหตอนนี้คุณครูเห็นแล้วค่ะกลุ่มที่4แน่เลยค่ะพร้อมแล้วกลุ่มที่4อ่านให้คุณครูฟังได้ไหมคะ
4: ได
0: ้ไหมคะแล้วเพื่อนๆกลุ่มอื่นต้องเป็นผู้ฟังที่ดีคุยกันได้ไหมเอ่ยไม่ได้นะคะตอนนี้อยากจะให้ฟังกลุ่มที่4ฝึกอ่านบทอาขยานนี่ของ

0: เธอเลยถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะเก่งมากๆเลยเสียงดังฟังชัดเอ๊ะแล้วกลุ่มต่อไปจะเป็นกลุ่มไหนเอ่ยขอกลุ่มที่1เลยค่ะกลุ่มที่1พร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเตรียมนิ้ววิเศษของตัวเองเลยค่ะแล้วเพื่อนๆกลุ่มอื่นมีหน้าที่เป็นผู้ฟังนะคะถ้าพร้อมแล้วกลุ่มที่1เริ่มได้เลยค่ะที่1เลยค่ะต่อไปกลุ่มต่อไปขอกลุ่มที่3ค่ะโอ้โหกลุ่มที่3วันนี้มี4คนสู้ครับสู้มั้ยคะลูก
1: สู
0: ้เอาละค่ะเสียงโอ้โหเสียงดังฟังชัดเลยกลุ่มที่3ถ้าพร้อมแล้วเอ๊ะเพื่อนกลุ่มอื่นๆพร้อมมั้ยคะถ้าพร้อมแล้วต้องเป็นผู้ฟังที่ดีเลยพูดไม่เอ่ยไม่ค่ะจะต้องฟังเพื่อนนะคะถ้ากลุ่มที่3พร้อมแล้วนิ้ววิเศษพร้อมเริ่มได้เลยค่ะโอ้โหถึงแม้จะมีแค่4คนแต่ว่าพลังเสียงเนี่ยสุดยอดมากๆเลยนะคะตอนนี้ค่ะกลุ่มที่2กับกลุ่มที่5เอ๊ะกลุ่มไหนดีเอ่ยขอกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2พร้อมไหมคะแล้วกลุ่มอื่นพร้อมจะเป็นผู้ฟังที่ดีไหมคะลูกพร้อมแล้วกลุ่มที่2นิ้ววิเศษพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค
0: ่ะตั้งใจเปล่งเสียงเลยนะคะเปล่งเสียงออกมาให้เสียงดังฟังชัดเลยเสียงของเด็กๆเนี่ยมีความไพเราะอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะเปล่งเสียงกันทุกคนเลยและมาถึงกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มที่5ค่ะพร้อมไหมคะโอ้โหเสียงแจ๋วเสียงดังฟังชัดเลยถ้าพร้อมแล้วนิ้ววิเศษพร้อมไหมเอ่ยเพื่อนๆทุกกลุ่มพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้อมจะเป็นผู้ฟังที่ดีไหมคะลูกเอาละค่ะกลุ่มที่5ก็พร้อมแล้วเช่นกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะ

ข่าวโหเสียงดังฟังชัดเลยนะคะเก่งมากๆเลยต่อไปมาดูกันต่อเลยเมื่อฝึกอ่านกันเป็นกลุ่มแล้วค่ะลูกตอนนี้ถึงกิจกรรมของเราแต่ยังใช้เล่มวรรณคดีลำนำเหมือนเดิมค่ะเพิ่มเติมคือต้องนำอะไรขึ้นมาด้วยแบบฝึกหัดเล่มเขียวด้วยนะคะแล้วเปิดไปใบงานที่5ค่ะเรื่องหนี้ของเธอ2นั่นเองแต่ก่อนจะเริ่มนะคะให้ฟังคำชี้แจงของคุณครูก่อนนะคะเมื่อฟังคำชี้แจงเรียบร้อยแล้วจึงจะลงมือทำได้ค่ะส่วนบทบาทของคุณครูปลายทางเช่นกันค่ะให้คุณครูนะคะชี้แจงการทำใบงานที่5ค่ะเรื่องหนี้ของเธอ2นะคะหลังจากนั้นจึงจะลงมือทำใบงานที่5ได้นะคะต่อไปมาดูกันเลยลักษณะของใบงานที่5นะคะใครเจอแล้วบ้างเอ่ยคุณครูขอเดินตรวจสอบหน่อยใครเจอแล้วบ้างจะเป็นบรรทัดแล้วก็จะมีเส้นประอยู่นะคะคำว่าหนี้ของเธออยู่ในหน้า151เลยมีเลข1เลข5และเลข1ค่ะนี่เลยใครเจอแล้วระหว่างรอคุณครูนะลูกเตรียมดินสอให้พร้อมเลยเตรียมดินสอยางลบให้พร้อมกลุ่มที่เจอไหมลูกกลุ่มที่2เจอแล้วกลุ่มที่3เจอไหมคะเจอแล้วเก่งมากกลุ่มที่4ล่ะคะเจอแล้วเช่นกันคุณครูขอเลื่อนนิดนึงกลุ่มที่5เจอไหมคะเจอแล้วต่อไปมาดูกันเลยค่ะกิจกรรมในวันนี้คุณครูจะให้ทำใบงานที่5นะคะเรื่องหนี้ของเธอ2มาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างคุณครูจะให้คัดลายมือบทอาขยานหนี้ของเธอค่ะจากหนังสือวรรณคดีลำนำเด็กๆเห็นบรรทัดที่คุณครูให้มาไหมเห็นเส้นประไหมคะเส้นประมีกี่บรรทัดเอ่ย1 2 3 4มีกี่บรรทัดคะ4บรรทัดเป็นการเริ่มต้นเขียนก่อนนะลูกบรรทัดที่1เนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะวงกลมไว้ให้บรรทัดที่1ตรงนี้เลยวงกลมไว้ให้เลยนะคะตรงนี้คือชื่อเรื่องค่ะชื่อเรื่องคือบรรทัดที่1เลยบรรทัดที่2คืออะไรคือเนื้อเรื่องแล้วคือเนื้อเรื่องบทอาขยานหนี้ของเธอนะคะแล้วให้เราเขียนลงมาหนี้ของเธอนั่นของฉันมันสับเปลี่ยนกันแล้วอะไรเอ่ยต่อไปอะไรเอ่ยให้เด็กๆลงมือเขียนด้วยตัวเองทำได้ไหมคะทำได้ไหมคะถ้าทำได้ลงมือทำได้เลยค่ะเขียนค่ะเริ่มเขียนจากบรรทัดแรกเลยที่คุณครูวงกลมไว้จะได้รู้ว่าบรรทัดแรกที่คุณครูมีเส้นประให้นะลูกคือชื่อเรื่องนะคะเน้นย้ำอีกหนึ่งครั้งการเขียนพยัญชนะและสระถ้าหากมีหัวต้องเริ่มเขียนจากตรงไหนก่อนต้องเริ่มเขียนจากหัวก่อนเสมอเลยนะคะลูกตอนนี้กลุ่มที่1ตั้งใจมากๆเลยเดี๋ยวครูเลื่อนเก้าอี้นิดนึงหนูจะได้เขียนได้ง่ายขึ้นค่ะนั่งดีๆโอเคง่ายขึ้นไหมคะถ้าหากเราเขียนผิดเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรเลยเราแค่ลบให้สะอาดก่อนลูกลบให้สะอาดแล้วเขียนใหม่อีกหนึ่งครั้งแค่นั้นเองค่ะถึงไหนแล้วหนูสามารถเอามือเนี่ยจับไว้ได้เลยใช่หนูจะได้เขียนง่ายขึ้นนะคะมือข้างหนึ่งของเราเขียนอยู่มืออีกข้างทำอะไรเอ่ยจับแบบฝึกหัดเอาไว้จะได้ไม่เคลื่อนไปไหนแล้วเราก็สามารถเขียนได้ง่ายขึ้นด้วยนั่นเองนะคะลูก

โอ้โหปรบมือให้กลุ่มที่3เลยทุกคนตั้งใจมากๆเลยไม่มีใครคุยเลยค่ะกลุ่มที่3เก่งมากๆเลยและชื่นชมไปถึงกลุ่มที่4ด้วยค่ะโอ้โหมีความตั้งใจมากๆเลยโอ้โหและกลุ่มที่5นะคะตั้งใจมากๆเช่นกันค่ะไม่มีใครคุยเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนต้องใช้สมาธินะคะลูกใช้สมาธิในการเขียนถ้าหากเราขยับปากจะเกิดอะไรขึ้นลายมือของเราเส้นเราอาจจะเบี้ยวไปก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องตั้งใจมากๆเลยค่ะเพื่อให้ลายมือของเรานะคะมีความสวยงามด้วยและฝึกสมาธิของเด็กๆ ด้วยเช่นกันค่ะ

องดูค่อยๆเขียนหนูมีดินสอกี่แท่งลูก2แท่งอ่ะขอดูอีก1แท่งหน่อยครับ

0: ที่2
1: อื้อใช่ค่ะอย่าลืมชื่อด้านล่างนะลูกไหนคะถึงไหนแล้วเอ่ยอืมค่ะเก่งมาก

เด็กๆดูลักษณะของเส้นประของคุณครูนะคะเต็มบรรทัดไหมคะเต็มบรรทัดเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่หนูเขียนเองเนี่ยหนูก็ต้องเขียนตัวเต็มบรรทัดด้วยเหมือนกันนะคะ

สือในรูปหางสอเสือนี่ตัวนี้สอเสือค่ะเด็กๆระวังให้ดีนะคะคำว่าสับเปลี่ยนตัวไหนเป็นสอเสือตัวไหนเป็นลอลิงดูดีๆเลยลักษณะเวลาเราวางหนังสือต้องวางอย่างไรเอ่ยวางไปกับโต๊ะเลยค่ะลูกอันนี้เลยหนูจะได้เห็นชัดๆค่ะนี่วางตรงนี้เลยเพราะหน้านี้เราทำไปแล้วใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นหน้านี้ก็วางได้เหมือนกันเลยค่ะนี่เลยได้ไหมได้เห็นชัดๆนี่เลยดีไหมคะดีมากเลยค่ะเสร็จแล้วหรอเดี๋ยวจะเก็บท้ายคาบนะคะขอตรวจสอบความถูกต้องก่อนมันสับเปลี่ยนการสออะบอสับแสดงว่าตัวนี้คือสอเสือหรือลอลิงสอเสือขาดอะไรไปเอ่ยหางสอเสือด้วยนะคะ

0: แล้วก็เดี๋ยวหนูแก้คำว่านี้นออีนีไม่โทนี้นะคะ2ที่นะลูกสออะบอสับต้องเป็นตัวอะไรเอ่ยลอลิงหรือสอเสือสอเสือต้องมีหางด้วยเนี่ยสอเสือหางต้องอยู่ตรงนี้ลูกนี่หางต้องต่อจากตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปอ่ะลองดูลองเขียนเองค่ะถูกต้องค่ะเริ่มตรงนี้ใช่ไม่ใช่ลูกเริ่มตรงนี้แล้วก็ไปนี่ได้ไหมอ่ะขออีกหนึ่งครั้งจึ๊บเริ่มตรงนี้เลยค่ะใช่ตรงนี้ไม่ต้องเพราะว่าหางมันต้องเริ่มจากตรงนี้นะ
1: เอาละค่ะใกล้จะหมดเวลาแล้ว
0: ดูอันนี้จะได้มองชัดเจนขึ้นนี่เลยอาจจะใช้ไม้บรรทัดช่วยก็ได้ว่าถึงไหนแล้วใช่ไหมคะบรรทัดตรงนี้เดี๋ยวหนูเปลี่ยนให้คุณครูนะคะลูกตรงนี้กับตรงนี้นะเพราะว่าต้องเป็นบรรทัดที่ต่อลงมานะคะอ่ะเริ่มแก้จากบรรทัดนี้เป็นอันนี้นะคะใช่อ่ะใช้ยางลบๆก่อนเลยเด็กๆคนไหนเขียนผิดไม่ต้องกังวลเลยค่ะหนูแค่ลบให้สะอาดก่อนแล้วจึงเขียนใหม่อีกหนึ่งครั้ง

0: ็วางใกล้ๆเลยลูกถึงไหนแล้วใช่ที่ทำตกไว้อ่ะไว้ต้องเป็นวอแหวนถึงไหนแล้วคะมันสับเปลี่ยนกันใช่ไหมลูกนี่เลยใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะเอาละค่ะแล้วก็หมดเวลาแล้วนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1แล้วก็หมดเวลาค่ะปรบมือให้กลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4และกลุ่มที่5เลยค่ะแสดงว่าทุกกลุ่มไหมทุกกลุ่มเลยปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะสามารถเก็บของได้ทันเวลาที่คุณครูกำหนดนะคะและเมื่อทำไปแล้วทำงานไปแล้วอยากรู้ไหมเอ่ยว่าที่เราเขียนไปถูกต้องไหมใครอยากรู้ปรบมือ1ครั้ง2ครั้งตอนนี้ในมือไม่มีอะไรเลยอ่ะสะบัดมือหน่อยค่ะไม่มือไหมคะอ้าวกำมือหน่อยค่ะแบมือกำมือแบมือกำกำแบแบกำกำแบแบกำกำแบกำกำแบแบแล้วก็กำกำแล้วก็แบแบแบแบกำกำกำเอามือลงค่ะเมื่อทำกิจกรรมกันไปแล้วนะคะเด็กๆมาดูเฉลยใบงานที่5กันเลยค่ะใบงานที่5ถ้าทำแล้วต้องตอบได้บรรทัดที่1อะไรเอ่ยนี่ของของเธอเป็นชื่อเรื่องเลยแล้วก็เขียนอีก1ครั้งเป็นเนื้อเรื่องนี่ของของเธอแล้วก็อะไรต่อนะนั่นของของฉันแล้วก็มันสับเปลี่ยนกันแล้วก็ฉันคืนให้เธอแล้วก็นี่ของของเธอที่ทำตกไว้ฉันนี้เก็บได้นำมาให้เธอใครทำได้ปรบมือ1ครั้ง2ครั้งมาดูกันต่อเลยค่ะสรุปบทเรียนในวันนี้วันนี้เราเรียนเรื่องอะไรเอ่ย
1: น
0: ี่ของของเธอ2เป็นอย่างไรบ้างคะบทอาขยานนี่ของของเธอเป็นบทท่องจำเอ๊ะเด็กๆจำได้หรือยังเอ่ย
1: จำได
0: ้แล้วแล้วก็เป็นร้อยกลองด้วยซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยจะมีความไพเราะมีความไพเราะไหมคะมีความไพเราะและมีข้อคิดที่เป็นประโยชน์ด้วยนั่นเองนะคะต่อไปและการฝึกคัดลายมือวันนี้เราได้คัดลายมือหรือยังเอ่ยการคัดลายมือเนี่ยเด็กๆฟังดีๆเลยเป็นพื้นฐานสำคัญเลยค่ะในเรื่องของการเขียนถ้าหากเราฝึกคัดลายมือเราเขียนสวยแล้วเพื่อนๆจะอ่านออกไหมคุณครูอ่านออกไหมและเป็นพื้นฐานสำคัญในการเขียนสื่อสารในต่อๆไปด้วยนะคะและยังฝึกให้เด็กๆเนี่ยมีสมาธิด้วยเด็กๆลองสังเกตค่ะเมื่อเราฝึกเขียนเวลาเราฝึกเขียนคัดลายมือเราจะมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่เราเขียนไหมลูกมีไหมคะมีนั่นเองเป็นการฝึกสมาธิที่ดีมากๆเลยนะคะต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปค่ะนี่ของของเธอ3แสดงว่าเรื่องนี้ยังไม่จบค่ะเอาละค่ะมาดูกันต่อเลยสิ่งที่ต้องเตรียมฟังดีๆเลยมีอะไรบ้างนะคะคือใบงานที่6ค่ะเรื่องนี่ของของเธอ3ซึ่งคุณครูนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะเก่งมากๆเลยวันนี้เป็นอย่างไรบ้างสนุกแค่ไหนขอหัวใจหน่อยค่ะโอ้โหมากๆเลยนะคะเอามือลงค่ะและสิ่งสำคัญมากเลยในบทอาขยานนี่ของของเธอเขาสอนเรื่องอะไรเอ่ยการมีน้ำใจการแบ่งปันของให้กันและการเก็บรักษาของนั่นเองนะคะแล้วหากถ้าหากเด็กๆเนี่ยไปเห็นของของใครตกอยู่ซึ่งไม่ใช่ของของเราถ้าเก็บได้ต้องเอาไปไหนเอ่ยไปคืนเจ้าของแต่หากเราไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของของสิ่งนั้นเอาไปให้คุณครูเพื่อคุณครูจะได้ติดตามหาเจ้าของต่อไปนะคะ สิ่งนี้คือฝากไว้เลยค่ะสำหรับเด็กๆ เป็นข้อคิดสำคัญมากเลยและเด็กๆสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วค่ะในรายวิชาภาษาไทยคุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: นี่ที่เพชรแคร์วันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องของนกนะครับสิ่งแรกที่อยากจะพูดสำหรับวันนี้ก็คือเรื่องของการเลือกชนิดนกที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงของเรานะครับซึ่งวัตถุประสงค์เราอาจจะมีได้หลายอย่างนะครับอย่างแรกถ้าอยากการเลี้ยงเป็นเพื่อนบางคนอาจจะอยากเลี้ยงสัตว์แต่ว่าไม่สามารถเลี้ยงสุนัขแมวได้เพราะแพ้ขนสุนัขแมวหรืออาจจะชอบนกโดยตรงก็ได้นะครับให้เขาอยู่กับเราให้เขาใกล้ชิดกับเรามีการเล่นด้วยการพูดคุยกันซึ่งแต่ละวัตถุประสงค์นั้นชนิดพันธุ์จะไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นของการเลี้ยงเป็นเพื่อนนะครับที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับเขาเราต้องการการพูดคุยแล้วต้องการเล่นกับเขาให้ได้เนี่ยอาจจะต้องเป็นชนิดนกที่มีขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ที่เขามีสมองพัฒนาแล้วสามารถจดจำสิ่งที่เราสอนได้พูดเรียนเสียงคนได้นะครับเช่นนกกระตั้วนะครับนกแก้วนกมาคอแล้วจะเป็นนกแก้วขนาดกลางเช่นนกแก้วอีเล็กตัสนะครับนกแก้วอเมซอนนะครับขนาดนี้ขึ้นไปเขาถึงจะเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับเราได้สนุกหน่อยนะครับ
1: นกกา
2: หิวแล้วเหรอหิวอะไรเพลงจะกินอะไร
1: ยังไม่หมดนะ
2: ยังไม่หมดอีกอ่ะ
1: โอ้ยไม่หมดเลยเฮ้ยเร่งกินข้าวนะ
2: ไปไหน
0: แต่การเลี้ยงนกแก้วขนาดใหญ่สิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของอายุไขนะครับเพราะว่า

ขาจะเป็นนกที่อายุไขเยอะมากอย่างนกกระต้วนถึง 60-70 ปีได้นะครับหรือนกมะคอก็เช่นกันบางครั้งเนี่ยช่วงนี้ของชีวิตเราต้องการเพื่อนเราก็เป็นเพื่อนกับนกได้แต่บางครั้งชีวิตของเราเปลี่ยนแผนเช่นเราแต่งงานนะครับหรือเรามีลูกเราให้เวลากับลูกกับครอบครัวมากขึ้นก็อาจจะเป็นปัญหากับนกได้นะครับนี่เป็นข้อคำนึงเพราะว่านกเขาอาจจะต้องการเวลาต้องการความรักความใส่ใจของเราอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะนกเขาจะไม่คิดว่าเขาเป็นนกถ้าเราเล่นใกล้ชิดกับเขามากๆเนี่ยถ้าเราไม่สามารถให้เวลากับเขาได้สิ่งที่ตามมาก็คือนกอาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตใจนะครับเรื่องของพฤติกรรมต่างๆเช่นการดึงขนตัวเองการร้องตลอดเวลานะครับการดื้อไม่ยอมฟังนะครับหรือการไม่กินอาหารจนเกิดผลต่อสุขภาพก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับในส่วนของวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้นะครับชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ของเด็กๆนั้นน่าจะเป็นชนิดพันธุ์ขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีจำนวนเยอะสักนิดหนึ่งนะครับให้เด็กๆ เขาได้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มฝูงนะครับให้เขาได้มีความรับผิดชอบในการเลี้ยงนกนะครับก็จะให้เขาเห็นธรรมชาติของการขยายพันธุ์นะครับมีตัวพ่อตัวแม่นะครับมีการออกไข่มีการกกไข่มีการเลี้ยงลูกนะครับอาจจะเป็นชนิดพันธุ์ที่ขนาดเล็กได้แก่นกหงส์หยกนกพ็อกคาทีลนะครับหรือเป็นนกเลิฟเบิร์ดนะครับนกแก้วพอฟัสขนาดเล็กเลี้ยงง่ายนะครับน่าจะเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงเพื่อให้การศึกษาสำหรับน้องๆครับชนิดนกที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการเลี้ยงเพื่อให้เกิดบรรยากาศนะครับก็จะได้แก่นกแก้วขนาดเล็กที่อยู่รวมกันเป็นฝูงเช่นนกหงส์หยกหรือว่านกเลิฟเบิร์ดนะครับเพราะว่านกเหล่านี้เมื่อเขาอยู่กันเป็นฝูงแล้วเขาจะส่งเสียงจิ๊บจับจิ๊บจับคุยกันตลอดเวลานะครับการส่งเสียงเนี่ยจะสร้างบรรยากาศให้เหมือนกับว่าเราอยู่ในธรรมชาติเป็นการสร้างความรื่นรมย์แล้วก็สร้างความสุขให้กับผู้อยู่อาศัยในบ้านได้ครับตรงนี้ก็มาถึงคำถามที่ว่าเราควรจะเลี้ยงนกกี่ตัวดีเมื่อเราตัดสินใจตามวัตถุประสงค์เราได้แล้วนะครับอย่างเช่นการเลี้ยงเป็นเพื่อนเนี่ยบางครั้งอาจจะเริ่มที่ตัวเดียวก็ได้นะครับถ้าเรามั่นใจว่าเราสามารถใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับเขาได้ตลอดเวลาเท่าอายุไขของเขาเนี่ยก็สามารถเลี้ยงตัวเดียวได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ได้เลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์นั้นนะครับอาจจะเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์หรือเราจะไม่มั่นใจในเรื่องของเวลาที่จะให้กับเขาได้อาจจะต้องเลี้ยงนกมากกว่า1ตัวนะครับให้เขาได้อยู่เป็นเพื่อนกันแทนที่เขาจะมาคอยและคาดหวังเวลาจากเราที่เป็นคนเลี้ยงอย่างเดียวนะครับหรือการเลี้ยงเป็นกลุ่มนะครับเพื่อวัตถุประสงค์ของการทําให้เกิดเสียงที่เป็นบรรยากาศแวดล้อมก็ควรจะเลี้ยงเป็นกลุ่มเพราะถ้าเลี้ยงแค่ตัว2ตัวก็เสียงก็อาจจะเงียบไปบ้างนะครับแต่ถ้าเราเลี้ยงอยู่กันเป็นกลุ่มฝูงเนี่ยเราก็จะได้เสียงที่เขาคุยกันอยู่ตลอดเวลาเป็นเสียงที่เติมเต็มบรรยากาศนะครับให้ได้ความรื่นรมย์ของผู้เลี้ยงนะครับ

0: พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ทรงศึกษาณต่างประเทศเกือบทศวรรษสำเร็จการศึกษาทั้งวิชาการทหารและมหาวิทยาลัยครั้นเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติจึงทรงสนับสนุนการศึกษาทุกระดับของประเทศทรงก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนเพาะช่างโรงเรียนนางพยาบาลสภากาชาติทรงออกพระราชบัญญัติประถมศึกษารากฐานสำคัญของการสร้างความรู้แก่เยาวชนทรงเป็นปราชญ์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถด้านอักษรศาสตร์และวรรณกรรมปรากฏพระราชนิพนธ์จำนวนมากทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองสมกับที่มหาชนถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.

0: ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย

0: วัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการดูแลรักษาเสื้อผ้าทุกวันนี้เด็กๆได้ดูแลรักษาเสื้อผ้าของตัวเองแล้วหรือเปล่าคะดูไหมคะลูก
1: ด
0: ูแลกันยังไงคะ
1: ซ
0: ักผ้าแสดงว่าทุกคนนั้นเวลาก่อนจะใส่เสื้อผ้าเด็กๆต้องใส่เสื้อผ้าที่ซักแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ไหมคะลูก
1: ใช
0: ่มีใครใส่เสื้อผ้าของตัวเมื่อวานไหมกลับไปบ้านแล้วแขวนไว้แล้วตอนเช้าเอามาใส่ต่อมีไหมคะไม่มีเลยแล้วก็ไม่มีใครทำแบบนั้นด้วยใช่ไหมคะใช่ไหมคะลูก
1: ใช่
0: ค่ะโอ้เก่งมากค่ะเพื่อนปลายทางของเราก็เหมือนกันค่ะทุกคนจะใส่เสื้อผ้าที่ซักแล้วนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ค่ะซึ่งข้อที่1 นะคะนักเรียนนั้นสามารถอธิบายวิธีการดูแลรักษาเสื้อผ้าได้นะคะข้อ2ค่ะสามารถดูแลรักษาเสื้อผ้าด้วยตนเองได้อย่างถูกวิธีสุดท้ายนะคะเห็นความสำคัญของการดูแลรักษาเสื้อผ้านะคะเพื่อให้สามารถใช้งานได้นานแล้วก็คุ้มค่าซึ่งคุณครูเชื่อว่าเด็กๆจะต้องสามารถผ่านจุดประสงค์อย่างแน่นอนเลยค่ะกิจกรรมของเราค่ะหนูน้อยนักสำรวจจะเป็นยังไงคะลูกแสดงว่ายังไงคะลูก
1: เขาจะสำรวจ
0: เขาหรือเราคะหนูน้อยแสดงว่าตัวของเด็กๆนั้นจะต้องเป็นคนสำรวจนะคะสำรวจอะไรดี
1: สำ
0: รวจเสื้อผ้าค่ะให้นักเรียนนะคะสำรวจเสื้อผ้าของตนเองว่ามีรอยเปื้อนไหมนะคะเอาลองสำรวจสิคะแขนเสื้อหน้าอกกางเกงมีรอยเปื้อนไหมคะแขนเสื้อผู้หญิงจะเป็นเสื้อแขนยาวใช่ไหมคะมีรอยเลอะอะไรบ้างบางคนมองไม่เห็นของตัวเองอาจจะสำรวจให้เพื่อนแล้วให้เพื่อนสำรวจให้เราก็ได้นะคะไหนอ้าวทีนี้สำรวจเสร็จยังเสร็จยังคะ
1: เสร็
0: จแล้วใครที่เสื้อผ้ามีรอยเปื้อนยกมือขวาขึ้นปลายทางก็สามารถยกกับคุณครูทางปลายทางได้เลยนะคะโอ้โหสำหรับห้องออกอากาศของเรานะคะก็มีทุกกลุ่มนะคะแต่ไม่ทุกคนนะคะคือมีทุกกลุ่มคุณครูจะสัมภาษณ์เด็กนะคะเอาขอเป็นที่กลุ่มหนึ่งแล้วกันนะคะเพราะว่าใกล้ชิดคุณครูนะคะกลุ่มนี้เมื่อกี้นี้ใครยกมือบ้างคะเสื้อของหนูมีรอยเปื้อนอะไรลูกตรงไหนเอ่ยตรงไหนมีรอยเปื้อนคะโอ้มีตรงนี้นิดนึงนะคะแล้วรอยเปื้อนนี้เกิดจากอะไรคะลูกไม่ทราบเหมือนกันใช่ไหมครับคนไหนอีกของหนูครับรอยเปื้อนอยู่ไหนคะอยู่ตรงแขนเสื้อค่ะนิดนึงโอ้โหสำรวจได้ดีมากเลยค่ะลูกรอยเปื้อนนี้เกิดจากอะไรคะลูกไม่ทราบเหมือนกันว่ารอยเปื้อนนี้เกิดมาจากอะไรนะคะต่อไปค่ะมีที่แขนเสื้อค่ะมีรอยเลอะนิดนึงรอยเปื้อนนี้เกิดจากอะไรคะลูก
2: ดินสอ
0: เกิดจากดินสอนะคะแสดงว่าเด็กๆนั้นสังเกตที่รอยเปื้อนแล้วรู้ว่ารอยเปื้อนนั้นเกิดจากอะไรใครที่มีรอยเปื้อนที่ตัวเองแล้วไม่รู้บ้างว่ารอยเปื้อนนั้นเกิดจากอะไรยกมือขึ้นโอ้โหก็มีหลายคนเห็นไหมคะเพื่อนปลายทางของเราก็มีเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าตอนเปื้อนแล้วเราไม่ได้สังเกตทันทีเราเลยไม่รู้ว่ารอยเปื้อนนั้นเกิดจากอะไรนะคะหรือบางครั้งรอยเปื้อนนั้นเป็นแค่คราบดำๆใช่ไหมลูก คาบนี้พอเรากลับไปบ้านเราไม่ได้บอกคุณพ่อคุณแม่ทันทีคุณพ่อคุณแม่ก็ทำไมลูกใส่ลงเครื่องซักผ้าไม่ได้ย้ำตรงนั้นไม่ได้ซักตรงนั้นนะคะก็เลยทำให้รอยเปื้อนนี้ยังคงฝังอยู่นะคะส่วนรอยเปื้อนที่เกิดจากดินสอเมื่อสักครู่นี้เกิดวันนี้หรือเปล่าคะเกิดจากวันนี้ไหมคะลูกรอยเปื้อนที่เกิดจากดินสอเกิดวันนี้ไหมคะลูกเกิดจากวันนี้นะคะก็เลยทราบทันทีนั่นเองนะคะอ้าวทีนี้คนที่ไม่มีรอยเปื้อนเลยไหนขอมือหน่อยค่ะโอ้โหเก่งมากค่ะลูกแสดงว่าสำรวจดีแล้วไม่มีรอยเปื้อนเลยแสดงว่าเด็กๆนั้นทำไมลูกดูแลรักษาเสื้อผ้าของตนเองได้ดีมากเลยนะคะเมื่อกี้นี้คุณครูถามไปแล้วว่ารอยเปื้อนเกิดจากอะไรบางคนก็ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไร

0: บางคนก็ทราบเวลาเสื้อผ้าของเด็กๆมีรอยสีบ้างไหมลูกมีไหมคะมีบ้างบางครั้งใช่ไหมลูกแสดงว่าเราใช้สีแล้วเราไม่ระมัดระวังใช่ไหมคะใช่ไหมคะลูกใช่แล้วรอยเปื้อนที่เกิดจากเวลาเราไปเล่นสนามเด็กเล่นนะลูกรอยเปื้อนจะเป็นยังไงคะลูกรอยเปื้อนจะเป็นยังไงคะจะดำแล้วก็เป็นคราบใช่ไหมคะอ้าวทีนี้คุณครูจะมาแนะนำวิธีการดูแลรักษาเสื้อผ้าของตนเองนะคะคือการทำให้เสื้อผ้าของเรานั้นสะอาดนะคะแล้วก็ใช้งานได้นานและน่าสวมใส่อยู่เสมอชุดที่เด็กๆใส่อยู่ตอนนี้เราเพิ่งซื้อเมื่อตอนต้นเทอมใช่ไหมใช่เพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเด็กๆอยู่อนุบาลเราใส่เสื้อแขนสั้นคอบัวแล้วก็กระโปรงกางเกงสีม่วงของโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะแต่ตอนนี้เด็กๆของเราเปลี่ยนเครื่องแบบแล้วฉะนั้นชุดนี้ก็เพิ่งซื้อตอนปีนี้เด็กๆคิดว่าชุดนี้น่าจะใส่ได้ถึงตอนไหนคะปออะไรดีทางนี้บอกป .6 เลยค่ะโอ้โหเยี่ยมมากแต่ถ้าใส่ถึงป .6 เลยคุณครูเกรงว่าเด็กๆจะไม่โตนะลูกเราต้องโตขึ้นเนาะอ้าวใส่ถึงปไหนดี
1: ป
0: 3หรือป2นี่ถือว่าเยี่ยมมากแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดใครมีน้องเราอาจส่งต่อให้น้องตัวเองก็ยังได้อยู่ใช่ไหมได้ไหมคะลูกได้นะคะสำหรับของครูนกนะคะก็มีลูก2คนค่ะพี่ใส่ไปถึงป3พอน้องขึ้นป1ก็สามารถที่จะใส่กระโปรงต่อจากพี่ได้แต่เสื้อคงจะทำไมลูกไม่ไหวแล้วเพราะว่าใช้มาแล้ว3ปีจะให้น้องต่อก็ทำไมคะเก่าไปนะคะก็ซื้อเฉพาะเสื้ออย่างเดียวกระโปรงไม่ได้ซื้อนะคะเอาทีนี้มาดูการดูแลรักษาเสื้อผ้าบ้างเราจะดูแลตอนไหนบ้างดูแลตอนขณะที่เราสวมใส่ค่ะซึ่งตอนนี้เด็กๆสวมใส่เสื้อผ้ากันอยู่ทุกคนใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใช่นะคะทุกคนสวมใส่เสื้อผ้าอยู่เราก็ต้องดูแลตอนสวมใส่ค่ะดูแลยังไงไหนใครยกตัวอย่างได้บ้างคิดก่อนนะคิดก่อนเอ๊ะดูแลยังไงขณะสวมใส่ลูกเราจะเอาตัวเราลงไปซักในเครื่องซักผ้าได้ไหมลูกไม่ได้เราจะดูแลยังไงคะตอนนี้เราสวมใส่อยู
1: ่
0: ดูแลไม่ให้เปื้อนแล้วมีอะไรคะลูก
1: ไม
0: ่
1: ให้เลอะ
0: สกปรก
1: ไม
0: ่
1: ให้เลอะด
0: ิน
1: สอ
0: ไม่ให้เลอะสีแสดงว่าถ้าเกิดมีวิชาศิลปะเราจะระบายสียังไงคะไม่ให้เลอะสีไหนลองสาธิตให้ดูหน่อยไหนสมมุติให้ดูหน่อยแสดงบทบาทสมมุติหน่อยค่ะระบายสียังไงคะไม่ให้เลอะอ๋อก็ระบายแบบนี้มีไหมคะคือกลัวว่าสีจะเลอะระบายแบบนี้เลยกลัวสีเลอะไหนระบายกันยังไงคะไหนลองทำแสดงบทบาทสมมุติเลยที่โต๊ะเลยค่ะสมมุติว่าที่หน้าโต๊ะเรามีภาพวาดอยู่เราจะระบายสีระบายอย่างนั้นเลยถ้าระบายแบบนั้นคุณครูว่าจะเลอะกันใหญ่นะลูกนะก็อ๋อก็ค่อยๆระบายใช่ไหมคะผู้หญิงอาจจะลำบากนิดหนึ่งเพราะว่าเรามีเสื้อแขนยาวพอเราระบายสีเสร็จเนี่ยทำไมลูกเสื้อเราไปเท้าโดนตรงเสื้อก็จะเลอะฉะนั้นเราอาจจะพับแขนเสื้อขึ้นมาได้นะคะแต่ตอนนี้ค่ะเราไม่ได้เรียนวิชาศิลปะเราเรียนวิชาการงานเราไม่จำเป็นต้องพับนะคะอ้าวแล้วก็ดูแลรักษาเสื้อผ้านะคะที่สวมใส่แล้วเสื้อผ้าที่สวมใส่แล้วดูแลยังไงคะลูกนำไปนำไปซักค่ะแค่นี้เองเสื้อผ้าของเราก็ทำไมลูกจะใช้ได้นานขึ้นนะคะการดูแลเสื้อผ้าขณะสวมใส่คุณครูมีตัวอย่างมายกให้เด็กๆดูนะคะนี่ค่ะเขาสวมใส่ตอนไหนนะ
1: ตอน
0: ไปโรงเรียนก็คือเหมือนเด็กๆเลยใช่ไหมคะขณะเดินไปโรงเรียนดูแลยังไงลูก
1: ไม่รถชน
0: ทำยังไงนะคะ
1: ไม
0: ่ให้เลอะโคนมีอะไรอีกมีอะไรมีไหมมาดูกันค่ะเวลาเดินถ้าสมมุติว่าเราต้องเดินมาโรงเรียนหรือ

ช่วงเดินกลับไปขึ้นรถคุณพ่อคุณแม่นะคะเราควรเดินชิดริมขอบทางนะคะหรือเดินบนไหล่ทางเท้าไม่ควรที่จะเหยียบย่ำบริเวณที่มีน้ำขังและช่วงนี้ค่ะฝนก็ตกใช่ไหมบางจุด

0: ยางลบนะคะไม่ให้เปื้อนมือถ้าเปื้อนมือก็ทำไมลูกควรจะหาผ้าเช็ดบางคนพออะไรเปื้อนมือแล้วเด็กๆทำยังไงคะ
1: เช็ดเส
0: ื้อเช็ดเสื้อผ้าไม่ดีเลยนะคะควรจะหาผ้าเช็ดนะคะต่อไปค่ะขณะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำอาหารทำยังไงดีลูกระมัดระวังยังไงคะเอ๊ะมันมีวิธีนะทำยังไงใส่ผ้ากันเปื้อนนะคะเราควรหาผ้ากันเปื้อนนะคะมาสวมใส่นะคะเพื่อไม่ให้ทำไมลูกอาหารนั้นมันเลอะเสื้อผ้าของเราบางครั้งอาจจะมีคราบน้ำมันนะคะหรืออาจจะเป็นซอสถ้าเราใส่ผ้ากันเปื้อนไว้เสื้อของเราก็จะไม่เลอะนะคะจะไปเลอะที่ผ้ากันเปื้อนแทนนะคะหรือว่าเวลาที่เราทำงานศิลปะเราอาจจะมีผ้ากันเปื้อนก็ได้นะคะลูกจะได้ไม่เลอะเสื้อผ้าของเรานะคะแล้วขณะรับประทานอาหารล่ะคะ
1: ไม่ให้อาหารเลอะเสื้อ
0: ทำยังไงไม่ให้อาหารเลอะเสื้อคะลูก
1: ห
0: ้
1: ามก
0: ินหกเลยมันห้ามกันไม่ได้นะบางครั้งอ่ะเราต้องทำยังไงลูก
1: ต
0: ักยังไงคะตักดีๆ
1: ต
0: ัก
1: แบบไม่
0: เข้าก็คือเวลาเรารับประทานอาหารเราต้องระมัดระวังเราไม่ควรเล่นกันนะคะหรือตักอาหารแค่พอดีคำใช่ไหมลูกนะคุณครูเคยไปรับประทานอาหารครั้งหนึ่งที่ร้านค่ะร้านข้าวมันไก่เวลาร้านข้าวมันไก่เราสั่งข้าวมันไก่มาเขาจะมีอะไรมาให้ลูกน้ำซุปนึกออกไหมเนื้อน้ำซุปนะเรามีข้าวมันไก่เรามีน้ำซุปเขาก็นั่งกับแม่เขาค่ะแม่เขาบอกว่าระวังซุปร้อนนะลูกเด็กก็น้องก็ยังเล็กอยู่น้องก็ตักซุปมาระวังร้อนค่ะน้องก็ค่อยๆเป่าพูดซุปก็กระเด็นไปครึ่งช้อนแล้วเป่าอีกพูดซุปเหลือนิดหนึ่งน้องค่อยๆหม่ำเป็นไงลูกก็น้องยังเล็กอยู่เนาะน้องน่าจะประมาณสักไม่เกินอนุบาลค่ะลูกครูนั่งฝั่งตรงข้ามนี่คือถึงกับกั้นขำเลยคือทำไมลูกเป่าสองทีคือน้ำซุปไม่เหลือแล้วเราไม่เอาแบบนั้นเราโตแล้วเราก็ทำไมลูกเป่าเบาๆไหนเป่าเบาๆลูกมีน้ำซุปเป่าเบาๆเบาๆลูกทำท่าเบาๆเบาๆลูกเบาๆแล้วค่อยหม่ำซุปเข้าไปมาหม่ำดีๆลูกนะคะเดี๋ยววันนี้ตอนพักกลางวันครูจะไปสังเกตดูเด็กๆนะคะว่าทานอาหารนั้นระมัดระวังหรือไม่นะลูกถ้าเกิดเวลาเราทานที่ปากเราเลอะใช้กระดาษชำระหรือกระดาษทิชชู่ที่เด็กๆรู้จักนะคะเช็ดออกไม่ควรใช้เสื้อของเรานะเพราะเสื้อของเรานั้นเวลาเลอะแล้วมันจะซักยากนะคะขณะเล่นแล้วเวลาที่เด็กๆเล่นนะคะก็ไม่ควรที่จะไปเล่นบริเวณที่มีน้ำขังเฉอะแฉะนะคะแล้วก็เวลานั่งที่พื้นก็ต้องสำรวจด้วยว่าพื้นตรงนั้นนั้นสกปรกหรือไม่นะคะแล้วค่อยนั่งนะคะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วคนที่จะเหนื่อยซักเสื้อผ้าของเด็กๆคือคุณพ่อคุณแม่นะลูกนะเวลาที่เราไปเที่ยวสวนสาธารณะนะคะเขาก็จะมีเก้าอี้หรือมานั่งสนามแบบนี้นะคะเวลาที่เราจะนั่งเด็กๆก็ต้องทำไมลูกสำรวจก่อนอาจจะใช้นิ้วชี้ของเรานะคะทำไมลูกแตะที่เก้าอี้หรือมานั่งสนามก่อนว่าสกปรกไหมถ้าสกปรกนะคะนักเรียนก็ทำไมลูกหากระดาษชำระนะคะหรือว่ากระดาษทิชชู่ที่เด็กๆรู้จักนะคะเช็ดทำความสะอาดก่อนแล้วค่อยนั่งนะลูกนะต่อไปค่ะการดูแลรักษาเสื้อผ้าที่สวมใส่แล้วเสื้อผ้าที่สวมใส่แล้วเราต้องนำไปซักนะคะนี่ค่ะแต่ก่อนซักค่ะตอนช่วงเราถอดนะคะพวกเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายตรงนี้นักเรียนต้องถอดยังไงคะลูกถอดแบบเบามือกระดุมก็ต้องทำไมคะลูกค่อยๆแกะนะคะไม่ควรกระชากเพราะไม่งั้นกระดุมก็จะทำไมลูกขาดนะคะทำให้เสื้อผ้าของเรานั้นชำรุดด้วยนะคะและถ้าเกิดมีซิปก็ต้องค่อยๆรูดไม่ใช่ซิปรูดไม่ลงนักเรียนกระชากแบบนี้ซิปของเราก็จะทำไมคะ
1: พ
0: ังแล้วก็แตกได้นะคะและถ้าเสื้อผ้าที่เราใส่แล้วยัง

ไม่ถึงเวลาซักคุณแม่อาจจะซักทำไมลูก2วันครั้งหรือ1สัปดาห์ครั้งเราควรนำเสื้อผ้านั้นไปพึ่งให้แห้งก่อนเพราะว่าในวันหนึ่งเราวิ่งเล่นจะมีคราบเหงื่อพอมีคราบเหงื่อแล้วเสื้อเราก็จะทำไมลูกจะเปียกฉะนั้นเราก็ไปผึ่งให้แห้งก่อนนะคะหรืออาจจะมาไว้ที่ตะกร้าตะกร้าของเด็กๆนั้นเป็นตะกร้าโป่งๆไหมลูกที่สามารถระบายอากาศได้นะคะก็จะทำให้เสื้อผ้าของเรานั้นไม่อับชื้นนะลูกนะนี่เลยค่ะสำคัญมากถ้าเราเห็นว่าเสื้อผ้าของเรานั้นขณะสวมใส่อยู่มันชำรุดซึ่งถามว่ามันชำรุดได้ไหมได้เด็กๆต้องควรบอกผู้ปกครองก่อนนะคะให้นำไปซ่อมก่อนที่จะนำไปซักเพราะบางครั้งกระเป๋าเสื้อนักเรียนขาดนิดเดียวแต่ถ้าเกิดนักเรียนไม่แจ้งคุณพ่อคุณแม่ก่อนนำไปซักลงเครื่องมันอาจจะทำให้กระเป๋าของเรานั้นทำไมลูกขาดมากขึ้นนะคะทีนี้ค่ะหนูน้อยนักแก้ไขลองมาดูกันว่าให้แก้ไขอะไรบ้างให้นักเรียนนะคะปรึกษากันในกลุ่มคุณครูมีสถานการณ์ให้นะคะสถานการณ์มีอยู่ว่าจะมีวิธีทานไอศกรีมอย่างไรนะคะไม่ให้เสื้อเปื้อนอีกหนึ่งรอบนะคะนักเรียนจะมีวิธีทานไอศกรีมอย่างไรไม่ให้เสื้อเราเปื้อนนะคะปกติแล้วเด็กๆเวลาทานไอศกรีมที่โรงเรียนคุณครูเห็นค่ะปากนี่เป็นคราบเลยแล้วเสื้อก็เลอะเพราะบางครั้งทำไมลูกทานไม่ทานแล้วมันหยดใส่เสื้อก็เลอะทีนี้คุณครูอยากให้เด็กๆนะคะช่วยกันคิดว่านักเรียนจะมีวิธีการยังไงที่จะทานไอศกรีมไม่ให้เลอะปรึกษากันในกลุ่มค่ะแล้วเดี๋ยวคุณครูถามใครคนนั้นทำไมลูกเป็นผู้ตอบนะลูกนะปรึกษากันเลยค่ะ

0: รับไอศกรีมไหมคะรถขายไอศกรีมมาแล้วตอนนี้ทุกกลุ่มมีวิธีแล้วใช่ไหม
1: ใช่
0: เรามาดูวิธีของกลุ่มหนึ่งทำยังไงคะลูกหนูจะแก้ไขยังไงคะกลุ่มนี
2: ้เอาถ้วยมารองแล้วก็ใส่ผ้ากันเปื้อน
0: ถ้าเราทานอยู่ที่บ้านเราสามารถทำแบบนี้ได้เลยใช่ไหมลูกหาถ้วยมารอไหนทำท่าให้ดูหน่อยค่ะเอาถ้วยอยู่นี่แล้วทำไมทานตรงนี้ล่ะคะลูกไหนทำท่าให้ดูหน่อยหุยเห็นแล้วอยากทานบ้างเลยนายทั้งกลุ่มค่ะลูกทั้งกลุ่มทำเหมือนที่เพื่อนทำนายดูทั้งกลุ่มทำดีๆนะนี่มีถ้วยรอด้วยเวลาหยดก็จะหยดใส่ไหนลูกใส่ในถ้วยนะคะโอ้โหเก่งมากเลยค่ะไปกลุ่ม2ดีกว่ากลุ่ม2กลุ่มนี้จะแก้ปัญหายังไงคะลูกไม่ให้ไอศกรีมนั้นทำไมลูกเลอะเธอเสื้อ
3: ใส
0: ่ถ้วยแล้วยังไงต่อคะลูกแล้วก็ทำไงคะแล้วก็รับประทานเอาไหนทำท่าให้ดูหน่อยค่ะบ้านนี้เขากินเป็นถ้วยนะลูกไหนใส่ถ้วยอะลูกไหนถ้วยอะลูกอ๋อถ้วยอยู่นี่ไม่ต้องจับก็ได้อ๋อค่ะคือใส่ถ้วยแล้วก็ทานแบบนี้เหรอแล้วถ้ามาโรงเรียนอะถ้าเกิดซื้อเป็นถ้วยอะมันจะแพงใช่ไหมครับอ๋อทางนี้บอกว่าแพงให้ซื้อโดยใช้บัตรมันก็ยังราคาเดิมอยู่เหรอคะลูกคือถ้าเป็นถ้วยมันจะราคาทำไมลูก10บาทขึ้นแต่ถ้าเกิดเป็นแท่ง5บาทเราก็ต้องกินแบบ10บาททุกวันเลยเหรอคะถ้าจะทานแบบ5บาททำยังไงอะลูกถ้าซื้อแบบแท่งจะทานยังไงคะกลุ่มไหนทานแบบแท่งบ้างอ๋อกลุ่มไหนคะกลุ่ม3ทานแบบแท่งเดี๋ยวไปกลุ่ม3กลุ่มนี้เก่งมากนะคะลูกแก้ปัญหาด้วยการทานแบบถ้วยนะคะต่อไปค่ะกลุ่ม3ทำยังไงคะลูก
4: เอาไอติมใส่ถ้วยแล้วกิน
0: เอาไอศกรีมคือซื้อเป็นแท่งแต่ใส่ถ้วยแล้วค่อยทานใช่ไหมคะถ้าอยู่บ้านก็ยังได้อยู่อยู่โรงเรียนเราจะทำยังไงดีลูกทำยังไงนะเดี๋ยวก่อนทำยังไงนะครับ
4: ยืนหน้าแล้วก็กินเลยครับ
0: ยืนหน้าแล้วยังไงอันไหนทำให้ดู
3: ยืนหน้าหลบกระโปรงไม่ให้
5: กระโปรงไว
0: ้ในทำให้ดูหน่อยค่ะเดี๋ยวครูทำตามยืนหน้าอ๋อยืนหน้าแล้วก็ทานแบบนี้เหรอเพื่อ

0: เวลาหยดก็จะหยดที่ไหนลูกหยดที่พื้นนะคะโอ้โหแก้ปัญหาแบบนี้คะได้ค่ะได้ได้ได้แต่พื้นก็จะเลอะถ้าทานที่โต๊ะก็จะเลอะมันก็จะไปเป็นปัญหาให้คนอื่นเขาต่อฉะนั้นทำยังไงดีเราก็มีถาดอาหารไงถาดข้าวของเราใช่ไหมลูกเราก็เอาถาดข้าวของเราเนี่ยมารองไว้ก่อนที่จะไปเก็บดีไหมคะลูกดีไหม
1: ด
0: ีหรือว่าเปลือกไอศกรีมที่เราแกะแล้วเราสามารถทำไมลูกใช้เปลือกนั้นมารองก่อนก็ได้นะคะเห็นไหมเอาต่อไปค่ะกลุ่ม4ทำยังไงคะลูกกลุ่มนี้ใครจะตอบได้คะทำยังไงดีคะลูก
1: เอาไอศกรีมมาแล้วก็เอาจานมารองค่ะ
0: ค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเอาจานมารองไว้นะคะต่อไปค่ะกลุ่มสุดท้ายของเราแล้วทำยังไงคะลูกมีตัวแทนตอบแล้วนะคะหยิบไมค์เลยค่ะลูกทำยังไงคะลูก
1: แกะไอติมออกมาแล้วก็ไม่ต้องเอาถุงออกหมดค่ะแล้วก็ถือกินได้เลย
0: ภาษาของเด็กๆก็จะใช้คำว่าไอติมใช่ไหมเอาไอติมออกมาแต่คือทำไมลูกไม่ต้องแกะออกหมดคือเปลือกเนี่ยห่อขนมไอศกรีมเนี่ยหรือไอติมเนี่ยก็ยังอยู่ใช่ไหมคะพอเวลามันหยดมันก็จะหยดลงไปในเปลือกถุงนั้นเยี่ยมมากค่ะโอ้โหงั้นแสดงว่าเวลาที่เด็กๆทานเด็กๆ ก็จะใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบนี้นะคะอ้าวเก่งมากค่ะทุกคนตอนนี้อ่านหมาคุณนกค่ะลูกถ้าเด็กๆแก้ปัญหาได้แล้วอย่าลืมนะคะถึงเวลาจริงๆเด็กๆ ก็ปฏิบัติด้วยนะลูกนะตอนนี้ค่ะเป็นงานของเด็กแล้วนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่5ด้วยนะคะเรื่องการดูแลรักษาเสื้อผ้านะคะแล้วสำหรับเด็กๆค่ะปฏิบัติใบงานที่5ค่ะเรื่องการดูแลรักษาเสื้อผ้านะคะอ้าวตอนนี้มาดูก่อนค่ะนี่คือรูปร่างหน้าตาใบงานของเรานะคะคำชี้แจงค่ะให้นักเรียนนั้นขีดเครื่องหมายถูกแล้วก็ผิดนะคะมาสังเกตภาพที่1ตอนนี้ดูภาพที่1ค่ะภาพที่1เป็นยังไงลูกเขามีหมวกด้วยมีผ้ากันเปื้อนด้วยแบบนี้ดูแลถูกไหมคะถ้าถูกก็ใส่นะคะถ้าภาพไหนผิดก็ทำไมลูกใส่เครื่องหมายกระบาดเลยนะคะภาพที่สองดูทานบะหมี่แบบนี้เลยได้ไหมภาพที่สามและไปดูที่ภาพที่สี่ที่ห้าและภาพสุดท้ายคือภาพที่หกนะคะเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมค่ะระบายสีด้วยเดี๋ยวคุณครูจะสังเกตว่าเวลาที่เด็กๆระบายสีนั้นระมัดระวังหรือไม่นะคะถ้าเพื่อนที่ต้นทางเราพร้อมแล้วเพื่อนปลายทางพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วลงมือเลยค่ะ

ตอนนี้เวลาเราใกล้หมดแล้วนะคะเด็กๆนั้นกาเครื่องหมายถูกผิดกันครบทุกคนแล้วหรือยังครบแล้วนะคะส่วนเรื่องระบายสีนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนั้นกลับไประบายสีที่บ้านได้นะคะตอนนี้ค่ะเรามาดูเฉลยกันสิว่าที่เรากาถูกผิดนั้นถูกหรือไม่นะคะถ้าข้อไหนถูกใส่เลข1เลยถ้าข้อไหนผิดใส่0นะคะพร้อมหรือยังพร้อมยังคะพร้อมแล้วมาดูข้อที่1กันค่ะจะทำอาหารแล้วใส่ผ้ากันเปื้อนภาพนี้ถูกหรือผิดว่าไงนะถูกค่ะเก่งมากโอ้โหกลุ่ม4เยี่ยมมากค่ะต่อไปค่ะภาพที่2ยังไงนะผิดโอ้เก่งมากเลยค่ะต่อไปภาพที่3ค่ะรับประทานอาหารมีผ้ากันเปื้อนด้วยแล้วก็นั่งรับประทานอาหารแบบเรียบร้อยเลยถูกหรือผิดสุดยอดมากเลยค่ะต่อไปภาพที่4ของเราคุณแม่ประกอบอาหารใส่ผ้ากันเปื้อนด้วยถูกหรือผิดเฉลยว่าถูกค่ะภาพที่5ค่ะเด็กน้อยนั่งเล่นตัวต่อแบบเรียบร้อยเลยแบบนี้ต้องถูกหรือผิดโอ้โหเก่งจริงๆเลยถูกนะคะภาพสุดท้ายเสียงดังฟังชัดต้องเป็นไม่ค่อยได้ยินเลยอะว่าไงนะคะโอ้โหเก่งจังเลยปรบมือให้ตนเองหน่อยค่ะใครถูกหมดเลย6ภาพโอ้โหเก่งที่สุดเลยค่ะลูกสรุปบทเรียนของเราดีกว่าค่ะการดูแลรักษาเสื้อผ้านะคะคือการทำให้เสื้อผ้าของเรานั้นสะอาดนะคะแล้วก็ใช้งานได้นานนะคะและยังน่าสวมใส่อยู่เสมอด้วยนะคะเราเรียนจบหน่วยที่2แล้วนะคะให้เด็กๆนั้นประเมินตนเองด้วยนะคะมาดูใบประเมินตนเองนิดหนึ่งนะคะถ้าเด็กๆนั้นทำได้ดีในเรื่องไหนใส่ดาว3ดวงเลยถ้านักเรียนนั้นทำได้บ้างใส่2ดวงถ้าเกิดว่ายังทำไม่ได้ดีใส่1ดวงนะคะนี่ค่ะเรื่องของเรามีทั้งหมด5เรื่องยังจำได้ไหมเรื่องที่1เรื่องการทำความสะอาดร่างกายเอ๊ะตอนนั้นเราทำความสะอาดร่างกายดีไหมถ้าดีใส่3ได้เลยนะคะเรื่องที่2ค่ะเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายเราแยกเสื้อผ้ากับเครื่องแต่งกายได้ไหมถ้าทำได้ก็สามารถใส่ดาวตามจำนวนเด็กที่ทำได้เลยนะคะว่าทำได้ไม่ดีหรือทำได้บ้างหรือทำได้ดีมากนะคะเรื่องที่3ค่ะแต่งกายด้วยตนเองเรื่องที่4นะคะการแต่งกายให้เหมาะสมกับฤดูกาลและก็สถานที่เรื่องที่5ค่ะคือเรื่องของวันนี้ค่ะการดูแลรักษาเสื้อผ้านะคะเมื่อประเมินตนเองเสร็จแล้วอย่าลืมนำมาส่งคุณครูด้วยนะคะบทเรียนครั้งต่อไปของเราค่ะหน่วยที่3หยิบจับให้ดีแสดงว่าหน่วยนี้จะต้องใช้อะไรมือนะคะเรื่องการหยิบจับให้ดีนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมมานะคะก็คือใบความรู้ค่ะเรื่องการหยิบจับนะคะและใช้ของใช้ส่วนตัวนะคะซึ่งต้องขอความอนุเคราะห์คุณครูด้วยนะคะดาวน์โหลดใบงานให้เด็กๆด้วยนะคะที่

www.yaltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของครูนกหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่อีกทีนึงในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: Safety Kids Store ความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
2: อ้าวนี่ลูกไปทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยกันหนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะ
3: ตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน
2: มานั่งกินขนมกันโอเคค่ะแม
3: ่หิวน้ำ
2: น้ำจังเลยกินน้ำดีกว่า
3: ช้อนก่อนค่ะแม่ค่ะ
2: โอ๊ยทิชชู่เอาเร็วๆสิลูก
3: ได้
2: ออกกาตูขตาฉันแบบหัวเป็นสีชมพูแล้วเนี่ยอ้าวทอยาผมมันเองชุดเปื้อนอะไรเนี่ยทำยังไงดีเนี่ย
3: ก็ใช่แล้วสิ
2: ไปซักไหม
3: โอเค
2: แต่เอาพวกนี้ไปซักเนี่ยมัน
3: ใช่ฉันจะเอาเลยสะอาดสุดๆเลยสะอาดตัวคนซื้อนี่แหละ
2: ไป
3: ซักในนี้เลย
2: อ่างใหญ่คุ้มมาก
3: จะใช้อะไรซักอ่ะ
2: นั่นไง
3: เข้าท่าไป
2: นี่มันก็ตรงนี้ฉันผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาฟอกค่ะแล้วยาถูพื้นเนี่ยครบเลย
3: คุณละสองถือก่อนนะ
2: อันหนึ่งอันสอง
3: ต่อไปเอาอันไหนดี
2: ต่อไปอันนี้เลยจ้า
3: ใส่ลูก
2: สะอาดด้วยแหละ
3: พอแล้ว
2: สะอาดแน่เลยเอาไปแล้วแบบผ้านุ่ม
3: จะไป
2: เลยฉันใส่ได้สิโอ๊ยน้ำยาล้างห้องน้ำจะได้สะอาดโอ้โหมันมาเลย
3: เฮ้ยเหมือนฝนนี่นะเติมไปเลย
2: เติม
3: สีนมชมพู
2: น้ำแดงเวลาที่หนูเล่นคืนนั้นนะคะ
4: โอ้แล้วใช้น้ำยาพวก

0: ลูกมันเป็นสารเคมีอันตรายมาเลยค่ะมาคุณแม่เดี๋ยวล้างให้เดี๋ยวคุณแม่ล้างให
1: ้ทั้งแสบตาทั้งคัน
0: โอ้ยก็แน่นอนละค่ะลูกเนี่ยสารเคมีเนี่ยพวกนี้มันเป็นสารเคมีอันตรายไม่ว่าจะเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มผงซักฟอกไหนล้างให้สะอาดสิล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูก
1: ค่ะ
0: แล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูกนะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

อีกปัญหาหนึ่งนะคะในเรื่องของพฤติกรรมที่เป็นปัญหาจริงๆก็คือมันเกิดจากความเจ็บป่วยไม่ว่าจะเรื่องของความเจ็บป่วยทางร่างกายหรือปัญหาของความเจ็บป่วยที่ทำให้พฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปเช่นสมองหรือสารสื่อประสาทที่ผิดปกติไปเลยแสดงว่าแมวเขาต้องการสื่ออะไรสักอย่างให้เจ้าของนะคะเช่นเรื่องของการฉี่ไม่เป็นที่เป็นทางซึ่งฉี่ไม่เป็นที่เป็นทางเนี่ยเราก็จะเจอว่าในแมวหลายๆตัวเขาจะมีความเจ็บป่วยเช่นกระเพาะฉี่อักเสบหรือเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้มีการปวดเบ่งเพราะนั้นแมวจะเจอว่าไปฉี่แต่บางทีฉี่ไม่ออกก็มีหรือบางทีพยายามจะไปกระบะทรายหรือฉี่ผิดที่ผิดทางซึ่งตรงนั้นเราต้องสังเกตแล้วล่ะค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเรื่องของก้าวร้าวเนี่ยหรือพฤติกรรมเปลี่ยนเช่นซึมเบื่ออาหารอันนี้ต้องดูแล้วล่ะว่าความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นนะมันเกิดจากอะไรนะคะเพราะว่าบางตัวเนี่ยพอเขาไม่สบายเนื้อสบายตัวรู้สึกหงุดหงิดก็อาจจะมีตบแมวตัวอื่นหรือแม้กระทั่งกัดเจ้าของหรือทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายๆอย่างได้เพราะนั้นอันนี้เราต้องดูว่าจริงๆแล้วเขาป่วยหรือเปล่านะคะหรือบางทีเนี่ยตัวเราเองมีความเครียดแมวเขารับรู้ได้แล้วแมวก็เครียดร่วมด้วยก็จะทำให้เขามีพฤติกรรมหลายๆอย่างที่ไม่เหมาะสมเช่นกัดแทะหรือดุขึ้นหรือเบื่ออาหารร่วมด้วยซึ่งเกิดจากความเครียดของเจ้าของเพราะนั้นเราต้องสังเกตตัวเองนะคะส่วนหลายๆอย่างเช่นการกินที่ผิดปกติกินน้อยลงหรือกินมากขึ้นแต่ไม่อ้วนอันนั้นก็คือไม่สบายเช่นเดียวกันนะคะคือเบื่ออาหารเนี่ยจะเป็นอาการที่ค่อนข้างเกิดได้กับทุกโรคอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่หลายโรคในแมวเนี่ยกินมากกินเก่งแต่ไม่อ้วนก็เจอได้นะคะไม่ว่าจะในเรื่องของโรคของฮอร์โมนบางอย่างเช่นไทรอยอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือบางตัวกินน้ำบ่อยขึ้นเจ้าของก็จะสงสัยว่าเออกินน้ำเก่งจังแต่ก็ฉี่บ่อยขึ้นเช่นเดียวกันบางทีก็จะเป็นโรคหลายๆอย่างเช่นโรคไตอย่างนี้หรือโรคฮอร์โมนบางอย่างไม่สมดุลก็ได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นเรื่องที่แมวพยายามจะบอกเราในหลายๆอย่างนะคะว่าเขามีความผิดปกติเกิดขึ้นเจ้าของจะต้องสังเกตเมื่อรู้ว่าผิดปกติเราจะได้ปรึกษาสัตวแพทย์หรือพาไปตรวจให้ทราบว่าเขามีปัญหาความเจ็บป่วยยังไงหรือมีปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมหรืออะไรหรือเปล่าหรือแม้ทั่งตัวเราเองที่เราอาจจะไม่ทราบก็ได้ว่าตัวเราเองเครียดหรืออะไรก็ตามและทำให้แมวมีปัญหาร่วมด้วยก็จะได้ทำการรักษาและจัดการให้ทันท่วงทีเหนือสิ่งอื่นใดก็คือต้องเข้าใจนะคะว่าแมวก็คือแมวปัญหาพฤติกรรมหรือพฤติกรรมที่เป็นปัญหานั้นสามารถแก้ไขได้ดังนั้นคนเลี้ยงและแมวจะต้องเรียนรู้ซึ่งกัน

ามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ร้านหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทว้านั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว DLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยล่ะแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮี
3: ่ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ยช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: อาตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
0: ไหนๆให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหิน

0: หรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการซุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนซุดตัวลงน่ะ
1: เด็กๆพ่อเอามาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินซุดตัวนะ
2: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินซุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
1: จริงๆแล้วแผ่นดินซุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินซุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินซุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการซุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
2: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
4: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
1: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
4: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
1: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
1: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
0: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับทราบตามนั้น
2: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
1: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็ก
3: ๆครับขอบคุณครับ
4: อดกินขนมฟรีเลยเรา

0: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
0: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดี
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงผู้มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: กลับมาพบกับรายการดร.คิสกันอีกครั้งวันนี้เราจะพาน้องๆมาทำความรู้จักกับหมอเวชศาสตร์ฉุกเฉินหรือ

0: ้นๆว่าหมอฉุกเฉินนั่นเองครับแล้วหมอฉุกเฉินเขาต้องทำอะไรบ้างตามน้องบอสไปดูกันเลยครับ
1: หมอมาตรวจเหรอครับเนี่ย
2: เปล่าค่ะผมอยากรู้ว่าหมอฉุกเฉินเนี่ยเขาทำงานกันยังไงคะ
1: ก็หมอฉุกเฉินก็ทำงานเ

0: ในท่อช่วยหายใจนะครับต้องดูแลรักษาเบื้องต้นทันทีนะครับส่วนกลุ่มที่2เนี่ยคือมีความเสี่ยงเช่นมีโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับเจ็บหน้าอกมาหรือแข็งขาวอ่อนแรงเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับตรงนี้ก็ต้องดูแลอย่างรวดเร็วนะครับส่วนกลุ่มที่3เนี่ยคือกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่เราต้องรอนานเช่นน้ำวอตเทอร์ดิ้งเพราะว่าไส้ติ่งอักเสบนะครับกลุ่มที่ปวดท้องอะไรเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่3นะครับส่วนกลุ่มที่4กับ5เนี่ยเป็นกลุ่มที่สามารถรอตรวจได้นะครับจะเป็นกลุ่มเช่นมีไข้ปวดเมื่อยตามตัวอุบัติเหตุพกช้ำหกล้มอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ผมขอไปลองขึ้นรถฉุกเฉินได้ไหมครับ
0: พร้อมเนี่ยครับเนี่ย
1: พร้อมแล้วครับ
0: เดี๋ยวไปขึ้นรถฉุกเฉินนะครับ
1: โอ้โหนี่คือรถรับส่งผู้ป่วยใช่ไหมคร
0: ับนะครับนี่คือรถส่งผู้ป่วยนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่ารถแอมบูเลนส์นะครับก็เอาไว้สำหรับรับส่งผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลนะครับมองไปดูไหมว่าด้านในมีพลากรเป็นใครบ้างดีไหม
1: ครับ
0: ครับไปกันเลยครับโอเคระวังนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับน้องบอสพี่บอยนะครับเป็นพาราเมดิกนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ที่ออกช่วยเหลือคนไข้ข้างนอกโรงพยาบาลน้องบอสรู้ไหมครับว่ารถพยาบาลของเราในนี้มีอุปกรณ์ช่วยเหลืออะไรบ้าง
1: ก็ต้องมีพวกเครื่องวัดความดันพวกน้ำเกลืออะไรประมาณนี
2: ้ค่ะใช่แล้วครับแต่ว่ามันมีมากกว่านั้นเยอะเลยมีตั้งแต่น้ำเกลือที่วัดออกซิเจนแล้วก็มีอุปกรณ์พื้นฐานก็มีตั้งแต่อุปกรณ์การดามอันนี้ใช้สำหรับดามคนไข้ที่แขนขาหักแล้วก็เครื่องนี้สำคัญมากเลยเป็นเครื่อง defibrillation นะครับสามารถวัดความดันได้วัดระดับออกซิเจนในกระแสเลือดได้ดูคลื่นไฟฟ้าหัวใจก็ได้นะครับและที่สำคัญกว่านั้นคือสามารถช็อคไฟฟ้าคนไข้หัวใจหยุดเต้นได้ด้วย
1: แล้วกระเป๋าสีแดงเนี่ยมีทุกรถพยาบาลในแต่ละคันเลยไหม
2: กระเป๋านี้เป็นกระเป๋าสำหรับรถพยาบาลขั้นสูงบางอย่างที่เราเจอบ่อยๆก็จะเป็นตั้งแต่เข็มที่เราให้น้ำเกลือคนไข้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ท่อช่วยหายใจน้องบอสอาจจะยังไม่เคยเห็นจะเป็นอุปกรณ์ที่ขั้นสูงมากซึ่งต้องอบรมแล้วก็เรียนให้ชำนาญถึงจะทำได้นะครับ
1: แล้วถ้าวันนี้ผมอยากลองเป็นคนไข้ฉุกเฉินดูได้ไหมคร
2: ับ ได้เลยครับน้องบอส
0: ครับงั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะรอให้น้องบอสเป็นคนไข้ที่มีไข้สูงมากๆดีไหมครับ
1: ครับ
0: ครับเดี๋ยวอันดับแรกน้องบอสนอนเป็นเตียงก่อนนะครับพี่บอสช่วยหน่อยครับที่สำคัญจะวัดออกซิเจนในเลือดด้วยนะครับว่าออกซิเจนในเลือดเป็นยังไงเนาะจะเก็บที่ปลายนิ้วแต่ว่าขอนิ้วหน่อยครับโอเคไม่เจ็บนะครับเอาวางได้เลยครับ
1: โอ้จะช็อตจริงเหรอจะช็อตจริง
2: ไม่ได้ช็อตครับอันนี้แค่ดูเครื่องไฟฟ้าหัวใจ
0: พี่บอสติดเลยครับจริงเวลาทำติดเครื่องไฟหัวใจบนห้องบนรถเนี่ยต้องทำเร็วๆนะครับทำช้าๆอย่างนี้ไม่ได้เนาะหายไหมนี่คือหัวใจของเราเดี๋ยวจะให้น้องบอสกดว่าความดันตัวเองนะครับกดตรงนี้ได้เลยครับกดปุ่มนี้นะครับซุปตอนนี้ออกซิเจนเท่าไหร่เอ่ย
1: 100
0: นะครับเต้นเท่าไหร่ครับ
1: ใจ
0: เต้น80ครั้งใช่ไหมครับครับตอนนี้ความดันประมาณ107.73นะครับความดันน้องบอสปกติดีเนาะนะครับก็ระหว่างนำส่งโรงพยาบาลเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดน้ำเกลือให้เนาะแล้วก็จับเลือดน้องบอสไปพังๆนะครับต่อได้ไหมได
1: ้
0: นะครับต่อเสร็จแล้วก็จะเอาสายน้ำเกลือนะครับต่อด้านหลังของเข็มนะครับก็จะให้น้ำเกลือน้องบอสนะครับต่อไปก็จะพาน้องบอสไปส่งห้องฉุกเฉินนะครับเดี๋ยวไปดูว่าห้องฉุกเฉินเราทำอะไรกันบ้างดีไหมครับ
1: ครับ
3: แม่แค่คุณหมอหยิบเข็มฉีดยาขึ้นมาน้องบอสของเราก็หน้าซีดซะแล้วล่ะครับแล้วแบบนี้คุณหมอจะพาน้องบอสไปทำอะไรกันต่อตามไปดูกันเลยครับ
0: ครับต่อไปก็จะเป็นทีมพี่หมอฉุกเฉินนะครับจะมาตรวจน้องบอสนะครับก็จะเป็นทีมพยาบาลที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยมาทำการรักษาต่อไปเนาะ
1: ครับแล้วถ้าเป็นกรณีที่ผู้ป่วยเนี่ยไม่หายใจแล้วจะทำยังไงคะ
0: ก็จะต้องไปรักษาอีกห้องนึงครับเรียกว่าห้องกู้ชีพนะครับก็จะมีการปั๊มหัวใจการช็อคไฟฟ้าหัวใจการไปท่อช่วยหายใจนะครับเดี๋ยวพี่หมอจะพาน้องบอสไปลองหัดทำกันดูนะครับ
1: ครับผม
0: โอเคครับนี่ครับหุ่นจำลองที่น้องบอสอยากจะฝึกปั๊มหัวใจนะครับก่อนอื่นเนี่ยหมอขอแนะนำให้รู้จักกับพี่โอ๊ตก่อนนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้พี่โอ๊ตจะเป็นคนสอนน้องบอสกดหน้าอกปั๊มหัวใจแล้วก็ใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจสีเขียวอันนั้นนะครับ
1: ครับผม
0: พร้อมยังครับ
1: พร้อมแล้วครับ
0: โอเคเริ่มกันเลยครับ
4: อันดับแรกนะครับน้องบอสต้องเข้าไปปลุกเรียกเขาก่อนด้วยการตบที่บ่าแรงๆเดี๋ยวน้องบอสลองปลุกเรียกดูครับลองทำดูครับ
1: คุณครับคุณครับ
4: ตื่นไหมครับ
1: ถ
4: ้าปลุกไม่ตื่นสิ่งต่อไปที่น้องบอสจะต้องทำคือร้องขอความช่วยเหลือครับแล้วก็รีบโทร1669มีพลเมืองดีอยู่1คนครับน้องบอสหันไปหาคุณหมอแล้วบอกคุณหมอ
0: ครับ
1: โทร1669ครับ
0: โอเคได้เลยคร
4: ับ หลังจากมีคนโทรแจ้งเหตุให้แล้วน้องบอสก็กลับมาดูที่ผู้ป่วยต่อใช่ไหมครับน้องบอสก็เปิดเสื้อผู้ป่วยออกแล้วน้องบอสก็เอียงหน้าลงมานิดนึง

0: สังเกตการหายใจของเขาดูว่าหน้าอกเขาขยับขึ้นลงไหมขึ้นลงไหมหน้าอกขยับไหมครับ
1: ไม่ขยับ
0: ไม่ขยับแสดงว่าเขาไม่หายใจใช่ไหมครับสิ่งต่อไปที่นวัตจะต้องทำคือ
1: ทำ CPR
0: ใช่ครับนวัตเดี๋ยวเรามาเรียนรู้วิธีที่ถูกต้องกันลำดับแรกเราต้องวัดตำแหน่งที่เราจะกดหน้าอกก่อนนวัตกระดูกถึงกลางหน้าอกของผู้ป่วยไหมครับเป็นกระดูกชิ้นใหญ่ๆใช่ไหมครับแล้วนวัตใช้ส้นมือครับวางลงข้างไหนก็ได้เห็นไหมครับว่าส้นมือของน้องบอสจะอยู่ระหว่างจุดตัดระหว่างเส้นหัวนมแล้วก็กระดูกกึ่งกลางพอดีน้องบอสใช้อีกมือนึงครับประกบลงไปแบบนี
1: ้แบบนี
0: ้แขนน้องบอสจะต้องหนีบชิดเข้าหากันและที่สำคัญคือต้องตั้งฉาก90องศากับหน้าอกผู้ป่วยแบบนี้ใช่เลยและที่สำคัญคือผู้ป่วยต้องนอนบนพื้นราบแล้วก็แข็งด้วยถ้านอนบนเตียงนุ่มๆน้องบอสกดลงไปก็จะไม่มีแรงต้านกลับขึ้นมาใช่ไหมครับกดลึก 5-6 เซนติเมตร
1: ครับ
0: ครับแล้วก็กดเร็ว100ถึง120ครั้งต่อนาทีเวลาน้องบอสกดน้องบอสน้ำในใจก็ได้ครับ1และ2และ3และ4
2: น้องๆจำเอาไว้เลยนะครับวิธีการปั๊มหัวใจหรือการทำ CPR จะต้องช่วยผู้ป่วยให้ได้ภายใน4นาทีไม่อย่างนั้นแล้วผู้ป่วยจะขาดออกซิเจนไปเลี้ยงระบบต่างๆในร่างกายทำให้เกิดผลเสียตามมาได้นะครับ
0: น้องบอสเหนื่อยไหมครับ
1: มากมาก
0: ครับในความเป็นจริงแล้วถ้าน้องบอสร้องขอความช่วยเหลือมีคนที่อยู่ใกล้เคียงสามารถเขาทำ CPR เป็นสามารถมาช่วยน้องบอสได้เราจะเปลี่ยนกันทุก2นาทีหรือว่าถ้าน้องบอสเหนื่อยก่อนก็ร้องขอให้เขามาช่วยก่อนได
1: ้ครับผม
0: แล้วอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยคือเครื่อง AED น้องบอสเคยเห็นเครื่อง AED ไหมครับ
1: ไม่เคยครับ
0: น้องบอสรู้ไหมว่าเครื่อง AED คืออะไรครับ
1: ก็ AED ก
0: ็AED คือ Automated External Defibrillator กระตุกไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติเครื่อง AEDเหมือนที่น้องบอสเห็นในหนังใช่ไหมครับที่เขาเอาแผ่นแพดเดิลมาถูๆกันแล้วก็ช็อกบนหน้าอกผู้ป่วยแล้วผู้ป่วยก็เด้งขึ้นมานี่คือเครื่องนั้นเลยแต่ว่าอยู่ในรูปแบบของอัตโนมัติแล้วก็ประชาชนทั่วไปสามารถใช้ได
1: ้
0: ถ้ามีคนกดหน้าอกอยู่ใช่ไหมครับสิ่งแรกที่มาถึงคือน้องบอสต้องกดปุ่มเปิดเครื่องครับลองกดดูน้องบอสก็ต้องเปิดฝาแล้วก็จะมีแผ่นนำไฟฟ้า2แผ่นที่น้องบอสจะต้องติดบนหน้าอกของผู้ป่วยมีรูปให้ด้วยเห็นไหมครับน้องบอสลองทำรูปได้ไหมครับไหนลองติดซิครับตรงนี้คือใต้กระดูกไหปลาร้าขวาเห็นไหมครับกระดูกไหปลาร้าขวาคือตรงนี้แล้วก็อีกหนึ่งแผ่นครับติดใต้ชายโครงซ้าย
3: ห้ามติดต้องผู้ป่วยกดปุ่มช็อก
0: ก่อนที่น้องบอสจะกดทุกครั้งน้องบอสจะต้องดูว่าไม่มีใครสัมผัสตัวผู้
3: ป
0: ่
3: วย
0: โดยน้องบอสจะต้องพูดว่าฉันถอย
1: ฉันถอย
0: คุณถอย
1: คุณถอย
0: แล้วก็ทุกคนถอย
1: ทุกคนถอย
0: แล้วก็ต้องมองด้วยว่าไม่มีใครสัมผัสตัวผู้ป่วยจริงๆแล้วน้องบอสค่อยกดปุ่ม
3: ผู้ป่วยได้รับการช็อกให้เริ่ม CPR
0: ไหนน้องบอสลอง CPR ต่อสิครับเหมือนที่พี่สอนไปเมื่อกี้เลยพอน้องบอสทำ CPR ต่อไปเรื่อยๆ2นาทีเครื่องก็จะวิเคราะห์มา
3: ทำ CPR ต่อไป
0: วิเคราะห์ในที่นี้คือวิเคราะห์ขึ้นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วย
1: แล้วคนที่เขาโดนช็อตเนี่ยเขาจะเจ็บไหมครับ
0: ในระหว่างนี้ที่หัวใจหยุดเต้นไปเราช็อกไฟฟ้าไปก็ไม่ได้ทำให้เขาเจ็บครับแล้วก็แผ่นตรงนี้มีแผ่นเจลคอยลดความร้อนจากพลังงานที่ปล่อยไปครับก็ไม่ทำให้ผู้ป่วยบาดเจ็บนะครับก็เครื่องนี้เหมือนเครื่อง AED เลยที่เมื่อสักครู่นี้น้องบอสมาช็อคไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วยใช่ไหมครับแต่ว่าเครื่องนี้เป็นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มเติมมากมายเช่นสามารถติดแผ่นนำไฟฟ้าเพื่อดูขึ้นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วยณเวลาปัจจุบันได้แล้วก็เราจะได้ให้การรักษาในแต่ละวิธีที่แตกต่างกันไปครับน้องบอสลำดับแรกนะครับเราก็จะหยิบแพดเดิลออกมาครับหยิบแพดเดิลออกมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้น้องบอสลองถือดูนะครับจับไปแบบนี้ครับแล้วน้องบอสก็ต้องวางเหมือนที่เราวางใน AD เลยจำได้ไหมครับ AD วางยังไงคือใต้ไหปลาร้าข้างขวาใช่ไหมครับแล้วก็ใต้ชายโครงด้านซ้ายแบบนี้นะครับช็อคไฟฟ้าหัวใจด้วยพลังงานกิจูลครับ
4: 1 2 3ต่อครับนั่นแหละครับเก่งมากช็อคเสร็จแล้วปุ๊บก็ต้องมาปั๊มหัวใจต่อนะครับน้องบอสปั๊มต่อเลยโอเคต่อที่ถัดไปครับ
0: เห็นขึ้นไปฟังหัวใจของผู้ป่วยไหมครับ
4: เต้นกี่ครั้งครับ
1: 81ครับ
4: โอเคใช้รอดชีวิตเลยนะครับตบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากเลยครับน้องบอสตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็สอบติดหมอให้ได้เนาะแล้วก็จบไปเป็นหมอที่ดีให้ได้นะครับ
1: ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: วันนี้นอกจากได้เรียนรู้การทำงานของหมอฉุกเฉินกันแล้วยังได้ความรู้ไปเต็มๆอีกด้วยน้องๆสามารถเอาไปปรับใช้ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินได้นะครับส่วนสัปดาห์หน้ารายการด็อกเตอร์คิสจะพาไปดูการทำงานของคุณหมอท่านไหนห้ามพลาดนะครับ
1: วันนี้เนี่ยบอสสนุกมากเลยครับเพราะบอสได้เรียนรู้อุปกรณ์บนรถแอมบูเรนซ์แล้วก็ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับการปั๊ม CPR ที่ถูกวิธีแล้วก็ บอสได้รู้อีกว่าเวลาเราเจอสถานการณ์จริงเนี่ยเราต้องโทรเบอร์1669ครับผม
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
6: ความยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมวันที่7สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันระพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวคิดด้านกฎหมายสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและการบริหารงานยุติธรรมด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าของกฎหมายที่ไม่ใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นหลักประกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
7: Safety Kids ตอนความปลอดภัยภายในบ้านเปลวไฟและของมีคม
1: มีอยู่นี่นี่พี่ใบพูหนูเบื่อแล้วว่ามันไม่เหมือนของจริงเลย
8: ใช่พี่ก็เบื่อแล้วเหมือนกันเนี่ย
1: อ๋อหนูจำได้ตอนนั้นอ่ะพ่อหนูไปแคมปิ้งกับเพื่อนมาแล้วก็แบบมีของแบบแคมปิ้งเต็มเลยนะ
8: จริงเหรอ
1: พี่ใบพูไปเอากับหนูอีซี่อยู่ตรงหลังรถนู่นอ่ะ
8: โอเคได้ของจริงใช่ไหม
1: จริงมากเลย
8: โอเคสนุกแน่เลยไปๆเดี๋ยวพี่ช่วย
1: ว้าวนี่ไฟใช่ไหม
8: จริงอ
1: ่
8: ะ
1: เดี๋ยวกดดูดิ
8: สนุกจังเลยนะของจริงเนี่ย
1: พูอยากรู้ว่าน้ำมันร้อนหรือยังอ่ะ
8: พี่ก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าดูยังไงอ่ะอ๋อถูกใจลองเอามือไปแตะไหมเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะของพี่ใบภูล้างแผลเรียบร้อยแล้วมาแปะพลาสเตอร์เลยค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะไหนเล่าให้แม่ฟังสิ
1: ตอนแรกอะค่ะหนูเล่นของเล่นแล้วไม่สนุกหนูก็เลยเอาของพวกนี้มาเล่น
9: ไม่ได้เลยค่ะลูกฟังแม่นะลูกฟังแม่ทั้งสองคนเลยนะคะข้อแรกเนี่ยหนูไม่ควรที่จะไปหยิบอุปกรณ์ของคุณพ่อหรือของคุณแม่เนี่ยออกมาเล่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าใจไหมคะเพราะบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นของที่อาจจะเกิดอันตรายกับหนูได้เพราะหนูเนี่ยยังเด็กยังไม่เหมาะที่จะใช้เข้าใจไหมคะ
1: ค่ะ

0: และอย่างที่สองหนูไม่ควรที่จะเล่นไฟไม่ว่าจะเป็นไฟแช็กเตาแก๊สปิกนิกเตาแก๊สในบ้านหรือไม่ขีดเอามาจุดเล่นไม่ได้เลยค่ะ
1: ค่ะแม่
0: เพราะว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟเนี่ยมันลุกลามแล้วไหม้บ้านขึ้นมาเนี่ยหนูจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยชาวบ้านเขาอาจจะเดือดร้อนเพราะเราก็ได้นะคะ
1: เหรอคะแม่
0: ใช่ค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะลูกมีดเป็นของมีคมค่ะลูกหนูจะเอามาหั่นอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมคะเอามาใช้จริงแบบนี้อันตรายมากเลยค่ะถึงได้เกิดอุบัติเหตุมีดบาดมืออย่างนี้ล่ะค่ะจะว่าไปเนี่ยก็เป็นความผิดของคุณพ่อคุณแม่เองนี่แหละที่เก็บของเนี่ยไม่ระมัดระวังให้มากพอหนูถึงได้แบบไปลื้อออกมาเล่นได้เดี๋ยวแม่ต้องกำชับพ่อแล้วว่าให้เก็บของให้มิดชิดเนา
1: ะ
0: โอเคไหมคะ
1: แล้วเมื่อไหร่พวกหนูจะได้ใช้อะคะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
0: เอาไว้ให้หนูเนี่ยโตกว่านี้ซะก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่เนี่ยจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ในครัวเนี่ยให้ถูกต้องถูกวิธีจะได้ปลอดภัยหนูก็จะได้เป็นแม่บ้านแม่เรือนทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่กินได้นะคะ
2: ได้เลยค่ะ
0: แต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นทำครัวจากของเล่นกันก่อนดีกว่าดีคะ
2: ได้ค่ะ
1: นะคะแม่
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เล่นด้วยละกันปลอดภัยด้วยนะมาเดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนนะคะหนูไปจัดเตรียมของเล่นเลยค่ะลูก

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่7สิงหาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์กอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณอรรถกาศเที่ยงปีชารักษ์ค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเราจะเริ่มด้วยเหตุใหญ่นะครับซึ่งเป็นเหตุของความโศกเศร้าด้วยนะครับเมื่อช่วง

0: ามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวัน

0: แต่ยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
2: ท่านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียว
6: ตัวของนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือว่าฮลุนโซโล่นะคะก็ได้เข้ามารับร่างของฮลุนที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเพื่อไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลตามศาสนาที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะมีเพื่อนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาร่วมส่งกลับบ้านขณะที่ทางบริษัทสุริยาหีบศพได้นำหีบศพพร้อมกับโกรธสำหรับบรรจุอัฐิมามอบให้กับญาติเพื่อนำไปใช้ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีชาปนกิจส่วนที่บริเวณด้านหน้าสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมนะคะก็มีประชาชนค่ะได้นำช่อดอกไม้มาวางเพื่อแสดงความอาลัยด้วยไปกันที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะที่บ้านของฮลุนค่ะเพื่อนบ้านแล้วก็บรรดาแฟนคลับนะคะเดินทางมาให้กำลังใจพร้อมกับนำอาหารมาช่วยจัดงานขณะที่ทางสำนักงานเทศบาลตำบลสมเด็จนำเก้าอี้เต็นท์มาเพิ่มอีก2หลังเพื่อที่จะรองรับประชาชนที่คาดว่าจะเดินทางมาให้กำลังใจจำนวนมากสำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศลนะคะจะมีการตั้งศพบำเพ็ญกุศล3วันคือระหว่างวันที่8ถึง10สิงหาคมที่บ้านของฮลุนค่ะก่อนที่จะมีพิธีชาปนกิจศพในวันที่11สิงหาคมที่วัดรังสีชัชวาลหมู่ที่4ตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์
7: ส่วนความคืบหน้ากรณีที่เสือโคร่งทำร้ายเจ้าหน้าที่จนเสียชีวิตครับ

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสามารถระบุตัวเสือโคร่งที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่พิทักษ์เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งได้แล้วจากการวิเคราะห์ข้อมูลของกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติพบเป็นลูกเสือโคร่ง1ใน3ตัวของแม่เสืออภิญญาพร้อมเร่งติดตั้งกล้องดักถ่ายและก็ศึกษาพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดเพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำยืนยันว่ายังไม่เข้าข่ายเป็นเสือกินคน

0: ก็เป็นภาพจากที่ผู้ทีมผู้เชี่ยวชาญนะครับได้ภาพจากกล้องดักถ่ายที่ติดตั้งไว้บริเวณจุดเกิดเหตุสามารถระบุตัวเสือได้แล้วครับยืนยันเป็นลูกเสือเพศผู้จำนวน1ตัวอายุประมาณ1ปี6เดือนซึ่งเป็นลูกเสือ1ใน3แม่เสือของแม่เสืออภิญญาอายุ8ปีซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลการสำรวจประชากรเสือโคร่งรายปีของสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำเป็นช่วงที่กำลังอยากรู้อยากเห็นโดยนักวิจัยเล็งความเห็นว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นลักษณะอุบัติเหตุโดยปกติเสือจะไม่เข้าเขตอาคารจนกระทั่งมาพบมนุษย์ในท่านอนและนิ่งซึ่งมีผลทำให้เสือนั้นแยกไม่ได้เนื่องจากลำตัวนั้นขนานราบกับพื้นทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นเหยื่อ
1: นางชยาพรอมรดิษฐ์ค่ะผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์เปิดเผยบอกว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นมีการประกาศปิดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งอย่างไม่มีกำหนดเพื่อความปลอดภัยแต่ว่าในส่วนของพื้นที่ท่องเที่ยวท่าเรือวังทองยังคงเปิดให้เข้าชมสัตว์ป่าได้ตามปกติภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ส่วนกรณีเสือทำร้ายเจ้าหน้าที่ทางนักวิจัยวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์นี้นะคะเป็นเหตุบังเอิญเนื่องจากว่าลูกเสือเนี่ยอยู่ในวัยที่อยากรู้อยากเห็นแล้วก็กำลังเรียนรู้วิธีการล่าในวันที่เกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ในท่านอนราบขนานกับพื้นค่ะซึ่งก็มีลักษณะคล้ายกับเหยื่อในธรรมชาติทำให้เสือเนี่ยเข้าโจมตีตามสัญชาตญาณซึ่งโดยปกติแล้วเสือโคร่งจะไม่เข้ามาใกล้ร่มเงาอาคารหรือว่าที่พักหากมีการเคลื่อนไหวของมนุษย
2: ์เราตรวจสอบจนรู้ชัดแจ้งแล้วว่าเป็นเสือตัวไหนนะคะชัดเจนแล้วก็คือเป็นครอบครัวเสือที่เขามีอาณาเขตอยู่อาศัยหากินอยู่ในบริเวณนี้อยู่แล้วนะคะในประมาณสัก40ตารางกิโลเมตรเขาเป็น1ครอบครัวครอบครัวเดียวมีแม่1ตัวแม่ชื่ออภิญญาแล้วก็มีลูกเป็นตัวผู้ทั้งหมด3ตัวแล้วก็1ที่เป็นตัวก่อเหตุเนี่ยก็คือ1ใน3เป็นเขาเรียกว่าพฤติกรรมเนี่ยเป็นลักษณะพฤติกรรมของเสือที่อยู่ในวัยอยากรู้อยากเห็นทุกโซนแล้วก็แยกตัวออกมาแล้วก็เป็นเหตุคล้ายๆบังเอิญแล้วก็ด้วยความอยากรู้อ่ะก็เข้าไปคราวนี้พอไปเจอเจ้าหน้าที่เราเนี่ยซึ่งณตอนนั้นเนี่ยอยู่ในสภาพที่นอนหลับคราวนี้พอนอนหลับเนี่ยสภาพท่านอนเนี่ยมันก็จะเหมือนกับสัตว์ที่ตัวจะขนานกับพื้นลักษณะยาวขนานกับพื้นเนี่ยทำให้เกิดการเหมือนกับเข้าใจผิดว่าอันนี้คือเป็นเหยื่อแล้วเขาก็ถือโอกาสหรือว่าเป็นโอกาสหรือเป็นเหตุบังเอิญมากกว่าเป็นเหตุบังเอิญที่เขาก็เลยเข้าไปโจมตี
3: ภัยนะครับของประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็รวมถึงนักวิจัยนะครับที่จะเข้ามาศึกษาวิจัยในพื้นที่เขตรักษาสัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะครับกรมอุทยานก็ได้มีประกาศปิดพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าขาแข้งไว้ก่อนนะครับจนกว่าจะมีผลการศึกษาว่าเสือในตัวนี้ที่เราจะสามารถควบคุมจนกว่าจะมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็ฝากถึงประชาชนนะก็จะเข้าไปท่องเที่ยวในพื้นที่อื่นๆด้วยนะครับก็ให้โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีสัตว์ป่านะครับก็ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ด้วยความเคร่งครัดนะ
0: ทั้งนี้ครับทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้วางมาตรการดำเนินการเร่งด่วนดังนี้คือการเฝ้าติดตามติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติเพิ่มเติม15จุดครอบคลุมพื้นที่40ตารางกิโลเมตรเพื่อศึกษาว่าลูกเสือตัวนี้ยังสามารถล่าเหยื่อเองตามธรรมชาติได้หรือไม่เตรียมดำเนินการใส่ปลอกคอสัญญาณดาวเทียมเพื่อติดตามพฤติกรรมของลูกเสือทั้ง3ตัวในครอบครัวนี้อย่างใกล้ชิดและหากพบว่าเสือตัวดังกล่าวนั้นมีพฤติกรรมทำร้ายคนซ้ำในช่วงเวลาสั้นๆก็จะเข้าสู่กระบวนการจับออกจากระบบนิเวศเพื่อนำไปปรับพฤติกรรมต่อไปและการปรับปรุงพื้นที่เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวังตัวปรับปรุงแสงสว่างและภูมิทัศน์รอบที่พักให้มีการเปิดโล่งและเพิ่มระยะการมองเห็นปัจจุบันนั้นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งมีประชากรเสือโคร่งตัวเต็มวัยประมาณ100ตัวและมีลูกเสือที่กำลังเติบโตอีกประมาณ30ตัวซึ่งพื้นที่ป่ายังมีความสมบูรณ์เพียงพอในการรองรับสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปส่องสัตว์ณท่าเรือวังทองยังคงสามารถทำได้ตามปกติครับแต่ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดพร้อมแสดงความห่วงใยต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่และได้กำชับให้หน่วยงานยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน
1: ไปดูความคืบหน้าคดีฆาตกรรมอำพรางศพ2พี่น้องชาวรัสเซียและครอบครัวพ่อแม่ลูกชาวไทยรวม5ศพนะคะที่จังหวัดชลบุรีล่าสุดเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ใช้เครื่องสแกนค่ะเข้าไปสอบสวนมะพร้าวขุดพิสูจน์จุดต้องสงสัยฝังศพแต่ว่าก็ไม่พบสิ่งผิดปกติค่ะทางตำรวจนะคะก็ได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีนะคะจากมหาวิทยาลัยศิลปากรและทีมวิศวกรนำเครื่องสำรวจใต้ดินด้วยสัญญาณเรดาร์หรือว่า GPR เข้าไปสแกนพื้นที่บริเวณสวนมะพร้าวซึ่งเป็นจุดที่พบศพของพ่อแม่ลูกชาวไทยเนื่องจากในวันที่นายป๋องและนายธง2ผู้ต้องหามาชี้จุดฝังศพทั้ง2เนี่ยมีอาการสับสนค่ะแล้วก็ชี้ตำแหน่งต้องสงสัย 3-4 จุดก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่นะคะจะเลือกขุดเพียงจุดเดียวแล้วก็พบศพ3พ่อแม่ลูกและจุดฝังศพพี่น้องชาวรัสเซียผู้ต้องหาสามารถระบุตำแหน่งได้ชัดเจนว่าชัดเจนมากกว่าโดยพลตำรวจโทฉัตรชัยสุรเชษฐพงศ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2บอกนะคะว่าจำเป็นค่ะที่จะต้องใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มาช่วยตรวจสอบเพื่อที่จะยืนยันว่ายังมีหลุมฝังหรือว่าพยานหลักฐานอื่นหลงเหลืออยู่หรือไม่หากผลสแกนไม่พบสิ่งผิดปกติก็จะสามารถตัดประเด็นข้อสงสัยได้แต่หากพบข้อมูลใหม่ตำรวจก็พร้อมขยายผลตรวจสอบในทันที
4: ทางด้านบนนี่ชัดเจนนะครับแต่ทางด้านล่างเนี่ย3ศพเนี่ยวันที่ชี้ที่เกิดที่จุดฝังเนี่ยนะครับก็มีการสับสนนะครับมีการสับสนชี้เป็นประมาณ 3-4 จุดนะครับก็จนเราตัดสินใจเอา1จุดนะครับเป็นจุดที่ดูแล้วเขามีความเชื่อมั่นแล้วก็เริ่มปิดไปเนี่ยมันเริ่มมีทางฝ่ายขุดเนี่ยที่เขามีผู้เป็นผู้เชี่ยวชาญในเป็นผู้ไขที่มีผู้เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้เขาบอกว่าทำไปได้เราก็เอาจุดนั้นเพื่อซึ่งบังเอิญเป็นความโชคดีที่ว่าเราตัดใจถูกนะนี่พอการข่าวว่ามีกระเชยเหตุอีก2เคสเราก็ขอถามผู้ต้องหาผู้ต้องหาก็ไม่ชี้แล้วบอกไม่รู้ไม่เห็นแล้วนะครับตอนนี้เราก็เลยต้องดำเนินการด้วยเชิงนะครับเราก็ต้องมาพิสูจน์ให้ได้ว่าเป็นอย่างไรจุดที่สับสนจะเป็นเขาอาจจะทำจริงและสับสนที่จะชี้จุดต่างๆนะครับเราก็ต้องเชิญท่านผู้เชี่ยวชาญมาพิสูจน์ว่าในใต้ดินตรงนี้ไม่มีแล้ว
1: ส่วนกระแสข่าวที่ว่ามีตำรวจเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ต้องหาหรือว่ามีการเชื่อมโยงกับขบวนการยาเสพติดนั้นเรื่องนี้นะคะทางพลตำรวจโทฉัตรชัยยืนยันบอกว่าพยานหลักฐานที่มีในขณะนี้ยังไม่เพียงพอที่สามารถชี้ชัดได้ว่ามีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดแต่หากหลักฐานเนี่ยเชื่อมโยงไปถึงก็จะดำเนินคดีทั้งทางอาญาและวินัยโดยที่ไม่มีการละเว้นทั้งนี้ระหว่างตรวจสอบเครื่อง GPR ได้ส่งสัญญาณพบความผิดปกติในผิวใต้ดินจำนวน2จุดค่ะจึงได้มีการนำรถแบ็คโฮเข้าทำการขุดดินลึกประมาณ 1-2 เมตรเพื่อที่จะตรวจสอบอย่างละเอียดแต่ก็ไม่ปรากฏสิ่งผิดปกติใดๆภายหลังการตรวจสอบเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่จึงถอนกำลังแล้วก็ยุติการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ทันที
0: ตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็นำชุดสยบภัยรีเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย20จุดในพื้นที่จังหวัดชลบุรีตัดวงจรยาเสพติดชุมชนหลังพบเบาะแสในการโยงเครือข่ายในป๋องคดีฆ่า2พี่น้องชาวรัสเซียพลตำรวจโทอัจฉยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนำกำลังตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษสยบภัยรีกว่า300นายเปิดปฏิบัติการคืนความปลอดภัยให้ชุมชนพื้นที่จังหวัดชลบุรีปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายสำคัญ20จุดทั่วตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงเบื้องต้นจากการตรวจค้น2จุดแรกจับกลุ่มผู้ต้องหาได้2คนพร้อมของกลางยาเสพติดจำนวน1ใน1ในผู้ต้องหาเป็นหญิงชาวไทยรับสารภาพทำหน้าที่เป็นคนเดินยารายย่อยสั่งซื้อยาเสพติดผ่านเพื่อนติดต่อไปยังนายเอซึ่งเป็นตัวการใหญ่จากนั้นนายเอจะนำยามาวางไว้ที่จุดรับส่งคือบริเวณโคนต้นไม้ใหญ่ภายในสุสานเก่าเม่งมั่วซึ่งเป็นชุมชนป่าช้าจีนจากนั้นตนก็จะนำไปกระจายส่งต่อให้กับลูกค้าและกับค่าจ้างครั้งละ 1,000 บาทปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการขยายผลจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สกัดจับเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดระหว่างแก๊งนักบินภาคตะวันออกที่นำยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านมาพักคอยในพื้นที่ภาคกลางก่อนกระจายเข้าภาคตะวันออกและสืบพบว่าที่ตำบลห้วยใหญ่มี

0: Oi! Oi! ไม่ไหวเจ็บโอ้จะขาดกันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเราช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้เลยนะ
2: เปล่านะแค่นวดไทยให้เฉย
3: ๆอ้าว
0: ใจเล่าเด็กๆขอบใจนะที่เป็นห่วงปู่แต่พี่เขาเป็นหมอนวดมานวดแผนไทยให้ปู่นะปวดหลังมาหลายเดือนก็ยังชั่วหน่อย
2: คุณลุงต้องหมั่นยืดเส้นยืดสายนะครับอย่านั่งท่าเดียวนานๆเปลี่ยนอิริยาบถบ้างจะได้ไม่ปวดเมื่อย
0: เออสบายขึ้นตั้งเยอะเลยนะที่ปวดหายเลยล่ะเพราะดูมันเก่งจริง
1: ๆสบายเหรอปู่ร้องไห้ขนาดนั้นนะครับ
4: ที่ทำท่าแบบนั้นคือท่าอะไรไปเรียนมาจากไหนเหรอคะ
2: ท่าฤาษีดัดตนที่เรียนมาจากวัดโพน่ะ
4: เรียนจากที่วัดเหรอคะ
0: เด็กๆรู้จักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโอ้ไหมอยู่ที่กรุงเทพเป็นวัดที่รัชกาลที่1ทรงสถาปนาขึ้นแต่รัชกาลที่3โปรดให้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และโปรดให้จารึกตำราความรู้ต่างๆลงบนแผ่นศิลาติดตั้งไว้ในวัดรวมถึงรูปปั้นฤาษีดัดตนที่เป็นต้นแบบของการนวดแผนไทยให้ราษฎรได้มาศึกษาวิชาความรู้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
4: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
0: ถ้าสนใจปู่จะเล่าให้ฟังแต่รอปู่นวดเสร็จก่อนนะ
2: ลองดูบ้างไหมล่ะ
1: ไม่เอาครับไม่เอาดีกว่า
4: เฮ้ประตูวิธีเปิดสงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
1: ไปกันเถอะ
4: จะใช่วัดโพหรือเปล่านะเยี่ยมจัง
5: วัดโพสมัยรัชกาลที่3
1: รีบไปตามหารูปปั้นกันเดี๋ยวเข้าตะวันเดี๋ยวหมดเวลาก่อนโอ้ย
4: อุ๊ยขอโทษค่ะพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนสมาธิของหลวงตา
5: ไม่เป็นไรหลวงตากำลังจะพักอยู่พอดี
1: หลวงตาก็มาเรียนฤาษีดัดตนที่วัดโพเหมือนกันเหรอครับ
5: ไม่ใช่หรอกหลวงตาจำพรรษาอยู่ที่วัดนี้แหละพวกเจ้าเล่ามาทำอะไรที่นี
1: ่พวกเราแค่มาเที่ยวเฉยๆนะคะ
4: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนเหรอคะ
5: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟังพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ช่างหล่อรูปปั้นฤาษีดัดตนในท่าต่างๆและยังทรงให้แต่งโครงสีสุภาพบรรยายสรรพคุณท่าทางของ

0: ีดัดตนด้วยทรงมีพระปรีชาญาณเล็งเห็นว่าวิชาความรู้โบราณอาจสูญหายไปในภายภาคหน้าจึงโปรดให้จารึกสรรพตำราต่างๆลงบนแผ่นศิลาอีกทั้งรูปหรือสีดัดตนสำหรับไพ่ฟ้าประชาชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จักได้ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวและสรรพวิชาจะคงอยู่ถาวร
1: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามจึงเกิดขึ้นอย่างดีนี่เอง
0: มหาวิทยาลัยเหรอ
2: หมดเวลาแล้วยังดูไม่ทั่วเลย
1: เอาไว้ไปกรุงเทพเมื่อไหร่เราค่อยบอกให้คุณปู่พาไปก็แล้วกัน
0: อ้าวจะไปกันแล้วเหรอ
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะหลวงตา
0: เจริญพร
3: ขอยิ่งชั่วหน่อยจากการพระบาทสมเด็จพระนางเกล้านี้เป็นรอยต่อสำคัญทางประวัติศาสตร์จากการเปลี่ยนผ่านจากสยามยุคเก่าไปสู่ยุคการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยรัชกาลที่3ทรงมีบทบาทสำคัญในการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจึงทรงสถาปนาวัดพระเชตุพนขึ้นเป็นศูนย์รวมสรรพศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาเดิมสยามจะได้ไม่กลายเป็นสังคมที่เปลี่ยนไปตามโลกตะวันตกจนไร้รากไง
4: นี่พี่ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าวิชาความรู้ที่พี่ใช้ทำเป็นอาชีพทุกวันนี้มีที่มาแบบนี้นี่เองรัชกาลที่3ท่านไม่อนุรักษ์เอาไว้พี่ก็คงไม่มีโอกาสได้เรียน
3: นอกจากวิชาฤาษีดัดตนในวัดโพยังมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดจนเมื่อปีพ.ศ. 2554องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 แผ่นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและในปี2562ก็ได้ขึ้นทะเบียนนวดแผนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติด้วย
2: โหสุดยอดไปเลยครับ
4: พร้อมหรือยังเจ้าตัวเล็กไปเปลี่ยนชุดสิเดี๋ยวพี่จะถ่ายทอดวิชาฤาษีดัดตนให
2: ้ใครบอกว่าผมจะให้พี่นวดให้ไม่เอาหรอก
5: ไปที่วัดโพวันนี้ทำให้ได้รู้ว่ารัชกาลที่3มีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรมากทรงเกรงว่าความรู้เก่าๆที่มีประโยชน์จะสูญหายจึงทรงให้มีการบันทึกเอาไว้เพื่อประชาชนจะได้ไปศึกษาหาความรู้วัดโพจึงกลายเป็นศูนย์รวมวิชาความรู้ที่เป็นมรดกไม่ใช่แค่ของชาติแต่เป็นมรดกของคนทั้งโลกพระองค์การยูเนสโกยกย่องให้จารึกวัดโพเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและนวดแผนไทยก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติก็สบายดีเหมือนกันแฮะยืดเส้นยืดสายบ่อยๆแก่ไปก็จะได้ไม่ปวดหลังเหมือนคุณปู่

0: คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะ
1: ครูเคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งไปกันเร็วกันแก้ว
2: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน่
3: ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม

0: ดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องนี้ด้วยค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาสังคมศึกษากับคุณครูถิติรัตน์ดิษฐวงศ์หรือคุณครูหนูค่ะนักเรียนยังจำได้หรือไม่คะว่าการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวต้องปฏิบัติตนอย่างไรจำได้ไหมคะต้องปฏิบัติตนอย่างไรคะพูดจาไพเราะไปนะคะพูดจาไพเราะอ่อนหวานไม่ควรเล่นที่อันตราย
1: ไม่โกหกพ่อแม
0: ่ไม่โกหกคุณพ่อคุณแม่ไม่พูดคำหยาบไม่ดื้อไม่ซนไม่ซุกซน
1: ไม่พูดคำหยาบพ่อแม่
0: อะไรนะคะไม่เถียงพ่อแม่พอแล้วการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรยังจำได้ไหมเอ่ยมีประโยชน์อย่างไรคะ
1: ทำให้ครอบครัวมีความสุข
0: ถูกต้องค่ะทำให้ครอบครัวของเรานั้นมีความสุขค่ะเพราะว่าอะไรคะ
1: เป็นเด็กดี
0: เราเป็นเด็กดีไม่ทะเลาะกันไม่โกหกผู้ใหญ่พูดจาไพเราะช่วยเหลืองานบ้านคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะบ้านของเราก็จะสะอาดเมื่อเราพูดจาไพเราะเป็นยังไงคุณพ่อคุณแม่ก็ชื่นชมเราแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวของเราด้วยค่ะแล้วในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรเพราะว่าเราอยู่ร่วมกันนะคะมีคนหมู่มากอยู่ด้วยกันเช่นในห้องเรียนของเรามีคนเยอะไหมคะ
1: ม
0: ี
1: เยอะ
0: มีเพื่อนเยอะไหมคะ
1: เยอะ
0: ใช่แล้วมีเพื่อนเยอะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนอย่างไรนะคะก่อนที่จะไปเรียนรู้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะคะนักเรียนจะต้องปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนได้ค่ะการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของเรียนได้นั้นต้องทำอย่างไรบ้างคะทราบไหมเอ่ย
1: ทราบ
0: ไหมคะต้องทำอย่างไรคะ
1: ไม่พูดแซะคุณครู
0: ไม่คุยตอนที่คุณครูสอน
1: ไม
0: ่
1: เล
0: ่
1: นตอนเวลาเร
0: ีย
1: น
0: กราบคร
1: ู
0: บาอาจารย
1: ์
0: ไม่ดื้อไม่ซน
1: กราบคร
0: ูบาอาจารย์หรือไหว้ใช่ไหมคะเป็นการแสดงความเคารพค่ะไม่พูดแซ่ครูค่ะถ้านักเรียนทุกคนปฏิบัติได้เหมือนที่นักเรียนพูดนะนักเรียนคิดว่าโรงเรียนของเราจะน่าอยู่ไหมคะ
1: น่าอย
0: ู่โรงเรียนของเราก็จะน่าอยู่นะคะนักเรียนคิดว่าคุณครูใจดีทุกคนไหมคะ
1: ใจด
0: ี
1: ท
0: ุ
1: กคน
0: โรงเรียนของเรามีคุณครูที่ใจดีทุกคนค่ะเหมือนกับเพลงนี้ที่คุณครูจะให้นักเรียนช่วยกันร้องนักเรียนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลย

0: ต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะคะเรื่องเพลงโรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนค่ะจากเพลงเด็กน้องณโมค่ะเป็นอย่างไรบ้างเมื่อฟังเพลงแล้วนักเรียนอยากมาโรงเรียนไหมคะ
1: อยาก
0: เพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่าครูใจดีทุกคน
0: คุณครูใจดีทุกคนถ้าเด็กๆอยากให้คุณครูใจดีเด็กๆต้องปฏิบัติตนอย่างไรไม่ซุกซนไม่ดื้อตั้งใจเรียนขณะที่คุณครูกำลังสอนใช่ไหมคะอะไรนะคะถูกต้องค่ะไม่พูดแทรกต้องรอให้คุณครูพูดจบก่อนเอ๊ะตอนนี้นักเรียนกำลังคุยอยู่หรือเปล่าตอนนี้เป็นเด็กดีอยู่หรือเปล่าคะเป็นเด็กดีอยู่หรือเปล่าอ๋อเป็นเด็กดีอยู่ใช่ไหมคะแล้วนักเรียนไปทางแล้วคะตอนนี้เป็นเด็กดีอยู่หรือเปล่าตั้งใจฟังคุณครูสอนหรือเปล่าเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะคุณครูมีคำถามถามว่านักเรียนรู้จักบุคคลใดบ้างในโรงเรียนแล้วบุคคลนั้นมีบทบาทหน้าที่ใดบ้างใครอยากตอบใครดีเอ่ยกลุ่มที่หนึ่งก่อนเลยค่ะ
2: คุณครูครับ
0: รู้จักคุณครูใช่ไหมคะเอ๊ะคุณครูท่านนั้นชื่ออะไรคะ
2: คุณครูหนูครับ
0: คุณครูหนูนะคะรู้จักคุณครูหนูแล้วคุณครูหนูมีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้าง
2: สอนเด็กๆครับ
0: ใช่แล้วคุณครูหนูมีหน้าที่สอนเด็กๆนั่นเองค่ะไหนใครรู้จักบุคคลท่านอื่นอีกมีไหมคะกลุ่มที่3เลยค่ะ
3: แต้วค่ะ
0: รู้จักคุณครูแต้วเอ๊ะคุณครูแต้วมีบทบาทหน้าที่อย่างไรคะ
3: สอนเด็กรำค่ะ
0: สอนนักเรียนให้รำใช่ไหมคะตอนนี้รำสวยหรือยัง
3: ร
0: ำสวยแล้วใครอยากจะตอบอีกกลุ่มที่4เลยค่ะให้กลุ่มที่4ตอบบ้างรู้จักใครคะ
4: คุณครูแอร์ค
0: ่
4: ะ
0: คุณครูแอร์คุณครูแอร์สอนอะไรคะ
4: พับกระดาษ
0: พับกระดาษแล้วพับอะไรได้บ้าง
4: พับเป็นรูปเรือ
0: พับเป็นรูปเรือนะคะมีใครอยากตอบอีกกลุ่มที่5ค่ะคุณครูกุ้งคุณครูกุ้งมีบทบาทหน้าที่อย่างไรคะ
5: สอนภาษาอังกฤษค่ะ
0: สอนภาษาอังกฤษสอนหนังสือให้กับพวกเราใช่ไหมคะถูกต้องค่ะกุ้งต่อไปกลุ่มที่สองค่ะ
6: ครูแม็กครับ
0: ครูแม็กครูแม็กครูแม็กมีบทบาทหน้าที่อย่างไรคะ
6: สอนคณิตศาสตร
0: ์สอนคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะขอบคุณมากเลยค่ะตอนนี้เอามือลงได้นะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะรู้จักบุคคลท่านใดบ้างที่อยู่ในโรงเรียนของเราแล้วบุคคลท่านนั้นมีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้างนอกจากจะมีคุณครูแล้วนักเรียนคิดว่ายังมีใครอีกคะมีเพื่อนเพื่อน
7: ม
0: ี
7: ผอ.
0: ดร.มีผอ.มีนักการพานโรงไหมคะมีไหมคะนักเรียนฟังก่อนตอนนี้นักเรียนฟังก่อนบุคคลที่นักเรียนรู้จักเลยก็คือคุณครูที่สอนวิชาต่างๆใช่ไหมคะคุณครูแต่ละท่านก็จะมีบทบาทหน้าที่ในการให้ความรู้กับนักเรียนนอกจากนี้ยังมีบุคคลท่านอื่นอีกที่อยู่ในโรงเรียนของเราอย่างเช่นท่านผู้อำนวยการ

0: ครอีกคะ
1: น้องแมว
0: นักการพันโรงมีรองผู้อำนวยการใช่ไหมคะซึ่งแต่ละท่านนั้นก็จะมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปค่ะคำถามต่อไปในโรงเรียนนักเรียนมีบทบาทหน้าที่อย่างไรบ้าง
1: นักเร
0: ีย
1: น
0: ใครยังไม่ได้ตอบใครยังไม่ได้ตอบ

0: ใครอีกคะกลุ่มที่หนึ่งค่ะ
1: ห้ามสน
0: ห้ามสนกลุ่มที่สองล่ะคะ
1: ไม่ซุกซน
0: ไม่ซุกซนค่ะขอบคุณมากเลยค่ะตอนนี้เด็กๆตั้งใจฟังคุณครูหรือยังคะตั้งใจเรียนหรือยังตั้งใจเรียนเหมือนกับที่เพื่อนบอกหรือยังเมื่อนักเรียนอยู่ในห้องเรียนต้องตั้งใจเรียนตั้งใจฟังคุณครูแล้วก็ตั้งใจฟังเวลาที่คุณครูถามนักเรียนจะได้ตอบได้และร่วมกันทำกิจกรรมแค่นี้เองบทบาทหน้าที่ของนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนแต่เมื่อพูดถึงบทบาทหน้าที่ของนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนเช่นอะไรได้บ้างช่วยเก็บขยะรักษาความสะอาดของโรงเรียนถูพื้นทำเวรไม่เปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้ไม่เล่นน้ำดูแลสิ่งของที่เป็นของสาธารณะอย่างเช่นสนามเด็กเล่นเราเล่นรุนแรงได้ไหมคะ
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้เราต้องเล่นอย่างไรเล่นให้เบาเล่นอย่างระมัดระวังเล่นอย่างถูกวิธีค่ะนักเรียนดูภาพนี้ภาพนี้เป็นภาพอะไรใช่แล้วเป็นภาพไหว้ครูการกระทำของเด็กในภาพเป็นแบบอย่างที่ดีหรือไม
2: ่ด
0: ีดีไหมคะ
2: ด
0: ีเพราะเหตุใดคะ
2: เพราะนับถือครูบาอาจารย
0: ์อะไรนะคะ
2: น
0: ับถือครูบาอาจารย์เป็นการแสดงความกตัญญูต่อคุณครูที่คุณครูได้อบรมสั่งสอนเราสอนให้เราอ่านออกสอนให้เราเขียนได้สอนให้เราเป็นเด็กดีเป็นเด็กขยันนั่นเองเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องแสดงความเคารพต่อผู้ที่มีพระคุณต่อเราค่ะมาดูนะคะวันนี้คุณครูมีตัวอย่างสถานการณ์มาให้เด็กๆได้ดูกันค่ะนักเรียนพร้อมจะฟังหรือยังถ้านักเรียนตั้งใจฟังนักเรียนจะตอบคำถามคุณครูได้พร้อมไหมคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะน้ำหนึ่งมักจะมาโรงเรียนสายและขีดเขียนตามฝาผนังอาคารเรียนแต่ฟ้าใสจะมาโรงเรียนแต่เช้าและทำความเคารพครูทุกคนเวลาเรียนก็ตั้งใจเรียนและช่วยทำความสะอาดห้องเรียนทำให้ได้รับคำชมจากคุณครูเสมอคำถามค่ะน้ำหนึ่งปฏิบัติตนอย่างไรในสถานการณ์คุณครูเอ่ยชื่อกี่คนคะ
2: สองคน
0: คือใครบ้าง
2: ฟ้าใสกับน้ำหนึ่ง
0: ถูกต้องนะคะฟ้าใสกับน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งปฏิบัติตนอย่างไรใช่แล้วใช่ไหมคะน้ำหนึ่งมาโรงเรียนสายเราควรมาโรงเรียนไม่เกินกี่โมงคะ
2: 7โมง
0: 7โมงใช่แล้วเราควรมาโรงเรียนไม่เกิน7โมงครึ่งเพราะว่าเราจะต้องมาทำกิจกรรมที่โรงเรียนใช่ไหมคะทำอะไรบ้างคะเข้าแถวเข้ารถธงชาติไหว้พระสวดมนต์ดื่มนม
2: ร้องเพลงวันไกลกังวล
0: ร้องเพลงมาสของโรงเรียนใช่ไหมคะเราต้องมาโรงเรียนแต่เช้าแต่ถ้าเรามาเวลา8นาฬิกาได้ไหมคะ
2: ไม
0: ่
2: ได้
0: ทำไมล่ะคะใช่แล้วเพื่อนๆทำกิจกรรมหมดแล้วและเตรียมตัวที่จะเข้าห้องเรียนแล้วเราก็ไม่ได้ร้องเพลงชาติกับเพื่อนๆไม่ได้สวดมนต์ไหว้พระกับเพื่อนๆแล้วก็ไม่รู้ว่าวันนี้คุณครูเวรพูดอะไรบ้างใช่ไหมคะเรามา8โมง45ได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
0: ทำไมล่ะคะ
2: เขาขึ้น
0: มาแล้วใช่แล้วเพื่อนๆกำลังเข้าเรียนในชั่วโมงที่1แล้วเราก็จะไม่ได้เรียนกับเพื่อนถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นจะต้องมาโรงเรียนแต่เช้าค่ะคำถามต่อไปฟ้าใสปฏิบัติตนอย่างไร
2: มาโรงเรียนเช้า

0: ูกต้องฟ้าใสมาโรงเรียนแต่เช้าเลยแล้วนอกจากนี้ฟ้าใสยังปฏิบัติตนอย่างไรอีกตั้งใจเรียนถูกต้องค่ะฟ้าใสเนี่ยได้ปฏิบัติตนโดยการไหว้คุณครูทำความเคารพคุณครูสวัสดีค่ะคุณครูใช่ไหมคะตอนที่จะเข้าโรงเรียนนั่นเองค่ะนักเรียนควรปฏิบัติตนตามแบบอย่างใครเพราะอะไรคะใช่แล้วเด็กๆต้องปฏิบัติตนแบบฟ้าใสค่ะเพราะว่าฟ้าใสนั้นทำความเคารพคุณครูตั้งใจเรียนในขณะที่คุณครูสอนแต่น้ำหนึ่งมาโรงเรียนสายแล้วก็ชอบขีดเขียนตามฝาผนังห้องเรียนด้วยเป็นการปฏิบัติตนที่ดีไหมคะ
1: ไม่
0: ดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องปฏิบัติตนแบบฟ้าใสค่ะคุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำกันเป็นการจับคู่กันนะคะกิจกรรมจับคู่โดยให้นักเรียนนะคะจับคู่กับเพื่อนของตนเองที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะแล้วบอกว่าวันนี้นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนหรือยังแล้วปฏิบัติอย่างไรบ้างตอนนี้พร้อมจับคู่หรือยังพร้อมหรือยังคะเริ่มจับคู่เลยตอนนี้ได้คู่หรือยังนักเรียนปลายทางนะคะก็จับคู่กับเพื่อนที่อยู่ในห้องได้เลยค่ะพร้อมหรือยังคะคุณครูมีเวลาให้2นาทีในการบอกว่าวันนี้นักเรียนปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนแล้วหรือยังพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้นักเรียนปรึกษากันเรียบร้อยหรือยังคะเล่าให้เพื่อนฟังหรือยังคะ
1: เล
0: ่
1: าแล้ว
0: เล่าแล้วใช่ไหมคะถ้าเล่าแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนกลุ่มละ1คู่ลองออกมาเล่าให้เพื่อนฟังตอนนี้เอามือลงเอามือจับติ่งหูไว้เอามือจับติ่งหูไว้คุณครูจะนับ1ถึง3แล้วให้ยกมือพร้อมไหมคะ1 2สามกลุ่มที่5ค่ะออกมา1คู่เชิญค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วย
2: พูดให้มี
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็ก

0: ดาชมเชยชื่อเล่นชื่อมารีค่ะ
1: ค่ะ
0: พูดให้มีหางเสียงกับคุณครูค่ะ
1: พูดให้มีหางเสียงกับคุณครูพูดอย่างไรคะ
0: พูดค่ะ
1: อะไรนะคะ
0: พูดครับพูดค่ะ
1: พูดครับพูดค่ะเด็กๆคะเพื่อนบอกว่าอย่างไรคะ
2: พ
1: ู
2: ดให
1: ้
2: ม
1: ี
2: หางเส
1: ีย
2: ง
1: พูดให้มีหางเสียงพูดจาไพเราะใช่ไหมคะไม่พูดคำหยาบเช่นสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณคร
1: ับขอโทษค่ะ
2: ขอโทษค
1: ่
2: ะ
1: ขอโทษครับนั่นคือการพูดแบบมีหางเสียงค่ะถ้าเดินไปชนครูคุณครูคุณครูหนูกำลังถือของมาเยอะแยะเลยบีดวิ่งไปชนคุณครูแล้วบอกว่าคุณครูทำไมเดินเกะกะจังพูดได้ไหมคะพูดได้ไหมไม่ได้บีดจะต้องพูดว่าอย่างไร
2: ขอโทษคร
1: ับค่ะแล้วหันสาล่ะคะ
0: พูดให้เป็นสุภาพค่ะ
1: พูดให้สุภาพก็คือไม่พูดคำหยาบพูดจาไพเราะใช่ไหมคะ
0: ใช่ค
1: ่ะเป็นการปฏิบัติตนนะคะเมื่อเราอยู่ในโรงเรียนนะคะจะต้องพูดจาไพเราะไม่พูดคำหยาบนั่นเองค่ะขอสรบมือให้กับกลุ่มที่5ด้วยค่ะกลุ่มต่อไปจะต้องเป็นกลุ่มที่เรียบร้อยไม่เสียงดังตั้งใจฟังที่คุณครูกำลังพูดขอเป็นกลุ่มที่1ค่ะ1คู่ค่ะเชิญค่ะ
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธรา
4: ธรศิริธราธรชื่อเล่นชื่อบิดครับ
1: น้องบิดลองบอกเพื่อนสิคะว่าบิดปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนอย่างไร
4: นับถือครูบาอาจารย
1: ์นับถือครูบาอาจารย์นับถืออย่างไรคะ
4: ที่สอนเราน
1: ับถือครูบาอาจารย์ที่สอนเราโดยการแสดงความเคารพได้ไหมคะแสดงความเคารพได้อย่างไรบ้าง
4: สวัสดีคร
1: ับ สวัสดีคุณครูเวลาเจอคุณครูทุกท่านเราต้องสวัสดีสวัสดีคุณครูแค่บางท่านได้ไหมคะ
2: ได
1: ้ไหมคะ
2: ได
1: ้ไม่ได้ค่ะเราเป็นนักเรียนเราต้องสวัสดีคุณครูทุกท่านที่อยู่ในโรงเรียนนะคะไม่ว่าจะสอนเรามาหรือไม่ได้สอนเรามาเราก็ต้องแสดงความเคารพต่อคุณครูทุกท่านค่ะใช่ไหมเอ่ยแล้วเพื่อนล่ะคะ
5: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพัฒนันท์ดุสติพรชื่อเล่นชื่อออบิทครับ
1: ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนอย่างไรคะ
5: มาโรงเรียนแต่เช้าม
1: าโรงเรียนแต่เช้า 8:30 ใช่ไหมคะ
2: ใช
1: ่ไหมคะไม่ใช่เราต้องมาโรงเรียนกี่โมงมากี่โมงคะ
5: 7:30
1: 7:30ถูกต้องนักเรียนจะต้องมาโรงเรียนเวลา7:30นะคะไม่เกิน7:30ถ้ามาโรงเรียนสายจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นคะเราได้ทำกิจกรรมกับเพื่อนๆไหมคะ
5: ไม
1: ่ได้ร้องเพลงชาติไหมคะ
5: ไม
1: ่ได้ไหว้พระสวดมนต์ไหมคะ
5: ไม
1: ่ได้ดื่มนมไหมคะ
5: ไม
1: ่ไม่ได้ดื่มเพราะว่าเรามาโรงเรียนสายแล้วก็ไม่ได้ทานข้าวเช้าด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องมาโรงเรียนแต่เช้าเพื่อที่จะได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่1ด้วยค่ะต่อไปเป็นกลุ่มที่กลุ่มที่2ค่ะออกมาเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่2ด้วยค่ะ
6: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงภัสราคงประชื่อเล่นชื่อน้องแก้ม
1: น้องแก้มลองบอกเพื่อนๆสิคะว่าเมื่อน้องแก้มอยู่ในโรงเรียนเนี่ยน้องแก้มปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนอย่างไร
6: ไม่พูดคำหยาบ
1: ไม่พูดคำหยาบแล้วต้องพูดอย่างไรคะ
6: พูดสุภาพ
1: พูดจาสุภาพพูดจาไพเราะนะคะใช่ไหมเอ่ยถ้าเราพูดจาไพเราะจะเป็นอย่างไรคะ
6: มี
1: คุณครูชื่นชมไหมคะ
6: ชื่นชม
1: วันนี้น้องแก้มพูดจาไพเราะมากเลยไม่พูดคำหยาบน้องแก้มก็จะได้รับคำชื่นชมจากคุณครูค่ะ
7: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชนัทธาภูมิชนัทค่ะชื่อว่าอุ้งอุ้งค
1: ่ะหนูลองบอกสิคะว่าหนูอยู่โรงเรียนเนี่ยเป็นหนูปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนได้อย่างไร
7: ไม่ซุกซนค่ะ
1: ไม่ซุกซนเอ๊ะไม่ซุกซนอย่างไรคะ
7: ไม่ดื้อกับครูค
1: ่
7: ะ
1: ไม่ดื้อกับคุณครูแกล้งเพื่อนได้ไหมคะ
7: ไม่ได้ค่ะ
1: เพราะอะไรเอ่ยเพราะอะไรคะเขาไม่ถึงแกล้งเพื่อนไม่ได้ล่ะวันนี้หันสาเล็กหน้าแกล้งจังเลยก็แกล้งขโมยยางลบไปได้ไหมคะ
7: ไม่ได้ค่ะ
1: ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันอยู่ในห้องเดียวกันอยู่ในโรงเรียนเดียวกันเราไม่ควรจะทะเลาะกันหรือแกล้งกันนั่นเองค่ะใช่ไหมเอ่ย
7: ใช่
1: เขาเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่สองค่ะขอบคุณค่ะเหลือกลุ่มไหนอีกคะกลุ่มที่สามกับกลุ่มที่สี่ใช่ไหมคะกลุ่มที่สามเชิญเลยค่ะเชิญค่ะตอนนี้ขอหนึ่งคู่ก่อนใครเอ่ยหนูคู่กับใครหนูเข้าไปก่อนนะคะ
8: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนิวัฒน์สุขมีชื่อเล่นชื่อน้องนาวาครับ
1: น้องนาวาลองบอกเพื่อนสิคะว่าเมื่อนาวาอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยนาวาปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนได้อย่างไร
8: ไม่ดื้อไม่ซนในห้องเรียน
1: ไม่ดื้อไม่ซนในห้องเรียนแล้วนาวาปฏิบัติได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะ
9: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอลิสราใต้ตรงเขียนชื่อเล่นชื่อน้องถ้วยฟูค
1: ่
9: ะ
1: น้องถ้วยฟูลองบอกเพื่อนๆสิคะปฏิบัติตนอย่างไรเอ่ย
9: เก็บขยะในห้องเรียนค่ะ
1: เก็บขยะในห้องเรียนห้องเรียนของเราจะได้สะอาดใช่ไหมคะ
9: ใช่ค่ะ
1: เก่งมากๆเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะและกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มที่สี่ค่ะเชิญเลยค่ะหนูคู่กับใครคะหนูคู่กับใครคะเข้าไปก่อนค่ะหนึ่งคนสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัฒนาสินทัศนัยค่ะชื่อเล่นชื่อน้องต่างๆค
1: ่
10: ะ
1: น้องต่างๆลองบอกเพื่อนๆสิคะต้องปฏิบัติตนอย่างไร
10: ไม่พูดแทรกคุณครูค่ะ
1: ไม่พูดแทรกคุณครูในขณะที่คุณครูกำลังอธิบายหรือกำลังพูดอยู่ใช่ไหมคะ
10: ใช่
1: เก่งมากๆเลยค่ะและเพื่อนล่ะคะ
11: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงดาวิกาโป่งสิริค่ะชื่อเล่นชื่อน้องปายค
1: ่ะน้องปายลองบอกเพื่อนๆสิคะเราจะปฏิบัติตนอย่างไร
11: ด้วยกันไม่ขีดเขียนโต๊ะแล้วไม่คุยกับเพื่อนค่ะ
1: น้องปายบอกว่าเราจะไม่ขีดเขียนโต๊ะหรือพูดคุยกับเพื่อนใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่4ด้วยค่ะเชิญค่ะวันนี้เด็กๆก็ได้ออกมาพูดแล้วแล้วก็บอกเพื่อนๆแล้วว่าเมื่อเราอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยเราปฏิบัติตนอย่างไรบ้างถึงจะเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนใช่ไหมคะและคนอื่นๆก็อยากจะออกมาเหมือนกันใช่ไหมคะอยากจะบอกเหมือนกันว่าเราเนี่ยปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนได้อย่างไรใช่ไหมคะทุกคนก็ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของเรียนทุกคนเลยเก่งมากๆขอเสียงปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะคุณครูมีตัวอย่างให้นะคะคุณครูจะยกตัวอย่างการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนนะคะแก้มและน้ำนะคะน้ำก็บอกคุณครูว่าน้ำเนี่ยทำความเคารพคุณครูที่หน้าประตูโรงเรียนพร้อมกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะส่วนแก้มก็บอกว่าแก้มนำเงินที่เก็บได้บริเวณหน้าห้องน้ำไปให้คุณครูเพื่อประกาศหาเจ้าของแสดงว่าทั้งแก้มและน้ำปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนไหมคะ
12: ใช
1: ่แล้วนะคะทั้งสองคนปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนและนักเรียนควรปฏิบัติตามไหมคะควรจะปฏิบัติตามค่ะคำถามกฎระเบียบของโรงเรียนข้อใดบ้างที่นักเรียนปฏิบัติเป็นประจำปฏิบัติเป็นประจำเลยสวัสดีคุณครูแต่งกายถูกระเบียบของโรงเรียนได้ไหมคะได้ไหมคะได้ตัดผมตามกฎระเบียบของโรงเรียนได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยได้ได้นะคะเพราะว่าโรงเรียนมีกฎระเบียบก็คือให้นักเรียนแต่งกายให้เรียบร้อยถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียนตัดผมทรงนักเรียนให้เรียบร้อยค่ะ คำถามต่อไป

0: การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนสิ่งที่ได้รับคืออะไรคืออะไรคะถูกต้องได้รับคำชมจากคุณครูค่ะเพราะว่านักเรียนนั้นปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนไม่ว่าจะเรื่องการแต่งกายทรงผมการเก็บขยะช่วยปิดไฟปิดน้ำก็เป็นการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนได้แล้วค่ะเพราะเหตุใดนักเรียนจึงต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนทราบไหมคะเพราะอะไรคะโดนคุณครูดุเหรอคะเมื่อเราอยู่ในโรงเรียนเดียวกันอยู่ในห้องเดียวกันนะคะมีคนเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นจะต้องมีกฎระเบียบขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติตามเหมือนกันปฏิบัติตามไปในแถวทางเดียวกันโรงเรียนของเราก็จะเป็นยังไงเป็นยังไงคะไม่วุ่นวายสงบโรงเรียนสะอาดทุกคนมีระเบียบวินัยกันทุกคนค่ะเรามาดูนะคะเด็กดีของโรงเรียนเราจะปฏิบัติตนอย่างไรให้เป็นเด็กดีของโรงเรียนนะคะ1เลยปฏิบัติตนตามหน้าที่ของนักเรียนนักเรียนมีหน้าที
1: ่
0: ตะเรียนตั้งใจเรียนนะคะดูแลห้องเรียนให้สะอาด2ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนแต่งกายให้ถูกระเบียบของโรงเรียนตัดผมให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียน3เชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณครูค่ะแนวทางการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนนะคะ 1. จะต้องมีความกตัญญูกตเวทีต่อครูการแสดงความเคารพการไหว้เชื่อฟังคุณครู 2. เชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณครูวันนี้คุณครูสอนอะไรนักเรียนควรจะนำกลับไปปฏิบัติด้วยค่ะ 3. รู้จักกล่าวคำขอบคุณขอโทษขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอโทษค่ะขอโทษครับ 4. มีสัมมาคารวะก็คือการไหว้นั่นเองค่ะเจอคุณครูท่านไหนก็ให้นักเรียนแสดงความเคารพด้วยการไหว้ค่ะ 5. ปฏิบัติตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบของโรงเรียนค่ะไปถึงโรงเรียนก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติไม่มาสายแต่งกายให้เรียบร้อยเช่นตัดผมสั้นถ้าเป็นผู้ชายให้ตัดผมสวมถุงเท้ารองเท้าแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนตั้งใจเรียนเข้าเรียนทุกชั่วโมงค่ะก่อนออกนอกห้องเรียนหรือโรงเรียนจะต้องขออนุญาตคุณครูก่อนช่วยกันรักษาสิ่งของของโรงเรียนไม่ทำลายให้เกิดความเสียหายเช่นไม่ขีดเขียนโต๊ะเก้าอี้ปิดก๊อกน้ำให้สนิทเมื่อเลือกใช้นี่ก็คือการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนนักเรียนทำได้ข้อเลยไหมคะทำได้ไหมคะทำได้ทุกข้อเลยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้คุณครูมีใบงานมาให้นักเรียนได้ทำกันนะคะก่อนที่จะไปทำใบงานมาดูคำชี้แจงนักเรียนก่อนเลยค่ะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะทำใบงานที่3เรื่องสมาชิกที่ดีของโรงเรียนโดยให้นักเรียนวาดภาพการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน1ภาพพร้อมเขียนคำอธิบายใต้ภาพค่ะส่วนคำชี้แจงของครูปลายทางรบกวนครูปลายทางช่วยแจกใบงานให้กับนักเรียนอธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟังเดินดูนักเรียนและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะตอนนี้เรามาดูใบงานของเรากันเลยให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่29ค่ะ

ค่ะถ้าเจอแล้วตอนนี้หันหน้ามาหาคุณครูได้เลยคุณครูให้ทำอะไรคะให้วาดภาพนะคะการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนมา1ภาพอาจจะเป็นการเก็บขยะหรือทำความเคารพคุณครูก็ได้นะคะวาดมา1ภาพระบายสีให้สวยงามแล้วก็ให้นักเรียนมาเขียนบันทึก2ข้อข้างล่างนี้ว่าสิ่งที่นักเรียนปฏิบัติคืออะไรเช่นเก็บขยะปิดก๊อกน้ำปิดไฟหรือทำความเคารพคุณครูนะคะแล้วส่งผลดีอย่างไรต่อโรงเรียนนะคะในสิ่งที่นักเรียนปฏิบัติตอนนี้นักเรียนเข้าใจหรือยังคะถ้าเข้าใจแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

ตอนนี้นักเรียนเรียบร้อยหรือยังคะคุณครูเห็นว่ามีนักเรียนบางคนที่เรียบร้อยแล้วแล้วนักเรียนปลายทางนะคะตอนนี้เรียบร้อยหรือยังมีบางคนที่ทำเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะถ้ายังไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูจะให้นำกลับไปทำเป็นการบ้านแต่ตอนนี้คุณครูเห็นมีเพื่อนหนึ่งคนที่ทำเรียบร้อยแล้วอยากจะให้ออกมาโชว์ผลงานได้ไหมคะได้ไหมคะอ่ะเชิญเลยค่ะน้องใบพลูค่ะหาปรบมือให้เพื่อนด้วยเพื่อนทำเรียบร้อยแล้วใบพลูดูสิคะ

0: ไปพรูวาดอะไรไปพรูวาดอะไรคะ
1: คนเอาขยะไปทิ้งค่ะ
0: วัดอะไรนะคะเก็บขยะในโรงเรียนใช่ไหมคะแล้วส่งผลดีต่อโรงเรียนอย่างไรคะ
1: เวลาคนทำขยะตกหนูก็เก็บไปให้ทิ้ง
0: อะไรนะคะ
1: เวลาคนทำขยะตกเราต้องเก็บไปทิ้ง
0: ส่งผลดีต่อโรงเรียนก็คือโรงเรียนของเราจะสะอาดใช่ไหมคะถ้าทุกคนช่วยกันเก็บขยะช่วยกันทำความสะอาดโรงเรียนของเราก็จะสะอาดไม่มีขยะแล้วก็จะไม่สกปรกด้วยค่ะสวยไหมคะเด็กๆสวยมากเลยขอเสียงปรบมือให้ใบปูด้วยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะตอนนี้นักเรียนหันหน้ามาหาคุณครูค่ะวางดินสอวางสีลงนะคะคุณครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ดูด้วยนะคะอยากดูหรือยังว่าคุณครูยกตัวอย่างอะไรนะคะคุณครูบอกว่าให้นักเรียนวาดภาพการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนมา1ภาพนะคะคุณครูก็ยกตัวอย่างเช่นภาพอะไรคะใช่แล้วค่ะตั้งใจเรียนหนังสือภาพนี้เป็นภาพตั้งใจเรียนหนังสือแล้วจะส่งผลดีต่อโรงเรียนอย่างไรใช่แล้วนะคะสร้างความภูมิใจและชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนเพราะนักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนเก่งมีความรู้สามารถนำความรู้นี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะตอนนี้ให้นักเรียนเก็บใบงานของตนเองได้เลยค่ะแล้วนำกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10วันนี้กลุ่มไหนเรียบร้อยเป็นกลุ่มสุดท้ายเสร็จช้าเป็นกลุ่มสุดท้ายเลยกลุ่มไหนคะกลุ่มที่4ไม่เป็นไรตอนนี้หันหน้ามาหาคุณครูเลยค่ะเราจะมาสรุปบทเรียนกันวันนี้นักเรียนได้เรียนเรื่องอะไรคะเรียนเรื่องอะไรคะใช่แล้วการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนการเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนนะคะเป็นสิ่งที่เราควรจะปฏิบัติค่ะเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเราต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนช่วยกันเก็บขยะแต่งกายให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียนตัดผมให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียนมาโรงเรียนตั้งใจเรียนหนังสือไม่ดื้อไม่ซนช่วยคุณครูกวาดห้องเรียนทำความสะอาดหรือช่วยคุณครูถือของก็สามารถปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนได้แล้วค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนในเรื่องประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปก็คือใบงานที่4เรื่องการปฏิบัติตนในโรงเรียนค่ะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้สนุกมากมากเลยใช่ได้ร้องเพลงด้วยนะคะโรงเรียนของเราน่าอยู่เพราะว่านักเรียนไม่ดื้อไม่ซนและคุณครูก็ใจดีทุกคนด้วยทำให้เด็กๆนั้นอยากมาโรงเรียนนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนอย่าลืมเอาความรู้ในวันนี้ไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันด้วยได้ไหมคะเก่งมากๆค่ะแล้ววันนี้นักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่คะไม่มีเลยใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่ถ้านักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถถามคุณครูปลายทางได้เลยค่ะถ้าวันนี้นักเรียนไม่มีคำถามหรือข้อสงสัยคุณครูหนูขอลานักเรียนไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: น้องเรียนทั้งหมด

เมื่อตอนเด็กๆนะฮะก็มีโอกาสได้ไปบ้านตาตาเนี่ยจะปลูกผักอยู่รังสิตเราก็ได้เห็นการปลูกผักเรื่องการทำเกษตรของละแวกนั้นโดยที่ไม่ได้ต้องไปไกลมันเหมือนกับได้เปิดโลกของเราทีนี้พอเข้าไปอยู่ในบรรยากาศมหาลัยเนี่ยไปกับค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยเราก็เหมือนกับไปอยู่แล้วก็ไปดูสังเกตวิถีชีวิตอะไรแบบนี้สิ่งนั้นก็ทำให้เรารู้ว่าเวลาเราไปในหมู่บ้านเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ต่างจากคนเมืองที่อยู่ในกรุงเทพเนาะเส้นทางบางเส้นทางยังต้องเดินอ่ะพอมาทำงานในชนบทเนี่ยเราเหมือนกับเราเห็นความเหลื่อมล้ำซ่อนอยู่ภายใต้ความที่ดูเหมือนสงบเอ๊ะทำไมภาคเกษตรยังมีหนี้สินเยอะอยู่ชาวบ้านก็ยังยากจนแล้วก็มันก็แก้ไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยเราก็เรียนรู้ก็ทำไปเรียนรู้ไปจนทุกวันนี้ยังเรียนรู้อยู่เลยเราคิดว่าถ้าเราก็มีส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้มันดีขึ้นทำให้มันเกิดความเป็นธรรมมากขึ้นเราก็อยากจะทำอะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถึงยังไงเราก็ต้องให้กับชุมชนหมายถึงให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมที่จะบอกว่าตัวเองอยากจะเป็นยังไงหรือเกษตรกรต้องบอกตัวเองได้ว่าอยากจะพัฒนาไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเราเปิดพื้นที่เปิดโอกาสเครือข่ายช่วงแรกก็เป็นเครือข่ายสัมพันธ์ทางความรู้ก็ต้องเคารพในสิ่งที่เขาได้ทำกับชาวบ้านเป็นความรู้แล้วก็สิ่งที่ชาวบ้านเองก็พยายามจะปรับตัวเองแก้ไขปัญหาตัวเองหลายคนก็คุยกันเหมือนกันว่าน่าจะมีเวทีนะน้องอาจจะได้คุยความคิดได้คุยอะไรอย่างนี้ด้วยบางทีปัญหาของในรุ่นใหม่อาจจะไม่ใช่ปัญหาแบบของเราเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปใช่ไหมคะถ้าเราร่วมกันเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่จะเปิดให้คนมาคุยกันนะแล้วก็ทำให้ประชาชนเข้าถึงพื้นที่สาธารณะมากขึ้นก็เป็นจิตอาสานะคะเพราะเราเปลี่ยนแปลงทั้งหมดก็เพื่อคนอื่นด้วยไม่ได้เฉพาะเพื่อเราใช่ไหมจิตอาสามันเป็นเรื่องของคนแต่ละคนซึ่งมีพื้นฐานอยู่แล้วนะฮะคิดว่าทุกคนเนี่ยก็มีความปรารถนาดีที่อยากจะให้กับคนอื่นนะเพราะว่าการให้กับคนอื่นเนี่ยมันจะทำให้ตัวเราเนี่ยมีคุณค่าคู่กันมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วแต่ถ้าสังคมไทยจะทำให้ทุกคนเป็นเอาสิ่งนี้ออกมาเนี่ยสังคมอาจจะต้องเปิดโอกาสให้คนได้แสดงอันนี้ออกมาตั้งแต่เด็กอะคุณจะทำให้เขาช่วยเหลือกันหรือทำให้เขาเห็นคุณค่าของคนอื่น

0: ความยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมวันที่7สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันระพีเพื่อน้อมนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวคิดด้านกฎหมายสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและการบริหารงานยุติธรรมด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าของกฎหมายที่ไม่ใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นหลักประกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญ

0: ของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ำคำพะโล้
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้มาพบกันนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมาให้เด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเรื่องวันนี้เป็นเรื่องอะไรช่วยอ่านได้ไหมครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้คือในเรื่องของการลบด้วยอะไรครับวันนี้ด้วยศูนย์ดังนั้นตอนนี้เด็กๆทำไมครับเรียนรู้ในเรื่องของการลบนะครับไปหลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการลบโดยการทำไมครับเอาออกหยิบออกหรือทำให้จำนวนทำไมครับลดน้อยลงแล้วก็ทำไมครับมีในเรื่องของการลบโดยการทำไมนะเปรียบเทียบนะครับว่าสิ่งของ2กลุ่มนะครับมีจำนวนที่มากกว่ากันหรือน้อยกว่ากันเนี่ยมากกว่าอยู่เท่าไหร่น้อยอยู่เท่าไหร่เราก็มาเปรียบเทียบกันหาส่วนต่างนะครับเพื่อดูส่วนที่ทำไมครับส่วนต่างนั่นเองนะว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็เด็กๆยังทำไมครับเรียนรู้ในเรื่องของการหาผลลบโดยใช้ส่วนอะไรนะส่วนรวมกับส่วนอะไรนะส่วนย่อยนะครับดังนั้นส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวนหนึ่งก็จะได้ส่วนย่อยเป็นไงครับอีกจำนวนหนึ่งเยี่ยมมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของความรู้เดิมนะครับที่เราได้เรียนรู้กันวันนี้ก็ต่อเนื่องที่การลบด้วยอะไรครับการลบด้วยศูนย์เชื่อว่าหลายคนพอเห็นชื่อเรื่องวันนี้ง่ายๆมากเลยใช่ไหมครับตอนนั้นเรียนในเรื่องของการบวกด้วยศูนย์ไปแล้วก็ง่ายๆการลบด้วยศูนย์นะครับก็ไม่ยากเลยนะครับเอาละครับนั้นเรียนรู้วันนี้เด็กๆต้องได้ความรู้อะไรเด็กๆต้องหาผลอะไรครับ
3: ผลบวก
2: ผลบวกหรือเปล่าลอโอบอลบเด็กๆต้องหาผลลบด้วยศูนย์ดังนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับ10ลบด้วย0เอ๊ะเหลือเท่าไหร่10ลบด้วย10ลบด้วย0
3: 10
2: เหลือเท่าไหร่ครับ
3: 10
2: เหลือ10เอาละครับวันนี้แหละเดี๋ยวเราก็จะทำไมครับเรียนรู้กันนอกจากหาผลลบเขียนประโยคสัญลักษณ์การอะไรครับ
3: การลบ
2: นะครับเพื่อที่จะอธิบายที่มาที่ไปของแต่ละจำนวนนะครับเอาละก่อนที่จะเริ่มเรียนทบทวนนิดนึงข้อตกลงของเรา2ตาทำไมนะ2หูสมองคิดมีสติไม่เข้าใจกลับบ้านเรียนรู
3: ้
2: เอาละครับเด็กๆครับไม่เลยเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาทบทวนนะครับไปพร้อมกันทั้งต้นทางแล้วก็

0: ้าวปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากเอาละครับนี่ครับดังนั้นวันนี้ต้องตั้งใจดูนะสองหูก็ต้องฟังสมองก็ต้อง
1: ค
0: ิดเอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับในเรื่องของเอาช่วยอ่านนิดนึงเรื่องของอะไรคำนี้คำนี้ทอโอบอทบทอวน
1: อ
0: ทบทวนการลบโดยการเอาออกและการเปรียบอย่างที่คุณแม็กบอกไปเราต้องทบทวนหน่อยในเรื่องของความรู้เดิมนะครับก็คือการลบโดยการเอาออกแล้วก็การอะไรครับ
1: เป
0: รียบเทียบลองมาดูกันนะครับดูจากภาพเป็นอะไรครับ
1: คั
0: พเค้กมีอยู่กี่ถ้วยนะมีกี่ถ้วยบางคนอาจจะมองปุ๊บตอบปั๊บเลยหรือบางคนทำไมครับแถวแรกมี1 2 3 3บวก3 6บวก3
1: 9
0: บางคนอาจจะนับเพิ่มทีละ3ก็ได้เห็นไหมครับ3 6แล้วก็9หรือบางคนก็ค่อยๆนับเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9เสียงสุดท้ายลงที
1: ่
0: แสดงว่ามีคัพเค้กทั้งหมดกี่ถ้วย
1: 9
0: ถ้วยไหนขอดูนิ้วหน่อย9 9 9อย่างไรนะ9 9เอาชูมาเลยครับ9 9นิ้วชูสูงๆเลยนะครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากเอามือลงนะครับ9คราวนี้ลองดูนะมีคัพเค้ก9ถ้วยเอ๊ะมีวงล้อมรอบแล้วก็ลูกศรทำไมนะ
1: เอาออก
0: แสดงว่าการลบในลักษณะนี้เป็นไงครับเอาออกหรือเปรียบเทียบเนี่ยแบบนี้
1: เอาออ
0: กเป็นการลบโดยการเอาออกหรือเปรียบเทียบครับเป็นการลบโดยการเอาออกแล้วเอาออกเท่าไหร่ล่ะ
1: 4
0: มีเดิมมีอยู่เท่าไหร่
1: 9
0: มีอยู่9เอาออก4เหลือ
1: 5
0: เหลือเท่าไหร
1: ่
0: ดังนั้นส่วนที่เหลืออยู่ก็คือส่วนที่ทำไมครับไม่ได้วงล้อมรอบอยู่นะครับเนาะก็เหลืออยู่1 2 3 4 5ประโยคสัญลักษณ์การลบ
1: จะ
0: 9
1: ลบด
0: ้
1: วย
0: 4เท่ากับ9ลบด้วย4เท่ากับ5เอ๊ะ9มาจากไหนล่ะครับ
1: จำนวนคัพเค้กทั้งหมด
0: จำนวนคัพเค้กทั้งหมดเลยแล้ว4ล่ะ
1: จำนวนลบ
0: จำนวนที่ทำไมครับ
1: เอาออก
0: เอาออกเอาออกเท่าไหร่ล่ะ1 2 3 4นะครับเอ๊ะแล้ว5ล่ะจำนวนที่เหลืออยู่ถ้านำความสัมพันธ์นี้นะครับของประโยคสัญลักษณ์นะมาเขียนให้อยู่ในรูปของส่วนรวมกับส่วนย่อยจะได้ว่ายังไงเนี่ย
1: ส่วนรวม9
0: ส่วนเท่าไหร่นะ
1: 9
0: ส่วนรวม
1: 9
0: มาแล้วมาแล้วส่วนรวมส่วนรวมนะคุณแม็กวงไว้ให้เลยส่วนรวมเป็นเท่าไหร่นะ
1: 9
0: ส่วนรวมเป็น
1: 9
0: คือจำนวนคัพเค้กเป็นไงครับทั้งหมดเลยส่วนย่อยจะเป็นอะไรล่ะ
1: 4ก
0: ับ
1: 5
0: 4กับ
1: 5
0: เหมือนกันเลย4คือจำนวนคัพเค้กที่ทำไมครับ
1: ล
0: บออกหรือนำทำไมนำออกแล้ว5ล่ะ
1: จำ
0: นวนที่เหลืออยู่ถ้าใช้ความสัมพันธ์นะของส่วนรวมส่วนย่อยก็ไม่ยากส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวน1ก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวน1เห็นไหมครับ9ลบด้วย4ก็เหลือเท่าไหร่ล่ะเหลือเท่ากับ5เด็กๆก็สามารถนำความรู้เดิมเนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของการหาผลลบได้นั่นเองนะครับยากไหมครับข้อนี
1: ้
0: ไม่ยากนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยภาพต่อไป
1: นก
0: มีปลาก ับนกอะไรเนี่ยนกอีกานะดูอย่างไรว่าเป็นนกอีกา
1: ตัวสีดำ
0: ตัวสีดำๆดูที่ลักษณะนะครับคราวนี้ลักษณะแบบนี้เป็นการเอาออกหรือเปล่านะ
2: โยงเส้น
0: แสดงว่าโยงเส้นเขาทำอะไรเนี่ย
2: จับคู
0: ่เขาจับคู่ถ้าอยู่ในลักษณะแบบนี้เด็กๆคิดว่าจะเป็นการลบในลักษณะไหนครับการลบโดยการเอาออกหรือการลบโดยการเปรียบเทียบลักษณะแบบนี้ต้องเป็นการลบโดยการเปรียบเทียบเขาก็จะถามว่ามีปลาน้อยกว่านกอยู่เท่าไหร
2: ่
0: ใจเย็นๆมีนกมากกว่าปลาอยู่เท่าไหร
2: ่
0: คราวนี้เด็กๆต้องทำไมครับต้องดูแลอ๋อเขาโยงเส้นจับคู่แสดงว่าคู่นี้คือส่วนที่ทำไมนะคือส่วนที่ทำไมนะโยงเส้นแล้วจับคู่พอดีกันตรงนี
2: ้ไม่พอด
0: ีมันไม่พอดีมันไม่เท่ากันนี่แต่ส่วนที่ครูแม็กขีดเส้นไว้โยงเส้นจับคู่ตรงนี้เฉพาะแค่ตรงนี้นะหลังเส้นสีน้ำเงินเนี่ยพอดีกันแสดงว่าส่วนนี้เขาเรียกว่าส่วนที่ทำไมนะเท่าอะไรนะส่วนที่เท่ากันหลังจากเส้นสีน้ำเงินนี้มาเอานะตรงนี้อีกครั้งนึงนะตรงนี้คือส่วนที่เท่ากันเห็นไหมครับมีปลา1ตัวมีปลา2ตัวกับนก2ตัวเห็นไหม1ต่อ1เลยจับคู่กันส่วนนี้คือส่วนที่เท่ากันหลังจากตรงนี้แหละที่เราจะทำไมครับนำมาเปรียบเทียบกันถ้าครูแม็กชี้ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ปลาทำไมเนี่ยมากกว่าหรือน้อยกว่านก
2: น้อยกว่า
0: ถ้าชี้ตรงนี้เป็นส่วนที่ปลาน้อยกว่านกแต่ถ้าครูแม็กเปลี่ยนมาชี้ด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่นกเป็นไงครับ
2: มากกว่า
0: ปลาอยู่ที่ว่าชี้ตรงไหนเห็นไหมถ้าเปรียบเทียบตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่นกเป็นไงครับมากกว่าปลาแล้วมากกว่ากี่ตัวเนี่ย
2: 4ตัว
0: มากกว่ากี่ตัว
2: 4ตัว
0: แล้วปลาน้อยกว่านกกี่ตัวครับ
2: 4ตัว
0: เด็กๆก็ดูเลยเห็นไหมครับก็4ตัวเช่นเดียวกันอ้าวประโยคสัญลักษณ์การลบมาหน่อยข้อนี้อะไรลบอะไรนะ
2: 6
0: ลบด้วยเท่ากับ6ลบด้วย2เท่ากับ
2: 4
0: 6ลบด้วย2เท่ากับ4นะครับดังนั้น6มาจากไหนล่ะจำนวนนกอีกา2ล่ะจำนวนปลาแล้ว4ล่ะ
2: จำนวน
0: หรือที่เราเรียกว่าอะไรครับครูแม็กส่วนอะไรนะตรงเนี้ยส่วนที่เท่ากันตรงนี้ครูแม็กบอกว่าชื่อส่วนอะไรนะส่วนใครจำได้ขึ้นต้นด้วยตอเต่าส่วนต่างนะครับดังนั้นส่วนต่างตรงนี้ถ้าพูดคำว่าส่วนต่างยังไม่ได้บอกว่าเป็นส่วนที่มากกว่าหรือส่วนที่น้อยกว่านะครับแต่ส่วนที่อยู่ตรงนี้แหละเราเรียกว่าส่วนต่างนะครับดังนั้นถ้าชี้ด้านบนเป็นส่วนที่ทำไมนะมากกว่าหรือน้อยกว่าเนี่ยส่วนที่น้อยกว่าที่ปลาน้อยกว่านกชี้ด้านล่างส่วนที่มากกว่านกก็จะทำไมครับมากกว่าปลานะมากกว่ากี่ตัวเราก็ทำไมครับหาผลลบมาแล้วโดยการนำจำนวนที่มากกว่าลบด้วยจำนวนที่น้อยกว่าเห็นไหมครับจำนวนนกที่มากกว่าลบด้วยจำนวนอะไรครับจำนวนที่น้อยกว่าก็จะได้ส่วนต่างออกมาอันนี้ก็เป็นในลักษณะของการลบโดยการเปรียบอะไรนะ
2: เปรียบ
0: ยากไหมครับไม่ยากนะเด็กๆต้องทบทวนนะครับนั้นความรู้เราเคยเรียนรู้กันไปแล้วก็ต้องทบทวนอยู่เป็นประจำนะก็จะได้ไม่หลงลืมนะครับอ้าวคราวนี้มาดูต่ออ้าวเป็นรูปอะไรเอ่ย milk อ่านว่าอะไรเนี่ย
2: milk
0: นะครับแปลว่าอะไรเอ่ยนมนะครับอ้าวดูจากภาพมีนมทั้งหมดกี่กล่องนะกี่กล่องนับหน่อย
2: 1 2 3 4 5 6
0: เอาละครับ

0: ว่าเอ๊ะมีนมทั้งหมดกี่กล่องหยิบออกไปกี่กล่องแล้วจะเหลือนมกี่กล่องอ้าวลองมาดูนะครับว่าสถานการณ์เขาว่าอย่างไรบ้างอ้าวช่วยคุณแม็กอ่านหน่อยครับมีนม6
1: กล่อง
0: เยี่ยมมากดออือมอดื่มไม่เอกดื่มดื่มดื่มไปแล้วเยี่ยมมากครับเหลือนมจุดจุดคำนี้อ่านว่าเหลือนะหอรอเอือเหลือนมแล้วเหลือนมกี่กล่องล่ะครับ
1: 4กล่อง
0: เหลือนมกี่กล่องนะ
1: 4กล่อง
0: 4กล่องเดิมมีทำไมครับ6กล่องดื่มดื่มดื่มก็ทำให้จำนวนนมเป็นไงเพิ่มขึ้นหรือลดลง
1: ลดลง
0: ดื่มไปแล้ว2กล่องมีนม6กล่องดื่มไปแล้ว2กล่องเหลือ
1: 4กล
0: ่
1: อง
0: คำว่าเหลือก็คือนมที่ยังไม่ได้ดื่มเหลือนมเหลืออยู่กี่กล่องล่ะครับ4กล่องมองปุ๊บข้อนี้ประโยคสัญลักษณ์เด็กๆคิดว่าเอ๊ะประโยคสัญลักษณ์เขียนยังไงเนี่ย
1: 6ลบด้วย2เท่ากับ4
0: 6ลบด้วย2เท่ากับเท่ากับ4เยี่ยมมากเลยนะครับก็ไม่ยากเลยประโยคสัญลักษณ์ก็คือ6ลบด้วย2เท่ากับเอ๊ะ6 6 6มาจากไหนนะ6จำนวนนมทั้งหมดเลย2ล่ะ
1: จำนวนที่ลบออกไป
0: ที่ทำไมครับดื่มจำนวนนมที่ดื่มไปแล้วแล้ว4ล่ะจำนวนนมที่เหลืออยู่เห็นไหมครับเราก็สามารถอธิบายที่มาที่ไปของแต่ละจำนวนนะครับในประโยคสัญลักษณ์การลบได้นั่นเองนะครับเอาละครับเด็กๆครับคราวนี้เหมือนเดิมนมกี่กล่องนะ6กล่องแต่สถานการณ์เปลี่ยนไปอ้าวลองอ่านหน่อย
1: ม
0: ีนม6กล่องยังไม่ได้ดื่มหรือดื่มไป0กล่องเหลือนมเขาบอกว่ามีนม6กล่องยังไม่ได้ดื่มหรือดื่มไปกี่กล่องครับ0กล่องถามว่าเหลือนมจุดจุดจุดกล่องเหลือนมกี่กล่องครับทำไมเหลือ6กล่องล่ะเพราะทำไมนะเพราะยังไม่ได้ดื่มหรือดื่มไปแล้วกี่กล่องนะ0กล่องดังนั้นจำนวนนมเป็นไงครับเหลือเท่าเดิมไหมเอ่ยเหลือเท่าเดิมเลยนะครับเดิมมีอยู่6กล่องยังไม่ได้ดื่มหรือดื่มไป0กล่องทำให้จำนวนนมเหลือ6กล่องประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้จะเขียนว่าไงดีเนี่ย
1: 6ลบด้วย0เท่ากับ
0: 6ลบด้วย
1: 0เท่าก
0: ับ6ลบด้วย0เท่ากับ6นี้เป็นจำนวนนมที่มีอยู่กี่กล่องนะ
1: 6
0: กล่องดื่มไป
1: 0กล่อง
0: ก็ลบด้วยอะไรครับ
1: 0
0: ลบด้วย0แล้วเหลือเท่าไหร่ล่ะ
1: 0
0: เหลือเท่าเดิมไหมครับเท่าเดิมเลย6ลบด้วย0เท่ากับ6ดังนั้นเด็กๆต้องระมัดระวังนะถ้าเป็นประโยคสัญลักษณ์นะครับต้องระมัดระวังว่าอย่าลืมว่าตัวตั้งต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับตัวลบน้อยกว่าได้ไหมไม่ได้นะครับตอนนี้ยังหาค่าไม่ได้อ้าวไปดูต่อเป็นอะไรเนี่ยมีกี่จานเอ่ย
1: จาน
0: แรกมีกี่ผลจานที่สองล่ะดูสถานการณ์เขาบอกว่าไงเอ่ย
1: จาน
0: จออานอจานรอแอกอแรกมีมะมีมะม่วงเอาล่ะจานแรกมีมะม่วง3ผลจ จานที่2มีมะม่วง

0: 2ผลเขาถามว่าไงเอ่ยจานแรกมีมะม่วงคำว่าคำนี้มออากอมากกอวออากวาไม่เอกกว่าจานแรกมีมะม่วงมากกว่าจานที่สองจุดๆๆผลจานแรกมีเท่าไหร
1: ่
0: จานแรกมี3ผลจานที่2ล่ะ
1: 2ผล
0: มี2ผลแล้วจานแรกมีมากกว่าจานที่2กี่ผลล่ะ
1: 3ผล
0: ดูดีๆดูดีๆ1
1: ผล1ผล
0: ดูส่วนต่างนะเดี๋ยวครูแม็กโยงเส้นจับคู่ให้ดูที่โยงเส้นจับคู่คือส่วนที่เท่ากันแสดงว่ามีส่วนต่างเท่าไหร่เนี่ยส่วนต่างเท่าไหร่นะ1ดังนั้นจานแรกมีมะม่วงมากกว่าจานที่2กี่ผลนะ
1: 2
0: กี่ผลกี่ผล3หรือเปล่า
1: 2
0: ต้องกี่ผลครับ1ผลดูส่วนนะดูส่วนต่างนะที่ไม่ได้โยงเส้นจับคู่เลยอันนี้แหละเห็นไหมครับเขาเรียกว่าส่วนต่างนะนั้นจานแรกมีมะม่วงมากกว่าจานที่2 1ผลดูต่อหรือจานที่2มีมะม่วงเป็นไงกับจานแรกเนี่ยน้อยกว่าน้อยกว่าจานแรกจุดๆๆผลจานแรกมากกว่า1จานที่2ก็ต้องน้อยกว่าเท่าไหร่ครับ
1: 1
0: น้อยกว่าน้อยกว่า1เช่นเดียวกันนะครับทันนะต้นทางปลายทางนะครับคราวนี้ประโยคสัญลักษณ์เขียนว่าไงดีเนี่ย3
1: ลบด้วย2เท่ากับ1
0: 3ลบด้วย2เท่ากับ1ดังนั้น3เป็นจำนวนมะม่วงจานไหนเนี่ยจานแรกหรือจานที่2
1: จานแรก
0: จานแรก2ละครับจำนวนมะม่วงจานที่2นำมาลบเปรียบเทียบกันหาส่วนต่างหาส่วนต่างเห็นไหมว่ามีมากกว่าเท่าไหร่ล่ะมากกว่า1หรือมีน้อยกว่าเท่าไหร่ล่ะน้อยกว่า1เห็นไหมครับถ้ายังไม่ชี้ส่วนใดก็จะเป็นส่วนต่างนะแต่ถ้าชี้ปุ๊บจานแรกมีมากกว่าจานที่2อยู่กี่ผลล่ะก็1ผลดูในส่วนที่มากกว่าหรือไปชี้ที่จานที่2ส่วนนี้น้อยกว่าแล้วน้อยกว่ากี่ผลล่ะน้อยกว่า1ผลนะครับก็อาจจะมีการชี้ระบุเจาะจงลงไปว่าจานแรกมากกว่าเท่าไหร่หรือจานที่2น้อยกว่าเท่าไหร่นะครับเด็กๆก็สามารถใช้การลบโดยการเปรียบเทียบนะครับเข้ามาช่วยได้ดังนั้นการลบโดยการเปรียบเทียบอาจจะยากสำหรับเด็กๆนะครับแต่ก็คงไม่ยากเกินความสามารถก็สามารถที่จะฝึกฝนแล้วก็ทบทวนกันได้นะครับเอาละครับเด็กๆครับคราวนี้นะครับลองมาดูต่อที่การลบด้วย0นะเป็นอย่างไรอ้าวสถานการณ์เดิมเลยมีมะม่วงกี่จานเนี่ย2จานนะจานแรกเขาว่าไงเนี่ยจานแรกมีมะม่วง3ผลจานที่2ไม่มีมะม่วงหรือมีมะม่วง0ผลเขาใช้คำว่าหรือนะครับคำว่าหรือก็ทำไมครับไม่ว่าจะเป็นข้อความนั้นหน้าจานที่2ไม่มีมะม่วงมีมะม่วงไหมครับไม่มีหรือมีมะม่วงจำนวนกี่ผลแล้วครับ0ผลเอาละเขาอยากรู้อะไรอ้าวเด็กๆลองดูครับเขานำมาเปรียบเทียบกันว่าจานแรกมีมะม่วงมากกว่าจานที่2จุดจุดจุดผล
1: 3ผล
0: จานแรกมีมะม่วงมากกว่าจานที่2จุดจุดจุดผล
1: 3ผล
0: มีมากกว่าเท่าไหร่ล่ะครับ
1: 3ผล
0: ก็ดูเลยมีส่วนที่เท่ากันไหมเนี่ยเปรียบเทียบแล้วเนี่ยมีไหม
1: ไม
0: ่มีเลยก็แสดงว่าส่วนนี้แหละเป็นส่วนที่มากกว่าเห็นไหมครับนั้นจานแรกมีมะม่วงมากกว่าจานที่2กี่ผลนะ
1: 3ผล
0: 3ผลไม่ยากไม่ยากนะคราวนี้ดูต่อแล้วจานที่2ล่ะมีมะม่วงน้อยกว่าจานแรกกี่

0: จานที่2ก็มีน้อยกว่าเท่าไหร่
1: 3ผล
0: น้อยกว่า3ผลและถ้าเขียนประโยคสัญลักษณ์ล่ะ
1: 3
0: ลบด้วย0เท่ากับดังนั้น3ลบด้วย0เท่ากับเท่ากับ3นะครับ3ลบด้วย0เท่ากับ3ดังนั้นเด็กๆจะเห็นได้ว่า0โอ้เป็นตัวลบ0ลบด้วยจำนวนใดใช่ไหมหรือจำนวนใดลบด้วย0จะได้ผลลัพธ์เป็นไงครับเท่ากับจำนวนนั้นอย่างเช่น3ลบด้วย0เหลือเท่าไหร่ล่ะ
1: 3
0: เหลือเท่าไหร่เอ่ย
1: 3
0: เหลือเท่ากับ3นะครับเพราะ0เป็นไงครับ
1: ไม่มีค่า
0: เยี่ยมมากนะครับเด็กๆครับลองดูต
1: ่
0: อดอกไม้กับแจกันมีกี่แจกันเนี่ย
1: 2
0: แจกันอ้าวแจกันแรกมีดอกไม้กี่ดอกครับ
1: ดอก
0: แจกันที่2มีดอกไม้กี่ดอกมี5ดอกนะครับอ้าวลองมาดูกันเขาว่าไงเอ่ยแจกันแรกไม่มีดอกไม้หรือมีดอกไม้0ดอกอ้าวดูต่อเยี่ยมมากเขาจะถามว่าอะไรล่ะแจกันที่2ก็ต้องไปดูที่แจกันที่2นะมีดอกไม้คำนี้อ่านว่าอะไรเนี่ย
1: ม
0: ากกว่าแจกันแรกจุดดอก
1: 5 ดอก
0: กี่
1: ดอก
0: แจกันที่2มีดอกไม้มากกว่าแจกันแรกกี่ดอกครับ
1: 5
0: ดอกยากมั้ยเนี่ย
1: ยาก
0: มั้ยไม่ยากเลยนะครับมาดูต่อหรือแจกันแรกมีดอกไม้น้อยกว่าแจกันที่2จุดๆๆดอก
1: 5ดอก
0: กี่ดอกนะ
1: 5
0: ดอกนะครับเอาละครับเด็กๆครับแล้วถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบล่ะ5ลบด้วย0เท่ากับห้าเห็นไหมครับจำนวนใดลบด้วยอะไรครับ0เท่าก็จะได้เท่ากับจำนวน
1: น
0: ั้นเห็นไหมครับ5ลบด้วย0ก็ได้เท่ากับเท่าไหร่ล่ะเท่ากับ5เช่นเดิมนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับเด็กๆก็สามารถเปรียบเทียบจำนวนได้นะครับอันนี้ก็เป็นการเรียนเห็นไหมครับก็เป็นการลบด้วยอะไรล่ะครับลบด้วย0เด็กๆก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าค่าของจำนวนใดๆก็ตามที่ลบด้วย0ก็จะได้เท่ากับจำนวนนั้นนั่นเองนะครับลองดูเลยนะครับเขาบอกว่าจำนวนใดลบด้วยอะไรครับ
1: 0
0: ได้ผลลบเท่ากับจำนวนนั้น1ลบ0ได้เท่าเลยได้1ลบ0ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับได้เท่ากับ2ลบ0 3ลบ0 4ลบด้วย0เท่ากับเท่าไหร่ครับ10ลบด้วย0เท่ากับ10นะครับเด็กๆก็หาผลลบได้จำไว้เลยนะจำนวนใดลบด้วย0ได้ผลลบเท่ากับจำนวนเท่ากับจำนวนนั้นอ้าวลองมาดูนะครับเอาละจะให้นักเรียนทำไมครับตอบคำถามของโจทย์การลบต่อไปนี้ง่ายไหมเนี่ย
1: ง
0: ่
1: าย
0: ง่ายไหมครับ
1: ง่าย
0: อ้าวข้อที่1ช่วยหน่อยอ่านโจทย์หน่อย
1: 5ลบด้วย0เท่ากับ5
0: เท่ากับเท่าไหร่นะ
1: 5
0: เท่ากับ5เอาละครูแม็กเติมให้นะอ้าวเพราะเราช่วยกันตอบนะครูแม็กเติมให้5ถูกต้องไหมเอ่ย
1: ถ
0: ูกต้องไหมครับ
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้
1: อง
0: อ้าวต่อข้อที่2อ้าวช่วยอ่ะเอ้าทำไมถึงเท่ากับ8อ่ะจำนวนใดลบด้วย0จะ จะได้ผลลบเท่ากับจำนวนนั้นนั้น8ลบด้วย0ก็ได้เท่ากับ8ยากไหมเอ่ยไม่ยากไม่ยากอ้าวดูต่อ
1: 10ลบด้วย0เท่ากับ10
0: 10ลบด้วย0เท่ากับ10ทำไมถึงเท่ากับ10ล่ะจำนวนใดลบด้วย0ได้ผลลบเท่ากับจำนวนนั้นนะครับนั้นผลลบก็จะเท่ากับจำนวนนั้นเพราะลบด้วยอะไรครับลบด้วย0อ้าวมาดูต่อที่ข้อที่4คราวนี้แหละอาจจะยากนิดนึงว่าเอ๊ะแล้ว7ลบด้วยจำนวนใดล่ะเท่ากับ7อยากให้ผลลบเท่ากับจำนวนนั้นก็ต้องลบด้วยอะไรครับลบด้วย0ยากไหมเนี่ย
1: ไม่ยาก
0: ยากไหมเอ่ย
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยนะครับนะ
1: ลบด้วย0เท่าก
0: ับอะไรนะ
1: ลบด้วย0เท่าก
0: ับ
1: 6
0: พอไปดูผลลบแล้วเท่ากับ6แล้วก็ตัวลบก็เป็นอะไรครับ0อ๋อแสดงว่าตัวตั้งต้องเป็นเลขอะไรอ่ะ
1: 6
0: ต้องเป็นเลขเป็นเลข6เพราะว่าจํานวนใดลบด้วยอะไรนะ0จะได้เท่ากับจํานวน
1: นั้น
0: ยากมั้ยเนี่ย
1: ยาก
0: มั้ยเอ่ยไม่ยากนะครับไม่ยากเลยนะเอาล่ะเด็กๆก็สามารถที่จะทําไมครับหาผลลบได้ทุกข้อเลยนะครับนะครับ5ลบด้วย0เท่ากับเท่าไหร่ล่ะ
1: 5
0: อีกครั้งนึงนะ8ลบด้วย0
1: เท่าก
0: ับ8 10ลบด้วย0ไม่ใช่10 7ลบอะไรนะเท่ากับ7 7ก็ลบด้วย0เท่ากับ7อะไรเอ่ยลบด้วย0เท่ากับ6ลบด้วย0เท่ากับ6ดังนั้นนะครับเด็กๆก็จะเห็นได้ว่าทุกข้อเลยไม่ว่าจะเป็นทำไมครับจำนวนใดลบด้วย0จะได้เท่ากับจำนวนนั้นนะ5ลบด้วย0ก็เท่ากับ5ตามข้อตัวอย่างทั้งหมดเลยไหนใครเข้าใจแล้วขอดูมือหน่อยเอาละครับเยี่ยมมากคราวนี้เด็กๆต้องฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดให้นักเรียนนำแบบฝึกหัดที่ 2.17 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 2.17 ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำที่แจ้งในแต่ละข้อตรวจสอบความถูกต้องนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกับนักเรียนตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับเอาแล้วครับเด็กๆครับเด็กๆเปิดไปหน้าอะไรนะ100อ้าวเปิดไปหน้า100177ที่มีลูกอมโดนัทนมแล้วก็มะอะไรนะมะม่วงวันนี้ง่ายๆเดี๋ยวจะให้ตัวแทนออกมาช่วยเฉลยนะข้อที่1อ่ะเปิดเจอหรือยังเอานิ้ววิเศษขึ้นมานิ้ววิเศษอ้าวพร้อมกับปิดวาจาอ่านคำชี้แจงตามคุณครูแม็กนะครับอ้าวเด็กๆพร้อมอ่านตามนะเขียนประโยคสัญลักษณ์การลบ
1: เข
0: ีย
1: นประโยคส
0: ั
1: ญล
0: ัก
1: ษณ์การลบ
0: ดังนั้นข้อนี้ทำไมครับข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ให้เด็กๆ ดูสถานการณ์แล้วเขียนประโยคสัญลักษณ์การลบดูว่ามีลูกอมเท่าไหร่เนี่ยลูกอม6เอาออกเท่าไหร่เนี่ย0เหลือเท่าไหร่ล่ะเหลือ6ประโยคสัญลักษณ์จะเป็นไงเอ่ย6 ลบด้วย0เท่ากับ6อ้าวมี4ข้อนะข้อ1ข้อ2ข้อ3และข้อที่4นะครับให้เด็กๆนะครับลงมือทำได้เลยแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะเรามาเฉลยพร้อมกันนะครับอ้าวลงมือได้เลย

อย่าลืมนะตัวตั้งต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับตัวอะไรครับตัวอะไรตัวอะไรตัวลบนะต้องมากกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าได้ไหมไม่ได้นะครับตอนนี้ยังหาผลลบไม่ได้นะมีบรรทัดนะครับตอนนี้มีบรรทัดเด็กๆก็ทำไมครับเขียนนะให้ตรงนะตัวบรรจงเต็มอะไรครับเต็มบรรทัดเลยนะตัวเลขก็เขียนให้สวยงามนะทั้งไม่ว่าทำไมครับประโยคสัญลักษณ์นะต่างๆเครื่องหมายเขียนให้ตรงนะครับตามแต่ละข้อเลย

้าวหน้าที่1ใครเรียบร้อยแล้วหน้าที่1หลายคนเรียบร้อยหลายคนเรียบร้อยนะอ้าวเดี๋ยวข้อที่1ไหนๆใครเสร็จแล้วอ้าวพอยต์อ้าวเชิญพอยต์หน่อยครับช่วยครูแม็กเฉลยหน่อยอ้าวพอยต์อ้าวปรบมือให้พอยต์หน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากพอยต์เฉลยข้อที่1เอประโยคสัญลักษณ์ข้อที่1ว่าไงครับพอยต์อ้าวช่วยหน่อย6ลบด้วยอะไรนะ6ลบด้วย0เท่ากับ6อ้าวไหนใครได้แบบพอยต์บ้างไหนใครได้แบบพอยต์บ้างไหนใครได้แบบพอยต์บ้างครับอ้าวถูกต้องนะถูกต้องอ้าวปรบมือให้พอยต์หน่อยข้อที่1นะ6ลบด้วยอะไรครับลบด้วย0 6จำนวนทำไมเอ่ยลูกอม6ลูกนะลบด้วยอะไรครับ0อ้าวแม่ขอแก้ไขนิดนึงนะเด็กๆระมัดระวังนะครับเครื่องหมายอย่าให้ติดกันจนเกินไปนะเดี๋ยวจะดูไม่ออกนะครับว่าเป็นเครื่องหมายอะไรนะอ้าวขอเติมนิดนึงอ้าวเอาให้ห่างชัดเจนแบบนี้นะ6ลบด้วย0เหลือเท่ากับเท่าไหร่นะเหลือเท่ากับ6เอาละข้อที่2ใครเรียบร้อยแล้วอ้าวบีดอ้าวเชิญบีดช่วยหน่อยครับข้อที่2อะไรลบอะไรนะอะไรลบอะไรเอ่ย9ลบด้วยอะไรอ่ะ0 9ลบด้วยอะไรครับ9ลบด้วย0เท่าไหร่นะได้เท่าไหร่อ่ะได้เท่าไหร่คะได้เท่ากับ9อ้าวถูกไหมเอ่ยของบีถูกไหมถูกไหมครับถูกนะอ้าวปรบมือให้บีหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากอ้าวเผื่อเพื่อนๆปลายทางมองไม่ชัดเจนนะอ่ะครูแม็กขอแก้ไขนิดนึงนะของบีให้ทำไมครับเออให้หัวโตๆหน่อยนะเลข9ให้หัวโตๆหน่อยให้หัวโตๆหน่อยอ่ะขอลบแก้ไขนิดนึงทวนให้ครูแม็กหน่อย9ลบอะไรนะครับบี9ลบด้วยเท่ากับขอหัวโตๆแบบนี้เลยนะครับ9ลบด้วย0

ผลเท่ากับ9ยากไหมเนี่ยยากไหมไม่ยากไม่ยากอ้าวดูต่อข้อที่3เด็กๆตรวจสอบคำตอบตัวเองไปด้วยนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะข้อที่3ประโยคสัญลักษณ์ว่าไงข้อที่3เอ๊จะเขียนว่าไงเนี่ยประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้4ลบด้วย4ลบด้วย0เท่ากับเท่ากับอะไรเอ่ย4ไหนใครได้คำตอบแบบนี้เอาดูนะเลข4ไม่กลับด้านนะถูกต้องแบบนี้นะครับใครไม่ถูกต้องทำไมเลยปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเลยนะครับอ้าวข้อที่4ช่วยหน่อยมะม่วงมะม่วงเท่าไหร่อ่ะมะม่วงดูดี1 2 3 4 5 6 7 8 9มีมะม่วงกี่ผลนะ9ผลเอาออกเท่าไหร่เอาออก0ผลเหลือเท่าไหร่ครับเหลือเท่ากับ9เหลือเท่ากับ9อ้าวถูกไหมครับอ้าวไหนใครได้คำตอบแบบนี้อ้าวถูกต้องนะครับเยี่ยมมากอ่ะไหนใครเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วไปต่อที่หน้าต่อไปเลยข้อที่อะไรครับข้อที่22ตาดูนิดนึงที่คำชี้แจงเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าให้เด็กๆทำไมครับเติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องว่างอ้าวข้อที่1กลุ่มไหนเสียงดังข้อที่1 3ลบด้วยอะไรครับ3ลบด้วยอะไรเนี่ย3ลบด้วย0ผลลบเท่าไหร่ล่ะเท่าไหร่ครับ3อ้าวเดี๋ยวให้เด็กๆเติมก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันมี6ข้อนะสังเกตดีๆนะว่าผลลบตัวตั้งหรือตัวลบนะที่หายไปนะครับเติมให้ทำไมครับถูกต้องนะครับไม่อยากอ่ะลงมือได้เลยครับมีบางคนเรียบร้อยใช่ไหมครับบางคนเรียบร้อยแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมระวังโดนหลอกนะเราอย่าให้โดนหลอกนะมี1ข้อนะหลอกเข้ามาระวังมี1ข้อเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนให้เวลาหน่อยนะบางคนอาจต้องใช้เวลานะครับในการพิจารณาใครเสร็จเรียบร้อยแล้วรอช่วยคุณแม็กเฉลยพร้อมกันนะข้อที่1มาเลยไม่ให้เสียเวลาข้อที่1อ่านโจทย์นิดนึง3ลบด้วยเท่าไหร่ล่ะเท่ากับเติมใครถูกเยี่ยมมากข้อที่2ง่ายเลย2ลบด้วย0เท่ากับ

0: อ้าวตรวจสอบตรวจสอบข้อที่1 นะถูกต้องหรือเปล่าข้อที่2ถูกต้องหรือเปล่าเอาเด็กๆดูเลยนะครับทั้งต้นทางปลายทางนะอ้าวครูแม็กไปต่อได้ไหมเอ่ยได้ไหมครับได้นะเรียบร้อยอ้าวข้อที
1: ่
0: ข้อที่3ข้อหลอกแล้วถ้าบางคนถ้าเติมศูนย์ไปจะถูกต้องไหมเอ่ยถูกไหมไม่ถูกต้องเด็กๆต้องระมัดระวังนะ8ลบด้วยเท่าไหร่นะ
1: 3
0: 8ลบด้วย
1: 3
0: เท่ากับเท่าไหร่ล่ะ5เท่ากับ5อ้าวข้อที่4
1: 10ลบด้วย0แล้วกับ4
0: 10ลบด้วยจำนวนใดลบด้วย0ได้ผลลบเท่ากับจำนวนนั้นเอาเรียบร้อยไหมครับ2ข้อเรียบร้อยนะอ้าวไปต่อข้อ5กับข้อ6เอ๊ะอะไรลบด้วย0เท่ากับ5นะ5ลบด้วย0เท่ากับอ้าวข้อสุดท้ายข้อที่6 9ลบด้วย0เท่ากับอ้าวไหนใครถูกหมดเลยขอดูมือหน่อยขอดูมือหน่อยอ้าวเยี่ยมมากเยี่ยมมากอ้าวใครเรียบร้อยแล้วเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะเลยนะเอาแล้วครับเด็กๆครับ2ตาดู2หูฟังนะสรุปความรู้วันนี้ที่เราได้เรียนรู้กันไปนะครับดังนั้นเรื่องวันนี้การลบด้วยอะไรนะการลบด้วยการลบด้วย0นะครับก็ไม่ยากเลยเพราะว่าถ้าจํานวนใดที่ลบด้วยอะไรครับ0จะได้ผลลบเท่ากับจํานวนนั้นเช่น8ลบด้วย0ผลลบได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ8 9ลบด้วย0เท่ากับ
1: 9
0: เท่ากับ9นั้นจํานวนใดก็ตามทําไมครับลบด้วย0ก็จะได้ผลลบเท่ากับจำนวนนั้นนะครับนั้นวันนี้มีกันบ้านไหมครับวันนี
1: ้
0: ไม่มีก็ฝากเด็กๆกลับไปทบทวนบทเรียนนะครับแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้าเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการหาผลลบโดยใช้กรอบอะไรเนี่ยกรอบ10หรือ10 frame นั่นเองนะครับสำหรับการเรียนรู้ในครั้งหน้านะครับเอาแล้วครับเด็กๆครับก็เน้นย้ำซ้ำทวนต้องฝากเด็กๆนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับให้เด็กๆกลับไปทำไมครับทบทวนบทเรียนนะครับซึ่งวันนี้นะครับเวลาของคุณครูแม็กนะครับได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางนะครับไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: じゃあ、
1: เฉลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ้นการศึกษาว้าว
1: อุ๊ยนั่นเขากำลังชักธงช้างเผือกลงและชักธงไตรลงขึ้นสู่ยอดเสานี่
2: ตอนนี้เป็นช่วงเวลาไหนหรอคะคุณเวลา
0: สมัยรัชกาลที่6จ้าธงช้างเผือกเคยเป็นธงชาติไทยก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นธงไตรรงค์อย่างที่เราใช้กันในปัจจุบันด้วยพระราชดำริของล้นเกล้ารัชกาลที่6รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์พระองค์ที่6แห่งราชวงศ์จักรีมีพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชนและชาติไทยนานับประการจึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าอันหมายถึงมหาราชผู้เป็นจอมปราดทรงวางแผนการพัฒนาด้านต่างๆด้วยพระราชดำริในการสานต่อพระราชกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยเฉพาะในด้านการศึกษาทรงเน้นการให้การศึกษาแก่ประสบนิกรเป็นสำคัญทรงสถาปนาโรงเรียนมหาดเล็กหลวงในพระบรมมหาราชวังโรงเรียนข้าราชการพลเรือนและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการศึกษาภาคบังคับขึ้นและโรงเรียนข้าราชการพลเรือนในเวลาต่อมาก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งถือเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย

ทรงจัดตั้งคลังออมสินซึ่งต่อมาคือธนาคารออมสินเพื่อฝึกให้ราษฎรรู้จักเก็บสะสมทรัพย์นอกจากนั้นพระองค์ได้ทรงจัดตั้งองค์การลูกเสือและเสือป่าเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำให้เกิดความมั่นคงของประเทศด้วยการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะอีกทั้งยังริเริ่มส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยโดยทรงทดลองจัดตั้งดุสิตธานีเมืองจำลองเพื่อทรงทดลองการปกครองตามหลักประชาธิปไตยความวิวัฒน์พัฒนารอบด้านสืบสานจากรัชสมัยสู่รัชสมัยเป็นรากฐานสำคัญของบ้านเมืองและพระเกียรติคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงปรากฏเป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยจวบจนปัจจุบัน

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: วัสดีลูก
1: คุณปู่ครับจุดเริ่มต้นของเกษตรทฤษฎีใหม่คร
0: ับ เกษตรอินทรีย์ก็คือหมายความว่าให้เป็นธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีเพราะตอนนี้มนุษย์เราโลภอ่ะเราอยากได้ให้มันเร็วๆให้มันเยอะๆมันจะได้มีเงินตอบแทนเราเยอะๆอะไรต่ออะไรส่วนใหญ่แล้วมาจากเคมีเพราะที่อะไรที่เป็นเคมีมันเป็นธรรมชาติหรือเปล่า
2: ไม
0: ่ก็ไม่เป็นธรรมชาติแล้วมันทำลายธรรมชาติด้วยในเกษตรอินทรีย์คือเกษตรที่ไม่ใช้เคมีหรือสรรพสิ่งที่อันตรายต่อมนุษย์ใช้กระบวนการธรรมชาติในการผลิตหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยยาฆ่าแมลงอะไรต่างๆนี่ทำไงอ่ะถ้าจะอยู่อย่างนั้นแมลงมันก็ยังกินอยู่คืนไม่ใช้ยาฆ่ายาเครือมันก็แย่มันมียาฆ่าธรรมชาตินะมีหางไหลโลดติ้นอะไรต่างๆใบสะเดานะดอกดาวเรืองบางอย่างมันก็ไล่ไส้เดือนฝอยอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเพราะนั้นต้องศึกษาให้ดีธรรมชาติแก้ธรรมชาติเขาจะอยู่สอนเราอยู่แล้วอันนี้เรียกว่าเกษตรอินทรีย
2: ์ผมอยากรู้เรื่องที่ท่านเบิกดินสอแค่12แท่งครับ
0: เวลาไปไหนเห็นไหมมันมีดินสอเนี่ย
2: ค่ะ
0: ตรงไม่ใช่ปากกานะทำไมรู้เปล่าม
2: ันลบได
0: ้ถ้าปากกาแล้วมันลบลำบากใช่ไหมบางทีเราเขียนไม่อาจจะผิดหรือว่าตรงมองอะไรมองประโยชน์เป็นที่ตั้งต้องใช้อย่างประหยัดนะบางทีมันบางกุดแค่นี้ก็ไม่ทรงทิ้งเป็นอลูมิเนียมหรืออะไรก็เสียบต่อเข้าไปอีกอันใหม่เสียบเข้าไปเขียนต่อคือใช้ประโยชน์อย่าไม่ทิ้งตรงกว้างนะครับไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือยใช้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นให้เป็นประโยชน์สูงสุดเลยเนี่ยทรงประหยัดไหม
2: ประหย
0: ั
2: ด
0: พวกเราให้ประหยัดตามพระองค์ท่านด้วย
2: วันนี้ค่ะหนูอยากเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติอะค่ะหนูจะได้ไปทำที่ไหนบ้างคะ
0: มีหลายแห่งมากเวลาที่ไหนที่มีกิจกรรมหลากหลายใกล้ๆนี่เอาลำลูกกากันเลยกันที่นั่นเนี่ยก็ปรากฏว่าดีกันดีก็มีผู้ใจบุญมีศรัทธามาถวายที่เป็นร้อยๆไร่นะแต่ว่ามีประชาชนอยู่ด้วย8รายพวกท่านก็ไม่ได้ไล่ประชาชนไปไหนนะก็ให้เขาอยู่ที่มุมนึงแล้วส่วนที่เหลือทำอะไรพระองค์ท่านก็บอกว่าเนี่ยทำกิจกรรมที่ผู้คนเขาทำกันต่างๆเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็ให้เป็นนาข้าวซะอีกซีกหนึ่งก็ทำการกิจกรรมมีผลไม้รากไม้มีผักมีอะไรอะไรต่างๆแล้วแต่ว่าพื้นดินมันจะเหมาะกับพืชอะไรก็ปลูกอย่างนั้นที่บอกอยากจะผลิตได้นู่นผลิตนี่เราก็เอาไอ้ส่วนหนึ่งนั้นออกมาแปรรูปซะมันทำสบู่ได้ไหมมันทำแชมพูได้ไหมมันอะไรได้ไหมเวลานี้มันทำได้หมดอะมีตำรามามีสูตรมาอะไรต่ออะไรมาเราก็สามารถจะแปรรูปมาได้นอกจากผักของสดแล้วยังได้ของแปรรูปออกมาขายผู้คนศูนย์เกษตรที่ลำลูกกาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าวิธีการเขาเป็นยังไงเราก็เรียนรู้ทางลัดเลยมีของสำเร็จรูปให้เราดูเพราะฉะนั้นฟังผู้อธิบายเสร็จต้องไปดูด้วยตาตัวเองนะเขาจะอธิบายได้ละเอียดเลยไปซักเขาต่อไป
3: ช่วงหน้าเราจะไปกันที่ศูนย์บริการวิชาการเกษตรและไปเรียนรู้หลักแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่กันครับสักครู่เดียว

0: ที่นี่กว้างใหญ่มากเลยนะมีทั้งน้ำมีทั้งพืชผักสวนครัวผลไม้ก็มีอุดมสมบูรณ์จริงๆเลยล่ะ
1: แต่ที่นี่ก็มีพืชผักสวนครัวเยอะๆเลยนะ
2: พี่หยางแล้วนั่นอะไรอ่ะ
3: ฝรั่งไง
2: แล้ววันนี้ลูกไหนที่เราพอจะกินได้บ้างอ่ะ
3: เดี๋ยวเราหามาให้กินสักลูกดีไหม
2: ดี
3: เดี๋ยวนะลองทำลูกเนี้ยไอ้ลูกนี้มันใหญ่นะน่าจะกินได้แล้วแหละ
2: เฮ้ยอันนี้ก็ใหญ่แกดู
3: กินได้แน่เลย
0: แล้วก็ต้องกินได
3: ้โอ้โหลูกนี้นี่น่าจะกินได้นะ
4: สุดมาก
2: อร
3: ่
2: อย
3: อันนั้นอร่อย
1: อร่อยอ่ะแล้วอย่างนี้เราสามารถเอาฝรั่งเนี่ยไปปลูกที่บ้านได้ไหมอ่ะ
3: เราว่าน่าจะปลูกได้นะเพราะว่าถ้าเกิดเราน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะแล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่มาให้เราไปปลูกที่กรุงเทพจะปลูกได้นะ
2: อยากไปดูแล้วว่า
3: ไปดูกันไหมล่ะ
1: แล้วเราจะไปยังไงอยากดูแล้วว่า
2: แล้วไงเรามาพอดีเลย
3: โอ้โหมาพอดีเลย
2: พอดีเลย
3: ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล
5: ้วเด็กๆไม่ต้องรีบค่อยๆลงเรือกันนะครับเดี๋ยวจะตกเรือกันซะก่อน

0: ครับลูก
1: สวัสดีครับ
0: เป็นแปลงอะไรลูก
1: แปลงเกษตรยางชีพ
0: อันนี้แปลงเกษตรยางชีพนะลูกนะมีพื้นที่ประมาณ500ตารางเมตรลูกกินทุกอย่างที่ปลูกทุกอย่างที่กินนะครับลูกตามพระราชดำรัสรัชกาลที่9ของเราคือในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับมีทั้งผักกินใบกินผลนะครับลูกมีทั้งสมุนไพรนะฮะมีทั้งผักกินยอดมาลูกเข้ามาข้างในได้ลูกมีอะไรลูก
2: มะระ
0: ไม่ใช่ลูก
2: แตงกวา
0: อันนี้บวบอันนี้บวบหอมลูกอันนี้บวบหอมนะลูกนะถั่วละ
2: ถั่วฝักยาวสีม่วง
0: สีม่วงลูกสีม่วงไงฮะต้มตำอ่ะต้องใส่นะลูกนะ
2: ต้มตำปกติภูมิผินเขาใส่แต่สีเขียว
0: ใช่ตอนนี้มันจะสีม่วงลูกอันนี้สีม่วงอันนี้อะไรลูก
3: พริกครับ
0: อ
3: ัน
0: นี้พริกขี้หนูลูก
2: อันนี้มันยังใช้ไม่ได้ใช่ไหมคะ
0: ยังลูกต้องแดงๆหรือลูกที่จะไปทำ
2: แกง
0: ใช่
2: แบบนี้ใช่ไหม
3: ด้านนี้ใช่ไหมคะ
0: นี่ไฮไลท์นี่หนูเดี๋ยวลูกเข้าไปหน่อยลูกเดี๋ยวเราจะวางหลักลูกหลักเดินมาดูมันอยู่ต้นวอเตอร์เกตนะลูกใครเคยเห็นบ้างลูกเนี่ยอันนี้ครับลูกผักวอเตอร์เกตฮะ
3: ลูกค่ะแล้ววอเตอร์เกตมาจากอะไรคะ
0: เป็นผักชนิดหนึ่งลูก
4: เป็นรสชาติเหมือนเปลือกฝรั่งเลยครับ
0: ใช่แต่อร่อยไหม
4: อร่อยครับ
0: โอ้โหอร่อยจะตายไปลูก
2: คุณลุงไหนครับเกษตรผสมประสานคืออะไรอะคร
0: ับ เกษตรผสมประสานลูกมีการปลูกพืชกับพืชนะฮะแล้วก็พืชกับสัตว์อีกแนวทางนึงนะครับที่ท่านราชบัณฑิตในหลวงท่านรัชกาลที่9ท่านบอกว่าปลูกอะไรอยากกินอะไรก็ปลูกอย่างนั้นเหลือจึงนำไปขายนี่แหละครับแปลงนี้แหละครับลูก
4: โอ้

0: อยากกินอะไรปลูกอย่างนั้น
1: แล้วคือว่านอกจากผักอันนี้เรามีสัตว์ใช่ไหมคะเราไปดูกันเลยไหมคะ
0: มีครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่มีไก่เป็ดหมูและมีกระทั่งปลาปลาดุกนะแต่เราไม่ได้ปลูกบ่อนะเราไม่ได้วงบ่อเดี๋ยวลูกจะพาไปดูไปไหมลูก
2: ไปค่ะ
0: พาไปดูอาหารโปรตีนนะไม่เลี้ยงปลาดุกลูกเลี้ยงในวงบ่อนะลูกไปดูที่ลูกอยู่ตรงนู้นนะลูกเห็นไหมลูกอันนี้เลี้ยงปลาดุกนะฮะครับ
3: ในบ่อนี้ครับปลาดุกเยอะไหมครับกี่ตัวคร
0: ับ ตอนนี้ประมาณ600ตัวลูก
1: แล้วมันจะมีออกซิเจนหรอครับ
0: มีครับมีพอครับลูกอยากให้อาหารไหมลูก
2: อยากครับ
0: ลองเลยลูกลองเทได้มันกินได้เดี๋ยวลุงจะพาไปดูนะมีสัตว์อีกนะ
1: มีหมูด้วยใช่ไหม
0: ถ้ามีทั้งหมูทั้งไก่เลยลุงจะพาไปดูไก่ก่อนไปไหมลูก
2: ไปค่ะ
0: เธอรันนี่ลูกเดี๋ยวตามลุงไปเลยเดี๋ยวลุงไปเลยมาเลยลูก
1: แล้วต่อไปเราจะไปดูอะไรต่อคะ
0: เรามีลุงมีไก่มีหมูให้ดูลูกแล้วมีไก่ไข่ดูเนี้ยเนี่ยทั้งเนี้ยลูกในร้าวเนี่ยเราเรียกธรรมดาลูก
1: ไก่พันอะไรครับ
0: โรสไอแลนด์ลูกไก่อันนี้ไม่เหมาะการผสมพันธุ์ไม่เหมือนไก่ชนลูกเพราะอันนี้เป็นกินไก่ไข่นะลูก
1: ก็คือ
0: ถ้าไม่ผสมพันธุ์ก็ไข่ได้ลูกเพราะเป็นไข่พันธุ์ไว้แล้วเป็นพันธุ์ไก่ไข่ลูก
1: ไข่มา 4-5 ใบ
0: แต่หมูบ้านต้องใช้อาหารเลี้ยงนิดนึงแต่หมูเนี้ยให้อะไรมันกินหมดลูก

0: ดูหมูมาแล้วเดี๋ยวลุงจะพามาเก็บนะดอกไม้ชนิดหนึ่งนะฮะเอามาทำเนี่ยพวกสบู่พวกเครื่องสำอางพวกครีมรสผงอะไรต่างๆ
1: สีนี้เขาคร
2: ับ
1: อ
2: ันชันแน่
0: หนูแอบไปเล่นมาแล้วเนี่ยแอบไปเล่นมาแล้วใช่ไหม
1: คร
0: ับเดี๋ยวเราไปเก็บตรงนู้นเราเห็นดอกตรงนู้นนะฮะ
1: นี่อันชันใช่ไหมคร
0: ับใช่ลูกค้าอันชันครับลูกเนี่ยเป็นดอกนี้นะฮะเนี่ยนะฮะลูกเราเก็บเรื่องเราเก็บเนี่ยเดี๋ยวลุงมีอุปกรณ์เก็บให้ดูลูกเห็นไหมด
1: ู
0: น
1: ะผมกันไหมคร
0: ับ ใช่ใช่เนี่ยแล้วลุงเก็บเรื่องเก็บเทตระก้านี่ลูกนะ
1: โอ้โหนี่ได้สี
0: เดี๋ยวเราไปทำแชมพูกันนะแชมพู
1: แชมพู
0: ใช่เราไปกวนแชมพูกันลูกเนี่ยเก็บใส่นี่ไว้ลูกใส่ไว้ครับ
3: เด็กครับช่วยกันเก็บดอกอัญชันให้ได้เยอะๆเลยนะครับเราจะได้นำทำแชมพูแล้วก็เอาไปฝากคุณพ่อคุณแม่กัน
1: นี่ครับดอกอัญชัน
0: ลูกมานี่แล้วลูกมาแล้วเด็กๆมานี่เร็วมีต้นอะไรนี่มีต้นอะไรครับ
4: ต้นมะม่วงหาง
1: มะม่วงหาง
0: โอ้โหครับลูกไปเนี่ยไปทำน้ำก็อร่อยนะครับ
5: เดี๋ยวเราจะมาเก็บมะม่วงหามะนาวโหไปทำน้ำกันลูกนะเดี๋ยวเราจะรีบทำน้ำมา
4: ลูกค่ะแล้วตรงที่มันเป็นสีม่วงอันนี้ค่ะจะต้องใช้เวลากี่เดือนหรือว่ากี่ปีที่จะให้มันเป็นสีอย่างเงี้ย
0: อ๋อออกครับหลังออก20วันเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นสีม่วงแล้วเราก็สามารถเก็บอย่างสีม่วงเนี้ยลูกเอามาทำน้ำเนี่ย
4: ดีเลยใช่ไหมครับ
0: ทำน้ำเก็บเฉพาะลูกสีม่วงนะลูกนะ
4: เ
0: ราจะไปทำน้ำกันลูกอ้าลูกเนี่ยเอาตะกร้าเริ่มเก็บกันลูกหนุ่
4: ม
0: หนุ
4: ่ม
0: สีม่วงม่วงลูกช่วยเก็บลูกเดี๋ยวเราจะไปทำน้ำกันตอนนี
4: ้สีม่วงลูกม่วงม่วงไออย่างนี้อร่อยครับ
0: เก็บไปเดี๋ยวเราทำน้ำ
4: กันตัวมีแล้วโอ้ยอร่อยตลอดเลย
0: ไปทำน้ำตอนนี้ลูกนั่นไงน้ำดำเลย
3: อ๋อน้องน้ำแข็งโดนหนามทิ่มซะแล้วเด็กๆเก็บกันดีๆคอยระวังกันด้วยนะครับช่วงหน้าเราจะนำมะม่วงหาวมะนาวโฮไปแปรรูปเป็นเครื่องดื่มอร่อยๆกันอยากทราบกันแล้วใช่ไหมครับว่าน้องๆจะทำออกมาเป็นอย่างไรสักครู่เดียวครับ

0: ที่จะต้องประสานกันหมดพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่8พฤษภาคม2530
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะไปไหนกันแล้วลูกๆหลานๆทั้งหลาย
3: คุณยายครับผมเก็บมาแล้วครับแล้วผมต้องทำ
2: เก็บอะไรมาลูกอันนี้เขาเรียกอะไร
3: เอา
2: ต้นนี้เป็นยังไงครับ
3: ต้องเอาไปทำน้ำต่อใช่ไหม
2: รู้ได้ไงเอาไปทำน้ำลูก
4: อันนี้น้ำตัวอย่าง
2: ไม่ใช่ครับไม่ใช่น้ำตัวอย่างนี่ไงลูกเดี๋ยวจะทำกันสดๆเลยเพราะฉะนั้นล้างยางเราเก็บมาแล้วเราต้องล้างทำความสะอาดก่อนนะลูกนะเอาใส่กระ
3: ล้างขอล้างด้วยได้ไหมคะ
2: ได้เลยลูกเอาทุกคนช่วยกันล้างแล้วน้ำใส่หม้อเลยนะลูกนะเตรียมตั้ง
3: เตรียม
2: ต
3: ั้งน้ำเลยนะครับ
2: ค่ะเทใส่เลยครับเราก็จะรอให้น้ำเดือดก่อนเนาะแล้วเราก็ถึงจะเอามะนาวโห่ใส่ทีนี้วิธีการที่เราจะเอาใส่เนี่ยเราก็ควรจะทำให้มันแตกสักนิดนึงวิธีการที่คุณยายคิดขึ้นมาคุณยายก็จะใช้ถุงพลาสติก
4: แล้วก
2: ็ทุบแค่แตกลูกไม่ต้องตำ
0: หลังจากที่เราทำความสะอาดเสร็จแล้วเราก็จะนำเมล็ดมาทุบให้แตกแล้วก็จะนำไปใส่หม้อต้มกันเลยนะครับน้อง
2: เราจะไม่เคี่ยวนานมากนะคะเพราะว่ามะนาวโหดเนี่ยมีวิตามินซีสูงแต่ร้อนน้ำอ่ะเราเดือดอยู่แล้วใช่ไหมลูกทีนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะปิดแก๊สพอให้อุ่นแล้วเราก็จะมากรองเพื่อที่จะเอามะนาวโห่ออกแล้วเหลือแต่น้ำพอเราเหลือแต่น้ำแล้วเนี่ยเราก็จะมาปรุงโดยใช้น้ำเชื่อมใช้ถ้ายังไม่เค็มก็อาจจะใส่เกลือหน่อยเอารสตามที่เราชอบตกลงกรองได้แล้วลูกกรองได้แล้วค่ะ
0: โอ้โหสีสันสวยงามน่าทานมากๆเลยนะครับเนี่ย
2: เราน้ำแข็งหยิบน้ำเชื่อมมาสิลูกน้องนัชชาน้องนัชชาผสมหน่อยเร็วน้องนัชชาน่าจะผสมเก่ง
3: เทเลย
2: เทเลยลูกมาผสมแล้วต้องชิมก่อนนะลูกนะถ้าไม่หวานถ้ายังไม่ถูกใจแล้วให้ผสมใหม่นะลูกนะเอามาช้อนมาคนละคันนี่ลูกวิธีการเดี๋ยวลูกเอาช้อนตักนี้นะคะ
0: เห็นหน้าตาตอนชิมของเด็กๆแต่ละคนแล้วรสชาติต้องอร่อยมากๆแน่เลยล่ะครับ
2: ขั้นตอนต่อไปจะกรอกใส่ขวดนะคะวันนี้คุณยายก็ติดสติกเกอร์มาให้พร้อมเลยขวัญฟ้า
0: และขั้นตอนสุดท้ายก็คือการบรรจุลงขวดนั่นเองครับน้องๆเท่านี้เราก็จะได้น้ำมะม่วงหาวมะนาวพร้อมดื่มได้เลยล่ะครับ
2: นี่คือโปรดักต์ที่สำเร็จแล้วลูก

0: เมื่อสักครู่นี้เราทำน้ำมะนาวโหไปแล้วใช่ไหมคะแล้วหนูเก็บดอกอัญชันมาหรือเปล่า
1: เก็บค่ะ
0: ทีนี้น้องเอแคร์เก็บมาแล้วใช่ไหมคะน้องเอแคร์ก็ต้องเอาผึ่งใส่ถาดไว้นะลูกนะเพราะว่าเราจะต้องใช้ดอกอัญชันในขณะที่แห้ง
2: คุณยายค่ะแล้วทำไมเราถึงจะต้องเอาไปผึ่ง
0: แล้วเพราะการใช้ดอกสดเนี่ยมันจะให้สีสันที่ไม่สวยเหมือนดอกแห้งเนี่ยก็จะได้มาในลักษณะของนี้สองสีแบบนี้ใช่ไหมคะเป็นลักษณะของดอกที่แห้งดอกอัญชันที่เราได้มาเราก็จะต้ม
3: หลังจากที่เรานำดอกอัญชันไปผึ่งแดดแล้วเราก็จะนำลงไปต้มเพื่อให้สีของดอกอัญชันออกมานั่นเองล่ะครับ
0: นี่น้ำอัญชันเริ่มออกสีแล้วเห็นไหมลูกใช่ไหมคะสีจะสวยมากเลยใช่ไหมคะก็เพราะว่าเป็นดอกแห้งนะคะถ้าดอกสดเนี่ยจะไม่ออกสีเร็วอย่างนี้หลังจากที่เราต้มอัญชันมา1ชั่วโมงแล้วนะลูกนะเราก็จะได้อัญชันที่หอมนะใช่ไหมคะหอมมั้ยแล้วเราก็จะกรองมาจนเรียบร้อยเลยนะลูกพร้อมที่เราจะทำแชมพูต่อไปตัวต่อไปที่เราจะต้องใช้มันจะมีสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องนะลูกนะคือหัวแชมพูลูกเป็นหัวแชมพูที่ซอฟต์และที่อ่อน
4: ดูข้นมากเลย
0: มันละชาใส่ลูกอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ทำให้ผมเรางาม
3: หลังจากนั้นเราก็จะใส่สารเคโอลงไปเพื่อเพิ่มฟองครับตามด้วยสารพีโอซึ่งเป็นสารที่ช่วยทำให้เส้นผมนุ่มและเพิ่มความชุ่มชื่น

0: ไปตามด้วยการใส่สารกันเสียลงไปสุดท้ายครับเราก็จะเพิ่มกลิ่นหอมให้กับแชมพูของเราด้วยการใส่น้ำหอมลงไปนั่นเองแหละครับ
1: นี่ก็จะใช้เวลากวนให้มันเข้ากันสักห้า10 ครั้งหรือ100 ครั้งนะลูกนะ
0: น้องนัชชากับน้องน้ำแข็งมาช่วยเป็นกำลังใจพี่เอกแคลกันใหญ่เลย
2: 16 17 18 19
0: สู้ๆนะครับพี่เอกแคลอีกนิดเดียวก็จะครบ100 ครั้งแล้ว
3: 98 99 100
1: หลังจากที่พี่เอกแคลกวนมันจะได้พี่แล้วนะลูกความหอมถูกใจแล้วนะถูกใจยัง
2: ถูกใจแล้วค่ะ
1: แล้วคุณยายจะตักใส่ขวดให้นะคะ
0: และขั้นตอนสุดท้ายก็คือการบรรจุผลิตภัณฑ์นั่นเองแหละครับเพียงเท่านี้ครับเราก็จะได้แชมพูอัญชันนำกลับไปใช้กันแล้ว

0: ันเนี้ยคุณยายเลือกมาในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วแต่บางคนอาจจะบอกใช้ไม่ได้เพราะผิวของทุกคนอ่ะไม่เหมือนกันนะลูกแต่เราเลือกมาในสิ่งที่ดีที่สุดมันจะตามคำสอนของพ่อใช่ไหมคะพ่อสอนว่าไงคะ
1: ให้พอเพียง
2: ครับ
3: ปลูกที่กินกินที่ปลูก
4: วันนี้หนูได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
5: ได้มาเห็นพวกแปลงผักอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นพืชผักสวนครัวที่แบบปลูกได้เองที่บ้านครับ
6: หนูได้ทำยาสระผมค่ะแล้วก็ได้ทำน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหค่ะ
7: ได้นำผลผลิตธรรมชาติล้วนๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นมะม่วงหาวมะนาวโหนี่ผมก็ไปเก็บมาเองอัญชันผมก็ไปเก็บมาเองเหมือนกันนะครับ
5: ผมรู้สึกว่าดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตอนแรกๆอะครับที่ท่านยังไม่ได้คิดอะครับพวกเราก็คงจะเหมือนกับว่าแบบไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วก็มีก็ใช้แบบอาจจะสุรุ่ยสุร่ายหน่อยอะครับ
4: ดีใจที่สิ่งที่นายหลวงสอนไว้ประชาชนได้นำมาใช้แล้วก็ได้นำมาเป็นหลักในการใช้ชีวิตอยู่จริง
7: ๆพร้อมนำแนวคิดของพระองค์ท่านเนี่ยมาปรับปรุงแล้วก็ให้ประมาณว่ามีอะไรก็กิน
6: ก็ดีใจค่ะที่ชาวบ้านเจ้าของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับปรุงให้เป็นเหมือนที่ท่านสอนไว้ค่ะ
8: ด้วยความห่วงใยที่พระองค์ท่านมีต่อราษฎรพระองค์ท่านทรงมีพระราชประสงค์ใช้ที่ดินนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่มาพัฒนาและนำมาปรับใช้ในพื้นที่ของโครงการโดยเน้นในเรื่องของการผลิตและการทำการเกษตรเพื่อเป็นต้นแบบให้กับเหล่าเกษตรกรนำไปศึกษาและทำการเกษตรเพื่อประกอบอาชีพและนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน

ในช่วงวัยเด็กนะคะหนูกลุ่มนี้จะกินหญ้าในส่วนของหญ้าอัลฟาฟาเป็นหลักหรืออย่างไรก็ตามเราจะสามารถให้ในส่วนตัวหญ้าทิโมธีได้เช่นกันนะคะทิโมธีเนี่ยจะสามารถกินได้ตลอดชีวิตความแตกต่างของหนูกลุ่มนี้กับกระต่ายก็คือหนูกลุ่มนี้สามารถกินหญ้าสดผักสดได้มากกว่ากระต่ายในประเทศเราก็สามารถหาในกลุ่มของหญ้าขนให้ได้ผักสดนะคะในประเทศเราที่เราจะสามารถให้กินได้ก็จะเป็นกลุ่มของผักใบเขียวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคะน้ากวางตุ้งหรือเป็นกลุ่มของผักที่เราใช้ในการทำสลัดก็ได้เป็นลักษณะของการให้เป็นครั้งใช้เพื่อที่จะฝึกสัตว์หรือเพิ่มความหลากหลายของมื้ออาหา

ารให้เขากินหรือเพิ่มปริมาณของน้ำให้เขากินอย่างไรก็ตามเวลาที่เราให้เขากินในส่วนของผักสดในปริมาณที่มากเกินไปบางตัวอาจจะสามารถทำให้เกิดปัญหาของอึเป็นก้อนนิ่มหรือเละได้ส่วนผลไม้นะคะผลไม้ที่เขาจะสามารถกินได้นะคะก็ได้แก่ในกลุ่มของแอปเปิ้ลสาลี่ฝรั่งหรือเป็นกลุ่มของแครอทก็ให้กินได้นะคะผลไม้ที่เราไม่แนะนำให้กินก็คือในส่วนของผลไม้รสหวานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแตงโมขนุนนะคะหรือเป็นทุเรียนก็ตามเนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้จะไม่สามารถย่อยน้ำตาลในผลไม้ที่มีรสหวานจัดๆได้อาหารเม็ดที่เราจะแนะนำให้กินก็จะประกอบไปด้วยอาหารเม็ดที่เขาผลิตมาจากกลุ่มของตัวหญ้าแห้งนะคะรวมถึงอาจจะมีลักษณะของตัวซีเรียลหรือเป็นกลุ่มของธัญพืชแล้วก็มีผลไม้บางส่วนที่เขาสามารถกินได้อาหารเม็ดเราจะให้เป็นมื้อนะคะเป็นลักษณะของมื้อเช้าและมื้อเย็นคิดปริมาณง่ายๆอาหารเม็ด1ช้อนต่อน้ำหนักตัวของแกสบี้ประมาณ1กิโลทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญพลังงานของหนูแต่ละตัวร่วมด้วยแต่อย่างไรก็ตามการให้กินแต่อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียวมักจะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของการท้องอืดปัญหาของโรคอ้วนปัญหาของเรื่องของฟันตามมาเนื่องจากเวลาที่สัตว์กลุ่มนี้เขากินอาหารเม็ดเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการลับเป็นลักษณะของการเคี้ยวธรรมดาสัตว์กลุ่มนี้จะมีลักษณะการเจริญเติบโตของฟันเหมือนกันกับกระต่ายดังนั้นเขามีความจำเป็นที่เขาจะต้องกินหญ้าเพื่อที่เขาจะไปรับฟันทำให้ไม่มีปัญหาในการยาวเกิดขึ้น

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ความยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมวันที่7สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันระพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวคิดด้านกฎหมายสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและการบริหารงานยุติธรรมด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นหลักฐานสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าของกฎหมายที่มิใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นหลักประกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม

0: วันนี้รายการปลดชนวนป่วนใจนะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องสำคัญที่หลายๆคนไม่ค่อยอยากสัมพันธ์กับ
1: ไหวปะเนี่ยไม่ไหวก็ไปพักก่อนก็ได้นะดูท่าเหมือนคนหมดไฟเลยนะคะ

0: ินิทราแก้วพิลาจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในปลดชนวนป่วนใจช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะเวลาอาบันนัดเพื่อนๆทานข้าวอะค่ะประเด็นในวงสนทนาเนี่ยมักจะหนีไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องของการบ่นเรื่องที่ทำงานอย่างเช่นว่าโอ๊ยเบื่องานแล้วอะเจ้านายไม่ยุติธรรมเพื่อนร่วมงานนิสัยไม่ดีเอาเปรียบเรางานมันน่าเบื่อจำเจไม่ท้าทายอยากถูกหวยจะได้ลาออกสักทีแล้วก็ที่เพื่อนๆหรือพวกเราบ่นๆตามวงสนทนาต่างๆเนี่ยมันใช่อาการของคนที่หมดไฟในการทำงานไหมคะมันมีสัญญาณบ่งชี้อย่างไรบ้างคะ
1: จริงๆที่หลายๆคนบ่นเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นธรรมชาติเนาะบางคนก็บ่นไปแต่อาจจะไม่ได้มีภาวะไฟเนาะทีนี้ภาวะหมดไฟหรือว่าเบิร์นเอาท์เนี่ยก็มันจะต้อง

ทำงานอะไรทำนองนี้เนาะระหว่างทำงานก็อาจจะเหนื่อยมากนี้เนาะเป็นเรื่องอารมณ์ที่เหนื่อยอันที่สองเป็นเรื่องของความคิดเนาะว่ามันเหมือนใจเรามันไม่จดจ่อกับการทำงานแล้วมันเหมือนกับว่าเอาใจออกห่างเหมือนแบบไม่ค่อยสนใจมันและไม่ค่อยอยากทำ

0: เป็นภาวะที่มันแบบเบิร์นเอาท์คือมันไม่มีไฟในการทำงาน
1: มันเหมือนกับหมดไฟแล้วก็หมดใจอย่างนั้นด้วย
0: หมดไฟแล้วก็หมดใจเหมือนกัน
1: หมดแรง
0: หมดแรงด้วยหมดใจหมดแรงหมดพลังแบบนี
1: ้ค่ะที่บอกว่านานนี่คือมันจะต้องนานสักประมาณเท่าไหร่เพราะมันมีกฎ

0: อยู่ๆเขากลายมาเป็นคนที่หมดไฟแบบอย่างที่คุณหมอบอกคือหมดใจหมดแรงหมดไฟทุกอย่างในการทำงาน อะไรทำให้คนคนหนึ่งกลายเป็นแบบนั้นได้คะ
1: ภาวะหมดไฟเนี่ยก็คือว่ามี2ด้านเนาะ1คือต้องเป็นเรื่องของงานอันนี้เป็นเรื่องของตัวของเขาเองมันจะมา

0: ก็จะยากเนาะอันนี้เป็นเรื่องการคอนโทรลการควบคุมการทำงานกับอีกมุมนึงมันเป็นเรื่องของคุณค่า
1: ค
0: ุณค่าในการทำงานมันหายไปนี่คุณค่ามันได้มาจากไหนมันได้มาจากข้างนอกเช่นว่าได้เงินเดือนไหมได้รางวัลไหมได้คำชมไหมคือได้อะไรมาจากการทำงานได้มาจากข้างนอกเขาเรียกว่ารีวอร์ดเนาะได้รางวัลมาจากข้างนอกแต่มันมีคุณค่าที่มาจากข้าง

คือว่าเอ๊ะบางทีเนี่ยมันไม่ยุติธรรมคือเรื่อง fairness คือคุณค่าที่มันไม่ยุติธรรมคือก็ได้นะแต่ว่าเฮ้ยเธอทำน้อยอ่ะทำไมเธอได้เยอะกว่าเฮ้ยคนนี้ไม่

เห็นเนี่ยโหมันก็ไม่ได้รางวัลตรงนี้รางวัลทางใจไม่ได้ส่วนนี้เป็นส่วนของงานเนาะอันนี้หมอยังไม่ได้บอกปัจจัยนึงที่สำคัญมากเลยนะก็คือว่าสังคมในการทำงานคือคอมมูนิตี้ในการทำงานสมมติทำแล้วโอ้ได้เงินเนาะงานดีแต่ว่าในกลุ่มเพื่อนร่วมงานเนี่ย

0: ในอุดมคติเนาะคือมีอุดมการณ์มีอุดมคติในการทำงานต้องทำให้ได้ดีขึ้นดีขึ้นทีนี้งานหลายๆอย่างมันทำแล้วมันไม่ได้ตามคาดหมายเนา
1: ะ
0: ก็รู้สึกแย่กับตัวเอง
1: ผิดหวัง
0: ใช่ใช่มันเป็นเรื่องความคาดหวังในงาน

เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นแบบนี้มันก็จะรู้สึกว่าเอ้ยคือตัวเขาอะให้ความสำคัญกับคุณค่าตรงนี้มากๆอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยส่วนบุคคลกับอีกมุมนึงอาจจะมีบางคนนะที่เขาเป็นคนที่รู้สึกว่าเบื่อง่ายคือชอบอะไรใหม่ๆชอบความท้าทายพอไปทำงานมันเจออะไรที่มันยากงานที่มันส่วนที่มัน

0: แล้วมีอะไรยากหรือน่าเบื่อก็อยากจะ
1: เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องมีพาร์ทมีส่วนที่มันน่าเบื่อหรือมันไม่สนุกหรือมันยากแบบนี้ค่ะมันต้องมีเสมอๆ
0: ค่ะแสดงว่ามีปัจจัยทั้งปัจจัยนอกแล้วก็ปัจจัยส่วนบุคคล

0: สงเคราะห์เขาก็น่าจะมีจิตใจที่เป็นคนอ่อนไหวอยากจะช่วยเหลือคนอื่นแต่ว่าหลายๆครั้งก็อาจจะไม่ได้ตามที่ตัวเองคาดหวังเสมอก็เลยเกิดความรู้สึกท้ออย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะ
1: หลายๆครั้งเนี่ยมันถ้าเราบอกว่าคนที่หมดไฟเบิร์นเอาท์เราอาจจะไปคิดว่าโอ้คนนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยมีความเข้มแข็งทางใจหรือเปล่าทำนองนี้แต่จริงๆไม่ใช่เลยนะเราพบ

0: ทำไม่ได้ตามเป้าหมายเยอะมันก็จะมีโอกาสเบิร์นเอาท์ได้มากกว่า
1: ในคนที่มีภาวะหมดไฟในการทำงานจนถึงขั้นแบบหนักมากค่ะคือรู้สึกเหมือนกดดันเก็บกดสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่อะไรได้บ้างคะ
0: ถ้าสมมติว่า เราปล่อยไปเนี่ยมันก็ทำให้การทำงานของเราก็อาจจะ

รู้สึกไม่ค่อยอยากทำงานและอยากอาจจะเบิร์นเอาท์แต่ว่าไม่ได้แปลว่าทุกคนเนี้ยจะโหจะเบิร์นเอาท์หมดทุกคนเนาะไม่งั้นกลายเป็นว่าโหคนทุกคนเบิร์นเอาท์หมดเลยเพราะว่าเราทุกคนจะมี

พักคือหยุดช้าลงช้าลงแล้วกลับมาทบทวนว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับเรา คือเพราะว่าไฟเนี่ยมันหมด

กว่าเราสำเร็จมากกว่าเราได้รับการบอกชื่นชมอย่างเงี้ยถ้าเรารู้สึกอุ๊ยอันเนี้ยทำให้เราเบิร์นเอาท์หรือเปล่าถ้าเราเช็คได้อ๋อถ้าอย่างนั้นแปลว่าคุณค่าที่เรา

0: ใช่ไหมเพราะว่ามันต้องมาจากคนอื่น
1: เราควบคุมคนอื่นไม่ได้
0: ใช่เราควบคุมคนอื่นไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยเราต้องหยุดเราต้องเช็คก่อนว่าที่ผ่านมาเราให้คุณค่ากับอะไรบ้างแล้วกลับมาหาคุณค่าที่เราสามารถ

0: ไม่ไปดูว่าคนอื่นบอกว่ามันสำเร็จหรือเปล่าหรือไม่ไปคาดหวังผลลัพธ์อ่ะเรายังไม่สังคมยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยแต่ว่าเราทำทีละวันเราได้ทำแล้วแบบนี้มันก็คือเรียกว่าทำตามคุณค่าแต่ว่าไม่ไปยึดกับเป้าหมายหรือว่าโกเนาะคือเป้าหมายคือว่าปักธงไว้ว่าฉันถ้าทำให้ฉันต้องได้แบบนี้ใช่ไหมพอถ้าเราทำไม่ได้เป้าหมายเนี่ยปุ๊บเราก็จะเครียดเนา
1: ะ
0: เศร้าไปไม่

0: เราอยากไปเราอยากไปเชียงใหม
1: ่
0: สมมติเราจะขับรถไปเชียงใหม่เชียงใหม่เป็นเป้าหมายใช่ไหมเชียงใหม่เป็นเป้าหมายแต่ว่าถ้าเราไม่มีรถอ่ะใช่ไหมเราต้องขึ้นรถเมย์ขึ้นหรือเดินไปแบบนี
1: ้
0: มันก็ไม่ถึงใช่ไหม
1: burn out
0: มันก็จะเบิร์นเอาเพราะว่าเราจะไปเชียงใหม่ใช่ไหมคะ

0: บางทีตามธรรมชาติคนเราอาจจะถลึงถลายได้บ้างเนาะเผลอไปอ้าวเลี้ยวลงใต้แล้วก็เช็คว่าอ๋อจะขึ้นไหนอยู่ดีไปโผล่ประจวบหรือไปโผล่สุราษฎร์ไม่ได้ใช่ไหม
1: ตั้งเข็มทิศใหม่
0: ต้องตั้งเข็มทิศใหม่เพราะนั้นเราเป้าหมายเอาไว้เช็ค

0: บคุมและคาดเดาไม่ได้เนา
1: ะ
0: มันมีปัจจัยอื่นๆมาเกี่ยวข้องเพราะนั้นการที่เรามีคุณค่าว่าทำอะไรไปเพื่ออะไรและทำได้ทุกๆวันแบบนี้มันจะช่วยให้เราทำงานแบบมีความสุขมากขึ้นแต่สุดท้ายทำงานไปไม่ได้คุณค่าเลยเนี่ยต้องกลับมาเช็คแล้วบางทีบางคนต้องเปลี่ยนงานนะ
1: อ๋อค่ะเนี่ยกำลังจะถามคุณหมอเลยค่ะว่าเมื่อกี้ก็คือเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนความคาดหวังทัศนคติของเราแต่ว่าที่คุณหมอบอกเนี่ยมันอาจจะมีปัจจัยอื่นอย่างเช่นคือคุณค่าของเราเนี่ยเราอยากทำงานนี้แต่ว่าปริมาณงานเยอะมากจนไม่สามารถทำได้จริงแต่ถ้าเกิดทำไม่ได้จริงก็อาจจะโดนเจ้านายด่า

0: เต็มที่แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าปรับไม่ได้เราก็ต้องปรับสิ่งแวดล้อมนะบางทีต้องเอาตัวเองออกมาเนาะ อาจจะต้องย้ายงานหรือว่าอาจจะต้องปรับงานบางอย่างหรือต้องบางทีไม่ถึงกับย้ายงานน
1: ะ
0: ต้องสื่อสารคนบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องการสื่อสารคือรับงานมาคือใครมาบอกขอให้ทำงานนู่นงานนี้ก็บอกว่า
1: ได้ค่ะ
0: เพราะอะไรเพราะว่ากลัวการปฏิเสธเนาะไม่กล้าปฏิเสธเจ้านายกลัวว่าถ้าปฏิเสธแล้วเนี่ย

ก็คือเป็นว่าเราต้องสื่อสารแล้วเราต้องอาจจะคุยกับเจ้านายนะคุยกับเพื่อนร่วมงานเฮ้ยตรงเนี้ยเราเริ่มรู้สึกไม่ไหวแล้วเราอยากปล่อยตรงนี้ได้ไหมแบบนี้ค่ะคุยกันถ้าเกิดปรับกันได้เนี่ยจริงๆอาจจะทำให้เราเบาลงได้เยอะขึ้นเลย

0: สารนี่ยังเป็นวิธีที่ควรจะใช้อยู่ไหมคะ
1: ถ้าเกิดว่าการที่เขาพูดถึงเราในทางที่ไม่ดีแล้วมันส่งผลกระทบที่มันแบบชัดเจนเลยเนี่ยเราก็อาจจะต้องสื่อสารนะเราต้องเข้าไปคุยแก้ไขถ้าเข้าใจผิดก็แก้ให้มันถูกซะแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ตาม

เราก็อาจจะต้องเนี่ยกลับมาทำใจแล้วว่าเราก็ทำงานของเราอะถ้าเกิดเราทำงานดีทำงานได้ถูกต้องเนี่ยก็คือเดี๋ยวก็มีคนเห็นเองแบบนี้

0: ครอบครัวมีเรื่องของสุขภาพมีเรื่องของสิ่งที่เราชอบอะ
1: สีสันของโลกใบนี้
0: ใช่งานอดิเรกที่เราชอบอะไรพวกนี้จริงมันมีหลายด้านเลยคนบางคนเนี่ย 90% เนาะให้งานไปเลยพองานไม่ดีมันก็ทุกข์เยอะ

คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการปรับความเข้าใจปรับความคิดของคนที่มีภาวะหมดไฟในการทำงานแต่ว่าอาบันอยากให้คุณหมอค่ะช่วยสื่อสารถึงคนอื่นๆที่ไม่ได้แบบหมดไฟแถมยังมีเรี่ยวมีแรงแจ่มใสร่าเริงดีแต่ว่าโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยเขากลับกลายเป็นคนที่ทำให้คนอื่นหมดไฟ

0: กลายเป็นว่าโหเพื่อนร่วมงานก็กดดันใช่ไหมเขาก็เบิร์นเอากันเลยอย่างนี้เฉยเลย
1: เอาอย่างนี้ก็ต้องใช้ความผิดเขานะ
0: ไม่ใช่ความผิดเขาเพราะนั้นเนี่ยมันก็มีบางเรื่องที่เราก็ทำอะไรไม่ได้เนาะแต่ว่า

0: ที่จะเป็นเขาอ่
1: ะ
0: เช่นถ้าเขาแบบเครียดเขาพูดออกมาแล้วก็ยอมรับเขาแล้วก็ถ้ามันมีความแตกต่างก็อย่าไปนินทากันไปเมาส์กันอะไรแบบนี้
1: หรือยกตัวเองของคนอื่น
0: พูดกันตรงๆสมมติว่าเอ้ยคนนี้ทำงานได้ยังไม่ดีเท่าที่ควรก็บอกเขาตรงๆอย่าไปคุยกับคนอื่นแบบนี้ก็คือสื่อสารตรงๆแล้วก็ทำให้บรรยากาศในที่ทำงานมันปลอดภัยยอมรับกันแบบนี้มันก็จะทำให้บรรยากาศในการทำงานเนี่ยมันดีขึ้นเนา
1: ะ
0: กับอีกส่วนนึงก็คือว่าเราต้องให้คุณค่าคนทำงานด้วยไม่ว่าจะเป็นเฮ้ยเขาได้ค่าตอบแทนที่มันมันโอเคเหมาะสมหรือยังเขาทำงานเยอะ

0: งานกันอยู่ระดับเดียวกันเราอุ๊ยอภันหมอประทับใจมากเลยอภันทำงานได้ดีมากเลย
1: นะคะอ
0: ย่างเงี้ยเห็นไหมพูดได้แล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราได้คุณค่าจากการทำงานเราสามารถ

ได้ฟังแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาวะหมดไฟในการทำงานว่ามันมีสาเหตุอะไรแล้วอย่างที่คุณหมอได้กรุณาแนะนำมาค่ะวิธี

ขอบคุณนะคะเป็นยังไงบ้างคะเรื่องราวของวันนี้น่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะแต่ว่าตอนหน้าเราจะมาปลดชนวนป่วนใจเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะห้ามพลาดโดยเด็ดขาดสำหรับวันนี้เราสองคนก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ่มกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: ใครคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
1: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลัง
3: วิเศษด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:03 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV

ันเฮาบ่กล้าต่างครับมีแต่ตามน้ําเพิ่นพุ่นล่ะครับลงอ่าวไทยบางครั้งก็ลองทวนเบิ่งแน่ทวนว่าลองทวนกระแสว่าเฮาอาจจะไปตกบ่อนึงก็ได้ที่มันดีๆก็ได้ทวนกับน้ํากันไปนิดนึงมันต้องคิดต่างคือทวนกระแสน้ําลําบากนิดนึง

ินอันร้อนแล้งของภาคอีสานจะมีสวนผลไม้แต่สำหรับธงชัยชอบแก้วกลางความแตกต่างคือความน่าจะเป็นที่เข้ากล้าคิดและกล้าลงมือทำ

0: ดินทางมาถึง
1: วันหนึ่งอ่ะผมไปอยู่ล็อกเคาน์เตอร์ฝากของไปเห็นหนังสือเล่มหนึ่งเป็นโครงการของในหลวงโครงการทฤษฎีใหม่ที่ลูกค้ามาลืมไว้ครับลูกค้าลืมไว้ก็ลืมไว้โดนเป็นเดือนเขาก็บ่มาเอาจักเทื่อผมก็อ่านอยู่เป็นเดือนแล้วครับ

0: แล้วว่าถ้ามาค้าขายกันยากจังซี่เลยอยากกลับมาบ้านเราอยากมาเริ่มต้นชีวิตในการทําการเกษตร
1: พี่หมูบอกว่าสิกลับบ้านไปเฮ็ดสวนจ้ะสิเห็นดินน้ําบ่อเลยว่าเห็นถ้าพี่หมูบ่เฮ็ดหยังก็เฮ็ดน้ําเบิดจ้ะ
2: เมื่อรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรคนไกลบ้านอย่างธงชัยก็ทวนทางพร้อมกลับความหวังที่มีอยู่เต็มหัวใจ
0: ซื้อส้มเขียวหวานซื้อมะพร้าวน้ำหอมซื้อฝรั่งซื้อทุกอย่างเนี่ยถือขึ้นมาน่ะพอก็จมให้ว่า

ทำหน้าอยู่ก่อนสิเฮ็ดนี่ต้องเอาเงินไปไถหน้าก่อนผมได้เงินขึ้นมาก่อนนึงเลยต้องเอาเงินไถหน้าให้พอจังได้เงินได้หน้าขึ้นมาขอพ่อกับแม่ว่าหันไถมาแล้วผมอยากเฮ็ดเศรษฐกิจพอเพียงพ่อกับแม่แล้วว่าเอาเฮ็ดก็เฮ็ดลองเบิ่งหันว่าจะใจอยากเฮ็ดก็เฮ็ด

ไปครับปลูกชมพูขึ้นไม้ใหม่ชมพูห่อเต็มต้นห่อแบบหลายขึ้นว่าสิรวยล่ะเพราะว่าขึ้นว่าปีแรกผมตอนนี้เงิน 200,000-300,000 แต่ว่าบ่แม่น

30%นี่เขาจะได้เตรียมร้อยมันสิกลับกันจากเสีย70เขาว่าได้30แต่ว่า30มันสิได้ร้อยสรุปมามันได้เป็นผลดีคือว่าเฮ็ดแบบพอมีพอกินคือว่าเฮ็ดแบบเอาหน่อยแต่ว่าได้หลายเพราะเป็นเฮ็ดหลายมันได้หน่อย

เขาต้องปิดถิ่มครับคือตั้งตัวอย่างสิครับเนาะเขาต้องปิดเลยครับนี่ปิดออกเลยครับให้เหลือประมาณสัก 30% อันนี้ต้องปิดออก

ประมาณอีก15 มื้อสิขายนี่แหละครับมันมีคือเป็นการเป็นปัญหาคือเฮาสิมาเก็บนี่มันลวงก่อนมันเลยเป็นผลเสียครับเฮาต้องเอามันออกก่อนเฮาเลยว่าเฮาบ่ต้องโลภเอาออกมาซอยพยุงเขานําเขาก็สิซอย

ว่างจากสวนชมพู่ธงชัยมักใช้เวลาไปกับหนังสือเขาค้นพบว่าการอ่านนั้นสำคัญเพราะมันทำให้

0: ผลไม้ในสวนงอกงามและที่สำคัญทำให้ตัวเขาเองกว้างไกลยิ่งขึ้น
1: ที่แรกเขาบ่ฮู้ครับเขาต้องศึกษาจะอยู่เฉย

0: จึงหาทางออกและคำตอบของเขาก็เป็นรูปเป็นร่างมากว่า 5-6 ปีแล้ว
1: ตอนนี้ผมปลูกอีกกี่ประมาณ200ต้นแล้วในพื้นที่เรามีอีกลำไยลำไยก็เรามีขนุนเราก็มีส้มโอผมเลยว่าจากขายส้มโอเสร็จปั๊บผมต้องไปขายลิ้นจี่ลิ้นจี่ผมจะขายประมาณเดือนเมษาพฤษภากับผมก็ได้เงินเดือน2เดือนแล้วจากพุธเมษาพฤษภาผมไปขายลำไยลำไยกรกฎาสิงหาผมก็ได้อีก2เดือนก็ร่วมกันจากขายส้มโอเป็น9เดือนตอนนี้ผมมีเงินเดือนอยู่9เดือนเพราะว่าผมพยายามทําให้มีเงินเดือน12เดือนมันสิครบปีพอดีหาเฮามีเงินเดือนครบ12เดือนเฮาสิบ่มี

0: สำหรับธงชัยหัวใจของการเป็นเกษตรกรคือต้องรู้จักวางแผนต้องเข้าใจทั้งต้นไม้และต้องเข้าใจทั้งคนซื
1: ้อถ้าเฮาตัดปั๊บแล้วปั๊บเดี๋ยวมันจะมีออกแตกดอกมาปั๊บมาเฮาก็นับมือเลยว่าจากมือตัดไปฮอดมือพุ่นก็อีก 4-5 เดือนไปปั๊บพอบักเขียบเฮาก็สิสุกพอดีเฮาก็สิขายตรงกับวันบุญพญาศาก

ตัดนี่มันสิหน่วยน้อยเฮาตัดสิหน่วยใหญ่การบำรุงรักษาก็ง่ายเขาว่าอ่านหนังสือหลายๆแต่สิมีความรู้เขาว่าต้องให้มีปริมาณกับคุณภาพต้องควบคู่กันแต่ว่าหั่นมีปริมาณหลาย

เลี้ยงลูกกับลูกโตขึ้นมาลูกก็ต้องทำงานมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ต้นไม้ครับต้นไม้ก็เขาต้องขึ้นทุนให้เฮาขึ้นควบสุขให้เฮาพอเฮาดูแลเขาตอนเล็กเขาเฮาเก็บผลผลิตมาขายเฮาก็ได้ทิ้งตอบแทนจากเขาแล้วแค่ถ่ายแป๊บนึงบ่เสียเวลาแค่ดูแลไปก็ไม่ก็ใหญ่เหมือนกับลูกเฮาแล้วครับ

0: อาศัยคนในครอบครัวไหว้วานลูกหลานมากกว่าการพึ่งพาแรงงานจากภายนอก
1: ครับการทำสวนนี่สอนให้เฮาอดทนอันดับแรกใจเย็นให้คิดถึงอนาคตข้างหน้าล่ะว่าคิดสักวันนึงต้นไม้เฮาต้องใหญ่ไปนาคิดถึงผลผลิตเฮาสิได้เพราะว่าหันเฮามีผลผลิตที่ดีแล้วเฮาสิมีความสุขขึ้นแล้วครอบครัวเฮาสิเจริญรุ่งเรืองขึ้น
2: แต่เฮาบ่เฮ็ดเฮาก็สอนลูกเฮาว่าถ้าเฮาบ่เฮ็ดจังซี่ถ้าเฮาบ่ขยันเฮาสิบ่มีเงินใช้ถ้าลูกใช้เงินเป็นลูกต้องทํางานเป็นจ้ะเป็นลูกจ้างเขาเนาะสิเวลาเฮาเมียสิฮื้อเจ็บป่วยได้ใครสิเนาะจ้ะเนาะเฮาบ่มีเวลาพักผ่อนนี่จ้ะมื้อนี้เป็นงานของเจ้าของสิให้งานให้เฮาเมียสิเฮาขึ้นมานอนป่ะไอ้หมู่เฮาขึ้นมานอนพักผ่อนข้าวนึงเฮาขอลงมาเฮ็ดใหม่จังซี่แม่จ้ะ

ว่าไหวถ้าว่าเขาต้องสู้ครับว่าสู้บอกง่ายคือสู้แบบอย่างมีเหตุผลเพราะมันติดสู้แบบสเปะสปะครับต้องศึกษาความรู้หาความรู้

เนาะเพราะว่าเฮาอิงเคมีหลายความเสี่ยงอายุกับตัวเฮาอยู่กับผู้บริโภคน้ำมักที่สวนชมพูนะครับเนาะผมใส่ละ3สูตรสูตรแรกก็คือสูตรบำรุงต้นหลังจากการตัดแต่งกิ่งพอสูตรนี้ผมใส่เอายอดไม้ครับยอดผักบุ้งยอดกล้วยที่ไม่เป็นยอดเขาเข้าว่ายอดนี่มันมีสารหรือเขาว่าสารเร่งการเจริญเติบโตพอตัวกลางมากเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอกผมก็เอาพวกแตงที่มันแตงสุกครับฝักทอง

0: สำหรับธงชัยชมพู่ในสวนไม่ใช่แค่ผลไม้ที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวแต่คือสิ่งที่ช่วยยืนยันให้เขาเห็นถึงข้อดีของการคิดต่าง
1: ภาคอีสานนี่บักชมพู่นี่ปี41 42นี่บ่มีเลยครับผมเฮ็ดขึ้นมาไปคนก็งงว่าเอ้าเฮ็ดได้หยังได้บักชมพู่มาปลูกขายภาคอีสานคนสิว่ามันเป็นไปได้บ่ยิ่งนักเขาคือปลูกลิ้นจี่ภาคอีสานครับตลิ้นจี่สารคามนี่คนเห็นว่ามันเป็นไปได้บ่สิมาปลูกลิ้นจี่แต่ว่าผมเฮ็ด

หนึ่งลมหนึ่งครับแต่ว่าบัดหนึ่งบ่ลมเขาต้องไปเพิ่มพูดอ่ะคือเขาตอนกิ่งไปแต่ตอนกี้ผม200 ต้นนี่ผมตอนจากกิ่งพันต้นเดียวอันนี้นะครับคือ

0: ไปมันจะสีงามเลยผมกินมันอย่างนี้
1: เอาข้าวท่านแล้ว

0: พระบาทสมเด็จพระปรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดพระมชนกนาถบูรณ์ด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต
1: ความยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมวันที่7สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันระพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวคิดด้านกฎหมายสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและการบริหารงานยุติธรรมด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าของกฎหมายที่มิใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นหลักประกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในใจทางท้องที่อย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการ

และสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้และสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณ

ริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และสัจศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณ

มเคยได้ฟังคนรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายเล่าให้ฟังนะครับว่าสมัยก่อนคนที่จะได้เห็นในหลวงรัชกาลที่9อย่างใกล้ชิดก็คือคนในชนบทหรือไม่ก็คนที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลคนกรุงหรือคนหัวเมืองใหญ่ๆเนี่ยยังมีโอกาสได้เห็นพระองค์ท่านน้อยกว่าซะอีกครับด้วยความเป็นเด็กในตอนนั้นก็ทำให้บางครั้งเนี่ยผมก็นึกสงสัยว่าพระองค์ท่านไม่ทรงรักและห่วงใยประชาชนในเมืองใหญ่บ้างเลยหรือแต่พอเมื่อเติบโตขึ้นผมถึงตระหนักได้ว่าความจริงแล้วพระองค์ท่านไม่เคยลืมคนไทยไม่ว่าเราจะอยู่ในภาคไหนเมืองไหนก็ตามเพราะว่าปัญหาใหญ่ฮวนกรุงเทพครับ

ทพมหานครหรือว่าปริมณฑลเนี่ยพระองค์ก็ทรงงานให้อย่างหนักเช่นเดียวกันครับอย่างเรื่องถนนในกรุงเทพพระองค์ท่านเนี่ยทรงมองการไกลมากๆเลยนะครับทรงทราบ

25ปีตอนนั้นนะครับทางรัฐบาลก็คิดจะสร้างอนุสาวรีย์ถวายแด่พระองค์ท่านแต่พระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าขอเถิดอนุสาวรีย์อย่าเพิ่งสร้าง

0: สายด้วยกันครับ
1: รัชดาภิเษกนี่ตั้งรัฐบาลขอมีการฉลองหน่อยก็เลยบอกว่าฉลองอะไรท่านจอมพลถวพาสก็บอกว่าจะสร้างอนุสาวรีย์ที่ไหนไม่ทราบจำไม่ได้แต่ว่าก็เลยบอกว่าขออนุสาวรีย์อย่าเพิ่งสร้างถนนสร้างถนนเรียกว่าวงแหวนเพราะมันเป็นความฝันมาตั้งนานแล้ว

ระหว่างสะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ากับสะพานสาทรครับส่วนวงแหวนรอบกลางเป็นการเชื่อมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระ

สู่กลางเมืองที่มีจราจรคับข้างครับถนนวงแหวนเส้นนี้ใช้เวลากว่า20ปีจึงแล้วเสร็จและถนนวงแหวนเส้นนี้เองนะครับที่เป็นความฝันของ

จากกราฟิกดีๆนะฮะจะเห็นว่าถนนเหล่านี้เนี่ยดูเหมือนจะเชื่อมโยงกันแล้วใช่ไหมครับแต่ยังไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงมองเห็นมานานแล้วนั่นก็คือวงแหวนกาญจนาภิเษกรอบนอกนั่นเองครับถนนวงแหวนเส้นนี้นะฮะทำหน้าที่เป็นถนนอ้อมเมืองครับจะมีการเชื่อมต่อจังหวัดรอบกรุงเทพมหานครอย่างเช่นนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการแล้วก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าไว้ด้วยกันเป็นวงแหวนขนาดใหญ่ครับถนนสายนี้เองนะฮะที่เตรียม

่วยบรรเทาปัญหาการจราจรที่ติดขัดคับข้างให้กับคนกรุงเทพถึงแม้ว่าจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดก็จริงนะครับแต่ก็ต้องนับว่า

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนที่ทำให้รถราติดขัดจึงเป็นเหตุให้การช่วยเหลือเข้าถึงพื้นที่ได้ไม่ทันการครับพระองค์ท่านจึงได้โปรดให้จัด

ครับซึ่งหน้าที่ของตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริก็คือเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าไปจัดระเบียบบนท้องถนนเมื่อเกิดเหตุต่างๆครับนั่นก็เพราะว่า

นอกจากนั้นนะครับตำรวจในโครงการนี้ยังทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในอีกหลายๆด้านด้วยเช่นช่วยซ่อมรถที่จอดเสียในทางช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้บาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือขับรถนำทางพาผู้บาดเจ็บผู้ป่วยอาการหนักหรือหญิงใกล้คลอดไปโรงพยาบาล

เช้าจดเย็นมันก็มีคำพูดว่าคนกรุงเทพเนี่ยโตในรถออกจากบ้านที่ต้องกินข้าวในรถหรือบางทีอาจจะต้องทำธุระ

คือทั้งวันเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรเลยแต่ตอนเนี้ยไปหาท่านก็ยังสามารถที่ไปทำงานได้คนที่อยู่ที่นู่นก็ออกมาทำงานได้สะดวกขึ้นกลับบ้านเร็วขึ้นมีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้นนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงทำให้กับคนที่อยู่ในกรุงเทพคนที่อยู่ในเมืองหลวงอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กแต่มันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับเราครับผมอยากจะเล่าถึงอีกเรื่องนึงนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยฟังมาก่อนด้วยนั่นก็คือที่มาของสะพานพระราม8ครับย้อนกลับไปในครั้งหนึ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระประชวรแล้วก็ต้องมาเฝ้าอาการของสมเด็จย่าจึงทรงมาประทับที่โรงพยาบาลสิริราชแต่ถึงแม้ว่าพระองค์ท่านเนี่ยจะทรงพระประชวรอย่างไรนะครับภาพหนึ

ชั่วโมงทีเดียวครับพระองค์ท่านทรงทำไรทราบไหมครับพระองค์ท่านทรงถ่ายภาพพระบรมมหาราชวังในยามค่ำคืนภาพสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าแล้วก็บริเวณใกล้เคียงด้วยครับซึ่งภาพเหล่านี้เองที่นำไปสู่โครงการต่อมาของในหลวงรัชกาลที่9ก็คือ

นะครับก็จะเป็นปัญหาหนักขึ้นอีกในอนาคตพระองค์ท่านก็เลยโปรดให้สร้างสะพานขึ้นใหม่โดยทรงหาตำแหน่งเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดและทรงขีดแนวถนน

ซึ้งและก็รอบคอบมากๆครับเพราะว่าความพิเศษของสะพานนี้เนี่ยทรงโปรดให้สร้างเป็นสะพานขึงเพื่อป้องกันให้การจราจรทางน้ำต้องติดขัดเพราะตอหม้อของพานและเมื่อสะพานนี้สร้างเสร็จแล้วนอกจากจะช่วยระบายรถได้แล้วนะครับ

0: ในวันนั้นครับ
1: หากพูดถึงปัญหาการจราจรของคนกรุงเทพนะครับสิ่งที่มาคู่กันแบบขาดไม่ได้เลยก็คงจะเป็นปัญหาน้ำท่วมครับ

การเรียนเป็นอย่างไรพระองค์ท่านก็ดูประกอบกับภาพถ่ายทางอากาศแล้วก็ทรงศึกษาข้อมูลพวกนั้นพอถึงวิกฤตการน้ำท่วมครั้งสุดท้ายพระองค์ท่านก็เสด็จออกไปเองในหลายๆพื้นที่ครับและเวลาเสด็จลงพื้นที่นะครับ

พระองค์ท่านจะทรงศึกษาสภาพพื้นที่แต่ละจุดอย่างละเอียดครับเพราะทรงดำริว่าถึงจะเป็นปัญหาน้ำท่วมเหมือนกันแต่ว่าพื้นที่แต่ละแห่งก็จะมีสภาพภูมิประเทศที่ไม่เหมือนกันดังนั้นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของแต่ละพื้นที่จึงต้องใช้วิธีที่แตกต่างกันครับจากแนวคิดนี้ทำให้เราได้เห็นว่าพระองค์ท่านทรงคิดถึงการแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านและตรงจุดจริงๆครับอีกเรื่องนึงนะครับที่ทำให้เห็นถึงความใส่พระทัยในรายละเอียดของพระองค์ท่านก็คือทรงมีวิธีรวบรวมข้อมูลโดยอาศัยทุกคนที่พระองค์ท่านทรงรู้จักไม่ว่าจะเป็นจากประชาชนคนธรรมดาวิศวกรหรือตำรวจก็ทรงให้ไปวัดระดับน้ำแล้วก็รายงานมาบังคับเลยนะครับว่าจะต้องวัดน้ำที่บ้านของตัวเองเนี่ยทุกๆวันจดระดับน้ำในที่เดียวกันตั้งแต่ตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นแล้วก็มาทูลให้พระองค์ทรงทราบเพื่อจะทรงนำมาประกอบพระราชดำริต่อไปครับและจากการรวบรวมข้อมูลเช่นนี้นะครับเวลาที่พระองค์ท่านเสด็จเองก็จะทรงชี้แจง

ว่าความเดือดร้อนมันทำยังไงที่พระองค์ท่านทรงเชี่ยวชาญขนาดนี้ก็เพราะว่าแนวคิดของพระองค์ท่านก็คือการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาทำระบบข้อมูลโดยไม่มองด้านเดียวแต่มองรอบด้านอย่างเช่นไม่มองด้านวิศวกรรมทางน้ำอย่างเดียวเพราะสิ่งที่ทำให้เกิดน้ำท่วมนั้นมีหลายปัจจัยครับตั้งแต่อุตุนิยมวิทยาระบบน้ำจากทางเหนือของประเทศไทยและน้ำจากทะเลพระองค์ท่านจึงทรงถามทั้งฝ่ายอุทกศาสตร์

ประเสริฐสมลาภาซึ่งรับตำแหน่งปลัดกรุงเทพมหานครได้รับสายด่วนจากรองสมุหราชองครักษ์ว่าในหลวงรัชกาลที่9รับสั่งให้คุณประเสริฐแถลงข้อเท็จจริงให้กับประชาชนรับทราบทันทีเพราะว่าพระองค์เนี่ยทรงติดตามสถานการณ์โดยตลอดจึงทราบว่าในจังหวะนั้น

ราะฉะนั้นคุณประเสริฐจึงมีโอกาสได้อธิบายสถานการณ์ให้กับประชาชนได้รับรู้ซึ่งพอเมื่อออกอากาศเสร็จแล้วเนี่ยความแตกตื่นของผู้คนก็ลดน้อย

การจำน้ำก็ต้องจำเป็นแต่ทั้งนี้ถ้าเขาท่วมเพียง20เซนติเมตรเขาไม่ว่า20เซนติเมตรแล้วไหลไปไม่ว่า

0: ขาแปลมาเป็นภาษาไทยว่าอะไรฮะแนวเขียวหรืออะไรเนี่ยซึ่งตั้งแต่สมัยตั้ง15
1: 15
0: ปีแล้วแต่กรีนเบลต์นี่

มาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียอย่างรุนแรงของบึงมักกะสันได้ย้อนกลับไปนะครับเมื่อปี2524ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเริ่มสนพระทัยเรื่องการบำบัดน้ำเสียอย่างจริงจังทรงใช้หลักการแก้น้ำเสียแบบง่ายๆนะครับก็คือใช้น้ำดีไล่น้ำเสียโดยใช้ระบบน้ำหมุนเวียนกับบางพื้นที่ในวัง

อยู่บริเวณกลางบึงเพื่อดูดกรองของเสียและก็สารพิษในน้ำพอครบ20สัปดาห์ก็ให้นำผักตบชวาเนี่ยออกจากแหล่งน้ำไปทำเป็นปุ๋ยหมักเมื่อผิวน้ำเปิดกว้างก็ปล่อยให้สายลมแสงแดดทำงานนะครับแสงแดดที่กระทบในน้ำก็จะไปช่วยทำให้สาหร่ายแล้วก็แบคทีเรียเนี่ยสังเคราะห์แสงเพื่อที่จะได้เพิ่มจำนวนออกซิเจนในน้ำจึงสามารถที่จะแก้ปัญหาน้ำเน่า

มันมากกว่าที่ผมจะมานั่งเล่าด้วยเวลาเพียงน้อยนิดไม่ว่าเราจะอยู่ในจังหวัดไหนอยู่ในถิ่นทุรกันดารหรือแม้แต่พวกเราที่ใช้ชีวิตในเมืองหลวง

ประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวในดินแดนอุษาคเนย์ที่พ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิรูปการปกครองเปลี่ยนแปลงระบบการเก็บภาษีอากร

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

เราคือผู้ผลิตสารคดีเล็กๆจากชายขอบนามว่าสื่อสร้างสุขอุบลราชธานีนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ที่นี่บ้านเรา

ย่ำนี่ก็เครื่องเฮ็ดไห้นะเฮ็ดไห้เฮ็ดไห้อยู่บ้านนี่ละนี่เราบ้านนี่ละอยู่ในน้ำเขื่อนนี่บ้านอยู่ในน้ำเขื่อนเดียวนี่บัดมือนั้นบ่ฮู้จักแต่ว่า512

0: ไอ้พวก 5,000 6,000 ก็แก้คั่วมามันก็สิบ่รอดสิบ่ไหว6คันรถตั้งแต่แก้มานั่น
1: คุณยายให้พวกเราฟังต่อว่าช่วงเดือนธันวาคมพ.ศ. 2509หรือเกือบประมาณ50ปีก่อนทางการได้ประกาศให้ชาวบ้านกว่า 6,000 คนที่อาศัยอยู่ติดกับลำโดมน้อยบริเวณตำบลคันไร่อำเภอพิบูลมังสาหารแต่ปัจจุบันแยกไปเป็นอำเภอสิรินธรแล้วโดยให้อพยพออกจากแนวพื้นที่น้ำท่วมเพราะจะมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในบริเวณนี้และในปี2514เขื่อนผลิต

0: ซื้อเฮือนอยู่พุ่นเอาเฮือนไปปลูกพุ่นไปอยู่พวกนี้ดำพ่อไปอยู่ตั้งแต่512จนบาพ่อสอ19แม่เข้ามาอยู่ดี
1: พื้นที่ตั้งหมู่บ้านแห่งใหม่อยู่บนที่สูง

ก็ได้ไปเจอใหม่นะครับเป็นใหม่ในไฮในหน้าเขานะครับเพราะท่านได้เฮ็ดในใหม่ในหน้านะครับช่วงนั้นก็คือว่ามันเสียได้มาสร้างประโยชน์ในหน้าก็เลยมาเฮ็ดเป็นร่องเฮ็ดเบิ่งที่เป็นโต๊ะเป็นเฟอร์นิเจอร์พอมันขายได้พอมีรายได้ก็เลยพาชาวบ้านเฮ็ดบัดก็ได้ตั้งขึ้นมาเป็นกลุ่มเมื่อประมาณปี

สั่งเคลื่อนก็เลยมีการสั่งแพร่ตอนนี้ดำน้ำมีปั๊มล่มมีอย่างตอนนี้มันนี้ก็เขาก็เลยไปหาใหม่จากนี้มาครับ

0: ครั้งต้องใช้เวลาหลายวันฉะนั้นพวกเขาจึงต้องเตรียมเสบียงให้พร้อม
1: ครับต้องเสี่ยงดวงไปนะครับสิแม่นครับเอาแพลงไปเลยสิบ่มีการแบบว่าจุดเป่าไม้อยู่หม่องใดนะครับสิล่องไปเรื่อยนะครับแพลงนี่นะครับสิเป็นตำแหน่งก็คือตำแหน่งใหญ่ๆเลยนะครับจุดนี้มื้อนี้สิไปจุดนี้ไปจุดนี้เราก็ต้องเลาะตะเวียนหานะครับสิใส่สายยางออกซิเจนแบบร่วมพันนี่ลอยไปเรื่อยนะครับจนกว่าสิพอใหม่

ั้นก็ไม่ง่ายนักบางครั้งพวกเขาต้องล่องแพไปไกลถึง50กิโลเมตรแม้ว่าน้ำในบริเวณนี้จะมีความลึกแค่15เมตรแต่มันก็มีแรงบีบมากกว่าน้ำทะเลหลายเท่าหากไม่ใช้ปั๊มออกซิเจนช่วยก็ไม่มีทางที่จะลงไปถึงพื้นได้

สายยางไปของของพวกไม้พวกหยังจังซี่นะครับสิเฮ็ดให้สายยางหลุดได้ก็สิเป็นอันตรายนะครับพอสายยางหลุดปุ๊บมันก็สิบีบทันทีเลยนะครับมันสิบีบหน้ากากเขานะครับบีบหน้ากากเข้าบางเทือจนดึงบ่ออกพุ่นล่ะส่วนมากวิธีการนี่ก็ถือว่าอันตรายอยู่บางครั้งต้องทุบหน้ากากนะครับ

่วนใหญ่นะครับเขาสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อดีนะครับเป็นพวกไม้ตะเคียนไม้จิกหรือว่าไม้เต็งนั่นแหละครับแล้วก็ไม้กันเกานะครับไม้แดงนะครับส่วนมากสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อแข็งนะครับ

0: มันดับนี่เฮาย่านบ
1: ่บ่ครับมันก็
2: สุดแล้วท่าน
1: ถ้าน้ําเลิกก็ย่านอยู่แต่ว่าถ้าซ้ํานี่มันขึ้นได้ทันอยู่ครับ30กว่าเมตร

ันนี้โชคช่างไม่เข้าข้างเหลือเกินคงต้องเปลี่ยนเมนูสำหรับเที่ยงนี้อย่างกระทันหันแต่เรามีแผนสำรองริมฝั่งมีต้นหญ้าขึ้นหนาแน่นมันเป็นที่อยู่อาศัยของพวกกุ้งฝอยและมันจะเป็นอาหารมื้อเที่ยงของพวกเรา

และตอนนี้แพรก็ได้เปลี่ยนเป็นห้องนอนไปแล้ว

นิเจอร์ซึ่งเป็นอาชีพหลักของพวกเขา

0: ทุกๆวันจะมีขอนไม้ถูกลากมาที่นี่เป็นจำนวนมากพวกมันนอนอยู่ตรงนี้เพื่อรอคนอีกกลุ่มที่จะมาซื้อไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร
1: ์วิธีการไปซื้อเขาก็เขามาในริมฟังเขาก็ลงไปดำหน้าเมืองครับว่า

แกมาแล้วนี่เขาก็เอามาเขาก็มาอ่านมึงครับว่ามันสิพาดูแบบใดใหม่เฮาปอกไม้ตองสิคั่นเฮาพาบ่ดีก็พังเสียไปซื้อนะครับอ่านยากคือกันครับแต่ก็ให้พวกเพิ่นซอยอ่านผู้เพิ่นเฮ็ดมาก่อนครับให้เพิ่นมาซอยอ่านมาพาไปไล่นั่นไล่นี่นะ

0: บ้านต้องมาช่วยกันเหมือนการลงแขก
1: เดี๋ยว

0: พอเพียงนะครับ
1: แม้การสร้างเขื่อนจะอยู่ในแผนพัฒนาชาติให้มีความเจริญและมีการชดเชยค่าเสียหายทุกครั้งแต่ก็ไม่อาจชดเชยการสูญเสียที่ดินทำกินของบรรพบุรุษ

ประเทศเดียวกันนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้าง

มทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ในชุมชนหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: แนวคิดในการเปิดตลาดนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับกำนัน
1: ก็หลังจากที่มีโควิดค่ะทำให้ชาวบ้านเนี่ยไม่มีพื้นที่ขายของไม่ได้ไปขายของกำนันก็เลยมองว่าตรงนี้

0: ไม่ค่อยรู้จักงั้นเดี๋ยววันนี้ให้กำนันพาน้องอายไปรู้จักเลยว่ามีอะไรน่าชิมบ้างร้านแรกครับอันนี
1: ้ค่ะเป็นกลุ่มหมี่กรอบบ้านของห้า
0: เคยกินหมี่กรอบไหมครับ
2: ไม่แน่ใจ
0: หน้าตาแบบนี้เอาละงั้นถ้ามาถึงที่นี่มีให้ชิมใช่ไหมตำนาน
1: มีค่ะ
0: เลยนี่เลย
1: มีกรอบ

0: ด้วยค่ะ
1: อร่อยไหมกินแล้วอร่อยไหม
2: กรอบอร่อยมากค่ะมันมีกลิ่นหอมๆหนูไม่เคยรู้จักมาก่อนเลย
3: หอมส้มตำมากหอมผิวมะกรูดแล้วก็

0: โหนี่เพิ่งเริ่มเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ที่ใส่ลงไปในนี้มีเต้าเจี้ยวน้องไอรู้จักเต้าเจี้ยวไหมอยู่ในรัดหน้าถ้าจะบอกอย่างนี้น่าจะรู้จัก
1: อ
0: ยู่ในรัดหน้าแล้วก็

0: หน่อยนะคะ
1: ส้มซ่าเอากลิ่นมะนาวเอาเปรี้ยว
0: ใช
1: ่
0: กวนไปจนเหนียวแล้วเราก็จะทอดหมี
1: ่หนูลองโยนลงไปดูเดี๋ยวแม่ช่วยตักปึ๊บดูสิ
0: โอ้

0: ่อย
1: อร่อยข้าวเปียกลำไยต้องถือว่าเป็นอาหารโบราณที่หารับประทานยากอ่ะชิมต่อรู้จักขนมตาลไหมลองวันนี้ถือว่าเราพาแบบต้องบอกว่าเป็นวัยรุ่นเป็นคนรุ่นใหม่มาเที่ยวแบบตลาดโบราณ

0: อันนี้ดีกว่าถ้าน้องอายแบบไม่ค่อยรู้จักอาหารไทยโบราณอันนี้รู้จักไหม
1: ห่อหมกใช่ไหม
0: แสดงว่ากินเผ็ดได้อยู่นะห่อหมกมันก็จะเผ็ดๆนิดๆ นะลองชิมไข่ข้าวให้กำนันอธิบายดีกว่าไข่ข้าวมันไข่อะไรครับกำนัน
2: คือไข่ที่มันไม่ฟักเป็นตัวค่ะ
0: แต่ว่ามันมีเชื้อถูกไหม
2: ใช่ค่ะ
0: คือถ้าเราไม่เอามาต้มมันจะเป็นตัวจะบอกว่าพอกินปุ๊บจะรู้สึกว่าความอร่อยของไข่ข้าวที่

0: ันนี้จริงๆแล้วรุ่นพี่เนี่ยก็ยังไม่ค่อยทันเลยไม่บอกว่ามันคืออะไรชิมนิดเดียวนิดเดียวคำเล็กๆคำเล็กๆลูกคำเล็ก
1: เล็กไปไหม
0: เอาที่หนูสบายใจลูก

0: ร้านที่สืบทอดกันมาแบบโอ้โหไม่รู้กี่ร้อยปีก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆและอันนี้ที่เป็นสีเขียวเพราะอะไรครับ
1: เพราะใส่กินใบเตย
2: ใส่ใบเตย
0: อ๋อเป็นข้าวหมากใบเตย
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้

0: ยิบ
1: เลยหยิบเลยน้องดึงเลยดึงเลยอร่อยไหมอร่อยใช่ไหมมันหอมกลิ่นถ่านอีกน่องนึงนะครับจะเก็บไว้ทำไมครับพี่

0: อะไรครับคุณแม่ขายอะไรครับ
1: แกงเห็ดเจ็ดสหายเพื่อสุขภาพค่ะ
0: โหเห็ดเจ็ดอย่างเคยกินแกงที่น้ำสีดำๆแบบนี้ไหม
2: ฮัลโหล
0: ฮัลโหล

0: โอ้หวานแบบหวานหวานเห็ดอ่ะหวานน้ำเห็ดอ่ะไม่ได้หวานน้ำตาลอ่ะอร่อยมากยังไม่หมดคุณผู้ชมเห็นตลาดเล็กๆแค่นี้นี่เดินมาสักพักนึงยังไม่ทั่วเลยนะ
1: ยังไม่ทั่วค่ะ
0: อันนี้แวะนี่ก่อนไหมของฝาก
1: อ่า

0: นะคะ
1: หนูชอบใช่ไหมงั้นหนูลองเลือกหน่อยว่าเออถ้าแบบวัยรุ่นจะใช้แบบไหนเราอยากรู้เหมือนกัน
0: สวยทุกอันเลย
1: สวยอ๋อที่เลือกไม่ได้นี่คือสวยทุกอันเลยพูดแบบนี้เหมือนจะอยากได้หลายอัน
0: เอาอันนี้แล้วกันค่ะ
1: หนูชอบใบนี้ตรงไหนพี่ถามนิดนึงชอบเพราะอะไรฮะ
0: หนูชอบเพราะว่ามันมีกระเป๋าตรงนี้แล้วมันคนละลาย
1: อันไหนขอโพสท่ากับกล้องหน่อยโปรโมทผลิตภัณฑ์ชุมชนนี่1 2 3ขอสัก3แอค1แอค2แอค3แอคดีก๋วยเตี๋ยวเรือทำไมรังสิตต้องก๋วยเตี๋ยวเรือ
2: เดิมเนี่ยตรงรังสิตเนี่ยเขาจะเป็นคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะคะแล้วก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเรือ

0: ที่จริงตรงนี้มันอยู่ใกล้เมืองมากขนมตรงนี้มีอะไรบ้างครับกำนัน
1: มีขนมโสมนัส
0: ครับผม
1: นะคะแล้วก็ทองม้วนสูตรโบราณ

0: เป็นไม่ได้ทั้งคู่เลย
1: แล้วก็มีน้ำอันนี้น้ำอะไรครับน้ำ
2: เป็นน้ำอัญชันมะนาวน้ำผึ้งค่ะนะคะอัญชันก็ปลูกเองกันแล้วก็มะนาวก็ปลูกเองปลอดสาร
1: สดชื่นน่ะเดี๋ยวเราพักเหนื่อยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะเดี๋ยวเราจะต้องไปลุย

0: รถกระแทะนะรถเป็นรถเข้านะรถกระแทะ
1: เคยขึ้นมาก่อนไหมไอ
2: ้ไม
1: ่ครั้งแรกเลือกที่นั่งก่อนเลย
3: นั่งข้างหน้าหรือข้างหลังมันกว่ากัน
0: นั่งข้างหลังมันกว่ากัน

0: หนผู้ใหญ่บอกจะพามาทูบฤาษีพาผมมาเข้าป่าเนี่ยผมเนี่ยเหรอทูบฤาษีนี่มันต้นนุ่น
1: ต้นทูบฤาษีนี่แหละ
0: ต้นนุ่นหนูเคยเห็นไหมที่มันปักแบบเนี้ย
2: เคยค่ะ
1: แถวคลอง5หรือคลองหลวงเนี่ยจะเรียกว่าต้นทูบฤาษี
0: อ๋อเพราะว่านี่หน้าตามันเหมือนทูบใช่ไหม
1: ครับทำอาหารสุดยอดเลยพี
0: ่แถวบ้านผมก็มีนะในป่าแถวบ้านแต่มีไม่เยอะขนาดนี้ผมก็เห็นมันมีนะผมไม่รู้มันกินได้นะเนี่ยเอาแล้วตกลงมันใช่นุ่นไหมมันก็ไม่ใช่นุ่นใช่ไหม
1: ไม่ใช่แต่ดอกมันคล้ายนุ่นเวลาแก่เนี่ยมันจะปิวเหมือน
0: มันเหมือนนุ่นที่เราไปใส่ในหมอน
1: มันจะกระจายขย

ป็นวัชพืชล้มลุกมีอายุราว2ปีเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ชุ่มน้ำมีลักษณะใบเหนียวคนทั่วไปจึงนิยมนำใบมาใช้มุงหลังคาหรือทำเครื่องจักสานแต่ส่วนที่เรานำมากินนั้นก็จะเป็นหน่ออ่อนและเง่าของต้นธูปฤาษีขั้นตอนการนำมาปรุงอาหารก็ไม่ยากครับเพียงแค่นำมาล้างทำความสะอาดลอกเปลือกด้านนอกออกจนเจอหน่ออ่อนด้านในเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ

0: ขายได้ไหมอะคะ
1: อ๋อส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ขายกับพื้นแถวนี้เขาก็จะแจกกันไปแล้วเอาไปทำซุ้มทางเข้าหน้าบ้านเนี่ยเขาจะทำจัดซุ้ม
2: อ๋อนี่ต้นนี้เหรอ
1: ใส่โอ่งเพื่อแต่งทางเข้าตามงานต่างๆงานพิธีมงคลต่าง
2: ๆโหนี่พอผู้ใหญ่พูดมาผมว่าในอนาคตนี่มันอาจจะเป็นต้นไม้ที่มีราคานะเนี่ย
1: ใช่ใช่
2: กินก็ได้ประดับก็ได้นะ
1: ก็ตอนนี้มันจะหาดูกัน

0: ตอนเด็กที่จะเล่นอย่างนี้ไอ้ตีแรงๆแล้วของใครแตกก่อนอ่ะแพ้นี่หาเพื่อนเล่นมานานแล้วนะวันนี้คุณผู้ชมเจอเพื่อนวัยเดียวกันคุณผู้ชมอยากเล่นเหมือนตอนเป็นเด็กจะเล่นธรรมดาไม่ได้ปกติเวลาอยู่ที่บ้านมีหน้าที่ประจำไหมเด็กๆทุกคนมันจะมีหน้าที่ประจำคุณแม่ให้งานบ้านอะไรประจำกับเรา
1: ส่วนมากก็ล้างจาน
0: ใครแตกก่อนวันนี้ล้างจานโอเคโอเคไหมมาหนูตีก่อนเลยมาปุ๊บยัง
2: แตกเลยครับ
0: แตกแล้วครับคุณผู้ชมเอาใหม่ได้ไหมอ่ะโอ้ยคิดเองแล้วมันรัดดาเองอีกผมไม่เคยคิดเลยว่ามันกินได้อยากลองชิมไหม
1: อยาก
2: อยาก

0: เราก็จะเริ่มด้วย
1: กะทิสดเทลงไป
2: ผู้ใหญ่คั้นเองเลยฮะ
1: คั้นเองเลยทั้งหัวทั้งหางอยู่รวมกันในนี้หมดเลย
2: คั้นเองกับมือ
1: ก็ใส่พริกอันนี้เป็นพริกแกงนะ

0: แกงขี้เหล็กของ5เสร็จแล้วครับ
1: จานต่อไปครับผู้ใหญ่คืออะไรครับวันนี
2: ้น้ำพริกมะขาม
1: มันนี้ก็คือมะขามอ่อนๆที่มันเปรี้ยวๆเอาไปขูดผิวมาก่อนขูดผิวมาจริงๆมันจะเป็นสีน้ำตาลเหมือนมะขามทั่วไปทำไมมันต้องขูดผิวออกล่ะครับผู้ใหญ่
2: เพื่อที่จะไม่ให้มันกวาดไงถึงเอาตำเลยลูก

0: กับน้องอาจะโชว์ฝีมือให้เป็นอาหารจานเด็ดไปให้ชิมครับ
1: โอเคได
0: ้วันนี้เดี๋ยวพี่จะชวนอายเอาทูบฤาษีที่ปกติชาวบ้านเขาบอกว่าเขาทำกินเป็นแกงเป็นอะไรก็ตามหรือว่าจิ้มน้ำพริกเนี่ยมาลองทำเป็นของหวานดูซึ่งพี่ก็ไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงเหมือนกันนึกถึงว่าอยากทำเหมือนลากบัวเชื่อมใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับ1ถ้วยก็ใส่น้ำตาลลงไป1ถ้วยวันนี้เลือกน้ำตาลที่เขาเรียกว่าน้ำตาลไม่ขัดสีอ่ะช่วยพี่คนนิดนึงคนเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลจะละลายครับใส่เกลือนิดนึงเพื่อตัดรส

จะออกมาเป็นยังไงพี่ก็ยังไม่รู้นะครับมันลุ้นด้วยกันอาจจะกินไม่ได้ก็ได้นะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆจนเหมือนกับว่าให้น้ำตาลมันซึมเข้าไปในทูบฤาษีเหมือนถ้าภาษาคนทำขนมเรียกว่าน้ำตาลงัดหลังจากนั้นพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเสิร์ฟโดยการแบบใส่น้ำแข็งเย็นๆแล้วราดด้วยน้ำกะทิ

นะครับผมเดี๋ยวเราจะใส่เนยลงไปเป็นเนยเค็มคุณผู้ชมประมาณสัก1ช้อนโต๊ะเดี๋ยวรอให้เนยละลายก่อนพอเนยเริ่มร้อนได้ที่เดี๋ยวเราจะเอาทูบฤาษีที่พี่หั่นไว้ลง

ันนี้จะรู้สึกเลยว่ามันสุกได้แล้วมันจะดูเกรียมๆหน่อยนะครับอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่จัดลงจานรอไว้แล้วจากนั้นก็มาทำตัวครีมซอสที่ใช้สำหรับราดกันนะครับไม่มีอะไรยากคุณผู้ชมอันดับแรกใส่เนยลงไปก่อนแต่ถ้าใบเดิมก็ได้เพราะว่ามีเนยอยู่นะครับแป้งสาลีนะครับมันจะทำให้ตัวครีมซอสมันมีความข้นแล้วก็เนียน

เทียมเริ่มหอมได้ที่ใส่นมลงไปครับแล้วไอช่วยพี่คนไปเรื่อยๆพอนมมันไปเจอกับแป้งนะครับมันก็จะเริ่มข้นหนืดปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยนะครับ

วางเลมอนไว้ข้างๆสักหน่อยแต่งหน้าเนี่ยอันนี้หนูชอบกินไหมไข่กุ้งไข่กุ้งไข่กุ้งที่อยู่ในซูชิมีทั้งความเป็นฝรั่งแล้วก็ญี่ปุ่นอยู่ในนี้ไปเลยทูบฤาษีนะครับพืชพื้นบ้านก็ได้กลายเป็นอาหารจานหรูแล้วครับ

0: ครีมอร่อย
1: สุดยอด
2: กรอบมั้ยกรอบมากเลยเนาะ
3: ใช
2: ่ค่ะบอกไม่ถูกมันเหมือนกินผักกรอบๆที่หอมๆหน่อยอ่ะกับครีมนะผมว่าอร่อยดีผู้ใหญ่ครับเป็น

0: ด้วยไม่เหม็นเขียวด้วยนะไม่ขมไม่เลยกรอบๆอย่างเดียวมันกรอบอร่อยเนาะ
1: แล้ว
0: คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าอายไม่ค่อยชอบกินผักแต่เมื่อกี้ชิมทูบฤาษีแล้วพี่ว่ากินได้นะจริงๆน้องๆที่ไม่กินผักก็ต้องลองชิมไปกันต่อเลยครับแกงขี้เหล็กหมูย่าง
2: หมูย่าง

0: ชิมอาหารแปลกๆวันนี้มาถามจริงว่าบางอย่างน้องก็กินแล้วก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาตินะมันนานาจิตตังแต่ถามว่าถ้ามีโอกาสได้มาเที่ยวแบบนี้หรือว่าสัมผัสชีวิตแบบนี้หนูอยากมาอีกไหม
1: อยากมาอยู่แล้วค่ะเพราะว่าแบบมันสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนแล้วพอเราได้มาทำมันก็เลยแบบรู้สึกแปลกใหม่ดี
0: ต้องขอบคุณผู้ใหญ่มากเพราะว่า

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1สื่อการเรียน

LTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหา

ศิลปะวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ

ึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนาฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า

0: สวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่นะครับมาทำไมไม่ได้มาหาใครนะครับแต่ว่ามาเที่ยววันนี้จะมาทำการท่องเที่ยวแบบรักโลกกันนะครับเพราะว่าผมมีนัดกับกลุ่ม Local Alive นะครับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะครับเป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนวันนี้เราจะมาดูกันว่าเที่ยวอย่างไรให้รักโลกครับ
1: สวัสด
0: ี
1: ค่ะ
0: และนี่ก็คือน้องรักนะครับเราต้องไปที่นี่ครับ
1: เรามาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่ค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าดูจากสภาพรอบๆดูไม่เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าทุกที่สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ในมุมมองของโลโคอะไรโลโคอะไรค่ะเป็นกิจการเพื่อสังคมนะคะที่เราใช้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเรามีทางเที่ยวอย่างเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมเที่ยวแล้วก็กลับแต่สิ่งที่เราพาไปคือไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนหรือคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่นั้นๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่จริงๆนะคะ
0: เพราะฉะนั้นการมาเที่ยวในครั้งนี้จะแตกต่างจากการท่องเที่ยวทั่วๆไป
1: ที่นี่ค่ะเขามีความแตกต่างว่าเขาไม่ได้มีต้นไม้ไม่ได้มีสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติหรูหรา

0: ยังไงซึ่งมันเป็นการเรียนรู้เรื่องราวของขยะการท่องเที่ยวนั่นเอง
1: แล้วนักท่องเที่ยวต้องทำไงบ้างครับต้องมีอุปกรณ์ต้องทำอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
0: เราจะสนับสนุนให้ทุกคนรักสิ่งแวดล้อมนะ อย่างแรกที่เราจะขอให้ทุกคนมีและเราจะแจกให้ทุกคน

0: ได้อย่างที่สองค่ะปกติเนี่ย เราจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวใช้ถุงผ้า
1: ครับ
0: เพราะว่าเวลามาเที่ยวเนี่ยจะขาดไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับการช้อปปิ้งหรือซื้อของที่ระลึกไม่ต้องใช้ถุงกระดาษแต่หยิบมาใส่ถุงผ้าได้เลยถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวอ่ะมีขยะจริงๆพยายามให้นักท่องเที่ยวมาใส่ขยะกับเราซึ่งเราจะมีถุงปกติจะเป็นถุงดำนะคะแต่ที่นี่เขาใช้ถุงกระสอบถ้าต้องการทิ้งขยะมาทิ้งกับเราเพราะว่าถ้าเธอจะไปทิ้งเลี่ยราดเนี่ยก็ไม่ได้
1: เอาละฮะตื่นเต้นแล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเที่ยวในชุมชนนี้ก่อนครับว่าทริปอ่อนนุช14ไร่นี่จะสนุกสนานและมีอะไรให้เที่ยวบ้างครับ
0: ค่ะ
1: ลุย
2: ทอนค
1: ่
2: ะ
1: พี่ทอนสวัสดีครับ
3: ดีสวัสดีครับ
2: ชุมชน
1: นี่พี่ทอนไกด์ชุมชน
3: ครับ
1: โอ้อยู่ในชุดยูนิฟอร์มนะครับ
3: ครับเป็นกลุ่มซาเล้ง
1: นี่เราจะมาทำอะไรครับกับกิจแรก
0: ก็เดี๋ยวจะพานั่งรถซาเล้งนะคะไปเก็บขยะค่ะ
3: แล้วก็

0: ี้กำลังจะออกไปทำกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมที่แอดเวนเจอร์ที่ชอบก็คือเนี่ยเราต้องนั่งซาเล้งไปแบบพี่ๆคนเก็บขยะจริงๆแล้วก็ดูซาเล้งดิโมดิฟายกันสุดฤทธิ์นะครับคือดัดแปลงจากของที่ไม่ใช้แล้วจริงๆสุดยอดใช้ทุกอย่างคุ้มค่ามากอันนี้เป็นจุดแรกที่ทอนเขาพามาแวะนะครับไม่ได้มีน้ำตกภูเขาทะเลหมอกถังขยะยังรายกันอยู่นะครับมาถึงก็เปิดเลยสิ่งที่เราจะเก็บคืออะไรครับ
1: ก็มีพวกขวดพวกกระป๋องนะครับพวกนี้ขายได้
0: ขยะ

0: วยอะไรพี่ธรบ้าง
1: มาก็เรียนรู้แล้วก็มาช่วยเอาขยะใส่อะไรใส่เหมือนกันเลย
0: เนี่ยช่วย
2: เอา
0: ช่วยพลาสติกเอาป่ะ
2: เอาครับผม
0: อันนี้เป็น
2: พลาสติกรวมกับ
0: พลาสติกรวม
2: ครับผม
0: เต็มแล้ว

0: อันนี้มีคนมาเที่ยวก่อนหน้าเราแล้ว
1: เราก็โดนแย่งไปก่อนแล้ว
0: ครับ
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปอีกที่นึง
0: โอเคปกติถ้าจะไปทำกรุ๊ปทัวร์เนี่ยก็จะถือธงนะถือธงนำนี่ถือกระสอบนะอีกหนึ่งจุด

0: มีส่งกลิ่นมันสกปรกมันเลย
1: จริงๆโดยต่างชาติเนี่ยเขาโอเคนะแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่เขาบอกขยะเก็บไม่ได้รัฐบาลจัดการหมดยกเว้นอย่างเดียวคือกระป๋องแคนซึ่งเขายังเปิดโอกาสให้ทุกคนเก็บได
0: ้นี่แสดงว่าเป็นโชคดีของคนไทยนะ
1: ทุกคนไทย
0: ที่เรายังเก็บขยะได้อยู่

0: สี่น่าจะสัก7-8 พัน 7-8 พัน
1: 7-8 พันใช้ไปแล้ว 7-8 พันเลย อันนี้กระป๋องนะครับ
0: กระป๋องกาแฟก็คือ
1: กระป๋องเหล็กเขาเรียก
0: กระป๋องเหล็ก
1: ครับผม
0: ขวด2โลนิด
1: อันนี้รวม
0: พลาสติกรวมฉีดเดียว
1: ฉีดเดียว

0: อันนี้ก็คือแนวคิดเงินนะครับ
1: 13บาทค่ะ
2: 13บาท
0: 13บาท
2: พอเราได้13บาทนะครับเราก็เดินไปในร้าน
0: มาฮะได้ตั๋วมาแล้วครับจากการไปเก็บขยะวันนี้นะครับ13บาทก็เอาไปแลกเครื่องดื่มได้นี่ขวดเท่าไหร่จ้ะแม่พอเหลือ3บาทได้เงินทอนด้วยนี่จ้ะแม่จ๋าเฮ

เป็นเหมือนคล้ายๆเป็นบุฟเฟ่ให้เขาตักกินเองเพราะว่าอันนี้ค่ะจะช่วยลดเรื่องของกล่องโฟมกล่องพลาสติกด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเขาตักให้กินกับที่เขาพอดีที่เขากินเนี่ยก็จะช่วยทำให้ลดเรื่องอาหารที่เหลือการใช้จานเนี่ยแน่นอน

0: มันคืออะไรครับคุณแม่ครับ
1: กระดาษค่ะจากหนังสือนิตยสารค่ะ
0: นี่เอามาทำเป็นอะไรครับ
1: นวดคลายกล้ามเนื้อค่ะนิ้วชานิ้วล็อกใช้ได้ค่ะนวดนี่ได้ลูกละร้อยนะคะ

0: นี้เห็น
1: ขายได
0: ้
1: ด
0: ้
1: วยค
0: ่ะไปช่างขายเล่มนึงเนี่ยอาจจะขายได้ไม่เท่าไหร่บาท50
2: ในแต่ละชุมชนนะคะก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งมันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์

0: บ้านอาขาก็จะมีของเล่นอาขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะชวนเล่นของเล่นหรือว่ามาปักผ้าที่เป็นลายอาขาก็อย่างของที่ระลึกของชุมชนเนี่ยค่ะมันจะมาจากวิถีชีวิตของเขาอยู่แล้วแล้วเราก็นำมาประยุกต์เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มามีส่วนร่วมแล้วก็ได้ทำสิ่งนั้นจริง
1: ที่เราเคยได้ยินบ่อยๆนะครับว่าเวลาเราไปท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันจะทิ้ง

และเจ้าของสถานที่นะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามแล้วก็สะอาดนะครับให้เราได้มาเที่ยวกันต่อไปอีกนานๆเลยนะครับและถ้าใครมีไอเดียการเที่ยวที่รักโลกนะครับก็สามารถมาแชร์กันไว้ที่คอมเมนต์นี้ได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ

ดื่มนมเสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องให้เป็นขยะนะครับผมเพราะว่ากล่องเหล่านี้เนี่ยสามารถนำไปทำเป็นหลังคาได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ากล่องนมที่น้องๆดื่มมาอยู่ทุกวันนี้นะครับจะนำไปทำเป็นหลังคาได้ยังไงใน

หลังจากที่ดื่มนมกันเสร็จแล้วนะครับในแต่ละวันเนี่ยโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมนะครับน้องๆก็จะมาพับกล่องกันแน่นี่ครับกำลังนั่งพับจับกันกลุ่มๆนะครับพับกล่องกัน

0: อยากเห็นไหมอยากเห็นนะครับพับกันบ่อยไหมครับ
1: บ
0: ่
1: อย
0: บ่อยทุกวันเลยปะ
1: ทุกวัน
0: ทุกวันเยอะแค่ไหน
1: ตามปริมาณเด็กนักเรียนที่กิน
0: นักเรียนเยอะแค่ไหนฮะ
1: 400ถึง500คน
0: โอ้แสดงว่าวันหนึ่งก็น่าจะมีอย่างต่ำๆ400 500กล่องเนาะแล้วก็ต้องมาพับ

0: กึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้เสร็จแล้วฮะใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะครับจากกล่องนมที่เป็นกล่องๆแล้วก็สามารถพับเพื่อลดขนาดออกมาแล้วก็สามารถทิ้งได้โดยที่ไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บนะครับก็ใครที่มีกล่องนมเยอะนะครับว่าดื่มนมเป็นประจำดื่มน้ำผลไม้จากกล่องเป็นประจำเนี่ยก็เอาเทคนิคจากน้องๆเหล่านี้ไปพับที่บ้านได้นะครับไม่เปลืองพื้นที่ขยะครูสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะครูดูแลกิจกรรมนี้อยู่
1: ใช่ค่ะเป็นคนดูแลในโครงการของรักสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนค่ะ
0: แล้วเรามีขยะจากกล่องนมเหล่านี้เนี่ยต่อวันนึงเยอะแค่ไหนครับ
1: น่าจะเยอะคือช่วงจะเป็น

0: ำคัญ
1: แยกขยะหรือว่าการใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์
0: สำคัญครับข้อการรักสิ่งแวดล้อมก็คือต้องไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมนี่สกปรกหรือ
1: ร
0: กหรือเราสามารถเอาไปรียูสได้เราก็ต้องสอนเขาท่านผอ.เนี่ยท่านจะมีนโยบายแล้วสอนให้รีไซเคิลสอนให้นำไปใช้และเมื่อมีโครงการจากบริษัทดีๆมารับไปทำอย่างเงี้ยเราก็เลยบริจาคให้กับบริษัทเลยที่เราไม่ขายนะคะบริจาคกล่องนมเด็กๆเขาก็เห็นด้วยแล้วเราได้ประโยชน์เราก็ได้บุญด้วยเนาะ

0: มันคืออะไรครับ
1: เราจะนำกล่องเครื่องดื่มนะครับมาแยกเยื่อกระดาษออกให้เหลือพลาสติกและอลูมิเนียมนะครับจากนั้นจึงนำพลาสติกและอลูมิเนียมเนี่ยไปผ่านการอัดร้อน

0: เห็นด้วยนะครับแต่ถ้าสมมุติเป็นต่างจังหวัดจะมีจุดลับในแต่ละจังหวัดครับผม
1: ครับเดือนเดือนนึงได้เยอะสักแค่ไหนครับ
0: เดือนเดือนนึงเนี่ยเราเก็บได้อยู่ประมาณ300-400 ตัน

0: ไรเคิลได้น้อยเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนยังคิดว่ากล่องเครื่องดื่มเหล่านี้ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได
1: ้งั้นเดี๋ยวเราตามมาดูเดี๋ยวครับว่ากล่องนมกล่องน้ำผลไม้เหล่า

การรีไซเคิลกระดาษนั้นนอกจากจะช่วยลดโลกร้อนยังลดการตัดต้นไม้ได้อีกด้วยนะครับเพราะโดยเฉลี่ยแล้วคนไทย1คนใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษประเภทต่างๆปีละ60กิโลกรัมทำให้แต่ละปีเราต้องตัดต้นไม้เพื่อไปทำกระดาษมากกว่า55ล้านต้นเลยล่ะครับต้นไม้ถูกตัดมหาศาลขนาดนี้เราเลยขอเสนอ5ผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่สามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาใช้ต่อได้จริงๆนะ1กระดาษจากกล่องนมกล่องน้ำผลไม้ที่เราคุ้นๆกันนั้นตัวกระดาษสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้

แน่ๆได้ของข้างในแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องนะครับเพราะสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้ 4. กระดาษเนื้อสารที่เราคิดว่ารีไซเคิลยากที่จริงแล้วสามารถนำกลับมาเป็นกระดาษรีไซเคิลได้ครับและ 5. กระดาษ A4 สีขาวแยกสีแล้วส่งต่อก็สามารถกลับมาเป็นกระดาษ A4 ได้อีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษพวกนี้เสร็จแล้ว

0: จะเป็นผนังเป็นหลังคาอย่างนั้นได้ยังไงฮะ
1: ได้เลยครับจากกล่องนมนะครับเวลาเรานำเก็บเข้ามาแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: เราจะนำมาตรวจสอบทางกายภาพก่อนสกปรกมากน้อยแค่ไหน
0: ครับ
1: มีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนจากนั้นเราจะนำลงไปในใส่ในถังซักผ้าขนาดใหญ
0: ่ครับ
1: มันก็จะแยกครับแล้วก็ทำความสะอาดนะครับระหว่างเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: แล้วก็พลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์ออกมานะครับ
0: ครับ
1: พ

0: ยกละลายมันด้วยกันสามารถซ่อมแซมได้ด้วยตัวมันเองครับ
1: ครับผมความทนทานอยู่ได้นานแค่ไหนครับ
0: แผ่นแรกที่เราผลิตมาจนถึงปัจจุบันนี้ประมาณ10ปีแล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันน่าจะใช้ได้มากกว่า5ปีขึ้นไปแน่นอนถ้าสมมติว่าหลังคาเดิมได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฝนตก
1: ครับ

0: นั่นเองโดยที่การรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม1ตันเนี่ยสามารถช่วยลดการตัดต้นไม้ได้ถึง17ต้น
1: โอ้โห
0: นะครับลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้

0: นี้ยังไงบ้างครับ
1: พลาสติกกระดาษกระป๋องอลูมิเนีย
0: ม
1: ไม่ใช่ปัญหา
0: ครับ
1: ปัญหาที่แท้จริงคือการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภค

มองสิ่งที่อยู่ในมือคุณนะครับรู้จักเขาแล้วก็รู้จักวิธีการจัดการให้ถูกต้องนะครับไม่แน่กล่องเครื่องดื่มในมือคุณเนี่ยนะครับอาจจะกลายเป็นหลังคาบ้านของใครสักคนก็ได้ครับ

ความยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมวันที่7สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันระพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวคิดด้านกฎหมายสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและการบริหารงานยุติธรรมด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าของกฎหมายที่มิใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นหลักประกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่7สิงหาคม2569นะคะวันนี้ทั่วไทยต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกค่ะจะเจอกับฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ในหลายพื้นที่ค่ะสาเหตุหลักนั้นเกิดมาจาก2ปัจจัยค่ะปัจจัยแรกก็คือร่องมรสุมนะคะที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียค่ะและปัจจัยที่2มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะส่วนพายุใต้ฝุ่นดอลฟินนะคะมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านจังหวัดโอกินาวะประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนค่ะในช่วง 9-10 สิงหาคมนี้พายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่7เตือนคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบ 7-9 สิงหาคมนี้หลายพื้นที่ของประเทศจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกต่อเนื่องอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มพื้นที่เชิงเขาและบริเวณใกล้ทางน้ำไหลผ่านส่วนเรือเล็กในทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งช่วงวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้เพื่อความปลอดภัยค่ะสำหรับจังหวัดที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักมากวันที่7สิงหาคม2569ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราดค่ะต่อมา8สิงหาคม2569คาดจะเกิดฝนตกหนักมากในภาคเหนือจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคตะวันออกจังหวัดตราดสุดท้าย9สิงหาคม2569แม้จะไม่มีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากแล้วแต่จะยังคงเกิดฝนตกหนักบางพื้นที่ได้อยู่ทั้งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะ

มาตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนและน่านอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมต่อมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดระนองพังงาอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสค่ะสรุปภาพรวมวันนี้นะคะฝนตกหนักครอบคลุมเกือบทุกภาคเลยค่ะระวังอันตรายจากฝนสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้นะคะและท่านใดค่ะที่จะเดินทางไปแถบประเทศญี่ปุ่นหรือว่าจีนนะคะอย่าลืมค่ะเช็คสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยนะคะด้วยความ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่พวกเรามาช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้เลยนะ
2: เปล่านะแค่นวดไทยให้เฉย
1: ๆอ้าว
0: ใจแล้วเด็กๆขอบใจนะที่เป็นห่วงปู่แต่พี่เขาเป็นหมอนวดมานวดแผนไทยให้ปู่นะปวดหลังมาหลายเดือนก็ยังชั่วหน่อย
2: คุณลุงต้องหมั่นยืดเส้นยืดสายนะครับอย่านั่งท่าเดียวนานๆเปลี่ยนอิริยาบถบ้าง
0: เลยนะที่ปวดปวดหายเลยล่ะพ่อหนุ่มเก่งจริง
1: ๆสบายหรอปู่ร้องลั่นขนาดนั้นนะครับ
3: ที่ทำท่าแบบนั้นคือท่าอะไรไปเรียนมาจากไหนเหรอคะ
2: ท่าฤาษีดัดตนที่เรียนมาจากวัดโพน่ะ
3: เรียนจากที่วัดเหรอคะ
0: เด็กๆรู้จักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพไหมอยู่ที่กรุงเทพเป็นวัดที่รัชกาลที่1ทรงสถาปนาขึ้นแต่รัชกาลที่3โปรดให้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และโปรดให้จารึกตำราความรู้ต่างๆลงบนแผ่นศิลาติดตั้งไว้ในวัดรวมถึงรูปปั้นฤาษีดัดตนที่เป็นต้นแบบของการนวดแผนไทยให้ราษฎรได้มาศึกษา

0: หาวิชาความรู้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
1: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
0: ถ้าสนใจปู่จะเล่าให้ฟังแต่รอปู่นวดเสร็จก่อนนะ
2: ลองดูบ้างไหมล่ะ
3: ไม่เอาครับไม่เอาดีกว่า
4: ประตูพิธีเปิดสงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
3: ไปกันเถอะ
5: วัดโพสมัยรัชกาลที่3
3: รีบไปตามหารูปปั้นกันเร็วเข้าตะวันเดี๋ยวหมดเวลาก่อนโอ้ย
4: โอ้ยขอโทษค่ะ
5: พอดี
3: หลวงตาก็มาเรียนฤาษีดัดตนที่วัดโพเหมือนกันเหรอครับ
5: ไม่ใช่ดอกหลวงตาจะพรรษาอยู่ที่วัดนี้แหละพวกเจ้าเล่ามาทำอะไรที่นี
3: ่พวกเราแค่มาเที่ยวเฉยๆนะคะ
4: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
5: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟังพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ช่างหล่อรูปปั้นฤาษีดัดตนในท่าต่างๆและยังทรงให้แต่งโครงสีสุภาพบรรยายสรรพคุณท่าทางของฤาษีดัดตนด้วยทรงมีพระปรีชาญาณเล็งเห็นว่าวิชาความรู้โบราณอาจสูญหายไปในภายภาคหน้าจึงโปรดให้จารึกสรรพตำราต่างๆลงบนแผ่นศิลาอีกทั้งรูปฤาษีดัดตนสำหรับไผ่ฟ้าประชาชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จักได้ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวและสรรพวิชาจะได้คงอยู่ถาวร
4: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามจึงเกิดขึ้นอย่างดีนี่เอง
5: มหาวิทยาลัยเหรอ
3: หมดเวลาแล้วยังดูไม่ทั่วเลย
4: เอาไว้ไปกรุงเทพเมื่อไหร่เราค่อยบอกให้คุณปู่พาไปก็แล้วกัน
5: จะไปกันแล้วเหรอ
4: ค่ะขอบคุณมากนะคะหลวงตา
5: เจริญพร
0: คอยยังชั่วหน่อยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้านี้เป็นรอยต่อสำคัญทางประวัติศาสตร์จากการเปลี่ยนผ่านจากสยามยุคเก่าไปสู่ยุคการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยรัชกาลที่3ทรงมีบทบาทสำคัญในการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจึงทรงสถาปนาวัดพระเชตุพนขึ้นเป็นศูนย์รวมศักดิ์ประสาทเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาเดิมสยามจะได้ไม่กลายเป็นสังคมที่เปลี่ยนไปตาม
2: มาแบบนี้นี่เองรัชกาลที่3ท่านไม่อนุรักษ์เอาไว้พี่ก็คงไม่มีโอกาสได้เรียน
0: นอกจากวิชาฤาษีดัดตนในวัดโพยังมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดจนเมื่อปีพ.ศ. 2554องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 แผ่นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและในปี2562ก็ได้ขึ้นทะเบียนนวดแผนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติด้วย
3: โหสุดยอดไปเลยครับ
2: พร้อมหรือยังเจ้าตัวเล็กไปเปลี่ยนชุดสิเดี๋ยวพี่จะถ่ายทอดวิชาฤาษีดัดตนให้
3: ใครบอกว่าผมจะให้พี่นวดให้ไม่เอาหรอก
1: ไปที่วัดโพวันนี้ทำให้ได้รู้ว่ารัชกาลที่3มีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรมากทรงเกรงว่าความรู้เก่าๆที่มีประโยชน์จะสูญหายจึงทรงให้มีการบันทึกเอาไว้เพื่อประชาชนจะได้ไปศึกษาหาความรู้วัดโพจึงกลายเป็นศูนย์รวมวิชาความรู้ที่เป็นมรดกไม่ใช่แค่ของชาติแต่เป็นมรดกของคนทั้งโลกพระองค์การยูเนสโกยกย่องให้จารึกวัดโพเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและนวดแผนไทยก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ
3: ก็สบายดีเหมือนกันแฮะยืดเส้นยืดสายบ่อยๆแก่ไปก็จะได้ไม่ปวดหลังเหมือนคุณปู่

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
2: ทวบนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
2: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตองไปไหนล่ะ
3: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
4: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
2: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
4: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
4: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: wow. ไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอะนี่แน่ฮี
4: ่ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ย
3: ช่วยกันมองหาสิน
2: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: อาตอมฉันขอโทษนะ
4: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
4: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอะ
2: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
4: โ
2: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
5: แผ่นดินทรุดตัว
3: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไป
2: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
6: เด็กๆพอเอามาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
4: ครูครับ BLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
6: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็สาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันแล้วยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
3: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
6: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
5: สวัสดีค่ะ
1: ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
6: เบื้องต้น ถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่พิษนะจ๊ะ
1: พี่ครับในประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
6: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 ซม.ต่อปีเลยนะ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
6: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้อง
0: ให้แผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
5: รับทราบตามนั้น
4: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่อง
6: รอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็กๆ
5: ครับขอบคุณครับ
1: อดกินขนมฟรีเลยเรา
0: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมาก

0: หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: พลังแสงทะลุมิติ

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระจริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

ความยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมวันที่7สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันระพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวคิดด้านกฎหมายสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและการบริหารงานยุติธรรมด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าของกฎหมายที่มิใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นหลักประกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม

โขนเป็นศิลปะทางการแสดงที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบของไทยและแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมอันสูงส่งโขนมี5แปลงซึ่งโขนกลางแปลงเป็นการแสดงกลางแจ้งบนพื้นดินหรือกลางสนามหญ้าเมื่อในอดีต

แสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอดวิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้น

แขนงต่างๆเพื่อจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนขึ้นใหม่แต่ทรงให้ยึดถือรูปแบบเครื่องแต่งโขนแบบโบราณที่มีความคงทนและสวยงามยิ่งขึ้น

0: ผ้าทอเนินทำมังนะคะแล้วก็การปักเครื่องแต่งกายของโขนที่ปักให้ละเอียดตามลักษณะแบบโบราณ
1: ที่สำคัญยิ่ง

ขูนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจัดแสดงโขนขึ้นทุกปีณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2550ในชุดพรหมมาศโดยผู้แสดงได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะนาฏศิลป์ดนตรีทำให้การแสดงโขนในแต่ละชุดมีพัฒนาการรูปแบบการแสดงถูกต้องครบถ้วนทั้งเครื่องตัวที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่โดยช่างที่มีฝีมืองานด้านหัตถศิลป์ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละฉากนั้นมีความงดงามสร้างความประทับใจ

0: กรุณาธิคุณยิ่งแล้วก็ทำให้เด็กๆไทยรุ่นใหม่ได้รู้ว่ารากไทยเป็นอย่างไรผ่านโขนครับ
1: ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลของ

0: ก็เราก็ทำงานปักให้ละเอียดรับสั่งให้ทำงานให้ละเอียดให้ดูแบบแผนของโบราณในราชสำนักแล้วก็นำมาเป็นตัวอย่างในการทำให้รู้จักทำหัวโขนให้รู้จักทำเครื่องประดับนะคะในทุกๆเรื่องเลย
1: นางจุไรคงทอง

0: พระมหากรุณาธิคุณอย่างมากค่ะที่ได้มีโครงการศูนย์ศิลปาชีพนี้ขึ้นพระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าให้ขยันทำงานนะจะทอสวยหรือไม่สวยท่านก็รับหมดนะคะ
1: การบำเพ็ญพระราชกรณียกิจของสมพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนั้นได้ก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศมากมายทั้งนี้ก็ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงเห็นคุณค่าความงดงามของศิลปะการแสดงโขนซึ่งถือเป็นศิลปะประจำชาติอันล้ำค่าทางประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมของแผ่นดิ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ทธศักราช2567ค่ะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญวัฒนาสถาพรอีกทั้งยังทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการสถาปนาฐานันดรศักดิ์และทรงรับเป็นพระราชภาระธุระในการทำนุบำรุงพระบวรพุทธศาสนาในทุกด้านซึ่งหมายรวมถึง

ความเป็นพุทธมามากะและองค์พุทธศาสนูปถัมภกของพระมหากษัตริย์ได้เป็นอย่างดีวันนี้รายการของเราจะพามาฟังเรื่องราวความเป็นมาและความสำคัญรวมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกในรัชกาลปัจจุบัน

0: ในแต่ละยุคแต่ละสมัยมันมีข้อปฏิบัติหรือว่ามันเป็นวาระอันเป็นมงคลหรือไม่อย่างไรคะ
1: อาจจะต้องเท้าความไปตั้งแต่พระพุทธศาสนาในสังคมไทยเลยนะครับว่าเรารับคติลังกาวงมาลังกาวงนั้นเป็นวงบริสุทธิ์ของพระพุทธศาสนาที่สืบทอดมาจากอินเดียแล้วอยู่มาวันหนึ่งอินเดียก็สูญวงพระพุทธศาสนาไปด้วยเหตุของความวุ่นวายทางการเมืองของความ

ของพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นหลักใจของสังคมต่อไปเมื่อสังคมไทยในดินแดนสุวรรณภูมินั้นรับพระพุทธศาสนาและที่ลังกาวงมาก็รับธรรมเนียมสมณศักดิ์และสมเด็จพระสังฆราชมาด้วยดังนั้นการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชนั้นใน

แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือสมเด็จพระสังฆราชสีซึ่งเคยสถิตอยู่ที่วัดระฆังโคสิตารามแล้วก็เสด็จสถิตที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์นะครับในการต่อมา

จักรคือสมเด็จพระสังฆราชในเวลานั้นก็คือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสนับแต่นั้นเป็นต้นมาการปกครองคณะสงฆ์จึงอยู่ภายใต้พระสมณานัตพระสังฆานัตของสม

ต่อเป็นชั้นโดยเฉพาะอย่างในยุคราชาธิปไตยนั้นก็เป็นพระราชอธิษฐานพระราชอำนาจโดยตรงของพระมหากษัตริย์ในยุคกาลสมัยต่อมาในยุคประชาธิปไตยก็มี

คณะสงฆ์2505นั้นมาตราบเท่าทุกวันนี้ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรก็ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชขึ้นหลายพระองค์ตามนัยยะของกฎหมายนั้นซึ่งเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในทางรัฐธรรมนูญอย่างถูกต้องในระบอบประชาธิปไตยที่ทรงพระราชอำนาจในการสถาปนาฐานันดรศักดิ์นะครับดังนั้นในรัชกาลปัจจุบันเนี่ยเมื่อแรกที่ทรงดำรงศิริราชสมบัติสืบราชสันตติวงศ์ต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั้นเราว่างสมเด็จพระสังฆราชหลังจาก

0: พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลก็คือยังไม่ได้ทรงรับพระบรมราชาภิเษกนั้นทรงพระราชดำริว่าบ้านเมืองจะต้องมีการปกครองฝ่ายพุทธจักรให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงจึงทรงสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์อัมพรอัมพโรซึ่งสถิตที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนั้นขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ครับ
1: ค่ะ

0: พระประวัติของพระองค์ท่านรวมไปถึงพระราชศรัทธาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงมีต่อสมเด็จพระสังฆราชก่อนหน้าที่จะสถาปนานั้นมีมาอย่างไรบ้างคะ
1: เราย้อนกลับไปตั้งแต่พระราชจริยวัตรอัธยาศัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันตั้งแต่ยังทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าชายพระองค์น้อยนะครับเราก็เห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกา

0: ในฐานะของพุทธมามกะคือเป็นบุคคลผู้ดำรงสถานะพุทธศาสนิกชนอย่างไม่มีวันผันแปรนะครับทรงปฏิญาณพระองค์ในหมู่สังฆสมาคมว่าจะทรงเป็นพุทธมามกะจนตลอดพระชนชีพตั้งแต่ยังทรงพระราชอิสริยยศที่สมเด็จฟ้าวชิราลงกรณ
1: ์
0: ฉะนั้นเมื่อทรงดำรงพระราชอิสริยยศที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารแล้วนะครับเราก็ได้เคยเห็นภาพจดหมายเหตุในเหตุการ

แต่ข้อสำคัญประการหนึ่งคือพระราชอุปัฏฐาจารย์หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าพระอุปัชฌาย์นั่นแหละพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โปรดให้สมเด็จพระสังฆราชวาดวาสโนคือสมเด็จพระสังฆราชวาสนมหาเถระนั้นเป็นพระราชอุปัฏฐาจารย์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารแล้วสมเด็จพระราชอุปัฏฐาจารย์พระองค์นั้นต่อมาพระนามในปัจจุบันก็คือสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ทรงเป็นสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และเสด็จสถิตที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระสังฆราช

การปัจจุบันนั้นทรงมีต่อสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์และวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนั้นดำรงสืบเนื่องมาโดยตลอดต้องเรียนเล่า

ย้อนไปจนถึงในเวลาที่ทรงเป็นภิกษุภาวะนะครับทรงดำรงภิกษุภาวะในภายใต้การอุปสมบทของสมเด็จพระอุปัชฌาย์ก็คือสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ดังนั้นถ้าท่านลองไปค้นศึกษาพระประวัติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพรมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ปัจจุบันที่ทรงเป็นมิ่งขวัญของพุทธจักรของพวกเราเนี่ยนะครับทรง

แต่ถ้าเกิดว่าระลึกย้อนไปถึงพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจะพบว่ามีช่วงเวลาหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระดำเนินไปทรงศึก

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะธรรมทูตธรรมทูตคืออะไรก็คือผู้นำพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ยังเครือรัฐออสเตรเลียถ้าเราศึกษางานของพระธรรมทูตเนี่ยไม่ใช่งานง่ายเลยต้องเชี่ยวชาญด้านภาษาต้องสื่อสารกับเขารู้เรื่องต้องรู้ศิลปะวัฒนธรรม

พระองค์ปัจจุบันนั้นทรงศึกษาวิชาพระธรรมทูตนี้จากมหามกุฏราชวิทยาลัยแล้วก็เป็นหลักสูตรที่คณะสงฆ์สร้างสรรค์ขึ้นเป็นพระธรรมทูตรุ่นบุกเบิกเรียกได้ว่าเมล็ดพันธุ์ของพระพุทธศาสนาเถรวาทไทยนั้นไม่เคยปลูกขึ้นเลยในออสเตรเลียสมเด็จพระ

รังสีสแตนมอร์นะครับวัดพุทธรังสีสแตนมอร์นั้นก็อยู่ไกลจากที่ประทับที่ดันทรูนเยอะนะนะครับ เรียกได้ว่าขับรถกันหลายชั่วโมงทีเดียวแต่ท่านทราบหรือไม่ครับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัช

ศาสนาไม่ทรงเคยเคลื่อนคลายห่างไปจากธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและที่สำคัญก็คือวัดไทยในต่างแดนนั้นก็เป็นศูนย์กลางของสังคมไทยนักเรียนไทยก็ดีข้าราชการไทยก็ดีก็จะต้องไปบำเพ็ญ

เสด็จมาส่งเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยนักเรียนไทยข้าราชการไทยที่อยู่ในออสเตรเลียโดยอาศัยความเป็นพุทธศาสนาคือวัดพุทธรังสีแห่งนี้นี่เองถ้าท่านใครเคยไปที่วัดพุทธรังสีสแตนมอร์เนี่ยยังมีศิลาจารึกอยู่แผ่นหนึ่งเลยว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

แปลว่าทั้งสองพระองค์ทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระสังฆราชย่อมมีความผูกพันอันลึกซึ้ง

ก็เคยได้ทอดพระเนตรเห็นศีลาจารวัตรปฏิปทาอันงดงามบริสุทธิ์และพระสติปัญญาสามารถของสมเด็จพระสังฆราชเช่นเดียวกันดังนั้นเป็นเรียกได้ว่าเป็นข้อมูลแล้วก็เป็นพระราชดำริที่สุขุมคัมภีรภาพในการที่จะทรงสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์อัมพโรนั้นขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ามุนีวงศ์อัมพรอัมพโรเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกพระองค์แรกในรัชกาลปัจจุบันและพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์โดยได้เสด็จพระราชดำเนิน

คณะพระราชาคณะเจ้าคณะทั้งปวงแล้วก็มีพระบรมวงศานุวงศ์ข้าทูลละอองธุลีพระบาทข้าราชการพร้อมหน้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลมีพระราชโองการโปรดสถาปนาและก็ทรงถวายน้ำพระมหาสังฆทักษิณ

น้ำพระมหาสังบนพระหัตถ์ของสมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระสังฆราชก็เสด็จสถิตในที่สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้พระราชทานถวายเครื่องประกอบสมณศักดิ์ทั้งปวงอันมี

พระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันนั้นทรงพระกรุณาโปรดให้ออกแบบเป็นพิเศษปกติแล้วพัดยศสมณศักดิ์ของสมเด็จพระสังฆราชนั้นตรงกลางจะเป็นลายช่อใบเทศเป็น

พิเศษดังนั้นจึงเป็นตราพระราชองค์การที่ไม่มีคำว่าบรมผนึกอยู่ตรงกลางของพัดยศสมณศักดิ์ของสมเด็จพระสังฆราชต่อไปท่านที่สังเกตข่าวในพระราชสำนักหรือในงานพระราชพิธีทั้งหลายก็จะได้ลองสังเกตดูว่าพัดยศสมณศักดิ์ของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันนั้นเป็นตราพระราชองค์การและเป็นพัดที่ทรงสร้างพระราชทานเฉพาะพระองค์แด่สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นหมุดหมายประวัติศาสตร์สำคัญหลังจากที่คณะสงฆ์ได้ถวายอนุโมทนาแด่สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่ยอมรับนับถือขึ้นทรงเป็นพระประมุขในคณะสงฆ์และพุทธจักร

สำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคืออัปปจายนธรรมอัปปจายนธรรมเป็นคุณธรรมที่เป็นกุศลสำคัญในทางพระพุทธศาสนาคือความอ่อนน้อมความนอบน้อมหรือความอ่อนน้อมต่อผู้มีวุฒิสูง

จารย์แล้วก็ทรงประเคนดอกไม้ธูปเทียนเป็นเครื่องสักการะแสดงให้เห็นว่าแม้พระประมุขของราชอาณาจักรก็พร้อมที่จะอยู่ในพระราชธรรมของพระพุทธศาสนา

ทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันหลังจากเดิน

กระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาที่พระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายน้ำพระมหาสังฆ์เป็นราชสักการะพิเศษและราชสักการะพิเศษยิ่งที่ถวายในเวลานั้นคือพัดแฉกงาพิเศษประดับ

ทรงพระราชศรัทธาพระราชทานเฉพาะพระมหาเถระพระองค์สำคัญที่เป็นเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธและทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชไม่ใช่ทุกพระองค์ด้วยนะครับเฉพาะบางพระองค์ก็เป็น

0: เป็นประธานสงฆ์ถวายศีลถวายพระธรรมเทศนากันสำคัญสำคัญ
1: สมเด็จพระบรมศาสดา

โดยมีทศพิตรราชธรรมมาเป็นปฐมตามอาคตสถานในคัมภีร์ชาดกเป็นสโลกที่บัณฑิตยกขึ้น

96พรรษาที่เรียกว่า8รอบนักษัตริย์ในคราวฉลองพระชนมายุ8รอบครั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดให้สร้างพัทรรัตนาภรณ์

แต่สมเด็จพระสังฆราชอย่างใกล้ชิดการถวายอภิบาลพระอนามัยอยู่ภายใต้พระบารมีและอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่เคยคลาดเคลื่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพระองค์เป็นธรรมิกราชาเป็นธรรมราชาโดยพระราชธรรมสมเด็จพระสังฆราชทรงดำรงพระองค์เป็นพระประมุขผู้เดินตามนัยยะแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมราชาก็จะต้องดำเนินพระองค์ตามวิถีแห่งพระพุทธธรรมอยู่แล้วภายใต้การถวายอภิบาลถวายพระโอวาทโดยพระประมุขของฝ่ายพุทธจักรนั่นเองถ้าเกิดว่าเราลองศึกษาในรายละเอียดของบทบาทของพระมหากษัตริย์กับสมเด็จพระสังฆราชหลายครั้งเราอาจจะไม่ได้ทราบหรอกครับว่าทรงงานร่วมกันอย่างไรเพราะว่าเป็นเรื่อง

0: หารือพระราชทานอารักขาแก่การคณะสงฆ์และการพระพุทธศาสนาร่วมกันอยู่โดยตลอดนี่เป็นนัยยะที่เราจะได้ทราบว่าสถาบันหลักของชาตินั้นคอยผูกพันเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันมาโดยตลอด
1: การที่เราได้เห็นพระราชจริยวัตรที่งดงามของทั้งสองพระองค์แล้วก็สิ่งที่พระองค์ท่านทรงงานแบบที่เราไม่รู้มาก่อนเนี่ยนะคะการที่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นธรรมราชากับสังฆราชาได้ทรงช่วยเหลือเกื้อกูลกันมันส่งผลให้เกิดประโยชน์สุขกับอาณาราษฎรยังไงคะ
0: คุณสายสวรรค์แล้วก็คุณผู้ชมลองระลึกถึงธงไตรรงค์สิครับว่าแถบริ้วกลางของสีแดงและสีขาวคือสีอะไร คือสีน้ำเงินสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นทรงเป็นหลักชัยเป็นแกนกลาง

ร่วมกันเพื่อพวกเรานี่คือนัยยะแห่งธรรมราชาทั้งสองพระองค์ที่เราควรที่จะเทิดทูนไว้และเจริญรอยพระยุคลบาทของทั้งสองพระองค์ตลอดไป

เทวสถานโบสถ์พราหมณ์และเสาชิงช้ากลางพระนครตามคติความเชื่อศาสนาสุโขทัยอยุธยาเป็นราชธานีพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ได้ทรงทำนุบำรุงอุปถัมภ์ทั้งศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์ไว้คู่กันเช่นพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สร้างเทวสถานประดิษฐานเทวรูปพระอิศวรพระนารายณ์และเทพบริวารอยู่ในพระราชนิพนธ์คำนำในพระราชพิธี12เดือนว่าพระราชพิธีซึ่งมีตามตำราไสยศาสตร์ที่นับถือ

เป็นพิธีอย่างหนึ่งขึ้นก็มีด้วยอาศัยเหตุที่แต่เดิมพระเจ้าแผ่นดินและชาวพระนครนับถือศาสนาพราหมณ์การใดๆซึ่งนับว่าเป็นสีสวัสดิมงคล

มหาราชทรงสถาปนากรุงเทพมหานครแล้วทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ตามแบบอย่างราชธานีแต่ครั้งโบราณประกอบด้วยอาคารสามหลังเรียงกันคือสถานพระอิศวร

สถานพระพิฆเนศสถานพระนารายณ์ประดิษฐานพระนารายณ์พระลักษมีพระมเหสวดีอยู่ในบุษบกสามองค์เคียงกันโลชิงช้าซึ่งเป็นการจำลองพระอิศวรเป็นเจ้าเข้ามาเยี่ยมโลกโดยมีนาลิวันแทนโลกบาลทั้งสี่พิธีโลชิงช้าได้ยกเลิกไปภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพุทธศักราช2475ปัจจุบันเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ได้เป็นส

ฟูราชพิธีและราชประเพณีโบราณเพื่อสืบสานการมงคลแห่งพระนครพระราชพิธี12เดือนที่มีมาในพระราชกำหนดกฎมณเทียนบาน

จุฬาโลกมหาราชได้ทรงตั้งราชธานีใหม่กรุงเทพมหานครแล้วทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สอบค้นตำราแบบแผนธรรมเนียมเก่าเพื่อฟื้นฟูจัดขึ้นไว้มิให้สูญหายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เหมาะกับยุคสมัยเช่นพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดีตามที่เจ้าฟ้าพินทวดีพระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงแนะนำวิธีการไว้ในกรมพระราชวังบวรสถานมงคล

พิธีณโรงพระราชพิธีทุ่งวัดสระเกศทุ่งส้มปล่อยซึ่งภายหลังย้ายมาทำพิธีที่สนามหลวงดังที่มีรูปเทวดาและพระพุทธรูปปางขอฝนซึ่งสร้างมาแต่สมัยรัชกาลที่1เชิญออกมาตั้งในมณฑลพิธี

ปาณการถือน้ำพระพิพัฒน์สัจจาแต่เดิมในสมัยกรุงเก่าข้าราชการถือน้ำที่วัดพระศรีสรรเพชรและพระวิหารพระมงคลบพิตรแล้วนำดอกไม้ธูปเทียนเข้าไปถวายบังคมพระเชษฐบิดรซึ่งเป็นพระพุทธรูปพระเจ้าอู่ทองคือสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งซึ่งได้สร้างกรุงทวารวดี

ให้ข้าราชการถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาณวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมาก่อนแล้วจึงนำธูปเทียนไปถวายบัง

รัชกาลก่อนแล้วจึงมากราบถวายบังคมพระเจ้าแผ่นดินณท้องพระโรงโดยพร้อมเพรียงกันพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งโปรดให้ฟื้นฟูพระราชพิธีและพระราชประเพณีโบราณขึ้นในกรุง

ซึ่งเป็นประดุจรัตนอาภรณ์ประดับพระนครและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันประมาณค่าไม่ได้แห่งประชาชนและสยาม

ชพิธีงานพระเมรุครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตั้งแต่ประดิษฐานพระบรมศพในพระมหาปราสาทจนถึงได้อัญเชิญพระบรมโกศเหนือพระพิชัยราชรถโดยกระบวนอิสริยยศไปยังพระเมรุมาตรเพื่อถวายพระเพลิงณทุ่งพระสุเมรุซึ่งพระบาทสมเด็จ

สถาปัตยกรรมการประดับตกแต่งและมหรสพเครื่องเล่นต่างๆซึ่งสอดคล้องกับคำพรรณนาอยู่ในโครงถวายพระเพลิงพระบรมอัฐิพระ

สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนีพร้อมกันเมื่อพุทธศักราช 2333

เมกาใหญ่ชั้นยนต์ปรางกุดาปรากฏเมฆรายรอบระเบียงนั้นแบ่งไว้จังหวะงามเมนแทรกเมนทิศทั้งเมนกลางสวมเครื่องเรืองรองรางเรือฟ้าบนดาสุพรรณพางทองสุกสรรพสิ่งพจงจ้าแจ่มแจ้งจรัสหนการพระเมนครบตามตำราในสมัยรัตนโกสินทร์ครั้งแรกนี้เป็นโอกาสให้ได้ทรงสถาปนาพระโกศพระยานมาตรราชรถทั้งปวงเพื่ออัญเชิญพระบรมศพพระศพโดยขบวนพระอิสริยยศตามโบราณราชประเพณีในเวลาต่อมาซึ่งผู้คนในครั้งนั้น

ทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอสองพระองค์มาทำพระโกศองค์นี้เมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้น

กษัตริย์ได้พระโกฏทองใหญ่ราชรถพระยานมาตรและพระเมรุมาตรซึ่งเป็นงานช่างชั้นสูง

ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุกลางเมืองสุโขทัยด้วยทรงพระราชดำริว่ากรำแดดกรำ

เทิดพุทธศาสตร์ให้รุ่งเร้าเรืองเจริญเมื่อมีการฉลองพระพุทธรูปครบ3วันแล้วโปรดให้ชักลากบนตะเข้จากท่าช้างไปยังโรงชั่วคราวเพื่อหล่อแก้ให้งามสมบูรณ์ประดิษฐานเป็นพระประธานในวิหารหลวงกลางพระนครคือวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารเช่นเดียวกับวัดพนัญเชิงที่พระนครศรีอยุธยา

ช้างที่ซึ่งเชิญพระขึ้นจึงเรียกว่าท่าพระอีกชื่อหนึ่งเหตุการณ์ซึ่งโปรดให้ชักเลื่อนพระศรีศักยมุนีทางสถลมาก

และเป็นขณะที่ทรงพระประชวรแต่ก็ทรงพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินตามขบวนแห่พระ

สักกายมุนีได้ประดิษฐานเป็นพระประธานณพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารพระอารามใหญ่กลางพระมหานครตามที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงตั้งพระทัยไว้แล้วทุกประการสมดังพระราชปณิธานตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนา

ราษฎรอยุธยายศล่มแล้วลอยสวรรค์ลงเรือสิงหาดปรางรัดบันเจิดล่าบุญเพลงพระหากสันสาดรุ่งเรืองแห่บังอบายเบิกฟ้าฝึกฟื้นใจเมืองเรืองไตรรัตน์พ้นพันแสง

หาราชมณฑลสถานวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระอารามในพระบรมมหาราชวังล้วนวิจิตรงดงามยิ่ง

รกฏพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญมาประดิษฐานณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ทรงมีพระราชศรัทธาให้สร้างเครื่องทรงฤดูฝน

ทมหามณีรัตนปฏิมากรครบทั้ง3ฤดูเป็นที่เจริญพระราชศรัทธาในสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าตราบมาจนถึงปัจจุบันทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ปกป้องพระราชอาณาเขตและประชาชนตลอด27ปีแห่งการครองราชย์ทรงส่งเสริมสัมพันธภาพเจริญพระราชไมตรี

บำเพ็ญพระราชกิจทรงงานหนักทั้งกลางวันกลางคืนที่ชลาพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยข้างตะวันตกทุกวันจวบจนถึงวันพฤหัสบดีเดือน9แรม13ค่ำ

12พรรษาทรงเป็นพระปฐมบรมกษัตริย์ทรงประดิษฐานพระบรมราชวงศ์จักรีทรงสร้างทรงปกป้องทรงรักษาพื้นแผ่นดินให้สยามประ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาภัทรรัตนสีมาคุณาปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวง

การอันเนื่องมาจากพระราชดำริในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีมากกว่า 4,000 โครงการค่ะและกว่า 3,000 โครงการเป็นโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในด้านต่างๆแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงให้ความสำคัญอย่างมากเพราะสำหรับบริหารจัดการน้ำเพื่อชุมชนก็คือรวมทั้งจัดหาพื้นที่พักน้ำเพื่อบรรเทาความเสียหายเมื่อยามน้ำหลากและเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งนะคะก็สามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้ต่อไปและโครงการแก้มลิงที่ถือเป็นต้นแบบที่ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ก็คือโครงการ

การที่9มีโครงการเนื่องจากพระราชดำริอย่างนี้มากกว่า 5,000 โครงการ3,500 โครงการในเกี่ยวข้องกับน้ำและโครงการหนึ่งในนั้นก็คือโครงการแก้มลิงบังเอิญอาจารย์เอง

ซึ่งมีท่านจริจุลยานนท์อดีตอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานในการประชุมครั้งหนึ่งประธานก็ได้เอ่ยถึงว่าในหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริว่าครั้งหนึ่งมีรองอธิบดีกรมชลประทานชื่อเล็กแต่ตัวใหญ่นำแผ่นกราฟมาแผ่นหนึ่งมาอธิบายให้อาจารย์ฟังว่าถ้ารู้ปริมาณน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาที่ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็สามารถจะประมาณค่าทั้งระดับและปริมาณน้ำณจุดต่างๆท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตลอดแนวลำน้ำเจ้าพระยาได้แม่น้ำเจ้าพระยาหลวงท่านก็มีพระราชดำริว่าพวกเธอลงไปหาสมการทางคณิตศาสตร์

จ้าพระยาตั้งแต่เขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็ตอนต้นด้วยแล้วลงไปถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้กรมชลประทานเองต้องติดตั้งระบบโทรมาตรวัดน้ำเรียลไทม์ในฐานีวัดน้ำต่างๆตลอดลุ่มน้ำเจ้าพระยาและเป็นที่เกิดศูนย์ติดตามและวิเคราะห์สถานน้ำของกรมชลประทานที่สามเสนนี่เป็นจุดเริ่มต้นเริ่มขยายผลมาเป็นลำดับที่สำคัญคือหลังจากได้โครงการ

้องเห็นด้วยเห็นชอบอันที่สองเกษตรกรเองชาวนาต้องเลื่อนฤดูกาลเพาะปลูกปลูกก่อนเพื่อเก็บเกี่ยวอาจปลูก2 ครอบและเก็บเกี่ยวก่อนที่จะเอาน้ำในช่วงน้ำหลากเนี่ย

ในทุ่งและเช่นเดียวกันก็ในขันกั้นน้ำเนี่ยตลอดแนวอาจจะต้องมีประตูน้ำท่อระบายน้ำเป็นระยะสำหรับนำน้ำเข้าไปช่วงที่เรารับน้ำตัดยอดน้ำเข้าไปและเช่นเดียวกันในช่วงที่ระบายน้ำออกเพื่อให้เกษตรกรชาวนาเริ่มฤดูกาลเนี่ยจะต้องระบายน้ำออกได้ทันถ้าไม่ทันอาจจะต้องมีสถานีสูบน้ำเพิ่มเติมเข้ามาช่วย

นายบังเอิญเข้าไปช่วยกระทรวงเกษตรเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีด้วยพอปี55ก็ได้รับโจทย์จากรัฐบาลให้มาทำการศึกษาดูเป็นประธานคณะทำงานในการศึกษาที่จะเอาพื้นที่ลุ่ม

ก็บไว้ในทุ่งหน่วงไว้ในช่วงที่น้ำมากในพื้นที่ไม่เกิน3ล้านไร่โจทย์นะตรงนั้นผลงานตรงนี้ที่ออกมาเนี่ยตอนหลังกรมชลประทานเองนะฮะช่วงนั้นก็มีท่านทองเปลวต้องเอ่ยชื่อนิดนึงท่านปลัดกระทรวงช่วงนั้นท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำเป็นเลขาของคณะทำงานก็อยู่ในการศึกษานั้นด้วยหลังจากนั้นเองกรมชลประทานก็นำมาประยุกต์ศึกษาในทางลึกจนปรับแก้ให้เหมาะสมดูสภาพของ

อยู่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างใต้เขื่อนเป็นทั้งหมด13ทุ่งรับน้ำพื้นที่ทั้งหมดนี่ประมาณพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,500,000 ไร่ทุกทุ่งรวมกันนะเก็บน้ำหน่วงน้ำไว้ประมาณ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรอันนี้เป็นตัวภาพรวมๆด้วยกันครั้งที่สุดคือปี60จากที่ได้รูปแบบนี้แล้วรัฐบาลในปี60ก็ให้ดำเนินการพร้อมกันเลยทั้งหมดทุกทุ่งเลยทุกทุ่งรวมทั้งทุ่งมรกรรมด้วยแต่ทุ่งมรกรรมรู้สึกว่าจะประสบความสำเร็จมากกว่ามีจุดแข็งหลายจุดด้วยกันที่น่าจะนำมาเป็นบทเรียนสำหรับขยะ

่จะเกิดขึ้นเนื่องจากอุทกภัยซึ่งในอดีตที่ผ่านมาครับเกษตรกรก็ได้รับปัญหานะครับก็ได้รับการสูญเสียเนื่องจากการเพาะปลูกอยู่โครงการโมเดลรายการโมเดลครับเริ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี2560นะครับโดยที่ว่ากรมชลประทานเองครับก็ได้มีการจัดระบบการเพาะปลูกนะครับในเขตพื้นที่บางระกำนะครับในพื้นที่ 265,000 ไร่นะครับโดยให้มีการเพาะปลูกก่อนนะครับในฤดูนาปีนะครับคือจะให้เริ่มทำการเพาะปลูกตั้งแต่วันที่1เมษายนนะครับของปีนั้นๆ นะครับเพื่อเก็บเกี่ยวนะครับภายในเดือนสิงหาคมนะครับก่อน

ที่ค่อนข้างสำคัญของโครงการบารกรรมโมเดลที่ประสบความสำเร็จครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ได้รับความร่วมมือจากทั้งภาคประชาสังคมนะครับค่อนข้างจะดีเลยครับในเรื่องของการที่จะเสียสละพื้นที่นะครับในการที่เราจัดระบบการเพาะปลูกให้ปลูกก

ในการเพิ่มพูนรายได้นะครับนั่นคือเป็นผลประโยชน์โดยตรงของพื้นที่แต่ผมเน้นนะครับในเรื่องผลประโยชน์โดยทางอ้อมก็คือว่าเป็นการหน่วงน้ำจากตอนบนที่จะหลากลงมาลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างครับคือน้ำตอนบนไม่สมทบลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างทำให้ไม่กระทบต่ออุท

งการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่านเนี่ยเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างแม่น้ำยมกับแม่น้ำน่านนะครับจริงๆน้ำหลักๆในโครงการจะมีอยู่2ฝั่งก็คือน้ำยมกับแม่น้ำน่าน

มาเท่าไหร่ก็ไปเท่านั้นนะครับเราถูกฟิกที่ตัวเมืองสุโขทัยเองซึ่งจะเกิดปัญหาอุทกภัยทุกปีนะครับตัวข้างบนเนี่ยลำน้ำตั้งแต่จังหวัดแพร่พะเยาเป็นต้นมาเนี่ยสโลปท้องน้ำมีความชันแม่น้ำมีความกว้างแต่พอเข้าเขตสุโขทัยและพิษณุโลกแล้วเนี่ยความชันของท้องน้ำหรือสโลปท้องน้ำเนี่ยชันน้อยลงหรือแทบจะแบนไปเลยนะครับแล้วก็ตัวลำน้ำเองเนี่ยก็แคบลง

ยมสายเก่าในโครงการยมหน้าเนี่ยจะมีแม่น้ำยมเขาเรียกว่ายมเก่าผ่านอยู่ผ่าโครงการเลยนะครับเพราะนั้นความจุของลำน้ำจริงๆแล้วเนี่ย อยู่ที่ประมาณ150คิวนะครับแต่

กรรมคนบางหลักกรรมคือหลักกรรมเพราะว่าน้ำท่วมตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตัวชาวบ้านเองเนี่ยต้องมีการเสี่ยงในการเพาะปลูกในหนึ่งรอบปีหนึ่งเนี่ยก่อนที่มีระบบชลประทาน

คุยกันเมื่อก่อนเลยนะผมได้คุยกับตัวเกษตรกรในพื้นที่เองเขาบอกว่าเมื่อก่อนเขามาคุยกันเรื่องน้ำต้องพกมีดพกปืนมาคุยกันแย่งน้ำเพราะน้ำคือสิ่งสำคัญน้ำคือชีวิต

บางระกำโมเดลก็คือการปรับเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูกโดยการปลูกให้เร็วขึ้นเราจะส่งน้ำ15 มีนานะครับแล้วก็1 เมษายนเนี่ย

ต่างๆมันก็คือเราลดความเสียหายเรื่องเงินชดเชยในช่วงปีแรกที่เราทำดำเนินกิจกรรมเนี้ยก็มีเกษตรกรบางส่วนที่ยังไม่เชื่อมั่นในระบบปีแรกอาจจะมีเสียหายบ้าง

็บน้ำไว้นะครับพื้นที่โครงการบางกรรมโมเดลเนี่ยมีพื้นที่อยู่ทั้งหมด3โครงการประกอบด้วยโครงการยมน่านนะครับ 250,000 ไร่โครงการไผ่ชุมพล 20,000 ไร่โครงการเขื่อนนเรศวร 40,000 ไร่รวมทั้งหมดเป็น 265,000 ไร่พื้นที่ตรงนี้สามารถเก็บกักน้ำหรือหน่วงน้ำได้ในช่วงน้ำท่วมเนี่ยประมาณ400ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับก็ช่วยชะลอน้ำที่จะลงไปท่วมในทุ่งเจ้าพระยาตอนล่างได้เราหน่วงไว้ให้ช้าพอถึงเวลาข้างล่างต้องการใช้น้ำเราก็จะปล่อยออกไปหลังจากเราปล่อยไปแล้วเนี่ยเราจะคงน้ำไว้ประมาณ30เซนหรือคิดเป็นปริมาณน้ำคือประมาณ100ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อให้เกษตรกรใช้ในการเตรียมแปลงเพาะปลูกในช่วงน้ำปังต่อไปครับสิ่งที่ตามมาของการเกิดโคร

ต่างจมน้ำหมดเลยนะครับเพราะนั้นวงจรชีวิตแมลงถูกตัดไปละ1 2หนูนาที่อยู่อาศัยหายไปละนะ3ดินได้มีการพักตัว4สิ่งที่ได้มากับน้ำก็คือฮิวมัส

ตัว2เป็นปุ๋ยเพราะนั้นตรงนี้เป็นประโยชน์กับเขาเพราะนั้นสิ่งที่เขามองเห็นเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับตรงนี้เขาไม่เคยเรื่องเจ็บว่าเอ้ยไม่ให้น้ำท่วมบางทีปีไหนน้ำไม่ท่วมเราจะต้องคิดว่าเราคงต้องหาน้ำเข้าไปท่วมให้เขาเพื่อเ

ที่7สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันระพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวคิดด้านกฎหมายสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและการบริหารงานยุติธรรมด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าของกฎหมายที่มิใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นหลักประกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม

0: ราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่16อธรรมปราบอธรรม
1: คุณยายขาคุณย่าของข้าวหอมให้เอาตะกร้านี้มาให้ค่ะ
2: โอ้นี่ตะกร้าสารจากผักตบชวาเลยนะสวยจริง
1: ๆผักตบชวาที่ลอยๆอยู่ในคลองน่ะเหรอคะ
0: ผักตบชวาเป็นพืชน้ำล้มลุกร่มเย็นไม่คิดว่าจะมีประโยชน์เหมือนกันนะครับ
2: ผักตบชวาเป็นวัชพืชเป็นฝั่งอธรรมมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ท่านพระราชทานไว้ว่าอธรรมปราบอธรรมทรงศึกษาวิธีบำบัดน้ำเสียโดยใช้ผักตบชวาดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้ำโครงการบำบัดน้ำเสียบึงมัก

าเป็นเหมือนเครื่องกรองน้ำธรรมชาติตัวร้ายผักตบชวาก็เป็นอธรรมตัวร้ายแต่เราสามารถใช้ผักตบชวามาจัดการกำจัดน้ำเสียตัวร้ายให้กลายเป็นน้ำดีได้ผักตบชวาเป็นพืชที่มีการศึกษาวิ

การยอมรับว่าเป็นวิธีที่มีค่าใช้จ่ายต่ำอาศัยกลไกธรรมชาติและผักตบชวายังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยังสามารถนำไปดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้อีกด้วยเห็นไหมว่าแม้ว่าผักตบชวา

0: ็นธรรมะจริงๆเลยนะคะพี่ร่มเย็นพาเป็นสุขไปเก็บผักตบชวาหน่อยเป็นสุขจะเอาไปให้คุณย่าของเขาหอมสอนทำตะกร้าค่ะ
1: ได้สิเป็นสุข
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์

โยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับช่วงข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่7สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 9:12 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ศาสตราจารย์กมลพรกัลยาณมิตรคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและประธานที่ปรึกษาการจัดงานสายใย2แผ่นดินไทยจีน50ปีมิตรภาพยั่งยืนเมื่อวันที่31พฤษภาคม2568กับการจัดงานราตรีอัญมณีแห่งผ้าไทยเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2568นำคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกต่างๆในโอกาสนี้หม่อมหลวงปุญญนุชเกษมสรรดุลยจินดารองประธานกรรมการจัดงานนางพาพิมลคงเฟื่องฟุ้งนางพันนีสะเอกิและนางสาวนิรินทร์พลวรรณทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยด้วยนายทวีศักดิ์ก่ออนันตกูลประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศนำนางสาวสิริธิดาพนมวรรณอยุธยาผู้ได้รับรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศจากการคัดเลือกของมูลนิธิประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลใบประกาศเกียรติคุณเข็มเชิดชูเกียรติทองคำประดับอักษรพระนมาภิไธยสทและเงินรางวัลในโอกาสนี้คณะกรรมการมูลนิธิและผู้เกี่ยวข้องร่วมก็เฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 13:49 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ปีพุทธศักราช2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2569โดยทรงมีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่องานด้านศิลปะวัฒนธรรมของชาติทรงพระปรีชาสามารถและมีพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะวัฒนธรรมหลายแขนงโดยเฉพาะดนตรีไทยเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวไทยและชาวต่างชาติตลอดมาทรงได้รับการยกย่องในฐานะวิสิตศิลปินและเอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทยโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์เผยแพร่ประวัติผลงานและองค์ความรู้ของครูดนตรีไทยผู้มีคุณูปการถ่ายทอดคุณค่าของศิลปะดนตรีไทยให้สืบทอดจากครูสู่ศิษย์เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และสืบสานดนตรีไทยให้ดำรงอยู่คู่สังคมสืบไปการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ในปีนี้มี5รายการแสดงอาทิวงดนตรีไทยเครื่องใหญ่พิเศษบรรเลงเพลงไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพลงดอกไม้ไทย2ชั้นในชุดการแสดงนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงขับร้องเพลงไทยและทรงบรรเลงดนตรีไทยร่วมกับครูอาวุโสชายหญิง

และทรงดนตรีไทยร่วมกับวงปี่พาทย์ไม้นวมวงบ้านปลายเนินเพลงประกอบบทพระราชนิพนธ์เพลงพระเสด็จสู่ฟ้าเสวยสวรรค์การแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของดนตรีไทยและบทบาทของครูผู้สืบทอดภูมิปัญญาของชาติสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกศิษย์และคนรุ่นใหม่ร่วมกันสืบทอดมรดกของชาติให้คงอยู่สืบไป

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้เวลา 10:36 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จไปทรงเยี่ยมและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังหญิงณทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยมีพระปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยมีเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีตามเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงของผู้ต้องขังหญิงจำนวน2ชุดประกอบด้วยการแสดงฟ้อนดอกระมิงและการแสดงโอละหนอเชียงใหม่ทั้งนี้ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่มีอำนาจควบคุมผู้ต้องขังถึงกำหนดโทษประหารชีวิตปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิงอยู่ในการควบคุมรวม 1,847 รายมีผู้กักขังหญิง23รายและผู้ต้องกักขังชาย77รายจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้ตัวแทนผู้ต้องขังพูดถึงความประทับใจในการเข้าร่วมโครงการธรรมนาวาวังซึ่งเป็นโครงการอบรมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเพื่อให้ผู้ต้องขังได้ศึกษาถึงสาระแก่นแท้ของศาสนาและขัดเกลาจิตใจโดยดำเนินการนำร่องที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่เป็นแห่งแรกเมื่อปี2567ถึงปัจจุบันมีการฝึกอบรมให้กับผู้ต้องขังทุกกลุ่มมาแล้วทั้งหมด18ครั้งผลการฝึกอบรมทำให้ผู้ต้องขังอยู่ในระเบียบวินัยมากขึ้นง่ายต่อการควบคุมลดปัญหาการทะเลาะวิวาทต่อจากนั้นพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ต้องขังหญิงและพระราชทานของที่ระลึกแก่คณะกรรมการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ได้น้อมนำและขับเคลื่อนโครงการพระราชทานที่สำคัญเพื่อให้เกิดผลสำฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนอาทิโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทันซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงน้อมนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาต่อยอดและพระราชทานเป็นแนวทางแก่ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ภายหลังพ้นโทษโดยตั้งแต่ปี2563จนถึงปัจจุบันทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ดำเนินการจัดอบรมจำนวน20รุ่นมีผู้ผ่านการฝึกอบรมรวม 1,679 รายทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่นี้ได้รับพระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวน18รายการภายใต้โครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมอาทิเครื่องขูดหินปูนเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่นเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจและพร้อมระบบประมวลผลและกล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแดงพร้อมระบบเก็บภาพดิจิทัลนอกจากนี้ยังดำเนินการจัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจจำนวน13รุ่นมีผู้ผ่านการฝึกอบรมรวม477คนโดยปี2566ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับดีเด่นประเภทเรือนจำขนาดกลางจากการประกวดเรือนจำดีเด่นตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขต่อจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆภายในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาได้พระราชทานแนวทางการฝึกอาชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังให้กลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพภายหลังพ้นโทษได้ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการลดการกระทำผิดซ้ำอาทิโรงทอผ้าไหมผ้าฝ้ายโดยซื้อเส้นไหมมาจากข้างนอกแล้วเริ่มขั้นตอนต่างๆตั้งแต่การกรอไหมจนถึงการทอที่ผ่านมาส่งผลงานเข้าประกวดในรายการต่างๆและได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานสีน้ำเงินประเภทผ้ายกไหมยกใหญ่ไม่มีสังเวียนประจำปี2568ในการดำเนินงานตามข้อตกลงกรุงเทพหรือ Bangkok Rules เมื่อมีเด็กอยู่ในความดูแลของผู้ต้องขังเข้ามาอยู่ในเรือนจำกับผู้ต้องขังเด็กควรได้รับการดูแลสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการพัฒนาการด้านอื่นๆปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์จำนวน10รายและเด็กติดผู้ต้องขังจำนวน3คนและการฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังหญิงเน้นความจำเป็นของตลาดแรงงานและความสมัครใจสร้างหลักสูตร

ที่มีมาตรฐานและการหางานระหว่างฝึกวิชาชีพด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆอาทิการทำอาหารคาวหวานการทอผ้าพื้นเมืองแบบกะเหรี่ยงเป็นผ้าพันคอเสื้อกระเป๋าห้องเสื้อนารีตัดเย็บออกแบบเสื้อผ้างานปักผ้าบนกระเป๋าเสื้อผ้าพวงกุญแจเครื่องประดับการดูไพ่ยิปซีการนวดแผนไทยและเสริมสวย

เวลา 14.38 นาทีเสด็จไปยังวิหารลายคำโบราณเฉลิมพระเกียรติวัดยางกวงอำเภอเมืองเชียงใหม่โบราณสถานเก่าแก่ที่ขุดพบรากฐานรากเดิมและได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่เป็นวิหารทรงล้านนาโบราณภายในประดิษฐานพระพุทธศักดิ์สิทธิ์หรือหลวงพ่อพระเจ้าแสนเสาพระประธานเก่าแก่คู่วิหารวัดยางกวงเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่20วันนี้มีหลักฐานปรากฏในโครงนิราศหริพุนชัยที่เขียนขึ้นในปี2060เรียกว่าชื่อวัดหนังรั้วต่อมาได้กลายเป็นวัดร้างทั้งนี้พระเทพวรสิทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารรองเจ้าคณะภาค7ได้ฟื้นฟูและบูรณะขึ้นใหม่ตั้งเป็นวัดอีกครั้งเมื่อปี2554เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงครองราชครบ60ปีและได้รับพระราชทานวิสุงขามสีมาเมื่อปี2557ปัจจุบันพระครูปลัดธีนวัฒน์ญาณสิทธิวาทีดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรรวม8รูปจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังเจดีย์วัดยางกวงทอดพระเนตรนิทรรศการเรื่องการขับเคลื่อนพลังจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมตามแนวทางธรรมนาวาวังที่หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนวัดสถานศึกษาและสถานพยาบาล10หน่วยงานดำเนินงานสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการน้อมนำหลักธรรมพระราชทานไปประยุกต์ใช้อาทิจังหวัดเชียงใหม่ที่มีสำนักงานพระพุทธศาสนาสำนักงานประชาสัมพันธ์สำนักงานวัฒนธรรมศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานและสำนักงานศึกษาธิการร่วมดำเนินงานสืบสานสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่น้อมนำหลักธรรมพระราชทานไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาจิตใจเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและภูมิคุ้มกันทางศีลธรรมแก่คณาจารย์บุคลากรนักศึกษานักเรียนและประชาชนโดยบูรณาการหลักธรรมสู่การจัดการเรียนการสอนการพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมจิตอาสาธรรมนาวาวังโอสถสถานที่ผู้ประกอบการสถานพยาบาลรวมกลุ่มเป็นการเป็นศูนย์เพื่อดูแลสุขภาพและก็สร้างเสริมคุณภาพชีวิตแบบองค์รวมเรียนรู้เข้าใจหลักธรรมผ่านการฝึกปฏิบัติจริงโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ที่จัดกิจกรรม Voice of Hope from นาวาวังเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำเสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกันและวัดยางกวงจัดโครงการคมทักษะพัฒนาภูมิปัญญาการทำคมล้านนาเพื่อเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการสร้างงานและกระจายรายได้สู่คนในชุมชนโอกาสนี้ทรงประกอบอาหารเมนูข้าวผัดหมูบนรถประกอบอาหารพระราชทานประชาชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จการเสด็จไปทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติแก่ประชาชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่งด้วยเป็นพระกรณียกิจที่ซ้อนเห็นที่สะท้อนเห็นถึงพระเมตตาความเอาพระทัยใส่ต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและทรงพระวิริยะอุตสาหะในการทรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างใกล้ชิดโดยไม่ได้ทรงจำกัดอยู่เพียงการทรงติดตามหรือทรงเยี่ยมเยียนกิจกรรมเท่านั้นแสดงให้เห็นถึงพระปณิธานในการทรงสืบสานพระราชดำริจิตอาสาพระราชทานและการบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติแม้ว่าทรงเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าให้แก่เยาวชนและคนไทยทุกหมู่เหล่าได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีจิตสาธารณะการเสียสละและการร่วมแรงร่วมใจกันทำความดีเพื่อสังคมที่เกิดจากความสามัคคีและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคประชาชนและเครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่อันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานสาธารณประโยชน์และการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

พระวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพริมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆหนึ่งในเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชดังสริตและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 น.พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีเป็นประธานเปิดงาน47ปีปฐมบทแห่งศูนย์ศึกษาต้นแบบการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานเปิดงาน47ปีปฐมบทแห่งศูนย์ศึกษาต้นแบบการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้มีนางสาวฉัตรประอ่อนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราให้การต้อนรับในการนี้นายสุภรัตน์อินทราวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง12สิงหาคม2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์นี้เป็นแห่งแรกเมื่อวันที่8สิงหาคม2522เพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของราษฎรโอกาสนี้องคมนตรีมอบโล่รางวัลและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดเกษตรกรต้นแบบขยายผลองค์ความรู้ศูนย์ศึกษาสู่ความสำเร็จระดับก้าวหน้าและผลสำฤทธิ์ที่ยั่งยืนการประกวดวาดภาพบนกระดานดำในหัวข้อป่าน้ำดินชีวิตตามรอยพระราชาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6การวาดภาพกระดานดำในหัวข้อสืบสานรักษาต่อยอดศาสตร์พระราชาสู่การเกษตรที่ยั่งยืนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3และเกษตรกร PGS เด่น Participatory Guarantee System ระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนประเภทนาข้าวจากนั้นองคมนตรีเยี่ยมชมการจัด

แสดงผลงานของผู้ได้รับรางวัลการประกวดและนิทรรศการ47ปีประถมบทแห่งศูนย์ศึกษาต้นแบบการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเยี่ยมชมนิทรรศการณบริเวณสวนของพ่อนำเสนอผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริมาจัดแสดงอาทิการสาธิตเทคโนโลยีระบบน้ำแฮนดิเซนการใช้ปุ๋ยโรงเรือนอัจฉริยะการเพาะเลี้ยงไก่แพะและปลานิลการจัดแสดงพันธุ์สัตว์การเพาะชำกล้าไม้การนำหญ้าแฝกและกิ่งไม้มาทำของใช้และการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากศูนย์ตลอด47ปีศูนย์ทำหน้าที่เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตมีการศึกษาทดลองและวิจัยแล้วกว่า150เรื่องถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ประชาชน43หมู่บ้าน 14,853 ครัวเรือนมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้13แห่ง16กลุ่มอาชีพขยายผลสู่โรงเรียนทั่วไปกว่า10แห่งและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน14แห่งพร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา8รายการช่วยยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ในปี2568มีผู้เข้ารับการอบรม 1,349 คนและผู้เข้าศึกษาดูงาน 1,725 คนองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามเพื่อติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏต่างๆครอบคลุมในหลายมิติโดยเฉพาะการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการแบบครบวงจรทั้งในด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากการพัฒนาสังคมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการยกระดับคุณภาพการศึกษาประกอบด้วย10โครงการหลักและแตกแขนงออกเป็นโครงการย่อยอีกกว่า210โครงการโดยได้กระจายความช่วยเหลือและการพัฒนาลงสู่พื้นที่เป้าหมายถึง511หมู่บ้านคิดเป็นร้อยละ26ของจำนวนหมู่บ้านทั้งหมดในจังหวัดมหาสารคามสะท้อนเห็นถึงความมุ่งมั่นในการเข้าถึงระดับชุมชนอย่างแท้จริงซึ่งผลสัมฤทธิ์จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงของคณาจารย์และนักศึกษาก่อให้เกิดผลผลิตที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจนโดยสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้มากถึง88ผลิตภัณฑ์นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นได้มากกว่า30เรื่องควบคู่กับการต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อแก้ปัญหาในชุมชนอีกกว่า50รายการซึ่งเป็นประโยชน์และยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในพื้นที่ได้มากกว่า 20,000 คนโอกาสนี้องคมนตรีได้รับฟังแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะทางสังคมผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามซึ่งเป็นโมเดลสำคัญในการสร้างนักศึกษาให้มีคุณลักษณะเด่น4ด้านประกอบด้วยการเป็นนักคิดที่วิเคราะห์ปัญหาได้การเป็นนักสื่อสารที่แถ่ทอดความรู้เป็นการเป็นนักประสานงานที่ทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนได้ดีและการเป็นนักสร้างนวัตกรรมผ่านการศึกษาปัญหาและบริบทของชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักศึกษาก่อนออกไปสู่โลกของการปฏิบัติงานจริงทั้งได้ติดตามความคืบหน้าการจัดทำระบบพลังหน่วยกิจและการจัดองค์ความรู้ออนไลน์ที่ปัจจุบันมีการรวบรวมและพัฒนาชุดความรู้ไปแล้วกว่า164รายการด้วยขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยกำลังอยู่ระหว่างการทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลความต้องการของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อมีการออกแบบและเพิ่มเติมหลักสูตรในพลังหน่วยกิจให้ตรงจุดตอบโจทย์ตลาดแรงงานและเป็นการเปิดโอกาสในการส่งเสริมแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่อไปในอนาคตองคมนตรีร่วมกิจกรรมเสวนาเรื่องเล่ากุหลาบพระราชทานสู่แรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่ในโครงการหลวง57
วันนี้ที่บริเวณเซ็นทรัลคอร์ทชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาทรุจติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงร่วมเสวนาเรื่องเล่ากุหลาบพระราชทานสู่แรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่ในงานโครงการหลวง57ดวงคมนตรีกล่าวว่ามูลนิธิโครงการหลวงน้อมนำแนวพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดไปปรับใช้ในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยนำพันธุ์พืชพระราชทานจากพระบรมวงศ์พัฒนาเป็นองค์ความรู้และนวัตกรรมอาทิการขยายผลเอเดนไวท์และเจนเทียซึ่งเป็นพันธุ์ดอกไม้พระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรวมทั้งพันธุ์พืชพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและอีกจำนวน18ชนิด44พันธุ์นอกจากนี้ยังศึกษาวิจัยไม้ดอกเมืองหนาวอย่างต่อเนื่องจนสามารถพัฒนาพันธุ์และขึ้นทะเบียนพันธุ์ไม้ดอกแล้ว9ชนิดรวม60พันธุ์อาทิกุหลาบแคลาลิลี่ซิมิเดียมรองเท้านารีเบญจมาศมาลีรัตน์ปทุมมาและว่านสีทิศพร้อมทั้งดำเนินการวิจัยไม้ดอกไม้ประดับกว่า120ชนิดส่งเสริมเกษตรกร536รายครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกกว่า330ไร่และสร้างรายได้แก่สมาชิกเกษตรกรมากกว่า40ล้านบาทต่อปีในปีนี้มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งกับการเปิดตัวกุหลาบควีนสุธิดาผลการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ที่ใช้เวลากว่า8ปีโดยมีจุดเริ่มต้นจากแรงบันดาลใจของกุหลาบควีนสิริกิติ์ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงยังอนุรักษ์และขยายพันธุ์ควบคู่กับการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์กุหลาบมาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันขึ้นทะเบียนพันธุ์กุหลาบแล้ว21พันธุ์สำหรับงานโครงการหลวง57จะจัดไปจนถึงวันที่12สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ภายในงานมีร้านจำหน่ายสินค้าโครงการส่วนพระองค์และหน่วยงานที่สนับสนุนมูลนิธิสินค้าและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงทั้งพืชผักไม้ดอกไม้ประดับเครื่องดื่มชากาแฟผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพงานหัตถกรรมมากกว่า 3,000 รายการองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดขอนแก่นวันนี้ในช่วงเช้าพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมเรียนราชประชานุเคราะห์14อำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาแบบไปกลับปัจจุบันมีนักเรียน827คนครูและบุคลากร53คนมีนายสมบูรณ์พุทธวงศ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งเน้นการเรียนการสอนให้สอดคล้องเหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงเรียนเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลใช้วิธีการสอนผ่าน6กิจกรรมหลักในหลักสูตรปฐมวัยประกอบด้วยการเคลื่อนไหวการสร้างสรรค์การเสริมประสบการณ์กิจกรรมเสรีกิจกรรมกลางแจ้งและเกมการศึกษาให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติทดลองและเรียนรู้หาประสบการณ์จากสิ่งง่ายๆรอบตัวที่หน่วยดินหน่วยพืชหน่วยฝนตลอดจนทักษะการคิดคำนวณโดยวิธีจินตคิดในระดับชั้นประถมศึกษาจะเริ่มนำเครื่องมือเทคโนโลยีซึ่งรับการสนับสนุนจากมูลนิธิมาประยุกต์ใช้ในการเรียนให้เท่าทันยุคสมัยเช่นงานคหกรรมงานปักงานลวดกำมะหยี่งานสกรีนงานตัดสติ๊กเกอร์และงานขึ้นรูปโมเดล3มิติทั้งนี้โรงเรียนยังสนับสนุนให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ตามความถนัดและความสนใจมีนักเรียนที่สนใจด้านการเกษตรน้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ทำโครงงานเพาะเห็ดนางรมที่เพาะง่ายโตไวเป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภคและโครงการปลูกผักไร้ดินใช้พื้นที่การเพาะปลูกน้อยได้ผักสดสะอาดไว้บริโภคและจำหน่ายสร้างรายได้นอกจากนี้โรงเรียนยังได้นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรทวิศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศนักเรียนสามารถนำ AI ไปใช้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบลวดลายบูรณาการงานปักงานสกรีนและงานตัดสติ๊กเกอร์ได้เป็นอย่างดีโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนด้วย
ช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50อำเภอแฮดจังหวัดขอนแก่นจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบอยู่ประจำปัจจุบันมีนักเรียน956คนครูและบุคลากร101คนมีดร.สุฟิชยาชินธนาชูกิจเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเช่นสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโรงเรียนมีเป้าหมายพัฒนาการศึกษาควบคู่ไปกับการฝึกทักษะด้านการปรับตัวการคิดเป็นระบบการสื่อสารการแก้ปัญหาและการทำงานร่วมกับคนอื่นเพื่อนักเรียนมีทักษะที่เหมาะสมสามารถนำไปปรับใช้ใน

การดำรงชีวิตก้าวทันยุคศตวรรษที่21โดยมุ่งเน้น3ทักษะได้แก่ทักษะวิชาการการทำห้องเรียน AI Clubห้องคอมพิวเตอร์ห้องสมุดควบคู่ไปกับการพัฒนาครูให้สามารถใช้สื่อเทคโนโลยี AI เพื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพจะทำห้องเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายระดับละ1ห้องเรียนโดยติดตั้งกระดานอัจฉริยะ Interactive Whiteboard และอุปกรณ์เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตลอดจนส่งเสริมโครงการอ่านออกเขียนได้และโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ให้แก่นักเรียนในระดับประถมศึกษาทักษะชีวิตติดตามช่วยเหลือดูแลนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาอารมณ์โดยมีการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนให้มีความสวยงามพัฒนาสาธารณูปโภคหอพักให้มีความสะอาดปลอดภัยมีพื้นที่สำหรับเล่นกีฬาและพักผ่อนหย่อนใจนักเรียนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขและทักษะอาชีพมีโครงการ1คน1อาชีพให้นักเรียนได้เลือกฝึกทักษะอาชีพที่ตนเองสนใจมุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพแบ่งเป็น5กลุ่มอาชีพได้แก่กลุ่มอาชีพเลี้ยงสัตว์กลุ่มอาชีพเกษตรพืชกลุ่มอาชีพอุตสาหกรรมกลุ่มอาชีพพาณิชยการและกลุ่มอาชีพศิลปินรวม40อาชีพหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการมาเป็นกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงพยาบาลพระปกเกล้าคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยรุ่น108สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยสมาคมผู้ปกครองและครูกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรุงเทพมหานครมูลนิธิสวนกุหลาบวิทยาลัยชมรมครูเก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยบริษัท BVK จำกัดและสำนักงานเทศบาลตำบลพระอินทราชาอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการมาเป็นกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครวัดช่องลมวัดประชาโคสิตารามจังหวัดสมุทรสงครามวัดหัวป่าพรมสราภิรัตวัดดอนแจงจังหวัดราชบุรีและวัดพนมรอกจังหวัดนครสวรรค์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระพรหมศักยะวงศ์วิสุทธิ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารแสดงพระธรรมเทศนาสิริกิติธรรมกถากล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงยึดมั่นในหลักธรรมและความเที่ยงธรรมทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทุกประการให้สมควรแก่ธรรมและพระราชฐานะโดยมิได้ย่อหย่อนทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทั้งปวงด้วยพระมหากรุณาและความเที่ยงธรรมเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์โดยทั่วหน้าเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นตำรวจภูธรจังหวัดลำปางและบริษัทอามิซิสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลามีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดบุรพาภิรามวัดโพธารามวัดศรีจันทร์จังหวัดร้อยเอ็ดวัดมาโพวัดบางเขียนวิเชียรฉายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จังหวัดนครปฐมบริษัท10สยามจำกัดศูนย์อนามัยที่3นครสวรรค์กรมอนามัยสำนักงานเทศบาลเมืองหลังสวนจังหวัดชุมพรและวิทยาลัยการแพทย์แบบบูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยญาติการามกรุงเทพมหานครสวดมติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นมหาวิทยาลัยธนบุรีสมาคม e-learning แห่งประเทศไทยบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัด

และโรงเรียนชนกัญญานุกูลจังหวัดชลบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลานาฬิกา30นาทีณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในมินอองไลน์ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและคณะวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายพระพุทธรูปปางมารวิชัยแกะด้วยหินอ่อนจากนั้นไปวางพวงมาลาสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังต่อจากนั้นไปลงนามในสมุดหลวงแสดงความอาลัยในการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังโดยตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนวัดละมุดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมสารบัญทหารบกโรงเรียนในเครือรัตนโกสินทร์สมโภชจังหวัดนครปฐมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์23จังหวัดฉะเชิงเทราและกรมสารบัญทหารกองบัญชาการกองทัพไทยทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนรักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและหน้าที่นั่งพิมานรัตยามีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุธวิทยาลัยกรุงเทพมหานครเหล่ากาชาดอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิชมรมสตรีไทยในฝรั่งเศสและโรงเรียนรวมใจไทยและมูลนิธิธรรมดีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: Oi! Oi! ไม่ไหวไม่ไหวเจ็บเจ็บโอ้จะฆ่ากันแล้วไงเนี่ย
1: คุณปู่คุณรู้ช่วยแล้วพี่จะทำอะไรคุณปู่ปล่อยคุณปู่เดี๋ยวนี้เลยนะ
2: เปล่านะแค่นวดไทยให้เฉย
1: ๆอ้าว
0: ใจแล้วเด็กๆขอบใจนะที่เป็นห่วงปู่แต่พี่เขาเป็นหมอนวดมานวดแผนไทยให้ปู่นะปวดหลังมาหลายเดือนก็ยังชั่วหน่อย
2: คุณลุงต้องหมั่นยืดเส้นยืดสายนะครับ อย่านั่งท่าเดียวนานๆเปลี่ยนอิริยาบถบ้างจะได้ไม่ปวดเมื่อย
0: สบายขึ้นตั้งเยอะเลยนะที่ปวดหายเลยล่ะพ่อดุมเก่งจริง
3: ๆสบายเหรอปู่ร้องไห้ขนาดนั้นนะครับ
1: ที่ทำท่าแบบนั้นคือท่าอะไรไปเรียนมาจากไหนเหรอคะ
2: ท่าฤาษีดัดตนที่เรียนมาจากวัดโพน่ะ
1: เรียนจากที่วัดเหรอคะ
0: เด็กๆรู้จักวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพไหมอยู่ที่กรุงเทพเป็นวัดที่รัชกาลที่1ทรงสถาปนาขึ้นแต่รัชกาลที่3โปรดให้มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และโปรดให้จารึกตำราความรู้ต่างๆลงบนแผ่นศิลาติดตั้งไว้ในวัดรวมถึงรูปปั้นฤาษีดักตนที่เป็นต้นแบบของการนวดแผนไทยให้ราษฎรได้มาศึกษาวิชาความรู้จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
1: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม
0: ถ้าสนใจปู่จะเล่าให้ฟังแต่รอปู่นวดเสร็จก่อนนะ
2: ลองดูบ้างไหมล่ะ
3: ไม่เอาครับไม่เอาดีกว่า
1: เฮ้ประตูวิธีเปิดสงสัยจะพาเราไปวัดโพแน่ๆเลย
3: ไปกันเถอะ
1: จะใช่วัดโพหรือเปล่านะเงียบจัง
4: วัดโพสมัยรัชกาลที่3
3: รีบไปตามหารูปปั้นกันเดี๋ยวเข้าตะวันเดี๋ยวหมดเวลาก่อนโอ้ย
1: อุ๊ยขอโทษค่ะพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะรบกวนสมาธิของหลวงตา
4: ไม่เป็นไรหลวงตากำลังจะพักอยู่พอดี
3: หลวงตาก็มาเรียนฤาษีดัดตนที่วัดโพเหมือนกันเหรอครับ
4: ไม่ใช่หรอกหลวงตาจะพรรษาอยู่ที่วัดนี้แหละพวกเจ้าเล่ามาทำอะไรที่นี
3: ่พวกเราแค่มาเที่ยวเฉยๆนะคะ
1: พวกเรามาดูรูปปั้นฤาษีดัดตนนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะ
4: ตามหลวงตามาสิหลวงตาจะได้บอกเล่าประวัติให้ฟังพระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ช่างหล่อรูปปั้นฤาษีดัดตนในท่าต่างๆและยังทรงให้แต่งโครงสี่สุภาพบรรยายสรรพคุณท่าทางของฤาษีดัดตนด้วยทรงมีพระปรีชาญาณเล็งเห็นว่าวิชาความรู้โบราณอาจสูญหายไปในภายภาคหน้าจึงโปรดให้จารึกสรรพตำราต่างๆลงบนแผ่นศิลาอีกทั้งรูปฤาษีดัดตนสำหรับไพร่ฟ้าประชาชนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จักได้ศึกษาหาความรู้ใส่ตัวและสรรพวิชาจะคงอยู่ถาวร
1: มหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยามจึงเกิดขึ้นอย่างดีนี่เอง
4: มหาวิทยาลัยเหรอ
3: หมดเวลาแล้วยังดูไม่ทั่วเลย
1: เอาไว้ไปกรุงเทพเมื่อไหร่เราค่อยบอกให้คุณปู่พาไปก็แล้วกัน
4: อ้าวจะไปกันแล้วเหรอ
1: ค่ะขอบคุณมากนะคะหลวงตา
4: เจริญพร
0: ก็ยังชั่วหน่อยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้านี้เป็นรอยต่อสำคัญทางประวัติศาสตร์จากการเปลี่ยนผ่านจากสยามยุคเก่าไปสู่ยุคการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยรัชกาลที่3ทรงมีบทบาทสำคัญในการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงจึงทรงสถาปนาวัดพระเชตุพนขึ้นเป็นศูนย์รวมศักดิ์ศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาเดิมสยามจะได้ไม่กลายเป็นสังคมที่เปลี่ยนไปตามโลกตะวันตกจนไร้รากไง
2: นี่พี่ก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าวิชาความรู้ที่พี่ใช้ทำเป็นอาชีพทุกวันนี้มีที่มาแบบนี้นี่เองรัชกาลที่3ท่านไม่อนุรักษ์เอาไว้ก็คงไม่มีโอกาสได้เรียน
0: นอกจากวิชาฤาษีดัดตนในวัดโพยังมีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดจนเมื่อปีพ.ศ. 2554องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน 1,440 แผ่นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและในปี2562ก็ได้ขึ้นทะเบียนนวดแผนไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติด้วย
3: โหสุดยอดไปเลยครับ
2: พร้อมหรือยังเจ้าตัวเล็กไปเปลี่ยนชุดสิเดี๋ยวพี่จะถ่ายทอดวิชาฤาษีดัดตนให้
3: ใครบอกว่าผมจะให้พี่นวดให้ไม่เอาหรอก
5: ไปที่วัดโพวันนี้ทำให้ได้รู้ว่ารัชกาลที่3มีพระมหากรุณาธิคุณต่อราษฎรมากทรงเกรงว่าความรู้เก่าๆที่มีประโยชน์จะสูญหายจึงทรงให้มีการบันทึกเอาไว้เพื่อประชาชนจะได้ไปศึกษาหาความรู้วัดโพจึงกลายเป็นศูนย์รวมวิชาความรู้ที่เป็น

มรดกไม่ใช่แค่ของชาติแต่เป็นมรดกของคนทั้งโลกพระองค์การยูเนสโกยกย่องให้จารึกวัดโพเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกและนวดแผนไทยก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติก็สบายดีเหมือนกันแฮะยืดเส้นยืดสายบ่อยๆแก่ไปก็จะได้ไม่ปวดหลังเหมือนคุณปู่

0: คุณปู่คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะ
1: ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งไปกันเร็วกันแก้ว
2: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน่
3: ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นที่จะเดือดร้อนทั้งสี่อย่าง

0: งานสร้างศาลานี้เริ่มขึ้นในพุทธศักราช2452ภายหลังเสด็จประพาสครั้งนั้น2ปีพระองค์ได้พระราชทานพระราชหัตถ์เลขาถึงพระยาอนุรักษ์ราชมนเทียนหม่อมราชวงศ์ปุ้มมาลากุลเสนาบดีกระทรวงวังเกี่ยวกับการสร้างศาลาไทยดังกล่าวความสำคัญตอนหนึ่งว่าร
1: ักเขาไว้ที่ฮอมเบิร์กจะทำศาลาครอบบ่อน้ำจุฬาลงกรณ์ซึ่งเป็นการรู้ทั่วประเทศจะคิดอ่านประการใดจึงจะได้ศาลานั้น
0: พุทธศักราช2453 1ปีให้หลังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตก่อนที่งานชิ้นสำคัญนี้จะแล้วเสร็จชิ้นส่วนบางอย่างที่ส่งไปทางเรือเกิดความเสียหายทำให้เกิดความล่าช้าจนกระทั่งมาสำเร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมขุนสงขลานครินทร์ขณะทรงศึกษาวิชาทหารเรืออยู่ที่เมืองเฟรนส์บูกได้เสด็จมาทรงเปิดศาลาไทยนี้ในวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2457และนี่คือโปสการ์ดที่จัดพิมพ์ขึ้นในเมืองบาดฮอมบวกเวลาต่อมาเป็นภาพศาลาไทยที่มีผู้คนให้ความสนใจมาเยี่ยมชมจำนวนมากเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรศาลาไทยอันเป็นพระบรมราชานุสรณ์แห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถในวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2477ครั้งนั้นทางการได้จัดทำแผ่นป้ายจารึกอักษรพระปรมาภิไธยไว้ที่ศาลานี้ด้วย

0: แต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองศาลาไทยชำรุดทรุดโทรมไปมากในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆในยุโรปรวมทั้งเยอรมนีในพุทธศักราช2503และได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรศาลาแห่งนี้พร้อมทั้งพระราชทานเงินจำนวน 30,000 มาร์กเพื่อบูรณะซ่อมแซมศาลาไทยให้มีสภาพดีดังเดิม
1: Jedes Jahr findet am 23. Oktober eine Feier an dem Bildnis von Chulalongkorn an der Thaisala statt. Viele Homburger lassen sich und ihre Kinder vor der Thaisala fotografieren.

0: ปีพุทธศักราช2550นะครับที่รัฐบาลของประเทศไทยและรัฐบาลของประเทศเยอรมนีได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นครับในโอกาสครบรอบ100ปีของการเสด็จประพาสเมืองบาดฮอมบวกนะครับซึ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านี้นั้นล้วนแล้วแต่เป็นที่สนอกสนใจของชาวเยอรมันเป็นอย่างยิ่งครับโดยเฉพาะชาวเมืองบาดฮอมบวกเองนะครับเขาถือว่าเรื่องราวเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญอย่างยิ่งช่วงหนึ่งของเมืองบาดฮอมบวกของพวกเขาเองเลยล่ะครับ
1: วันที่18กันยายนพุทธศักราช2550วันแรกของการจัดงานเทศกาลไทยณเมืองบาดฮอมบวกในโอกาสครบรอบ100ปีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองบาดฮอมบวกนักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวเยอรมันร่วมกันจัดสัมมนาทางวิชาการแลกเปลี่ยนข้อมูลและทัศนะหลากหลายแง่มุมเกี่ยวกับการเสด็จประพาสยุโรปและกษาพระวรกายที่ประเทศเยอรมนีมีการอภิปรายถึงภาพลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในสายตาชาวโลกตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเยอรมนีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงปัจจุบันโอกาสนี้แม้การแนะนำหนังสือพระราชนิพนธ์ไกลบ้านฉบับแปลภาษาเยอรมันเพื่อให้ชาวเยอรมันที่สนใจมีโอกาสได้รับรู้เรื่องราวการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ที่ประเทศเยอรมนี
2: อย่างเวลานี้เนี่ยคนเยอรมันก็ได้อ่านเกี่ยวกับเมื่อตอนที่ท่านเสด็จประทับที่เยอรมันว่าเสด็จเมืองไหนบ้างแล้วก็ที่เมืองนั้นๆเนี่ยท่านได้เสด็จชมอะไรแล้วก็ได้เจอเจ้าเมืองหรือว่าเจ้าชายองค์ไหนที่ได้มาถวายการต้อนรับมารับเสด็จนะคะแล้วก็ท่านพระราชทานของที่ระลึกเป็นอะไรแล้วก็ท่านได้รับขอถวายเป็นอะไรเนี่ยล้วนแต่เป็นสิ่งที่น่าสนใจในทางประวัติศาสตร์นะคะสำหรับคนเยอรมันที่จะได้รู้ว่าอ๋อตอนนั้นเนี่ยถวายอะไรกับท่านหรือว่าพระเจ้าไกเซอร์ได้นำท่านไปประทับที่ตรงไหนอะไรอย่างไรจริงไหมคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยการที่ท่านเสด็จไปรักษาพระองค์เนี่ยมันก็น่าสนใจในทางด้านแพทย์ทางด้านแพทยศาสตร์เพราะว่าทางการแพทย์เนี่ยเขาเมื่อเขาอ่านแล้วเนี่ยสมมติหมอเยอรมันนะเขาก็ย่อมจะเห็นการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการการตรวจโรคเช่นว่าการเจาะเลือดตอนนั้นเจาะอย่างไรแล้วเวลาจะตรวจโพรงจมูกเนี่ยทำอย่างไรซึ่งสมัยนี้คงไม่ได้ทำอย่างนั้นแล้วก็การเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ดิฉันคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจทางด้านวิชาการวิชาการทางแพทย์นี่คือผลประโยชน์จากหนังสือที่ได้แล้วก็ประโยชน์เนื่องจากท่านได้ทรงบรรยายแล้วจดบันทึกไว้ละเอียดนั่นเอง
1: กิจกรรมสำคัญที่สุดมีขึ้นในวันที่20กันยายนพุทธศักราช2450ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัฐบาลไทยได้ทำพิธีมอบศาลาไทยหลังที่2ให้แก่เมืองบาดฮอมบวกเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในโอกาสครบ100ปีการเสด็จประพาสเมืองบาดฮอมบวกวันนั้นมีชาวไทยและชาวเยอรมันเดินทางมาร่วมงานกว่า200คน

0: ศาลาทรายหลังใหม่นี้สร้างขึ้นในบริเวณเดียวกับบ่อน้ำแร่จุฬาลงกรณ์เพื่อให้ตรงตามพระราชประสงค์เดิมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพราะการสร้างศาลาทรายหลังแรกมิได้ตรงตามพระราชประสงค์เท่าใดนักเนื่องจากพระเจ้าไกเซอร์วินเฮมที่2ทรงแนะนำให้ย้ายมาสร้างศาลาไทยใกล้ๆกับบ่อน้ำแร่ของพระองค์ซึ่งอยู่คนละแห่งกับบ่อน้ำแร่จุฬาลงกรณ์แต่มาอยู่ในตำแหน่งที่เด่นชัดในกลางสวนลักษณะทางสถาปัตยกรรมของศาลาไทยหลังนี้แตกต่างจากศาลาไทยหลังแรกแต่มีความงดงามไม่แพ้กันเป็นศาลาไทยทรงตรีมุขจั่วหลังคาประดับรวยระกาและเหราจำหลักลวดลายปิดทองประดับกระจกตัวเสาแปดเหลี่ยมเขียนลายรถน้ำคันถวยและซุ้มคูหาจำหลักลวดลายปิดทองประดับกระจกและมีอักษรพระปรมาภิไธยจอปอรอที่หน้าบันทั้งสามด้าน
1: ศาลาไทยในการออกแบบเที่ยวนี้ก็เป็นศาลาทรงตรีมุขนะครับทรงตรีมุขนี้ก็จะมีหน้ามุขที่ยื่นออกมาอยู่มุขหน้านะครับมุขหน้านี้ก็จะออกแบบในชั้นของหน้าบันของศาลาเนี่ยเป็นรูปพญานาคนะครับสื่อให้เห็นถึงว่าพระญานาคนี้ก็คือพญานาคก็คือเกี่ยวกับเรื่องน้ำนะครับก็สื่อให้เห็นว่าเป็นบ่อน้ำที่พระองค์ใช้ในการที่จะไปบำบัดรักษาพระองค์ตรงนั้นนั่นแหละครับ

0: เป็นที่น่าภาคภูมิใจว่าศาลาไทยอันงดงามทั้งสองหลังนอกจากเป็นพระบรมราชานุสรณ์ของการเสด็จประพาสเมืองบาดหอมบวกเมื่อร้อยปีก่อนแล้วยังเปรียบเสมือนสัญลักษณ์เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองแผ่นดินให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
1: Also diese drei Salas sind für uns auch Zeichen für die freundschaftliche Verbundenheit zwischen Thailand und Homburg und sie erinnern zum einen an die hundertjährige Geschichte der Partnerschaft und ich glaube sie zeigen auch jungen Leuten wie wichtig es istandere Kulturen kennenzulernen, sie zu schätzen und damit auch zu lernen.
0: ร้อยปีของการเสด็จประพาสเมืองบาดหอมบวกในวันนี้จึงเป็นโอกาสดีที่ชาวไทยและชาวเยอรมันได้มาชุมนุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันวันนี้วัฒนธรรมไทยจากเอเชียอาคเนย์ได้อวดสายตาชาวตะวันตกอีกครั้ง

0: Deutsch möchte ich Sie herzlich willkommen heißen und freue mich über das große Interesse.
1: แม้ว่าการเสด็จประพาสเมืองบาดฮอมบวกได้ผ่านมาเป็นเวลา100ปีแล้วก็ตามทว่าเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ยังคงเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีที่โกธิกเฮาส์พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุแห่งเมืองบาดฮอมบวกวันนี้23กันยายนพุทธศักราช2550หอจดหมายเหตุเมืองบาดฮอมบวกได้นำเอกสารและหลักฐานทั้งหมดออกมาจัดแสดงเป็นนิทรรศการรำลึก100ปีเสด็จประพาสบาดฮอมบวก

มุมหนึ่งของนิทรรศการจะแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับการประทับรักษาพระวรกายแบบสปากับแพทย์มีภาพถ่ายคณะแพทย์พร้อมเอกสารใบสั่งยาจำนวนมาก

ส่วนภาพเหล่านี้แสดงขั้นตอนและวิธีการรักษาแบบสปาที่โรงอาบน้ำไกเซอร์วินเฮมบาทตลอดจนตัวอย่างโครนที่ใช้ทำสปาบำบัดและตัวอย่างฉลองพระองค์

0: แบบเดียวกับที่ทรงใช้ก่อนและหลังการส่งน้ำแร่เช่นเดียวกับหมวกแบบหอมบวกเหล่านี้มีผู้นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในศตวรรษที่แล้วที่สำคัญเป็นแบบเดียวกับพระมาลาซึ่งทรงโปรดเมื่อครั้งประทับอยู่ณเมืองบาดหอมบวก
1: Ich habe für diese Ausstellung, ich glaube, nur ein Jahr etwa gebraucht. Allerdings beschäftige ich mich schon seit langen Zeiten mit der Geschichte Bad Homburgs.Und veranstalte mindestens einmal im Jahr eine Ausstellung, die über die Homburger Geschichte berichtet. Allerdings ist diese Ausstellung über den König Chulalongkorn oder über den siamesischen Tempel und die Chulalongkorn-Quelle eine ganz besondere Ausstellung.
0: พระบรมรูปเหล่านี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงฉายที่ห้องภาพแห่งหนึ่งในเมืองบาดฮอมบวกโดยฝีมือช่างภาพเมืองแฟรงก์เฟิร์ตจึงมีการจำลองบรรยากาศห้องภาพไว้ในนิทรรศการนี้ด้วย

่วนโน้ตเพลงไวเออร์ลิสแอมสยามเทมเปิลพร้อมเนื้อร้องฉบับนี้เป็นบทเพลงที่เคยใช้บรรเลงในวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพิธีเปิดบ่อน้ำแร่จุฬาลงกรณ์เมื่อร้อยปีก่อนและวันนี้ชาวบาทหอมบวกหลายสิบคนได้มาร่วมกันขับร้องบทเพลงไวเออร์ลิสแอมสยามเทมเปิลเพื่อย้อนรำลึกความทรงจำในอดีตอีกครั้งหนึ่ง

สำหรับพวกเราชาวไทยทุกคนเป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะครับว่าถึงแม้ว่าการเสด็จประพาสเมืองบาดฮอมบวกของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจะได้ผ่านการเวลามาเนิ่นนานถึง100ปีแล้วก็ตามแต่กิจกรรมทั้งหมดนั้นเป็นที่ยืนยันได้อย่างชัดเจนครับว่าเรื่องราวและประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นยังคงความสำคัญและเป็นที่จดจำอยู่ในใจของชาวเมืองบาดฮัมบวกมาจนกระทั่งทุกวันนี้นะครับและในขณะเดียวกันก็เป็นการฉายภาพความสัมพันธ์อันมั่นคงและแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยและประเทศเยอรมนีในปัจจุบันและจะยังคงอยู่อย่างนี้ไปอีกตราบนานเท่านานครับ

ามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาที่ชุมชนบ้านลุงม่วงอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแปลงผักสดๆงามๆที่เราเห็นนี้นะคะเป็นแปลงผักอินทรีย์ของคนในชุมชนค่ะช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะก็จะเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเริ่มลงแปลงมาถอนหญ้าบางคนก็เริ่มมีการปลูกรอบใหม่กันแล้วด้วยนะคะผักที่เราเห็นเนี่ยทั้งสดทั้งใหญ่และที่สำคัญนะคะเป็นผักที่ไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะวันนี้วัตถุดิบของเรานั้นนะคะนอกจากจะเป็นผักอินทรีย์สดๆจากแปลงแล้วเราจะมีสูตรดองผักหรือว่าถ้าคนอีสานก็จะเรียกกันว่าส้มผักนั่นเองค่ะผักที่จะนำมาทำส้มผักนั้นนะคะสามารถใช้ได้หลากหลายชนิดค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นผักที่นิยมนำมาดองกันนั่นก็คือผักกาดเขียว

0: ปลีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะยืนประจำแปลงเลยนะ
1: ค่ะ
0: ยืนกลางแปลงเลยนะ
1: เนี่ย
0: ยืนตรงกลางเลยอันนี้เหรอคะ
1: เล็งไว้แล้วค่ะเล็งไว้แล้วที่มันสมบูรณ์พอดีที่จะเราไปทำส้มผัก
0: กอใหญ่มากนะคะกอใหญ่มากแต่จะเห็นว่าในแปลงนึงก็ไม่ได้ปลูกแต่ผักกาดเขียวเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็มีกะหล่ำมีโหระพามีนู่นนี่นั่นผสมกันไปหมดเลยเน
1: า
0: ะ
1: เราตัดอันนี้ออกอันนี้ก็ขึ้นใหม
0: ่คือเก็บได้เรื่อย
1: ๆค่ะ
0: ให้ดูก่อนนะคะตัวผัดเขียวปลีเนี่ยใบคือมันดูกรอบมากอ่ะบางต้นอ่ะมันก็เริ่มเป็นปลีตรงกลางแล้วแต่บางต้นมันยังไม่เป็น
1: ค่ะ
0: อันนี้คือถ้าเกิดว่าจริงๆอายุที่เหมาะสมของเขาก็ควรจะแบบเป็นปลีไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าอย่างนี้จริงๆเรากินได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ก็ได้เหมือนกัน
1: ได้ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าขายอาจจะไม่ค่อยได้ราคาเพราะมันเบาใช่ไหม
1: ค่ะที่เป็นปลีนั่นจะอร่อยกว่ามันจะแน่นกรอบอร่อยกว่า
0: จะได้ความกรอบเนาะ
1: ใ
0: ช่นี่ใบของผักกาดเขียวปลีนะคะหนึ่งเขียวใบค่อนข้างจะหนาแข็งแล้วก็ดูกรอบเนาะ
1: ค่ะ
0: คือมันฉุกหนูชิมได้ไหมนะ
1: ได้ค่ะ
0: ขอชิมนิดนึงนะคะอ๋อกินมันแรงกินมันมีความเหมือนพวกผักกาดหิ้นอะ
1: ผักกาดหิ้น
0: ใช่ไหมใช่ไหมคะผักกาดหิ้นไหม
1: ค
0: ือกลิ่นมันจะมีความวาซาบินิดๆอะค่ะฉุนๆใช่มันมีความแบบพอเคี้ยวไปสักพักออกเผ็ดออกเผ็ดออกซ่าออกแบบฉุนๆแบบวาซาบิอะค่ะแบบนั้นเลยทีนี้ถ้าเกิดว่าเราตัดแต่ปลีเขาอะค่ะเขาจะแตกออกข้างๆเหมือนคะน้าไหมคะเหมือนกระหล่ำไหม
1: ไม่ค่ะมันจะนั้นไปเลย
0: ก็ตายเลยจบเลย
1: จบเลย
0: จะไม่มีการมาแตกข้างๆ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเวลาตัดก็คือจะตัดไปแต่ปลีก็ได
1: ้
0: ต
1: ั
0: ดคนต้นก็ได
1: ้ค่ะแล้วก็ปลูกอันใหม
0: ่
1: ต่อไป
0: โอเคหัวมันเลอะเทอะเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวตัดอันนี้ก่อนนะ
0: จ๋าอันไหนจ๊ะ
1: ตัวนี
0: ้อ๋อได้งั้นนะเพนตัดอันนี้เดี๋ยวหนูตัดอันนู้นติดโคนเลยไหมคะ
1: ติดเลยค่ะ
0: ติดโคนเลยเนาะตอนนี้หนูก็ติดโคนอยู่เนี่ยติดพื้นเนี่ยใหญ่มากยกกอเลยอันนี้นะคะก็คือผักกาดเขียวปลีทำผักส้มแซ่บๆเนา
1: ะ
0: ขอดูนิดนึงนี่ตรงกลางเขาจะเป็นปลีแบบนี้กลมๆถ้าเราปล่อยเอาไว้นานนะคะเขาจะยิ่งปลีใหญ่หรือว่ามันจะเน่ามันจะฟอหรือมันจะยังไงนะเพน
1: มันจะมีดอกขึ้นสำหรับทำพันธุ์นะคะ
0: อ๋อก็คือเป็นพันธุ์แล้ว
1: หัวมันจะแตกออกแล้วก็เป็นดอกขึ้นมา
0: คือปลีมันก็จะแยกออกมาแล้วไม่กลมเป็นก้อนแล้วถูกไหมคะถ้าแก่ไปก็ต้องทำพันธุ์แล้ว
1: จ้ะมันก็เหนียวค่ะ
0: แล้วก็เหนียวด้วย
1: ค่ะเท่านี้พอดีกรอบ
0: ได้ไม่ลงตะกร้าบานเบิกฟ้าเฉยรอยนี้รอยตัดไปแล้วเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่เราจะเปิดอันนี้ให้ดูก่อนนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นปลีเนี่ยใหญ่แน่นเลยเต็มฝ่ามือเลยนะคะใบก็จะแบบว่าใบใหญ่ๆแบบโอบเอาไว้เวลาเราตัดก็ถึงโคนเลยเนาะอุ้ยใบกรอบมากใบหลุดให้ดูใบก่อนนะคะดูใบดิใบใหญ่มากนี่เรียกผมหน้าลงไปเริ่มเทิมเลยอ่ะโหสมบูรณ์มากเลยอ่ะนี่คือไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีเร่งอะไรไม่มีเลยเนาะ
1: ไม่มีเลยแค่นี้ปลอดเลยไม่มีเลย
0: ทำเองหมักเองเลย
1: ใช่
0: ปุ๋ยทำเองด้วย
1: ทำเอง
0: งามงามผักเนี่ยผักงามคือคนเนาะ
1: อุ้ยขอบคุณค่ะ
0: อุ้ย
1: คุณแก่แล้วแต่ว่าผักไม่แก่มันคนนะคะ
0: ผักไม่แก่นะคะอันนี้เป็นผักกาดเขียวฟรี
1: อันนี้ใบมันเนี่ยเราก็ไม่ทิ้ง
0: อวบเลยไม่เคยเก็บผักใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ยใหญ่มากผักกาดเขียวปีนั้นเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับกะหล่ำดอกกะหล่ำปีนะคะมีแคลเซียมสูงและที่เห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะแต่ว่าจะใช้การดูแลโดยการบำรุงดินนะคะแล้วก็มีการใช้น้ำหมักแล้วก็ปุ๋ยหมักที่ชาวบ้านเขาทำกันเองค่ะนอกจากผักกาดเขียวปลีก้อนใหญ่ๆแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้าเราจะพาผู้ชมลงแปลงผักไปเก็บอีกหนึ่งอย่างมาทำส้มผักกันสักครู่เดี๋ยวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่นี่เป็นแปลงผักอินทรีย์ที่ชาวบ้านในชุมชนบ้านลุงม่วงนั้นเขาปลูกร่วมกันนะคะผักที่นี่นะคะต้องบอกว่าแต่ละอย่างที่ปลูกนั้นงามมากๆซึ่งแต่ละฤดูเนี่ยเขาก็จะมีการปลูกผักสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ก็จะ

0: เน้นว่าจะปลูกผักที่เติบโตได้ดีในฤดูนั้นๆการดูแลนั้นก็จะเน้นปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักที่ทำกันเองนะคะผักอินทรีย์เหล่านี้นะคะนอกจากชาวบ้านเขาจะรวมกลุ่มกันปลูกแล้วเนี่ยเขายังมีการรวมกลุ่มกันขายด้วยค่ะโดยทุกๆวันพฤหัสนะคะจะมีการแพ็คผักเนี่ยก็ส่งเข้ากรุงเทพเพื่อให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อเอาไว้ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าที่เน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือว่าลูกค้าที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งนอกจากนี้นะคะก็ยังมีส่งเข้าไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าผักที่นี่นั้นนะคะมั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผู้ป่วยค่ะในส่วนของผักบางชนิดที่ไม่นิยมรับประทานสดมากนะเขาก็จะมีการนำมาแปรรูปนั่นก็คือการทำผักดองนอกจากผักกาดเขียวปลีแล้วนะคะยังมีผักอีกหนึ่งอย่างที่นิยมนำมาดองนั่นก็คือต้นหอมค่ะ
1: โอ้โหนี่คือหอมนี่อวบมากตรงนี้จะเป็นใบมันจะแน่นๆเนา
2: ะ
1: แต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าตรงโคนข้างล่างเขาอะค่ะเป็นหัวแบบหอมแดงขึ้นมาแล้วอะซึ่งอันเนี้ยที่เราเห็นอะมันเป็นหอมสองชนิดถูกไหมแม
2: ่ค่ะ
1: ก็คือตรงนี้เรียกว่า
2: หอมแดง
1: หอมแดงอันนั้นเรียกว่า
2: หอมแบ่ง
1: หอมแบ่งก็คือมันจะหัวไม่ได้โต
2: ค่ะ
1: ซึ่งเขาก็จะเน้นขายเป็น
2: ขายต้น
1: ขายต้นแต่อันนี้จะเน้น
2: ขายหัว
1: ขายหัว
2: ก
1: ็คือหอมแดงที่เราทำกับข้าวนี่แหละค่ะที่เนี่ยซึ่งใบของต้นหอมแดงอันนี้ก็สามารถเอาไปทำกับข้าวได้เหมือนกับหอมแบ่ง
2: ใช่
1: เหมือนกัน
2: แต่ว่าแม่ว่าหอมแดงรสชาติดีกว่าหอมแบ่ง
1: คนๆนะแม่เนาะ
2: จ้ะ
1: โอเคนี่มาเป็นแบบนี้เลย
2: พอดีเลย
1: ใช่ไหมคะคือไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วถ้าใหญ่แดงๆอ้วนๆมันกินไม่ได้หรอแม่
2: ได
1: ้ก็ได้
2: แต่ว่าก็เสียดาย
1: คือทำได้เหมือนกันแต่แม่บอกว่าอันน
2: ั้
1: นเก็บไว้ขายดีกว่า
2: ไว้ขายดีกว่า
1: เดี๋ยวไปดูวิธีการดองผักกันค่ะชาวบ้านที่นี่จะมีการดองผักแบบปกติเราก็ดองกันเองถูกไหมคะดองกินกันเองอะไรอย่างนี้เนาะเจ้าของก็นะเจ้าของสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของต้นหอมขอต้นหอมหน่อยนะจ๊ะแม่จ้า
0: จากผักที่เราจะเก็บไปทำส้มผักแล้วนะคะเราจะเก็บผักสดๆไปด้วยไปกินคู่กับป่นปลาย่างที่แม่จะทำให้ชิมค่ะ

0: นะคะเดี๋ยวเราจะนำมาทำผักกาดดองกันหรือว่าที่ชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่าส้มผักนั่นเองนะคะแม่แหล่จะเป็นคนทำให้ชิมเนาะแม่แหล่สวัสดีค่ะ
1: แ
0: ม่ของเราปลูกผักด้วยแล้วก็จะถ้ามันเยอะก็จะถนอมอาหารด้วยการดองนี่แหละเนา
1: ะ
0: ให้ดูอีกทีนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคุ้นเคยกับผักกาดดองเวลาที่เราเปิดกระป๋องผักกาดดองมาหรือว่าเวลาไปซื้อตามตลาดมันจะมาเป็นหัวที่มันแบบสีออกเหลืองๆส้มๆน้ำตาลน้ำตาลเหี่ยวๆนี่คือหน้าตาของก่อนที่จะเป็นผักกาดดองแบบนั้นนะก็คือนี่แหละผักกาดเขียวปรีแต่ที่อื่นอาจจะไม่ใหญ่เท่าที่นี่นะที่นี่ย่าใหญ่เลยเท่ากระมังเลยเนี่ยเด็กๆเราวางไปคือปิดกระมังมิดเลยคือกาบเนี่ยกาบตรงนี้ของเขาอะก้านเขาอะแข็งมากนะคะแข็งแล้วก็หนาแล้วก็กรอบมากเห็นไหมพวกนี้เราดองได้ไหมคะ
1: ได้ดองพวกนี้แหละดอง
0: เออหรอพวกนี้ก็ดองแล้ว
1: ดอง
0: แต่จะไม่ค่อยให้มันติดไฟเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมคะทำไมล่ะแม
1: ่มันมีเยอะ
0: เข้าใจแล้วนี่คือหัวเดียว
1: หัวเดียว
0: เต็มกระด้งผักที่ล้างสะอาดแล้วนะคะจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการทำส้มผักแล้วค่ะโดยเราจะเริ่มจากการโรยเกลือลงไปแม่บอกว่าเกลือนั้นนะคะต้องใช้เป็นเกลือเม็ดใหญ่จะอร่อยกว่าค่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าแบบผักประมาณนี้เราต้องใช้เกลือประมาณไหน
1: เราล้างน้ำเสร็จแล้วก็เอามือแปะๆดูว่ามันได้ไหม
0: เค็ม
1: ถ้าไม่เค็มมันก็เป็นเร็วเปรี้ยวเร็ว
0: ผักที่เราเคล้าเกลือเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งเพื่อให้ผักนั้นซึมน้ำเกลือจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการขยำผักเพื่อใช้สำหรับดองชาวบ้านจะเรียกกันว่าขันส้มค่ะเหมือนกับเป็นการบีบให้เกลือมันแบบซึมเข้าไปอีกทีนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องล้างถูกไหมคะล้างเกลือออก
1: ปกติต้องตากแดดด้วย
0: อ๋อเหรอคะถ้าตากแดดแล้วมันจะต่างจากไม่ตากยังไงอะ
1: มันเห็ดไง

0: เฮ็ดง่ายคือหมาย
1: ถึงทำง่าย
0: มันซ่อมเร็วหรือว่ามัน
1: ไม่ค่อยไม่ค่อยมุน
0: ไม่ค่อยเละ
1: อ๋อ
0: คือถ้ามันเหมือนว่าเราไปตากแดดอ่ะมันจะมีความเหนียวขึ้นนิดนึงถูกไหมคะแต่ถามว่ารสชาติมีผลไหม
1: พี่เกา
0: ดีรสชาติก็เหมือนกันคืออย่างเงี้ยมันอาจจะแบบขยำตอนกรอบๆมันอาจจะหักบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดเอาไปตากไอ้สักหน่อยนึงโดนแดดเนี่ยมันเหมือนมันคล้ายๆใบตองที่มันตายนึ่งอะค่ะมันจะนุ่มตัวลง
1: มันจะนุ่มตัว
0: แต่รสชาติไม่ต่างกัน
1: ไม่ต่าง

0: ชิมได้ไหมเนี่ย
1: โอ้ยทำไมเขาเป็นอะไร
2: หิน
0: อ
2: ื
0: มอืม
3: ทำเสือ
4: เข้มเหรอใส่ไรเทีย
3: เขายังไม่ล้างออกพิมพ์ทำไมเนี่ย
0: ผักที่คั้นขยำจนผักนั้นเริ่มซึมน้ำเกลือแล้วนะคะเราจะบีบน้ำเกลือออกให้เสด็จน้ำเลยค่ะจากนั้นก็จะนำไปล้างน้ำสะอาดแล้วก็นำมาบีบไล่น้ำอีกรอบขั้นตอนนี้เราชิมได้นะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าผักนั้นเค็มจัดเกินไปหรือว่าเกลือนั้นยังเป็นเม็ดๆเกล็ดๆเยอะเกินไปเนี่ยสามารถที่จะล้างน้ำได้อีกรอบนึงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าล้างน้ำมากเกินไปเวลาดองออกมาเนี่ยผักก็จะรสชาติออกจืดไม่เปรี้ยวเค็มตามที่ต้องการค่ะอีก2อย่างที่จะต้องใช้นะคะก็คือน้ำซาวข้าวแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะโดยครั้งนี้เราจะใช้น้ำส้มสายชูหมักนะคะแต่ว่าจะใช้แค่เล็กน้อยเท่านั้นนำไปผสมกับน้ำซาวข้าวค่ะน้ำส้มสายชูที่แม่ใส่ลงไปนี้เนี่ยไม่ได้เน้นให้ออกรสเปรี้ยวกับผักนะคะแต่ว่าเขาจะช่วยให้ผักนั้นกรอบแล้วก็เวลาดองเนี่ยจะไม่ขึ้นฝ้าขาวๆที่ขอบโหลด้วยค่ะ
5: คือแค่ช่วงแล้วเราก็ปิดฝาได้เลยถ้าแบบนี้วิธีการดองแบบนี้ค่ะเราใช้เวลาสักกี่วันมันถึงจะเริ่มเปรี้ยวเริ่มส้ม
1: 3
5: วัน
0: ในส่วนของต้นหอมที่เราเก็บมาวิธีการดองนั้นนะคะเหมือนกันกับการทำผักกาดเขียวปลีเลยค่ะซึ่งก็ต้องนำมาขยำเกลือเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้นหอมเนี่ยไม่ต้องขยำนานมากเหมือนกับผักกาดเขียวปลีค่ะ
5: เหมือนนวดจับเส้นเลยไม่เหมือนขยำหอมเลยเหมือนนวดจับเส้นแหละ
6: พร้อมไหมคะแค่นี
5: ้หนูจับประคับประคองไม่ให้มันหักแม่จับพับทีเดียว
0: ต้นหอมที่คั้นขยำแล้วนะคะเราจะนำมาล้างน้ำเกลือออกด้วยน้ำสะอาดค่ะจากนั้นก็จะเรียงใส่ดองและเทน้ำซาวข้าวที่เราผสมน้ำส้มสายชูเล็กน้อยลงไปวิธีการทำนะคะอย่างที่บอกว่าทุกขั้นตอนนั้นเหมือนกับการดองผักกาดเขียวปลีเลยละค่ะและต้นหอมที่เราเลือกนำมาดองวันนี้นะคะเป็นต้นหอมที่เริ่มมีหัวแล้วแม่บอกว่าเวลาที่ดองเสร็จแล้วเนี่ยจะได้รสชาติหวานกรอบของหัวหอมด้วยค่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ต้องให้ความสำคัญก็คือตอนที่เราวางหอมลงไปในโหลนี่แหละค่ะแม่บอกว่าเราจะต้องมัดเป็นกลุ่มๆก้อนๆกลมๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราตักขึ้นมากินเนี่ยต้นหอมจะได้ไม่พันกันเป็นพวงขึ้นมาทำให้เรากินง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ

0: ดองนะคะก็คือต้มจืดผักกาดดองค่ะเราได้แม่รีมาทำให้ชิมแม่รีสวัสดีค่ะตัวผักกาดดองที่เราเอามาทำตัวต้มจืดอะค่ะแม
1: ่
0: อันนี้มันต้องแบบดองแบบหลายวันไหม
1: หลายวันจ้ะเพราะว่าให้รสชาติมันกลมกล่อมมันจะเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็ใบมันกระจิตแต่มันเป็นสีนี
0: ่ต้องให้มันเปลี่ยนสีจากเขียวๆก่อนเนาะให้มันแบบให้มันเปรี้ยวให้มันเค็มแบบจัดจ้านเลย
1: มันจะไม่ชิวมันจะไม่แห้งจะกินได้ง่าย
2: เปรี้ยวเค็มแล้วค่ะอันเนี้ยแต่ว่าคือมันจะเปรี้ยวแบบไม่แหลมแบบแหลมเหมือนเวลาเราเหมือนเวลาซื้อมาต้องไปล้างน้ำก่อนเพราะมันจัดมาก
1: อันนั้นเขา
0: อันนี้มันแบบมันจัดนะคะแต่ว่ามันจัดน้อยกว่า
1: ค่ะเพราะว่าเราธรรมชาติดิอันนี
0: ้อร่อยแน่นอนแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่นอกจากรสชาติเขาจะแบบเปรี้ยวเค็มกำลังดีคือกรอบมากกรอบคือตอนทำเราไม่ได้ใส่อะไรที่แบบไม่ได้ใส่พวกสารอะไรเลยเนาะไม่มีเลยหมักแบบธรรมชาติแบบบ้านๆเนี่ยอร่อยมาก
3: ต้มจืดผักกาดดองวันนี้นะคะเราจะใส่ซี่โครงหมูค่ะเครื่องนั้นนะคะก็จะมีกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีส่วนเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลทรายแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะขั้นตอนแรก

0: เทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีมาโขลกรวมกันให้แหลกค่ะตัวกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยแม่จะเอามาคลุกกับตัวซี่โครงหมูนะคะทำไมต้องเอามาคลุกอะคะแม
1: ่ไม่ใส่ลงไปในน้ำเลย
2: ให้มันเข้ากันแล้วก
0: ็
2: ด
0: ู
2: มูนจะอันจ้ะ
1: มันจะนัวเน
2: า
1: ะ
2: จ้ะมันจะอร่อยแต่เราใช้ไปคนละอย่างวันนี้มันจะเป็นคนละครั้งแล้วมันน้ำไม่อร่อย
1: คือถ้าแยกใส่อ่ะแม่บอกว่าน้ำมันอาจจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยนัว
2: ไม่นัวคือเราปรุงนั่นแหละแล้วก็เอาปรุงรสนิดนึง
1: ปรุงในนี้เลยเหรอคะ
2: จ้ะ
1: แม่ปรุงได้เลยแม่วางสากก่อนก็ได้นะ
2: ไม่มี
1: ถือจานไปประหลัดขีกเลยซีอิ๊วขาวนะคะอันนี้แม่เขาจะปรุงในซี่โครงหมูไปเลยนะ
2: จ้ะ
1: หนูก็เค้าๆหน่อยเนาะ
2: จ้
1: ะแต่น้ำตาลทรายยังไม่ต้องใส่มากใช่มั้ยคะน้ำเดือดแล้วนะคะ
2: เดือดก่อนจ้ะ
1: เนี่ยเดือดจัดเลยแม่
2: อืมใส่ได้เลย
1: ใส่เลยเนาะ
2: จ้ะแล้วก็ใส่ไอ้ผักดาดดองไป
1: เลยอ๋อผักดาดดองใส่เลยเหรอคะ
2: จ้ะใส่เลยจ้ะจะอร่อยมันจิตเข้ากันกระดูกมันต้องเปื่อยนะเน
1: า
2: ะ
1: ใส่หมูปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่ผักกาดดองตามอะค
2: ่ะ
1: ให้กับเวลาหมูที่มันค่อยๆสุกอะตัวน้ำผักกาดดองให้มันมีความเปรี้ยวเค็มอะมันก็จะเหมือนมันจะซึมหมูด้วยแต่ถ้าเราต้มให้หมูสุกก่อนแล้วค่อยใส่ผักกาดดอง
2: ไม่ได
1: ้มันจะไม่ค่อยซึมแล้ว
2: ไม่ซึมจ้ะไม่อร่อยด้วย
1: เคล็ดลับเนี่ย
2: จ้ะ
0: ตอนนี้เราจะต้มกระดูกหมูแล้วก็ผักกาดดองไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เขาเปื่อยค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะมาเตรียมทำป่นปลาย่างกันค่ะวิธีการทำป่นปลาย่างง่ายมากนะคะซึ่งเครื่องก็จะมีปลาย่างนะคะพริกป่นเกลือมีหอมแดงกระเทียมใครชอบปลาร้านั้นก็สามารถที่จะใส่ได้ค่ะ
2: หอมกระเทียมกับปูกินเองได้ตลอด
1: ได้ตลอดเลยนะสิหอมคือสีสวยจ้ะที่ปลาเราโขลกจนแบบละเอียดแล้ว
2: ละเอียดจ้ะ
1: ใส่กระเทียมกับหอมแดงนะคะ
0: เครื่องปรุงต่อมาก็คือพริกป่นใครชอบเผ็ดมากหรือว่าเผ็ดน้อยก็ใส่ได้ตามต้องการเลยค่ะ
1: มากหลายทีเด็ดของเรานะคะก็คือน้ำปลาร้าต้มสุกถ้าเกิดไม่มีน้ำปลาร้าแม่บอกน้ำอุ่นก็ได้เน
2: า
1: ะ
2: ต้มสุก
1: แต่ไม่โลดปลาร้าหนูก็ชอบเด
2: ้อนั่นแหละถ้าชอบก็ใส่พร้อมอร่อยมากอ่ะ
1: อร่อยมากเลยนะ
2: อ
1: ร่อยมากนัวแล้ว
2: อร่อย
1: แล้ว
2: ค่ะ
0: ป่นปลาย่างของเราตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของต้มจืดผักกาดดองของเราตอนนี้ก็เปื่อยได้ที่แล้วด้วยค่ะเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็ชิมรสชาติก่อนนะคะถ้าหากว่าชิมแล้วอ่อนเค็มเกินไปสามารถเติมซีอิ๊วขาวเพิ่มได้ค่ะ

0: ับข้าวของเรานะคะมีทั้งต้มจืดผักกาดดองแล้วก็มีป่นปลาย่างเนาะปลาแห้งเนาะมีส้มผักนะคะก็คือมีทั้งผักกาดดองแล้วก็หอมดองต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยแม่เขาดองไว้ให้ก่อนหน้านี้เพื่อที่จะได้ดูว่าถ้าดองออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่มาเป็นตุ้มๆเลยอ่ะนี่กินป่นปลาย่างกับหอมดองก่อนป่นปลาย่างนี่คือแซ่บมากมันแบบมันหอมมันเผ็ด
1: อร่อย
2: ปลาอร่อยดีนี่แหละตายยางอร่อยเนาะ
0: มันไม่เปรี้ยวเกินหรือว่าอันนี้กี่วันคะ
1: สี่
0: วันมันมีความหวานในตัวมันเองด้วยเนาะหอมอ่ะ
2: หอม
0: และยิ่งกินโดนหัวมันนะคะหัวตรงจุกมันขาวๆอ่ะมันหวานเลยอร่อยมากนี่กินกับผักกาดดองบ้างนะคะ

วลาเอามากินกับป่นอ่ะมันก็จะได้ความนัวอีกแบบนึงแต่ว่าเป็นผักกาดดองที่พอเอามาทำแกงจืดนะคะเอามาทำต้มจืดอร่อยเลยเพราะว่า

0: ของต้มจืดอ่ะมันไม่ได้ออกมาจนแบบเปรี้ยวเค็มโดดเกินไปถ้ากินกับป่นอาจจะต้องดองน้อยกว่านี้หน่อยถูกไหมคะแต่ถ้าเอามาต้มจืดนะอันเนี้ยอร่อยเลยน้ำคือนัวมากสูตรแม่เลยต้มพร้อมกันเลยแล้วมันแบบมันซึมน้ำทุกอย่างมันนัว
1: มันจะอร่อยนั่นแหละ

0: รี้ยวปากอยากกินส้มผักดองแบบนี้นะคะอร่อยมากบอกเลยเปรี้ยวกำลังดีนะคะสั่งได้เพราะว่าชาวบ้านเขาจะทำกันแบบเหมือนพรีออเดอร์เนาะก็คือเราสั่งมาปุ๊บเขาถึงจะทำเวลาส่งไปถึงเราก็จะได้เปรี้ยวกำลังดีอะไรแบบนี้หรือถ้าใครดูแล้วอยากจะได้ผักสดๆนะคะต้องบอกว่าเป็นผักอินทรีย์ 100% ฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้เลยรวมถึงผักที่เอามาดองด้วยนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านนะคะที่ชุมชนบ้านลุงม่วงที่อำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะคะขอบคุณแม่เพนขอบคุณแม่แหล่ขอบคุณแม่ลีนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่มาช่วยกันดูแลผักตัดผักฝากทีมงานกลับบ้านด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสำหรับผู้ชมนะคะที่ดูตามอำเภอจาแล้วนะคะอยากให้โนให้ครูให้มินนี่นะคะไปตามอำเภอจาที่บ้านของตัวเองนะคะมีอาหารอร่อยอร่อยมีวัตถุดิบเด็ดๆนะคะทักทายเข้ามาบอกเราได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจาค่ะแล้วก็วันนี้ตามอำเภอจาเราหมดเวลาลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณนะคะสั่งเลยค่ะผักที่นี่ปลอดภัยแน่นอนอวบๆด้วยถ้าเกิดว่าเป็นหอมแดงถ้าเอาไปทำผักดองเขาจะเรียกว่าส้มอะไร
1: เอาหอมไปทำส้มผัก
0: ส้มผักก็เรียกส้มผักเหมือนกันไม่ได้ส้มผัก
1: ก็ว่ากันเอาข้าวหอมแดงไปขั้นส้มกินบ้องอย่างนี้นะเอาประกาศเขียวปีไปขั้นส้มกินน้องอย่างน
0: ี้
1: นะ
0: ไม่ได้พูดเฉพาะ
1: ท่านนี้ก็เข้าใจกันแล้วอย่างนี
2: ้อมรินทร์ทีวี
3: ความยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมวันที่7สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันระพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวคิดด้านกฎหมายสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและการบริหารงานยุติธรรมด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าของกฎหมายที่มิใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นหลักประกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: สวัสดีลูก
1: คุณปู่ครับจุดเริ่มต้นของเกษตรทฤษฎีใหม
0: ่
1: คร
0: ับ เกษตรอินทรีย์ก็คือหมายความว่าให้เป็นธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีเพราะตอนนี้มนุษย์เราโลภอ่ะเราอยากได้ให้มันเร็วๆให้มันเยอะๆมันจะได้มีเงินตอบแทนเราเยอะๆอะไรต่ออะไรส่วนใหญ่แล้วมาจากเคมีแล้วบางทีอะไรที่เป็นเคมีมันเป็นธรรมชาติหรือเปล่า
2: ไม
0: ่ก็ไม่เป็นธรรมชาติแล้วมันทำลายธรรมชาติด้วยและเกษตรอินทรีย์คือเกษตรที่ไม่ใช้เคมีหรือสรรพสิ่งที่อันตรายต่อมนุษย์ใช้กระบวนการธรรมชาติในการผลิตหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยยาฆ่าแมลงอะไรต่างๆนี่ทำไงอ่ะถ้าจะอยู่อย่างนั้นแมลงมันก็ยังกินอยู่คืนไม่ใช้ยาฆ่ายาเคลือบมันก็แย่มันมียาฆ่าธรรมชาตินะมีหางไหลโลดติ้นอะไรต่างๆใบสะเดานะดอกดาวเรืองบางอย่างมันก็ไล่ไส้เดือนฝอยอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องศึกษาให้ดีธรรมชาติแก้ธรรมชาติเขาจะอยู่สอนเราอยู่แล้วอันนี้เรียกว่าเกษตรอินทรีย
2: ์ผมอยากรู้เรื่องที่ท่านเบิกดินสอแค่12แท่งครับ
0: เวลาไปไหนไหมมันมีดินสอเนี่ย
2: ค่ะ
0: ต้องไม่ใช้ปากกานะทำไมรู้ป่ะ
2: มันลบได
0: ้ถ้าปากกาแล้วมันลบลำบากใช่ไหมบางทีเราเขียนมันอาจจะผิดหรือว่าตรงมองอะไรมองประโยชน์เป็นที่ตั้งต้องใช้อย่างประหยัดนะบางทีมันบางกุดแค่นี้ก็ไม่ทรงทิ้งเป็นอลูมิเนียมหรืออะไรก็เสียบต่อเข้าไปอีกอันใหม่เสียบเข้าไปเขียนต่อคือใช้ประโยชน์อย่าไม่ทิ้งกว้างนะครับไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือยใช้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นให้เป็นประโยชน์สูงสุดเลยเนี่ยทรงประหยัดไหมพวกเราให้ประหยัดตามพระองค์ท่านด้วย
2: คุณปู่ค่ะวันนี้ค่ะหนูอยากเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับธรรมชาติอะค่ะหนูจะได้ไปทำที่ไหนบ้างคะ
0: มีหลายแห่งมากเวลาที่ไหนที่มีกิจกรรมหลากหลายใกล้ๆนี่เอาลำลูกกากันเลยกันที่นั่นเนี่ยก็ปรากฏว่าดีกันดีก็มีผู้ใจบุญมีศรัทธามาถวายที่เป็นร้อยๆไร่นะแต่ว่ามีประชาชนอยู่ด้วย8รายพวกท่านก็ไม่ได้ไล่ประชาชนไปไหนนะก็ให้เขาอยู่ที่มุมนึงแล้วส่วนที่เหลือทำอะไรพระองค์ท่านก็บอกว่าเนี่ยทำกิจกรรมที่ผู้คนเขาทำกันต่างๆเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็ให้เป็นนาข้าวซะอีกซีกหนึ่งก็ทำการกสิกรรมมีผลไม้รากไม้มีผักมีอะไรอะไรต่างๆแล้วแต่ว่าพื้นดินมันจะเหมาะกับพืชอะไรก็ปลูกอย่างนั้นที่บอกอยากจะผลิตได้นู่นผลิตนี่เราก็เอาไอ้ส่วนหนึ่งนั้นออกมารูปซะมันทำสบู่ได้ไหมมันทำแชมพูได้ไหมมันอะไรได้ไหมเวลานี้มันทำได้หมดอะมีตำรามามีสูตรมาอะไรอะไรมาเราก็สามารถจะแปรรูปขึ้นมาได้นอกจากผักของสดแล้วยังได้ของแปรรูปออกมาขายผู้คนศูนย์เกษตรที่ลำลูกกาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าวิธีการก็เป็นยังไงเราก็เรียนรู้ทางลัดเลยมีของสำเร็จรูปให้เราดูเพราะฉะนั้นฟังผู้อธิบายเสร็จต้องไปดูด้วยตาตัวเองนะเขาจะอธิบายได้ละเอียดเลยไปซักเขาต่อไป
3: ช่วงหน้าเราจะไปกันที่ศูนย์บริการวิชาการเกษตรและไปเรียนรู้หลักแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่กันครับสักครู่เดียว

0: มีทั้งน้ำมีทั้งพืชผักสวนครัวผลไม้ก็มีอุดมสมบูรณ์จริงๆเลยล่ะ
1: แต่ที่นี่ก็มีพืชผักสวนครัวเยอะๆเลยนะ
2: พี่หยางแล้วนั่นอะไรอ่ะ
3: ฝรั่งไง
2: แล้ววันนี้ลูกไหนที่เราพอจะกินได้บ้างอ่ะ
3: เดี๋ยวเราหามาให้กินสักลูกดีไหม
2: ดี
3: เดี๋ยวนะลองทำลูกเนี้ยไอ้ลูกนี้มันใหญ่นะน่าจะกินได้แล้วแหละ
2: เฮ้ยอันนี้ก็ใหญ่แกดูแกดู
3: กินได้แน่เลย
0: แล้วก็ต้องกินได
3: ้โอ้โหลูกนี้นี่น่าจะกินได้นะ
4: สุดมาก
2: อร
3: ่
2: อย
3: อันนะอร่อย
1: อร่อยอ่ะแล้วอย่างนี้เราสามารถเอาฝรั่งเนี่ยไปปลูกที่บ้านได้ไหมอ่ะ
3: เราว่าน่าจะปลูกได้นะเพราะว่าถ้าเกิดเราน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะแล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่มาถ้าเราไปปลูกที่กรุงเทพอ่ะน่าจะปลูกได้นะ
2: อยากไปดูแล้วว่า
3: ไปดูกันไหมล่ะ
1: แล้วเราจะไปยังไงอยากดูแล้วว่าน
2: ั่นไงเรามาพอดีเลย
3: โอ้โหมาพอดีเลย
2: พอดีเลย
3: ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้ว
5: เด็กๆไม่ต้องรีบค่อยๆลงเรือกันนะครับเดี๋ยวจะตกเรือกันซะก่อน

0: ันนี้แปลงเกษตรยังชีพนะลูกนะมีพื้นที่ประมาณ500ตารางเมตรลูกกินทุกอย่างที่ปลูกทุกอย่างที่กินนะครับลูกตามพระราชดำรัสรัชกาลที่9ของเราคือในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับมีทั้งผักกินใบกินผลนะครับลูกมีทั้งสมุนไพรนะฮะมีทั้งผักกินยอดมาลูกเข้ามาข้างในได้ลูกมีอะไรลูก
1: มะระ
0: ไม่ใช่ลูก
1: แตงกวา
0: อันนี้บวบอันนี้บวบหอมลูกอันนี้บวบหอมนะลูกนะถั่วละ
1: ถั่วฝักยาวสีม่วง
0: สีม่วงลูกสีม่วงเนี่ยฮะต้มตำก็ต้องใส่นะลูกนะ
1: ต้มตำปกติภูมิผินเขาใส่แต่สีเขียว
0: ใช่ตอนนี้มันจะสีม่วงลูกอันนี้สีม่วงอันนี้อะไรลูก
2: พริกครับ
0: อันนี้พริกขี้หนูลูก
1: อันนี้มันยังใช้ไม่ได้ใช่ไหมคะ
0: ยังลูกต้องแดงๆหรือลูกที่จะไปทำ
1: แกง
0: ใช่
1: แบบนี้ใช่ไหม
0: ล
1: ู
0: ก
1: แบบนี้ใช่ไหมคะ
0: อันนี้ไฮไลท์เลยหนูเดินลูกเข้าไปหน่อยลูกเดินเอาตั้งหลักลูกหลักเดินมาดูต้นวอเตอร์เกตนะลูกใครเคยเห็นบ้างลูกเนี่ยอันนี้ครับลูกผักวอเตอร์เกตฮะ
3: ลูกค่ะแล้ววอเตอร์เกตมาจากอะไรคะ
0: เป็นผักชนิดหนึ่งลูก
4: เป็นรสชาติเหมือนเปลือกฝรั่งเลยครับ
0: ใช่แต่อร่อยไหมอ
4: ร่อยครับ
0: โอ้โหอร่อยจะตายไปลูก
1: คุณลุงไหนครับเกษตรผสมผสานคืออะไรครับ
0: เกษตรผสมผสานนั่นลูกมีการปลูกพืชกับพืชนะฮะแล้วก็พืชกับสัตว์อีกแนวทางนึงนะครับที่ท่านราชบัณฑิตในหลวงท่านรัชกาลที่9ท่านบอกว่าปลูกอะไรอยากกินอะไรปลูกอย่างนั้นเหลือจึงนำไปขายนี่แหละครับแปลงนี้แหละครับลูก
4: โอ้
0: อยากกินอะไรปลูกอย่างนั้น
3: แล้วคือว่านอกจากผักอันนี้เรามีสัตว์ใช่ไหมคะเราไปดูกันเลยไหมคะ
0: มีครับเดี๋ยวลูกจะพาไปดูที่มีไก่ไปแล้วมีกระทั่งปลาปลาดุกนะแต่เราไม่ได้ขุดบ่อนะเราไม่ได้วงบ่อเดี๋ยวลูกจะพาไปดูไปไหมลูก
5: ไปครับ
0: ลูกมาเลยมาละลูกเดี๋ยวลูกจะมาดูพาไปดูอาหารปกตินะมีเลี้ยงปลาดุกลูกเลี้ยงในวงบ่อนะลูกไปดูที่ลูกอยู่ตรงนู้นนะลูกเห็นไหมลูกอันนี้เลี้ยงปลาดุกนะฮะครับ
4: ในบ่อนี้ครับปลาดุกเยอะไหมครับกี่ตัวครับ
0: ตอนนี้ประมาณ600ตัวลูก
3: แล้วมันจะมีออกซิเจนหรอครับ
0: มีครับมีพอครับลูกอยากให้อาหารไหมลูก
5: อยากครับ
0: ลองเลยลูกลองเทได้มันกินได้เดี๋ยวลุงจะพาดูนะมีสัตว์อีกนะ
3: มีหมูด้วยใช่ไหม
0: ครับมีทั้งหมูทั้งไก่เลยลุงจะพาไปดูไก่ก่อนไปไหมลูก
5: ไปค่ะ
0: เธอดันนี่เลยลูกเดี๋ยวตามลุงไปเลย
5: เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะ
0: มาเลยลูก
3: แล้วต่อไปเราจะไปดูอะไรต่อคะ
0: เรามีลุงมีไก่มีหมูให้ดูลูกมีไก่ไข่ดูเนี้ยน
1: ะ
0: เนี่ยทั้งเนี้ยลูกในร้าวเนี่ย
1: ไก
0: ่ธรรมดาลูก
1: ไก่พันอะไรครับ
0: โรสไอแลนด์ลูกไก่อันนี้ไม่เหมาะการผสมพันธุ์ไม่เหมือนไก่ชนลูกเพราะอันนี้เป็นกินไก่ไข่นะลู
1: ก
0: ถ้าไม่ผสมพันธุ์ก็ไข่ได้ลูกเพราะเป็นไข่พันธุ์ไว้แล้วเป็นพันไก่ไข่ลูก
3: ไข่ไข่มา 4-5 ใบ
0: หมูป่านี่ครับแต่หมูบ้านต้องใช้อาหารเลี้ยงนิดนึงแต่หมูเนี้ยให้อะไรมันกินหมดลูก

0: ดูหมูมาแล้วเดี๋ยวลุงจะพามาเก็บนะดอกไม้ชนิดหนึ่งนะฮะเอามาทำเนี่ยพวกสบู่พวกเครื่องสำอางพวกครีมรสผมอะไรต่างๆ
1: สีนี้เปล่าครับ
2: อันชัน
0: แน
2: ่
0: ไปเล่นมาแล้วใช่ไหมไปเล่นมาแล้วใช่ไหม
1: คร
0: ับ เดี๋ยวเราไปเก็บตรงนู้นเราเห็นดอกตรงนู้นนะฮะ
1: ตรงนี้อันชันใช่ไหมคร
0: ับใช่ลูกค้าอันชันครับลูกเนี่ยเป็นดอกนี้นะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยลูกเราเก็บเลยเราเก็บเนี่ยเนี่ยลูกมีอุปกรณ์เก็บให้ดูลูกเห็นไหมดูนะ
1: ผมเนี่ยมันขึ้น
0: ใช่เน
1: ี่
0: ยใช่เนี่ยแล้วลูกเก็บด้วยเก็บเห็ดตะก้านี่ลูกไหม
1: โอ้โหนี่ได้สี
0: เดี๋ยวเราไปทำแชมพูกันนะแชมพู
1: แชมพู
0: ใช่เดี๋ยวเราไปกวนแชมพูกันลูกเนี่ยเก็บใส่นี่ไว้ลูกเก็บใส่ไว้ครับ
3: เด็กๆครับช่วยกันเก็บดอกอัญชันให้ได้เยอะๆเลยนะครับเราจะได้นำไปทำแชมพูแล้วก็เอาไปฝากคุณพ่อคุณแม่กัน
1: นี่ครับดอกอัญชัน
0: ลูกมานี่แล้วลูกมาแล้วเด็กๆมานี่แล้วมีต้นอะไรนี่มีต้นอะไรครับ
4: ต้นมะม่วงหาง
1: มะม่วงหาง
0: คร
1: ับ
0: ลูกไปเนี่ยไปทำน้ำก็อร่อยนะครับ
5: เดี๋ยวเราจะมาเก็บมะม่วงหามะนาวโหไปทำน้ำกันลูกนะเดี๋ยวเราจะรีบทำน้ำกัน
4: คุณลุงค่ะแล้วตรงที่มันเป็นสีม่วงๆอันนี้ค่ะจะต้องใช้เวลากี่เดือนหรือว่ากี่ปีที่จะให้มันเป็นสีอย่างเง
0: ี้
4: ย
0: อ๋อออกครับหลังออก20วันเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นสีม่วงแล้วเราก็สามารถเก็บอย่างสีม่วงเงี้ยลูกเอามาทำน้ำเนี่ย
4: ดีเลยใช่ไหมคะ
0: ทำน้ำเก็บเฉพาะลูกสีม่วงนะลูกนะ
4: ค่ะ
0: เราจะไปทำน้ำกันลูกอ้าวลูกเนี่ยเอาตะกร้าเริ่มเก็บกันลูกหนุ่
4: ม
0: ๆหนุ
4: ่ม
0: ๆสีม่วงๆลูกช่วยเก็บลูกเออแล้วเราจะไปทำน้ำกันตอนนี
4: ้ลูกม่วงๆไอ้อย่างนี้อร่อยครับ
0: เก็บไปเดี๋ยวเราทำน้ำ
4: ตัวมีละโอ้ยหล่นตลอดเลย
0: ไปทำน้ำง
3: ่
0: ายน้ำดำเลย
3: อ้าวน้องน้ำแข็งโดนหนามทิ่มซะแล้วเด็กๆเก็บกันดีๆคอยระวังกันด้วยนะครับช่วงหน้าเราจะนำมะม่วงหาวมะนาวโฮไปแปรรูปเป็นเครื่องดื่มอร่อยๆกันอยากทราบกันแล้วใช่ไหมครับว่าน้องๆจะทำออกมาเป็นอย่างไรสักครู่เดียวครับ

0: การเกษตรกรรมและอาชีพในด้านเกษตรทุกๆอย่างย่อมต้องอาศัยปัจจัยสำคัญหลายด้านด้านหนึ่งก็คือหลักวิชาของการเพาะปลูกเป็นต้นและอีกด้านหนึ่งก็เป็นการช่วยให้เพิ่มหลักวิชาเหล่านั้นและเมื่อได้ปฏิบัติแล้วได้ผลผลิตแล้วก็ต้องสามารถดัดแปลงและขายจำหน่ายผลิตผลที่ตนได้ทำฉะนั้นทุกอย่างต้องสอดคล้องกันความขยันหมั่นเพียรในการผลิตความรู้ในวิชาชีพการผลิตและความรู้ในการเป็นอยู่ทั้งความรู้ในด้านจำหน่ายล้วนเป็นความรู้ที่จะต้องประสานกันหมดพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่8พฤษภาคม2530
1: หลานหลานทั้งหลาย
2: คุณยายครับผมเก็บมาแล้วครับแล้วผมต้องทำหนึ่ง
1: เก็บอะไรมาลูกอันนี้ก็เรื่องอะไร
2: เอ
1: าต้องเป็นยังไงครับ
2: ต้องเอาไปทำน้ำต่อใช่ไหม
1: ครับรู้ได้ไงเอาไปทำน้ำลูก
3: อันนี้น้ำตัวอย่าง
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่น้ำตัวอย่างนี่ไงลูกเดี๋ยวจะทำกันสดๆเลยเพราะฉะนั้นล้างยางเราเก็บมาแล้วเราต้องล้างทำความสะอาดก่อนนะลูกนะเอาใส่กัน
2: ขอล้างด้วยได้ไหมคร
1: ับได้เลยลูกเอาทุกคนช่วยกันล้างแล้วน้ำใส่หม้อเลยนะลูกนะเตรียมตั้ง
2: เตรียม
1: ต
2: ั้งน้ำเลยนะครับ
1: ครับเทใส่เลยครับเราก็จะรอให้น้ำเดือดก่อนเนาะแล้วเราก็ถึงจะเอามะนาวโห่ใส่ทีนี้วิธีการที่เราจะเอาแผ่นเนี่ยเราก็ควรจะทำให้มันแตกสักนิดนึงวิธีการที่คุณยายคิดขึ้นมาคุณยายก็จะใช้ถุงพลาสติก
2: แล้วก
1: ็ทุบแค่แตกลูกไม่ต้องตำ
0: หลังจากที่เราทำความสะอาดเสร็จแล้วเราก็จะนำเมล็ดมาทุบให้แตกแล้วก็จะนำไปใส่หม้อต้มกันเลยนะครับน้อง
1: เราจะไม่เคี่ยวนานมากนะคะเพราะว่ามะนาวโหดเนี่ยมีวิตามินซีสูงแต่ว่าน้ำอ่ะเราเดือดอยู่แล้วใช่ไหมลูกทีนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะปิดแก๊สพอให้อุ่นแล้วเราก็จะมากรองเพื่อที่จะเอามะนาวโห่ออกแล้วเหลือแต่น้ำพอเราเหลือแต่น้ำแล้วเนี่ยเราก็จะมาปรุงโดยใช้น้ำเชื่อมใช้ถ้ายังไม่เค็มก็อาจจะใส่เกลือหน่อยเอารสตามที่เราชอบตอนลองกรองได้แล้วลูกกรองได้แล้วค่ะ
0: โอ้โหสีสันสวยงามน่าทานมากๆเลยนะครับเนี่ย
1: เราน้ำแข็งหยิบน้ำเชื่อมมาสิลูกน้องนัชชาน้องนัชชาผสมหน่อยเร็วน้องนัชชาน่าจะผสมเก่ง
2: เทเลย
1: เทเลยลูกมาผสมแล้วต้องชิมก่อนนะลูกนะถ้าไม่หวานถ้ายังไม่ถูกใจแล้วค่อยผสมใหม่นะลูกนะมาช้อนมาคนละคันนี่ลูกวิธีการเดี๋ยวลูกเราช้อนตักอย่างนี้นะคะ
0: เห็นหน้าตาตอนชิมของเด็กๆแต่ละคนแล้วโอ้ยรสชาติต้องอร่อยมากๆแน่เลยล่ะครับ
1: ขั้นตอนต่อไปจะกรอกใส่ขวดนะคะวันนี้คุณยายก็ติดสติ๊กเกอร์มาให้พร้อมเลยขวัญฟ้า
0: และขั้นตอนสุดท้ายก็คือการบรรจุลงขวดนั่นเองครับน้องๆเท่านี้เราก็จะได้น้ำมะม่วงหาวมะนาวพร้อมดื่มได้เลยล่ะครับ
1: นี่คือโปรดักต์ที่สำเร็จแล้วลูก

0: เมื่อสักครู่นี้เราทำน้ำมะนาวโหไปแล้วใช่ไหมคะแล้วหนูเก็บดอกอัญชันมาหรือเปล่า
1: เก็บค่ะ
0: ทีนี้น้องเอแคร์เก็บมาแล้วใช่ไหมคะน้องเอแคร์ก็ต้องเอาผึ่งใส่ถาดไว้นะลูกนะเพราะว่าเราจะต้องใช้ดอกอัญชันในขณะที่แห้ง
2: คุณยายค่ะแล้วทำไมเราถึงจะต้องเอาไปผึ่ง
0: แล้วเพราะการใช้ดอกสดเนี่ยมันจะให้สีสันที่ไม่สวยเหมือนดอกแห้งเนี่ยก็จะได้มาในลักษณะของนี้สองสีแบบนี้ใช่ไหมคะเป็นลักษณะของดอกที่แห้งดอกอัญชันที่เราได้มาเราก็จะต้ม
3: หลังจากที่เรานำดอกอัญชันไปพึ่งแดดแล้วเราก็จะนำลงไปต้มเพื่อให้สีของดอกอัญชันออกมานั่นเองแหละครับ
0: นี่น้ำอัญชันเริ่มออกสีแล้วเห็นไหมลูกใช่ไหมคะสีจะสวยมากเลยใช่ไหมคะก็เพราะว่าเป็นดอกแห้งนะคะถ้าดอกสดเนี่ยจะไม่ออกสีเร็วอย่างนี้หลังจากที่เราต้มอัญชันมา1ชั่วโมงแล้วนะลูกนะเราก็จะได้อัญชันที่หอมนะใช่ไหมคะหอมไหมแล้วเราก็จะกรองมาจนเรียบร้อยเลยนะลูกพร้อมที่เราจะทำแชมพูต่อไปตัวต่อไปที่เราจะต้องใช้มันจะมีสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องนะลูกนะคือหัวแชมพูลูกเป็นหัวแชมพูที่ซอฟต์และที่อ่อน
4: ดูข้นมากเลย
0: มันน้ำชาใส่ลูกอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ทำให้ผมเรางางาม
3: หลังจากนั้นเราก็จะใส่สารเคโอลงไปเพื่อเพิ่มฟองครับตามด้วยสาร PO ซึ่งเป็นสารที่ช่วยทำให้เส้นผมนุ่มและเพิ่มความชุ่มชื่น

0: ให้มันเข้ากันสักห้าสิบครั้งหรือร้อยครั้งนะลูกนะ
1: น้องณัชชากับน้องน้ำแข็งมาช่วยเป็นกำลังใจพี่เอแคลกันใหญ่เลย
2: ที่7 ที่8 ที่9
1: สู้ๆนะครับพี่เอแคลอีกนิดเดียวก็จะครบ100ครั้งแล้ว
3: 98 99 100
0: หลังจากที่พี่เอแคลกวนมันจะได้ที่แล้วนะลูกความหอมถูกใจแล้วนะถูกใจยัง
2: ถูกใจแล้วค่ะ
0: แล้วคุณยายจะตักใส่ขวดให้นะคะ
1: และขั้นตอนสุดท้ายก็คือการบรรจุผลิตภัณฑ์นั่นเองแหละครับเพียงเท่านี้ครับเราก็จะได้แชมพูอัญชันนำกลับไปใช้กันแล้ว

0: อันเนี้ยคุณยายเลือกมาในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วแต่บางคนอาจจะบอกใช้ไม่ได้เพราะผิวของทุกคนอะไม่เหมือนกันนะลูกแต่เราเลือกมาในสิ่งที่ดีที่สุดเราจะตามคำสอนของพ่อใช่ไหมคะพ่อสอนว่าไงคะ
1: ให้พอเพียง
2: ครับ
3: ปลูกที่กินกินที่ปลูก
4: วันนี้หนูได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
5: ได้มาเห็นพวกแปลงผักอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นพืชผักสวนครัวที่แบบได้เองที่บ้านครับ
4: หนูได้ทำยาสระผมค่ะแล้วก็ได้ทำน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหค่ะ
6: ได้นำผลผลิตมาจากธรรมชาติล้วนๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นมะม่วงหาวมะนาวโหนี่ผมก็ไปเก็บมาเองอัญชันผมก็ไปเก็บมาเองเหมือนกันนะครับ
5: ผมรู้สึกว่าดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตอนแรกๆอะครับที่ท่านยังไม่ได้คิดอะครับพวกเราก็คงจะเหมือนกับว่าแบบไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วก็มีก็ใช้แบบอาจจะสุรุ่ยสุร่ายหน่อยอะครับ
4: ดีใจที่สิ่งที่นายหลวงสอนไว้ประชาชนได้นำมาใช้แล้วก็ได้นำมาเป็นหลักในการใช้ชีวิตอยู่จริง
6: ๆพร้อมนำแนวคิดของพระองค์ท่านเนี่ยมาปรับปรุงแล้วก็ให้ประมาณว่ามีอะไรก็กิน
3: ก็ดีใจค่ะที่ชาวบ้านเจ้าของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับปรุงให้เป็นเหมือนที่ท่านสอนไว้ค่ะ
7: ด้วยความห่วงใยที่พระองค์ท่านมีต่อราษฎรพระองค์ท่านทรงมีพระราชประสงค์ใช้ที่ดินนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่มาพัฒนาและนำมาปรับใช้ในพื้นที่ของโครงการโดยเน้นในเรื่องของการผลิตและการทำการเกษตรเพื่อเป็นต้นแบบให้กับเหล่าเกษตรกรนำไปศึกษาและทำการเกษตรเพื่อประกอบอาชีพและนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน

ความยุติธรรมคือรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมวันที่7สิงหาคมของทุกปีจึงถูกกำหนดให้เป็นวันระพีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากประเทศอังกฤษพระองค์ได้นำความรู้และแนวคิดด้านกฎหมายสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศทรงมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูประบบศาลและการบริหารงานยุติธรรมด้วยพระดำริที่มุ่งสร้างบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในคุณธรรมแนวคิดดังกล่าวได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพกฎหมายไทยจนมาถึงปัจจุบันเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนสะท้อนถึงคุณค่าของกฎหมายที่มิใช่เพียงบทบัญญัติหากแต่เป็นหลักประกันของการอยู่ร่วมกันในสังคม

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ทรงศึกษาณต่างประเทศเกือบทศวรรษสำเร็จการศึกษาทั้งวิชาการทหารและมหาวิทยาลัยครั้นเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติจึงทรงสนับสนุนการศึกษาทุกระดับของประเทศทรงก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนเพาะช่างโรงเรียนนางพยาบาลสภากาชาติทรงออกพระราชบัญญัติประถมศึกษารากฐานสำคัญของการสร้างความรู้แก่เยาวชนทรงเป็นปราชญ์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถด้านอักษรศาสตร์และวรรณกรรมปรากฏพระราชนิพนธ์จำนวนมากทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองสมกับที่มหาชนถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วันนี้รายการปลดชนวนป่วนใจนะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องสำคัญที่หลายๆคนไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเท่าไหร่นะคะนั่นก็คือเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการที่เราไม่ค่อยได้ความสัมพันธ์กับ
1: ไหวปะเนี่ยไม่ไหวก็ไปพักก่อนก็ได้นะดูท่าเหมือนคนหมดไฟเลยนะคะภาวะหมดไฟในการทำงานหรือที่เรียกว่าเบิร์นเอาท์ซินโดรมนั้นเป็นภาวะที่กำลังคุกคามสุขภาวะของคนทำงานทั่วโลกคนที่ต้องทำงานเดิมๆซ้ำๆเป็นเวลานานๆอาจจะเกิดความรู้สึกว่างานที่ตัวเองทำอยู่นั้นไร้ค่าไม่มีความหมายต่อชีวิตของตัวเองจนเกิดความรู้สึกหมดกำลังใจมีอาการไร้เรี่ยวไร้แรงไม่มีแพชชั่นบางคนที่อบันเคยพบเจอนะคะเป็นคนที่ทำงานเก่งมากขยันขันแข็งทำอะไรก็ประสบความสำเร็จมาตลอดแต่จู่ๆวันนึงก็หมดไฟซะดื้อๆเลยค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ขี้เกียจนะแต่เพื่อนร่วมงานเนี่ยกลับไม่เข้าใจเอาไปเมานินทาบ้างว่ะอู้งานบ้างล่ะขี้เกียจบ้างล่ะเจ้านายก็ไม่เข้าใจนะคะคอยว่าอยู่ตลอดเวลารู้สึกเครียดแล้วก็ทุกข์ใจไปกันใหญ่เลยทำไมอยู่ดีๆคนถึงหมดไฟในการทำงานได้มันมีสาเหตุมาจากอะไรมีวิธีรับมือหรือวิธีแก้ไขภาวะหมดไฟในการทำงานได้ไหมคำถามเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เราจะได้พูดคุยกันกับอาจารย์แพทย์หญิงวินิทราแก้วพิลาจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในปลดชนวนป่วนใจช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะเวลาอาบันนัดเพื่อนๆทานข้าวอะค่ะประเด็นในวงสนทนาเนี่ยมักจะหนีไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องของการบ่นเรื่องที่ทำงานอย่างเช่นว่าโอ้ยเบื่องานแล้วอ่ะเจ้านายไม่ยุติธรรมเพื่อนร่วมงานนิสัยไม่ดีเอาเปรียบเรางานมันน่าเบื่อจำเจไม่ท้าทายอยากถูกหวยจะได้ลาออกสักทีแล้วก็ที่เพื่อนๆหรือพวกเราบ่นๆตามวงสนทนาต่างๆเนี่ย มันใช่อาการของคนที่หมดไฟในการทำงานไหมคะ มันมีสัญญาณบ่งชี้อย่างไรบ้างคะ
2: จริงๆที่หลายๆคนบ่นเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นธรรมชาติเนาะบางคนก็บ่นไปแต่อาจจะไม่ได้ มีภาวะหมดไฟเนาะทีนี้ภาวะหมดไฟหรือว่าเบิร์นเอาท์เนี่ยก็มันจะต้องมีเป็นสภาวะนะคะที่มีอาการที่ก็หนักพอสมควรนะเช่นมันจะมีอาการทั้งหมด3อย่างนะคะ3ด้านอันแรกก็คือเรื่องของอารมณ์เนาะไม่มีอารมณ์ไม่อยากทำอะไรมันเหนื่อยคือตื่นเช้ามาก็อาจจะเหนื่อยมากเลยไม่อยากไปทำงานอะไรทำนองเนี้ยเนาะระหว่างทำงานก็อาจจะเหนื่อยมากนี้เนาะเป็นเรื่องอารมณ์ที่เหนื่อยอันที่2เป็นเรื่องของความคิดเนาะว่ามันเหมือนใจเรามันไม่จดจ่อกับการทำงานแล้วมันเหมือนกับว่าเอาใจออกห่างเหมือนแบบไม่ค่อยสนใจมันและไม่ค่อยอยากทำมันอันสุดท้ายเป็นเรื่องของว่าเรารู้สึกประสิทธิภาพในการทำงานมันลดลงมากๆเนาะแล้วมันก็ต้องเป็นนานพอสมควรเนาะไม่ใช่เป็นวันเดียวเหมือนโดนเจ้านายดุแล้วเป็นอะไรเงี้ยมันจะต้องเป็นเวลานานพอสมควรแบบนี้ก็คือเป็นภาวะที่มันแบบเบิร์นเอาท์คือมันไม่มีไฟในการทำงาน
0: มันเหมือนกับหมดไฟแล้วก็หมดใจอย่างนั้นด้วยใช่ไหม
2: หมดไฟแล้วก็หมดใจในการ
0: หมดแรง
2: หมดแรงด้วยหมดใจหมดแรงหมดพลังแบบนี
0: ้ค่ะที่บอกว่านานนี่คือมันจะต้องนานสักประมาณเท่าไหร่พอมันมีกฎเกณฑ์อะไรบ้างไหมคะ
2: จริงๆไม่มีกฎเกณฑ์เลยเพราะว่าภาวะเบิร์นเอาท์เนี่ยหมดไฟเนี่ยมันไม่ใช่โรคนะมันไม่ใช่โรคทางจิตเวชนะมันเป็นแค่ภาวะนึงแล้วเราก็สังเกตง่ายๆก็คือว่ามันจะเกี่ยวข้องกับงานอย่างเดียวอะ
0: ค
2: ือสมมติว่าไม่ต้องทำงานเนาะเสาร์อาทิตย์หรือเวลาเวกเคชั่นพักผ่อนเอ้ยมันไม่มีปัญหาเป็นเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องงานก็เป็นนานพอสมควรก็อาจจะเป็นสัปดาห์เป็นเดือนหรือบางคนเป็นปีแบบนี
0: ้จากคนคนหนึ่งที่เขาร่าเริงขยันขันแข็งมากๆเลยมีแบบความคิดอยากทำนู่นทำนี่แยะอยู่ๆเขากลายมาเป็นคนที่หมดไฟแบบอย่างที่คุณหมอบอกคือหมดใจหมดแรงหมดไฟทุกอย่างในการทำงาน อะไรทำให้คนคนหนึ่งกลายเป็นแบบนั้นได้คะ
2: ภาวะหมดไฟเนี่ยก็คือว่ามี2ด้านเนาะ1คือต้องเป็นเรื่องของงาน อ
0: ัน
2: ที่2เป็นเรื่องของตัวของเขาเองมันจะมาเป็นเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างคนกับงานเนาะปัจจัยเรื่องงานเนี่ยมันก็จะมีว่างานที่มันเยอะแล้วมันควบคุมอะไรไม่ได้เลย
0: ค่ะ
2: เช่นแบบว่าเราเลือกไม่ได้นะว่าเราจะต้องเจอปริมาณ มาณงานมากน้อยแค่ไหนอ่ะอยู่ดีก็โอ้มีงานมาปริมาณมากต้องแก้ให้ทันหรือว่าเราเลือกเวลาทำงานไม่ได้เราถูกบังคับว่าต้องไปเวลานี้เลือกกิจวัตรตัวเองไม่ได้เลยแบบเนี้ยอันนี้คือมันคอนโทรลไม่ได้เลย
0: เหมือนสูญเสียการควบคุม
2: ใช่การควบคุมหรือว่าบางครั้งเราตัดสินใจเองไม่ได้เราอยากทำแบบนี้แต่เราถูกบังคับว่าเราควรจะต้องทำงานอีกแบบนึงแบบนี้ก็คือมันไม่ได้อยู่ในความควบคุมของเราก็จะยากเนาะอันนี้เป็นเรื่องการคอนโทรลการควบคุมการทำงานกับอีกมุมนึงมันเป็นเรื่องของคุณค่า
0: ค
2: ุณค่าในการทำงานมันหายไปนี่คุณค่ามันได้มาจากไหนมันได้มาจากข้างนอกเช่นว่าได้เงินเดือนไหมได้รางวัลไหมได้คำชมไหมคือได้อะไรมาจากการทำงาน

0: ได้มาจากข้างนอกเขาเรียกว่ารีวอร์ดนะได้รางวัลมาจากข้างนอกแต่มันมีคุณค่าที่มาจากข้างในมาจากตัวเราอันนี้เขาเรียกว่าแวลูคือคุณค่าก็คือว่างานที่เราทำเนี่ยมันได้รางวัลมาจากข้างในไหมมันตอบคุณค่าในชีวิตเราไหมเรากำลังทำสิ่งที่มันสำคัญไหมเช่นบางคนเนี่ยมีคุณค่าในเรื่องว่าอยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เนา
1: ะ
0: อยากทำให้คนมีความสุขเนาะอยากทำให้ช่วยคนที่ทุกข์ยากแต่ว่าไปทำงานที่เขาให้คุณค่าเรื่องทำกำไร อย่างเดียวแบบนี
1: ้
0: ต้องทำเงินให้เยอะๆเท่านั้นนะแล้วเขาก็ต้องทำแบบนี้ทุกวันมันขัดกับคุณค่าข้างในยิ่งทำไปยิ่งทำไปพลังก็หมดไปแบบนี้ อันนี้เรียกว่าคุณค่าเนา
1: ะ
0: กับอีกมุมนึงคือว่าเอ๊ะบางทีมันไม่ยุติธรรมคือเรื่อง fairness คือคุณค่าที่มันไม่ยุติธรรมคือก็ได้นะแต่ว่าเฮ้ยเธอทำน้อยอ่ะทำไมเธอได้เยอะกว่าเฮ้ยคนนี้ไม่มาทำงานโดดงานแต่ว่าโอ้โหพอเจอเจ้านายแล้วพูดจาดีอะไรอย่างเงี้ยบางทีได้โบนัสมากกว่าแบบเนี้ยมันก็ไม่แฟร์เพราะต้องเจอสถานการณ์แบบนี้บ่อยๆเนี่ยตัวเองก็จะรู้สึกว่าเอ้ยไม่มีไฟในการทำงานแล้วเหมือนทำไปแล้วมันไม่มีประโยชน
1: ์
0: แบบเนี้ยเน
1: า
0: ะ
1: เหมือนไม่ได้เหมือนไม่มีใครเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราทำ
0: ใช่
1: แล้วก็อาจจะไม่ได้รับรางวัลเช่นอาจจะไม่ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนตามคุณค่าของงานที่เราทำ
0: ซึ่งรางวัลไม่จำเป็นต้องเป็นเงินอย่างเดียวนะรางวัลมันเป็นเรื่องของการรับรู้คำขอบคุณหรือว่าเฮ้ยโอ้โหนี่ทำงานได้ดีมากเลยนะเราเห็นความพยายามน
1: ะ
0: ถ้าไม่มีใครเห็นเนี่ยโอ้โหมันก็ไม่ได้รางวัลตรงนี้รางวัลทางใจไม่ได้ส่วนนี้เป็นส่วนของงานเนาะอันนี้หมอยังไม่ได้บอกปัจจัยนึงที่สำคัญมากเลยนะก็คือว่าสังคมในการทำงานคือคอมมูนิตี้ในการทำงานสมมติทำแล้วโอ้ได้เงินเนาะงานดีแต่ว่าในกลุ่มเพื่อนร่วมงานเนี่ยโอ้โหแบบว่าใช่แบบว่ามีการขัดแข้งขัดขาหรือว่ามันห่างเหินแบบนี้มันไม่รู้สึกเหมือนกับว่าเอ้ยเรากำลังทำงานไปสู่อะไรบางอย่างที่มันมีความหมายร่วมกันแบบนี้มันไม่เป็นคอมมูนิตี้เนาะไม่เป็นสังคมเดียวกันเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีไฟอันนี้เป็นเรื่องของงานเนาะทีนี้ถ้ามองในมุมว่าแล้วปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยส่วนบุคคลก็มีเหมือนกันเช่นเราก็อาจจะต้องกลับมาทบทวนดูนะว่าถ้าเกิดเราเริ่มรู้สึกเบื่อเบิร์นเอาท์มากๆเนี่ยต้องกลับมาเช็คว่าความคาดหวังคนบางคนเนี่ยเขามีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้ได้ดีดีแบบว่าดีในอุดมคติเนาะคือมีอุดมการณ์มีอุดมคติในการทำงานต้องทำให้ได้ดีขึ้นทีนี้งานหลายๆอย่างมันทำแล้วมันไม่ได้ตามคาดหมายเนา
1: ะ
0: ก็รู้สึกแย่กับตัวเอง
1: ผิดหวัง
0: ใช่ๆมันเป็นเรื่องความคาดหวังในงานกับอีกอันนึงมันอาจจะคาดหวังตัวเองแล้วก็คาดหวังเรื่องคุณค่าคือทำไปแล้วเนี่ยทำไมไม่ได้สักทีเนาะเราอุตส่าห์ตั้งใจดีเนาะแต่ว่าทำไมไม่เกิดผลอะไรเลยเราอุตส่าห์อยากเปลี่ยนระบบปฏิรูปการทำงานทำไมไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นแบบนี้มันก็จะรู้สึกว่าเอ้ยคือตัวเขาอะให้ความสำคัญกับคุณค่าตรงนี้มากๆอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยส่วนบุคคลกับอีกมุมนึงอาจจะมีบางคนนะที่เขาเป็นคนที่รู้สึกว่าเบื่อง่ายคือชอบอะไรใหม่ๆชอบความท้าทายพอไปทำงานมันเจออะไรที่มันยากงานที่มันส่วนที่มันน่าเบื่อของงานแบบนี้เขาก็จะรู้สึกว่าอยากไปทำอะไรที่มันดูน่าสนุกกว่าน่าตื่นเต้นกว่าแบบนี้อันนี้ก็จะลำบากเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจะเมื่อย้ายงานก็จะอยากย้ายงานพอย้ายไปเจองานใหม่ก็ดีในตอนต้นพอทำไปสักพักนึงก็เริ่มไม่ได้ละ
1: เริ่มมีอะไรยากหรือน่าเบื่อก็อยาก
0: เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องมีพาร์ทมีส่วนที่มันน่าเบื่อหรือมันไม่สนุกหรือมันยากแบบนี้ค่ะมันต้องมีเสมอ
1: แสดงว่ามีปัจจัยทั้งปัจจัยนอกแล้วก็ปัจจัยส่วนบุคคลแล้วก็ปัจจัยสิ่งแวดล้อมสังคมที่เราทำงานอยู่ด้วยมันมีอาชีพไหนไหมคะที่มีความเสี่ยงที่เขาจะหมดไฟได้ง่ายค่ะ
0: จริงๆมันก็ไม่ได้มีโอ้โหตำราเขียนมาเนาะว่าอาชีพไหนจะมีภาวะหมดไฟได้มากกว่าแต่ว่างานวิจัยก็จะบอกว่างานบางประเภทนะเช่นคนที่เป็นหมอนี่ก็มีภาวะเบิร์นเอาท์ได้เยอะเน
1: า
0: ะเพราะมีความคาดหวังเยอะหรือว่า
1: ใช
0: ่หมอครูหรือว่าคนที่ทำงานที่นักสังคมสงเคราะห์คนที่ต้องไปช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าไปแก้ปัญหาอะไรที่มันเยอะๆแบบนี้มันมีความคาดหวังสูง
1: อย่างที่เมื่อกี้คุณหมอบอกว่านักสังคมสงเคราะห
0: ์
1: เขาก็น่าจะมีจิตใจที่เป็นคนอ่อนไหวอยากจะช่วยเหลือคนอื
0: ่
1: นแต่ว่าหลายๆครั้งก็อาจจะไม่ได้ตามที่ตัวเองคาดหวังเสมอก็เลยเกิดความรู้สึกท้ออย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะ
0: หลายๆครั้งเนี่ยมันถ้าเราบอกว่าคนที่หมดไฟเบิร์นเอาท์เราอาจจะไปคิดว่าคนนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยมีความเข้มแข็งทางใจหรือเปล่าทำนองนี้แต่จริงๆไม่ใช่เลยนะเราพบด้วยซ้ำว่าคนที่เบิร์นเอาท์เยอะๆเนี่ยมักจะเป็นคนที่เขามี มีอยู่ดมการอ่ะคือเขามีความคาดหวังอยากจะสร้างอะไรดีๆถูกไหมแล้วมันไม่ได้ตามนั้นแล้วยิ่งคนที่ไปทำงานที่มันยากเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำไม่ได้ตามเป้าหมายเยอะมันก็จะมีโอกาสเบิร์นเอาท์ได้มากกว่า
1: ในคนที่มีภาวะหมดไฟในการทำงานจนถึงขั้นแบบหนักมากค่ะคือรู้สึกเหมือนกดดันเก็บกดสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่อะไรได้บ้างคะ
0: ถ้าสมมติว่า เราปล่อยไปเนี่ยมันก็ทำให้การทำงานของเราก็อาจจะไม่มีประสิทธิภาพเนาะเราไม่มีใจในการทำงานเราไม่มีความสุข
1: เหนื่อย
0: ใช่แล้วก็มีปัญหาก็อาจจะมีปัญหาในเชิงเรื่องของ เรื่องของความสัมพันธ์ทั้งในความสัมพันธ์ส่วนตัวความสัมพันธ์ในการทำงานด้วยบางคนอาจจะมีภาวะ เรื่องของกังวลหรือว่าซึมเศร้าเข้ามาถ้าเกิดว่ามันเป็นในระยะเวลาที่ยาวนานเนาะคือบางทีมันทำให้เรื่องอื่นมีปัญหาไปด้วยเพราะว่าสภาพใจเราก็ไม่แฮปปี้ไม่สดชื่นเนาะมันก็อาจจะไปเรื่องอื่นๆได้ด้วย
1: รวมถึงแบบว่าไม่สบายเป็นโรคอื่นๆได้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช
1: อย่างนี้พอฟังดูแล้วแล้วมันมีวิธีในการที่เราจะรักษาหรือว่าบรรเทาอาการภาวะหมดไฟในการทำงานได้ยังไงบ้างอะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยนอกอย่างที่คุณหมอบอกหรือว่าเป็นปัจจัยทางเรื่องของสภาพสิ่งแวดล้อมของเราหรือว่าเป็นปัจจัยระดับบุคคลนะคะ
0: ค่ะทีนี้ถ้าเกิดเราเริ่มสังเกตตัวเองเนาะว่ามีเอ้ยเริ่มรู้สึกไม่ค่อยอยากทำงานและอยากอาจจะเบิร์นเอาท์แต่ว่าไม่ได้แปลว่าทุกคนเนี่ยจะโหจะเบิร์นเอาท์หมดทุกคนเนาะไม่งั้นกลายเป็นว่าโหคนทุกคนเบิร์นเอาท์หมดเลยเพราะว่าเราทุกคนจะมีช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าไม่อยากทำงานหรือรู้สึกเครียดมีอยู่แล้วเนาะทีนี้แต่ว่าถ้าเกิดบางคนที่รู้สึกว่าโหเป็นหนักมากจริงเนี่ยเราควรจะต้องหยุดพักหยุดพักนี่ไม่ได้หมายความว่าต้องลางานแล้วไปเที่ยวนะแต่หมายถึงว่าพักคือหยุดช้าลงช้าลงแล้วกลับมาทบทวนว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับเรา คือเพราะว่าไฟเนี่ยมันหมดเนาะคือเบิร์นเอาท์ไฟหมดเนี่ยไฟไม่ได้แปลว่าความสุขนะไฟนี่คือพลังพลังงานแปลว่าเวลาเราทำงานไม่จำเป็นต้องแฮปปี้ตลอดเวลาแต่ว่ามีทั้งสุขมีทั้งทุกข์บ้างแต่ว่าเรายังรู้สึกมีพลังในการไปต่อถ้าไม่มีพลังไปต่อแสดงว่าอันนี้ไม่ใช่คุณค่าของเราละต้องมาทบทวนว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการคืออะไรบางคนเนี่ยพอกลับมาทบทวนแล้วอ๋อที่เรารู้สึกเบิร์นเอาท์เนี่ยนะเพราะว่าเรารู้สึกเราทำแล้วไม่สำเร็จเราไปเทียบกับเพื่อนร่วมงานนะอุ๊ยคนนี้มาทำงานหลังเรานะแต่ว่าความก้าวหน้าไปมากกว่าเรามีผลงานมากกว่าเราสำเร็จมากกว่าเราได้รับการบอกชื่นชมอย่างเงี้ยถ้าเรารู้สึกอุ๊ยอันนี้ทำให้เราเบิร์นเอาท์หรือเปล่าถ้าเราเช็คได้อ๋อถ้าอย่างนั้นแปลว่าคุณค่าที่เราให้เราไปให้คุณค่าที่ความสำเร็จเนาะซึ่งถ้าเราให้คุณค่าที่ความสำเร็จเนี่ยแปลว่ามันขึ้นกับคนอื่น
1: แถมไม่การไปเปรียบเทียบกับคนอื่นด้วย
0: พร้อมขึ้นกับความสำเร็จคนอื่นต้องเป็นคนบอกว่าสำเร็จอันนี้ก็จะเป็นคุณค่าที่เราไปถึงได้ยากใช่ไหมเพราะว่ามันต้องมาจากคนอื่น
1: เราควบคุมคนอื่นไม่ได้
0: ใช่เราควบคุมคนอื่นไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยเราต้องหยุดเราต้องเช็คก่อนว่าที่ผ่านมาเราให้คุณค่ากับอะไรบ้างแล้วกลับมาหาคุณค่าที่เราสามารถสร้างได้ด้วยตัวเองเช่นเรากลับมาอ๋อที่เราตัดสินใจมาทำงานนี้ตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยนะเราต้องการจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างให้กับสังคมนะเรากลับมาเชื่อมโยงกับตรงนี้เรายังทำอยู่ไหมทำอยู่ทุกวันหรือเปล่าโดยที่ไม่ไปดูว่าคนอื่นบอกว่ามันสำเร็จหรือเปล่าหรือไม่ไปคาดหวังผลลัพธ์อ่ะแล้วยังไม่สังคมยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยแต่ว่าเราทำทีละวันเราได้ทำแล้วแบบเนี้ยมันก็คือเรียกว่าทำตามคุณค่าแต่ว่าไม่ไปยึดกับเป้าหมายหรือว่าโกลเนาะคือเป้าหมายคือว่าปักธงไว้ว่าฉันถ้าทำให้ฉันต้องได้แบบนี้ใช่ไหมพอถ้าเราทำไม่ได้เป้าหมายเนี่ยปุ๊บเราก็จะเครียดเนา
1: ะ
0: เศร้าไปไม่ถึงเป้าหมายแบบนี้ค่ะ
1: แต่ว่าพอทำจริงๆมันยากเหมือนกันนะคะที่เราจะไม่ตั้งเป้าหมายหรือว่าผูกการทำงานหรือการเรียนหรืออะไรของเราก็ตามเนี่ยให้ขึ้นอยู่กับเรื่องของโบนัสเงินเดือนคำชมผลการเรียนเหรียญทองถ้วยรางวัลต่างๆมันเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเหมือนกันนะคะ
0: ทำยากแต่เรื่องนี้ต้องฝึกเนาะเพราะว่ามันเป็นทักษะสำคัญมากๆเลยที่จะทำให้เรามีความสุขในการทำงานความสุขเนี่ยจริงๆเป็นทักษะนะเราต้องสร้างเราต้องสร้างขึ้นมาให้ได้แล้วก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องทิ้งเป้าหมายแต่ว่าเป้าหมายส่วนต้องประกอบด้วยคุณค่าด้วยหมอยกตัวอย่างว่าสมมุติว่าเราอยากไปเราอยากไปเชียงใหม
1: ่
0: สมมุติเราจะขับรถไปเชียงใหม่เชียงใหม่เป็นเป้าหมายใช่มั้ยเชียงใหม่เป็นเป้าหมายแต่ว่าถ้าเราไม่มีรถอ่ะ ใช่ไหมเราต้อง

0: ขึ้นรถเมย์ขึ้นหรือเดินไปแบบนี
1: ้
0: มันก็ไม่ถึงใช่ไหม มันก็จะเบิร์นเอาเพราะว่าเราจะไปเชียงใหม่ใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็ต้องรู้เฮ้ยแล้วทำไมเราถึงอยากไปเชียงใหม่ตั้งแต่แรกอะเราอยากไปเชียงใหม่เพราะอะไรเราอยากไปเพราะว่าอ๋อเราอยากไปภาคเหนือเราอยากขึ้นเหนือนี่ใช่ไหมอันนี้แหละคือคุณค่าคุณค่าคือการเดินทางไปทิศเหนือ ได้ก่อนไหม
1: แต่ไม่ใช่แค่ปัก
0: แต่ไม่ใช่ปักธงว่ายังไงก็ต้องเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่แต่เราอยากขึ้นเหนือไงถ้าเราขึ้นเหนือไปเราจะเจอเชียงใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันเราก็ออกเดินสมมุติเราไม่มีรถเราก็ออกเดินไปทางทิศเหนือใช่ไหมอันนี้เราทำได้ทุกวัน
1: แล้วเข้าใกล้เป้าหมายของเรามากขึ้นเรื่อยๆ
0: แล้วเราก็อดทนแล้วใจเย็นๆใช่ไหมคะต้องเช็คตัวเองว่ายังขึ้นเหนืออยู่หรือเปล่าบางทีตามธรรมชาติคนเราอาจจะทะเลถลายได้บ้างเนาะเผลอไปอ้าวเลี้ยวลงใต้แล้วก็เช็คว่าอ๋อจะขึ้นเหนืออยู่ดีไปโผล่ประจวบหรือไปโผล่สุราษฎร์ไม่ได้ใช่ไหม
1: ตั้งเข็มทิศใหม
0: ่ต้องตั้งเข็มทิศใหม่เพราะนั้นเราเป้าหมายเอาไว้เช็คเป็นคล้ายๆเหมือนกับเอาไว้เช็คตัวเองว่ากำลังไปถูกทางกับเป้าหมายหรือเปล่าถ้าเราค่อยๆเดินไปอ้อแล้วขึ้นเหนือไปเรื่อยๆเนาะไปถึงจังหวัดนี้มีเช็คลิสต์ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะมีกำลังใจมากขึ้นเพราะว่าหลายๆอย่างเราควบคุมและคาดเดาไม่ได้เนาะมันมีปัจจัยอื่นๆมาเกี่ยวข้องเพราะนั้นการที่เรามีคุณค่าว่าทำอะไรไปเพื่ออะไรและทำได้ทุกๆวันแบบนี้มันจะช่วยให้เราทำงานแบบมีความสุขมากขึ้นแต่สุดท้ายทำงานไปไม่ได้คุณค่าเลยเนี่ยต้องกลับมาเช็คแล้วบางทีบางคนต้องเปลี่ยนงานนะ
1: อ๋อค่ะเนี่ยกำลังจะถามคุณหมอเลยค่ะว่าเมื่อกี้ก็คือเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนความคาดหวังทัศนคติของเราแต่ว่าที่คุณหมอบอกเนี่ยมันอาจจะมีปัจจัยอื่นอย่างเช่นคือคุณค่าของเราเนี่ยเราอยากทำงานนี้แต่ว่าปริมาณงานเยอะมากจนไม่สามารถทำได้จริงแต่ถ้าเกิดทำไม่ได้จริงก็อาจจะโดนเจ้านายด่าหรืออะไรก็ตามมีผลกระทบความคาดหวังมากมายตรงนี้เนี่ยแล้วเราจะไปจัดการกับปัจจัยที่เรียกว่าเราควบคุมแทบไม่ได้เลยอย่างไรดีคะ
0: ค่ะคือ1เริ่มที่ตัวเองก่อนปรับตัวเองก่อนลองปรับดูเพราะบางคนปรับแล้วเอ้ยมันดีขึ้นเนาะทีนี้ปรับเต็มที่ละถ้าเกิดสมมุติว่าปรับไม่ได้เราก็ต้องปรับสิ่งแวดล้อมนะบางทีเราต้องเอาตัวเองออกมาเนาะอาจจะต้องย้ายงานหรือว่าอาจจะต้องปรับงานบางอย่างหรือต้องบางทีไม่ถึงกับย้ายงานน
1: ะ
0: ต้องสื่อสารคนบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องการสื่อสารคือรับงานมาคือใครมาบอกขอให้ทำงานนู่นงานนี้ก็บอกว่า
1: ได้ค่ะ
0: เพราะอะไรเพราะว่ากลัวการปฏิเสธเนาะไม่กล้าปฏิเสธเจ้านายกลัวว่าถ้าปฏิเสธแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีความขัดแย้งนะเดี๋ยวเขาจะไม่ชอบเราเพื่อนคนนี้มาขอให้ทำงานก็ไม่กล้าปฏิเสธแบบนี้กลายเป็นว่าตัวเองรับงานมาหมดเลยแล้วก็โฮไว้ครั้งหน้าก็ต้องทำต่อเนื่องจากสิ่งที่ตัวเองรับไว้ทีนี้ตรงนี้ก็คือว่าเราต้องสื่อสารแล้วเราต้องอาจจะคุยกับเจ้านายนะคุยกับเพื่อนร่วมงานเฮ้ยตรงนี้เราเริ่มรู้สึกไม่ไหวแล้วเราอยากปล่อยตรงนี้ได้ไหมแบบนี้ค่ะคุยกันถ้าเกิดปรับกันได้เนี่ยจริงๆอาจจะทำให้เราเบาลงได้เยอะขึ้นเลยคือเราต้องปล่อยอะไรไปบางอย่าง
1: แล้วก็คนที่ทำงานกับเราก็เข้าใจเรามากขึ้นต่อไปก็รู้ว่าควรจะปรับคุยกันเรื่องงานอย่างไรแล้วถ้าเป็นปัจจัยเรื่องสมมติว่าเพื่อนร่วมงานนิสัยไม่ดีขี้อิจฉาหรือว่าคอยนินทาเราอะไรเงี้ยค่ะคุณหม
0: อ
1: การสื่อสารนี่ยังเป็นวิธีที่ควรจะใช้อยู่ไหมคะ
0: ถ้าเกิดว่าการที่เขาพูดถึงเราในทางที่ไม่ดีแล้วมันส่งผลกระทบที่มันแบบชัดเจนเลยเนี่ยเราก็อาจจะต้องสื่อสารนะเราต้องเข้าไปคุยแก้ไขถ้าเข้าใจผิดก็แก้ให้มันถูกซะแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ตามเนาะถ้าเขามีอคติกับเราเนาะยังไงเขาก็อาจจะมีอคติอยู่ดีเนาะใช่ไหมเพราะเราก็ไปเปลี่ยนความคิดเขาไม่ได้เราก็ทำได้แค่ลองพยายามสื่อสารกับอาจจะเจ้านายคนใกล้ชิดหรืออะไรหรือพูดกับเขาเองก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ผลเราก็อาจจะต้องเนี่ยกลับมาทำใจแล้วว่าเราก็ทำงานของเราอะถ้าเกิดเราทำงานดีทำงานได้ถูกต้องเนี่ยก็คือเดี๋ยวก็มีคนเห็นเองแบบเนี้ยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนที่ความคิดของเรา
1: ค่ะแต่ทั้งหมดทั้งปวงก็ต้องเริ่มจากที่ตัวเราก่อนไม่อย่างนั้นบางทีเราอาจจะเหมือนกับใช้เป็นข้ออ้างโดยที่ไม่รู้ตัวว่าความคาดหวังของเราหรือว่าวิธีของเราที่ตีความหรือมองคนอื่นหรือคิดว่าถ้าเกิดปฏิเสธงานหรือไม่ทำอย่างนี้อาจจะแบบไม่เป็นที่ชอบอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะพอย้ายงานยังไงสุดท้ายก็ยังเจอปัญหาเดิมอยู่เพราะฉะนั้นต้องเริ่มเช็คที่ตัวเองก่อน
0: ใช่เช็คตัวเองว่าอะไรทำให้เราทุกข์กับงานกับอันที่สำคัญอันนึงเลยก็คือว่างานเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเน
1: า
0: ะ
1: สำคัญมาก
0: สำคัญมากเพราะว่า ชีวิตเรายังมีอีกหลายด้านเนาะมีเรื่องของครอบครัวมีเรื่องของสุขภาพมีเรื่องของสิ่งที่เราชอบอะ
1: สีสันของโลกใบนี้
0: ใช่งานอดิเรกที่เราชอบอะไรพวกนี้จริงมีหลายด้านเลยคนบางคนเนี่ย 90% เนาะให้งานไปเลยพองานไม่ดีมันก็ทุกข์เยอะมากเพราะนั้นบางทีก็ผ่อนบ้างก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นๆบ้าง
1: คือเต็มที่กับงานแต่ก็รู้ด้วยว่านี่ไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตและคุณค่าของเราไม่ได้ถูกนิยามด้วยความสำเร็จหรือความล้มเหลวจากการงานเท่านั้น
0: ใช่ใช่ค
1: ่ะแล้วตรงนี้เนี่ยเราก็เลยได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการปรับความเข้าใจปรับความคิดของคนที่มีภาวะหมดไฟในการทำงานแต่ว่าอาบันอยากให้คุณหมอค่ะช่วยสื่อสารถึงคนอื่นๆที่ไม่ได้แบบหมดไฟแถมยังมีเรี่ยวมีแรงแจ่มใสร่าเริงดีแต่ว่าโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยเขากลับกลายเป็นคนที่ทำให้คนอื่นหมดไฟอย่างเช่นเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานนะคะช่วยฝากอะไรถึงพวกเขาหน่อยค่ะ
0: ก็อันนี้เราก็ไม่รู้เนาะว่าเราจะไปทำให้คนอื่นเบิร์นเอาบางคนเนี่ยไม่ได้ทำอะไรไม่ดีเลยน
1: ะ
0: บางคนแค่ทำงานเก่งมาก
1: อ้าว
0: เป็นคนที่ทำงานเก่งมากแล้วก็กลายเป็นว่าโหเพื่อนร่วมงานก็กดดันใช่ไหมเขาก็เบิร์นเอากันเลยอย่างนี้เฉยเลย
1: เอาอย่างนี้ก็ต้องใช้ความผิดเขานะ
0: ไม่ใช่ความผิดค่ะเพราะนั้นเนี่ยมันก็มีบางเรื่องที่เราก็ทำอะไรไม่ได้เนาะแต่ว่าส่วนที่เราทำได้เนี่ยก็คือว่าเราสร้างชุมชนสังคมในการทำงานให้เป็นสถานที่ที่มันปลอดภัยเนาะมีความเข้าอกเข้าใจกันปลอดภัยคืออะไรปลอดภัยก็คือว่าให้คนเขารู้สึกเซฟที่จะเป็นตัวเองอะที่จะเป็นเขาอ
1: ะ
0: เช่นถ้าเขาแบบเครียดเขาพูดออกมาเราก็ยอมรับเขาแล้วก็ถ้ามันมีความแตกต่างก็อย่าไปนินทากันไปเมาส์กันอะไรแบบนี้
1: หรือยกตัวเองของคนอื่น
0: พูดกันตรงๆสมมติว่าเอ้ยคนนี้ทำงานได้ยังไม่ดีเท่าที่ควรก็บอกเขาตรงๆอย่าไปคุยกับคนอื่นแบบนี้ก็คือสื่อสารตรงๆแล้วก็ทำให้บรรยากาศในที่ทำงานมันปลอดภัยยอมรับกันแบบนี้มันก็จะทำให้บรรยากาศในการทำงานเนี่ยมันดีขึ้นเนา
1: ะ
0: กับอีกส่วนนึงก็คือว่าเราต้องให้คุณค่าคนทำงานด้วยไม่ว่าจะเป็นเฮ้ยเขาได้ค่าตอบแทนที่มันโอเคเหมาะสมหรือยังเขาทำงานเยอะขนาดนี้เนาะให้เขาได้เหมาะสมหรือยังหรือว่าถ้าไม่ได้ได้เงินเนี่ยเขาได้รับคำชมได้รับการยอมรับว่าเอ้ยอย่างน้อยแค่พูดอะเราเห็นนะคุณทำงานดีมากเลยอะ
1: ชื่นใจแล้ว
0: ใช่การเราไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้านายนะเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันอยู่ระดับเดียวกันเราอุ๊ยอภันหมอประทับใจมากเลยอภันทำงานได้ดีมากเลย
1: คุณนะคะอ
0: ย่างเงี้ยเห็นไหมพูดได้แล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราได้คุณค่าจากการทำงานเราสามารถสร้างบรรยากาศด้านบวกแบบนี้ที่ทำงานได้
1: มีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยอะไรเราก็รู้สึกว่าเอออยากไปทำงาน
0: ใช่
1: เพราะเรามีคนที่เราสึกว่าเป็นเพื่อนเราซัพพอร์ตกัน
0: ใช่เพราะว่างานทุกงานมันมีความเครียดอยู่แล้วเนา
1: ะ
0: แต่ถ้าเราเหมือนสร้างบรรยากาศดีๆมันเหมือนสร้างภูมิคุ้มกันในการทำงานพอมันเจอปัญหาปุ๊บไอ้มีภูมิคุ้มกันเนาะเราก็ไม่อยากรีบลาออกเนาะเพราะเรารู้ว่าเอ้ยยังมีเพื่อนร่วมงานดีๆเนา
1: ะ
0: แบบนี
1: ้หลายคนก็เป็นแบบนั้นนะคะคืองานอาจจะยากมากแต่ว่ามีเพื่อนร่วมงานที่ดีก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากอยู่ต่อเพราะมันรู้สึกว่ามีเป้าหมายร่วมบางอย่าง
0: ใช่ช่วยให้เราไปต่อได้อย่างน้อยไปทำงานก็มีความสุขแฮปปี้แบบนี้
1: วันนี้เราก็ได้ฟังแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาวะหมดไฟในการทำงานว่ามันมีสาเหตุอะไรแล้วอย่างที่คุณหมอได้กรุณาแนะนำมาค่ะวิธีในเรื่องของการจัดการและรับมือรวมไปถึงการทำตัวให้เป็นปัจจัยที่น่าอยู่และน่าทำงานของคนอื่นด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงวินิทราแก้วพิลาจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณนะ
0: คะ
1: เป็นยังไงบ้างคะเรื่องราวของวันนี้น่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะแต่ว่าตอนหน้าเราจะมาปลดชนวนป่วนใจเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะห้ามพลาดโดยเด็ดขาดสำหรับวันนี้เราสองคนก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุด

ทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ขันเฮาประกาศต่างครับมีแต่ตามน้ำกระพุ่นแหละครับล่องอ่าวไทยบางครั้งก็ล่องท่วนบางแน่ท่วนว่าล่องท่วนกระแสว่าเฮาอาจจะไปตกบ่อนึงก็ได้ที่มันดีๆก็ได้ท่วนกับน้ำกันไปนิดนึงมันต้องคิดต่างคือท่วนกระแสน้ำลำบากนิดนึงถ้าน้ำไหลเชี่ยวเฮาก็ต้องปักหลักนิดนึงถ้าน้ำไหลบ่เชี่ยวเฮาก็ต้องขึ้นสู่ครับแล้วเฮาสิอาจจะพอแรงน้ำที่มันดี
1: ใครจะไปคิดว่าท่ามกลางผืนดินอันร้อนแล้งของภาคอีสานจะมีสวนผลไม้แต่สำหรับธงชัยชอบแก้วกลางความแตกต่างคือความน่าจะเป็นที่เขากล้าคิดและกล้าลงมือทำ

0: ชีวิตลูกอีสานที่จบชั้นมัธยมปลายผูกขาดไว้กับการดิ้นรนในเมืองใหญ่แต่สุดท้ายเหมือนกับชะตาชีวิตลิขิตไว้เมื่อจุดเปลี่ยนเดินทางมาถึง
1: วันหนึ่งอ่ะผมไปอยู่หลอกเคาน์เตอร์ฝากของไปเห็นหนังสือเล่มหนึ่งเป็นโครงการของในหลวงโครงการทฤษฎีใหม่ที่ลูกค้ามาลืมไว้ครับลูกค้าลืมไว้ก็ลืมไว้โดนเป็นเดือนเขาก็บ่มาเอาสักเทียผมก็อ่านอยู่เป็นเดือนแล้วครับอันดับแรกขี่จักรยานผลบวกจากเศรษฐกิจบ่ดีครับคือโอฟี่แน่เงินเดือนบ่ขึ้นแน่เศรษฐกิจบ่ค่อยดีเขาเรียกว่าถ้ามาค้าขายก็ยากจังซี่เลยอยากกลับมาบ้านเราอยากมาเริ่มต้นชีวิตในการทําการเกษตร
2: พี่หมูบอกว่าสิกลับบ้านไปเฮ็ดสวนจ้ะสิเห็นดินน้ําบ่เลยว่าเห็นถ้าพี่หมูไปเฮ็ดหยังก็เฮ็ดน้ําเบิดจ้ะ
0: เมื่อรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรคนไกลบ้านอย่างธงชัยก็ทวนทางพร้อมกลับความหวังที่มีอยู่เต็มหัวใจ
1: ซื้อสมเขียวหวานซื้อมะพร้าวน้ำหอมซื้อฝรั่งซื้อทุกอย่างน่ะถือขึ้นมาน่ะพอก็จมไห้ว่ามันเป็ดไปบ่ได้สิไปเฮ็ดนี
3: ่พอตอนนี้พ่อไปติดหนี้อยู่ประจำหน้าอยู่ก่อนสิเฮ็ดนี่ต้องเอาเงินไปไถหน้าก่อนผมได้เงินขึ้นมาก่อนนึงเลยต้องเอาเงินไถหน้าให้พอจังได้เงินได้หน้าขึ้นมาขอพ่อกับแม่ว่าหันไถมาแล้วผมอยากเฮ็ดเศรษฐกิจพอเพียงพ่อกับแม่แล้วว่าเอาเฮ็ดก็เฮ็ดลองเบิ่งหันว่าใจอยากเฮ็ดก็เฮ็ดก็เลยว่าได้ดําเนินการประมาณเริ่มประมาณปี4ปลายปี41ครับเริ่มเฮ็ดเลย
1: ปลูกชมพูประมาณหาไร่ครับปลูกชมพูขึ้นไว้ใหม่ชมพูห่อเต็มต้นห่อแบบหลายขึ้นว่าสิรวยว่าขึ้นว่าปีแรกผมตอนนี้เงิน 200,000 300,000 แต่ว่าบ่แม่น
0: ในความกล้าแม้ว่าจะทำได้แต่ยังมีบททดสอบอีกมากมายที่คอยย้ำเตือนว่าไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาเพียงแค่ชั่วข้ามคืน

ลูกจะล่วงเต็มพื้นดินจนคิดมากกาแฟว่าเฮาเฮ็ดจังได๋เฮาสิได้เฮายอมแพ้บ่ผู้จะได้คุยกับแฟนว่าเฮาสิยอมแพ้บ่เรื่องนี้จะได้คุยกันว่าเฮาอย่าแพ้พอเฮาเห็นว่าเป็นตนแล้วแค่มันบังตานิดนึงเฮาต้องหาในสิ่งที่มันแก้ได้ไปอ่านหนังสือพ่อว่าชมพูร่วงเพราะอีหยังชมพูร่วงเพราะว่าขาดสารอาหารเป็นบางโตคือขาดแคลเซียมบ่รอดคือแคลเซียมบ่รอดนี่ทําให้มันกัวเหนียวทําให้น่วยบ่ให้แตกแคลเซียมบ่รอดในน่วยมันก็เป็นแคลเซียมเหมือนกันก็เลยเอาน่วยนี่น่วยชมพูสีร่วงนี่ให้มันมีค่าขึ้นมาคือเฮาเอาปัญหาของมันล่ะเอาไปแก้ปัญหาคือเอาน่วยมาหมัก

มาหมักมาปั๊บใส่กากน้ำตาลใส่ตับอัตราส่วนที่นังสือเขาบวกครับคือเขาเห็ดสุดเข้มข้นเลยหมักได้ประมาณสัก3 เดือนเขาเอาไปลดไอ้ข้นตัวเลยครับ

0: ทุกเรื่องราวใต้ร่มเงาของชมพู่ทำให้ธงชัยได้เรียนรู้และค่อยๆเติบโตไปพร้อมๆกับผลไม้ในสวน
1: ชมพู่มันเป็นไม่พ้นจะออกลูกดกดกแทบเตรียมต้นครับเฮ็ดใหม่ๆแล้วว่าเฮาโลภมากเฮาอยากรวยสมมุติไม่ลอยหน่วยเฮาฮอเบิดพอฮอเบิดแล้วมันสิร่วงครับร่วงไปประมาณ 70% แล้วเฮาเรียกว่าการจะเฮาฮอเบิดนี่มันบ่เกิดผลสําหรับเฮาคือหมายความว่าเฮาโลภเกินไปก็ไม่เลี้ยงต้นบ่ได้ก็เลยมาปรับปรุงว่าการจะเฮาฮอเบิดนี่บ่ดีแล้วเฮาต้องปิดทิ้งสมมุติมีลอยหน่วยเฮาปิดทิ้งสัก30พอมันเหลืออยู่มันเหลืออยู่ 30% นี่เฮาจะได้เตรียมร้อยมันสิกลับกันจากเสีย70เฮาว่าได้30แต่ว่า30มันสิได้100สรุปมามันได้เป็นผลดีคือว่าเฮ็ดแบบพอมีพอกินคือว่าเฮ็ดแบบเอาหน่อยแต่ว่าได้หลายบ่แม่นเฮ็ดหลายมันได้หน่อย

ขาต้องปิดทีมครับคือตั้งตัวยางสิครับเนาะเขาต้องปิดเลยครับนี่ปิดออกปิดออกปิดออกเลยครับให้เหลือประมาณสัก 30% อันนี้ต้องปิดออก

ช่อหนึ่งอยากให้ผลผลิตดีคือเอาไว้3ลูกถึง5ลูกการเฮ็ดแบบนี้คือ1หน่วยใหญ่2แบบสุภูบ่แตกแล้วก็คุณภาพดีเนื้อจะกรอบคันเฮาปล่อยเท่านี้ตอนน้อยๆมันบ่ร่วงดอกให้เฮาดีใจไว้พอเฮาใกล้จะขายอีกประมาณอีก15มื้อสิขายนี่ล่ะครับมันมีคือเป็นการเป็นปัญหาคือเฮาสิมาเก็บให้มันร่วงก่อนมันเลยเป็นผลเสียครับเฮาต้องเอามันออกก่อนเฮาเลยว่าเฮาบ่ต้องโลภเอาออกมาซอยพยุงเขานําเขาก็สิซอยเฮานําเพื่อน

0: ว่างจากสวนชมพู่ธงชัยมักใช้เวลาไปกับหนังสือเขาค้นพบว่าการอ่านนั้นสำคัญเพราะมันทำให้ผลไม้ในสวนงอกงามและที่สำคัญทำให้ตัวเขาเองกว้างไกลยิ่งขึ้น
1: ที่แรกเข้าบ่หูครับเข้าต้องศึกษาจะอยู่เฉยๆอันดับแรกคืออยากให้อ่านหนังสือคือว่าเข้าทำการเกษตรเข้าอ่านหนังสือเกษตรแล้วก็ประยุกต์การตลาดแล้วก็มันบวกหลายๆอย่างมากครับอยากให้ว่าคือว่าต้องคิดให้หลายผมต้องคิดตลอดว่าเข้าปลูกชมพูอย่างเดียวมันบ่ยั่งยืนเสมอไปพอเข้าปลูกชมพูได้แค่ห้าหกเดือนอีกห้าหกเดือนอีกครึ่งหนึ่งครึ่งปีเขาหาเงินจากไหนมาใส่

0: เมื่อมีคำถามถึงความมั่นคงทางรายได้ธงชัยจึงหาทางออกและคำตอบของเขาก็เป็นรูปเป็นร่างมากว่า 5-6 ปีแล้ว
1: ตอนนี้พบปุริกีประมาณ200ต้นแล้วในพื้นที่เรามีอีกลำไยลำไยก็เรามีขนุนเราก็มีส้มโอผมเลยว่าจากขายส้มโอเสร็จปั๊บผมต้องไปขายลิ้นจี่ลิ้นจี่ผมจะขายประมาณเดือนเมษาพฤษภากับผมก็ได้เงินเดือน2เดือนแล้วจากพุธเมษาพฤษภาผมไปขายลำไยลำไยกกระดาสิงหาผมก็ได้อีก2เดือนก็ร่วมกันจากขายส้มโอเป็น9เดือนตอนนี้ผมมีเงินเดือนอยู่9เดือนเพราะว่าผมพยายามทําให้มีเงินเดือน12เดือนมันสิครบปีพอดีหายเฮามีเงินเดือนครบ12เดือนเฮาสิบ่มีรายจ่ายหลายเฮามีแต่รายรับมันสิเป็นแปลว่าปิดช่องว่างเฮาครับมันเฮาเรียกว่าชีวิตจากพ่อเพียงมันก็เลยเป็นเพียงพ่อ
0: สำหรับธงชัยหัวใจของการเป็นเกษตรกรคือต้องรู้จักวางแผนต้องเข้าใจทั้งต้นไม้และต้องเข้าใจทั้งคนซื
1: ้อถ้าเฮาตัดปั๊บแล้วปั๊บแล้วมันจะมีออกแตกดอกมาปั๊บมาเฮาก็นับมือเลยว่าจากมือตัดไปฮอดมือพุ่นก็อีก 4-5 เดือนไปปั๊บพอบักเขียบเฮาก็สิสุกพอดีเฮาก็สิขายตรงกับวันบุญพญาสากหรือบุญกอสากบ้านอีสานบ้านเฮามันสิพอดีแล้วก็หันบ่ตัดปั๊บ1อันดับแรกคือกิ่งก้านสาขาสิยาวเกินไปอันดับ2ก็คือเฮาควบคุมปริมาณได้ว่ามันสิหน่วยงามบ่งามมันหน่วยน้อยหน่วยใหญ่จังซี่หันเฮาบ่ตัดนี่มันสิหน่วยน้อยหันเฮาตัดสิหน่วยใหญ่การบำรุงรักษาก็ง่ายเขาว่าอ่านหนังสือหลายๆแล้วสิมีความรู้เขาว่าต้องให้มีปริมาณกับคุณภาพต้องควบคู่กันไปแต่ว่าหันมีปริมาณหลายแล้วคุณภาพบ่มีคนสิบ่ค่อยนิยมคนสิบ่กินผมเลยว่าเฮาเฮ็ดแบบมีคุณภาพแล้วก็มีปริมาณเขาจะวิ่งกับมหาวิทยาลัยเองครับการทำสวนเนาะเมื่อเขาเปรียบเหมือนเลี้ยงลูกกับลูกโตขึ้นมาลูกก็ต้องทำงานมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ต้นไม้ครับต้นไม้ก็เขาต้องขึ้นทุนให้เขาขึ้นควบสุขให้เขาพอเขาดูแลเขาตอนเล็กเขาเก็บผลผลิตมาขายเขาก็ได้ทิ้งตอบแทนจากเขาแล้วแค่ถ่ายแป๊บนึงไม่เสียเวลาแค่ดูแลไปก็ไม่ก็ใหญ่เหมือนกับลูกเขาแล้วครับ

0: แรงงานในสวนของธงชัยอาศัยคนในครอบครัวไหว้วานลูกหลานมากกว่าการพึ่งพาแรงงานจากภายนอก
1: ครับการทำสวนนี่สอนให้เฮาอดทนอันดับแรกใจเย็นให้คิดถึงอนาคตข้างหน้าล่ะว่าคิดถ้าวันนึงต้นไม้เฮาต้องใหญ่ไปนาคิดถึงผลผลิตเฮาสิได้เพราะว่าหันเฮามีผลผลิตที่ดีแล้วเฮาสิมีความสุขขึ้นแล้วครอบครัวเฮาสิเจริญรุ่งเรืองขึ้น
2: แต่เฮาบ่เฮ็ดเฮาก็สอนลูกเฮาว่าเฮาบ่เฮ็ดจังซี่ถ้าเฮาบ่ขยันเฮาสิบ่มีเงินใช้ถ้าลูกใช้เงินเป็นลูกต้องทำงานเป็นจ้ะเป็นลูกจ้างเขาเนาะจังซี่เวลาเฮาเมียจังซี่คือเจ็บป่วยได้ใครสิเนาะจ้ะเนาะเฮาบ่มีเวลาพักผ่อนนี่จ้ะมื้อนี้เป็นงานของเจ้าของสิให้งานให้เฮาเมียสิเฮาก็ขึ้นมานอนป่ะไอ้หมอว่าขึ้นมานอนพักผ่อนค่าเฮาเขาลงมาเฮ็ดใหม่จังซี่แม่จ้ะ

แต่ว่าอย่าอย่าอันใจอ่อนและใจง่ายว่าโอ้ยบ่ไหวแล้วเฮ็ดแล้วมีจักท้อถอยบ่ไหวแต่ว่าเฮาต้องสู้ครับบ่สู้บ่ง่ายคือสู้แบบอย่างมีเหตุผลบ่แม่นสิสู้แบบสะเปะสะปะบ่ครับต้องศึกษาความรู้หาความรู้อย่าอยู่ซื่อเฮาอันนึงอ่านหนังสือหรือถามคนก็ได้ครับถามผู้เขารู้แล้วเฮามาประยุกต์ใส่กันคือมาปรับในส่วนเฮาน้ำมักเขาต้องใส่ครับว่าใส่บ่ได้หนึ่งลดรายจ่ายสองลดสารเคมีพอเขาต้องกินต้องบริโภคเนาะเพราะว่าเขาอิงเคมีหลายควบเสียงอายุกับตัวเขาอยู่กับบริโภคน้ำมักที่สวนชมพูนะครับเนาะผมใส่ละสามสูตรสูตรแรกก็คือสูตรบำรุงต้นหลังจากการตัดแต่งกิ่งพอสูตรนี้ผมใส่เอายอดไม้ครับยอดผักบุ้งยอดกล้วยที่ไม่เป็นยอดเขาเข้าว่ายอดนี่มันมีสารหรือเขาว่าสารเร่งการเจริญเติบโตพอตัวกลางมากเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอกผมก็เอาพวกแตงที่มันแตงสุกครับฝักทองพวกกล้วยเนี่ยมาหมักแล้วก็ผสมกับพวกนอกล้วยอีกครึ่งนึงเขาเรียกว่ากับเงากล้วยอีกครึ่งนึงเพราะว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอก

0: สำหรับธงชัยชมพู่ในสวนไม่ใช่แค่ผลไม้ที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวแต่คือสิ่งที่ช่วยยืนยันให้เขาเห็นถึงข้อดีของการคิดต่าง
1: ภาคอีสานนี่ปักชมพู่นี่ปี41 42นี่บ่มีเลยครับพกกันมาไปคนก็งงว่าเอ้าเฮ็ดได้จังได๋บักชมพู่มาปลูกขายภาคอีสานคนสิว่ามันเป็นไปได้บ่ยิ่งนักเขาคือผมปลูกลิ้นจี่ภาคอีสานครับตะลิ้นจี่สารคามนี่คนเฮาว่ามันเป็นไปได้บ่สิมาปลูกลิ้นจี่แต่ว่าผมเฮ็ดเป็นไปได้ครับเพราะว่าก่อนเฮาสิปลูกเฮาต้องศึกษาก่อนนําหาต้นพันธุ์ว่าพันธุ์นี้สิตอบถนองกับภาคอีสานบ่เฮาต้องเฮ็ดว่าเฮาต้องเฮ็ดจากเล็กๆก่อนครับเฮ็ดจากต้นเดียวเฮาอย่าเฮ็ดว่าปลูกทีเดียวล่มลอยปั๊บอันลอยล่มลอยแต่ว่า1ล่ม1ครับแต่ว่าบัด1บ่ล่มเฮาต้องไปเพิ่มพูนก็คือเฮาตอนกิ่งไปตอนกี้ผม200ต้นนี่ผมตอนจากกิ่งพันต้นเดียวอันนี้นะครับคือเป็นปัจจัยกันคือแนวความคิดของเฮาอย่าว่าเฮาจะคิดว่ามันเป็นไปบ่ได้ทุกอย่างมันต้องเป็นไปได้ครับ

0: 25บาทครับก็ถือว่าถูกกว่าถูกบางทีในท้องตลาดอาจจะถูกกว่าแต่ว่าคุณภาพต่างกันถ้าเป็นช่วงฤดูกาลของชมพู่แพงกว่าครับแต่ถ้าเป็นช่วงนอกฤดูเนี่ยถือว่าโอเคปลอดภัยครับของดี
1: การปลูกพืชนะพบกาเนาะพบแตกต่างนี่หันห้าว่าแตกต่างคนอีสานนี่พื้นที่มันหลายเขาต้องคิดเชื่อว่าสิ่งที่เขาเห็นนี่มันแน่วอแล้วเขาก็กล้าแบบไหนกล้าไม่ต้องกล้าแบบไม่เหตุผลในการทำคือสิ่งที่เขาปลูกยังชมพู่นี่ปลูกอะก็ว่าเหตุผลคือมันจะเป็นหน่วยบอภาคอีสานมันมีหน่วยแท้บอขายได้บอยังลิงกีนี่เขามาเห็นนี่เขาต้องหัวมันเป็นหน่วยอีหลีบอทำบริขายได้บอเป็นสีแดงบอเป็นลิงกีพันแท้บอคือลำไยนี่หน่วยใหญ่บอมีเนื้อบอนี่แหละครับควบกาเพราะมันสิกาวะกาแบบสเปะสปะบ่ได้เฮาต้องให้ขอคิดนะครับ
2: ความสำเร็จของคนเราไม่เท่ากันและไม่มีใครรู้ว่ามันจะเดินมาถึงเราเมื่อไหร่แต่สำหรับธงชัยเขาเลือกที่จะออกไปตามความสำเร็จนั้นด้วยการกล้าลงมือทำในสิ่งที่แตกต่างอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ

0: DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

คือพี่เนี่ยชอบชีวิตที่เรียบง่ายและอยู่กับธรรมชาติซึ่งชนพื้นเมืองโดยเฉพาะชาวกะเหรี่ยงหรือผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยจะเป็นคนที่แบบมีเมตตาสูงมากแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเพื่อตนเองถ้าเราได้สืบทอดวิถีชีวิตที่พอเพียงแบบบรรพบุรุษที่เป็นคนเฒ่าคนแก่เนี่ยก็จะทำให้โลกนี้เนี่ยเป็นโลกที่มนุษย์อยู่กับธรรมชาติแล้วก็อยู่กับมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยโดยเบียดเบียนกันน้อยที่สุดคนที่มองว่ายากเนี่ยอาจจะเห็นว่าเอ๊ะไปอยู่ได้ยังไงเป็นผู้หญิงคน

เดียวไม่มีไฟฟ้าไม่มีประปาสำหรับพี่เนี่ยไม่รู้สึกว่ายากเพราะว่ามันอยู่ที่ใจของเราถ้าเรามีใจรักแล้วก็มีศรัทธาที่จะทำงานนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรยากจึงรู้สึกคุ้นเคยแล้วคิดว่านี่เป็นชีวิตที่เราเลือกแล้วว่าเป็นชีวิตที่มีความสุขเราควรจะทำประโยชน์ในที่ที่ไม่มีใครไปอ่ะไม่ใช่ว่ามองเห็นว่าเรื่องนี้มันสำคัญหรือตัวเราสำคัญแต่แค่ว่าทำในสิ่งที่คนอื่นไม่อยากทำแค่นั้นเองแล้วก็ทำด้วยความสุขไม่ใช่เสียสละเพราะถ้าคิดว่าเราเสียสละเนี่ยเราจะเหมือนกับเรียกร้องบุญคุณการรณรงค์เรื่องจิตอาสาเนี่ยมีมากขึ้นแต่ว่าอยากให้เป็นจิตอาสาที่มันมีรากลึกอะค่ะไม่ใช่จิตอาสาแบบไปกวาดถนนอะไรแค่นั้นแต่ว่าไปก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรใช่ไหมคะแต่เป็นจิตอาสาที่รู้ว่าเราจะเป็นประโยชน์ชีวิตของเราจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องการไม่ใช่เป็นประโยชน์เพื่อตัวเราเองที่ทำให้เราคิดว่าเราน่าจะเป็นเม็ดทรายเม็ดเล็กๆอะที่สร้างทางให้คนเดินหรือเป็นแค่ดอกหญ้าเล็กๆที่ทำให้ป่านั้นสวยงามทุกอย่างมีความสำคัญหมดที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอะค่ะแต่ไม่ได้คิดใหญ่คิดเล็กๆแล้วก็ที่สำคัญคือด้านจิตใจข้างในเนี่ยทำใจของเราให้บริสุทธิ์ที่ว่าเรื่องของการพัฒนาจิตข้างในเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทำควบคู่ไปกับการทำหน้าที่เพื่อสังคมเพราะถ้าใจของเราไม่นิ่งใจของเราไม่มั่นคงเรายังหวั่นไหวเรายังต้องการให้สังคมเห็นว่าหน้าที่ของเราสำคัญทำอะไรแล้วคนต้องยกย่องสรรเสริญเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นแต่เราทำด้วยจิตใจที่รู้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นประโยชน์ใครไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่เรารู้ว่าเราทำสิ่งที่เป็นประโยชน์

ผมเคยได้ฟังคนรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายเล่าให้ฟังนะครับว่าสมัยก่อนคนที่จะได้เห็นในหลวงรัชกาลที่9อย่างใกล้ชิดก็คือคนในชนบทหรือไม่ก็คนที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลคนกรุงหรือคนหัวเมืองใหญ่ๆเนี่ยยังมีโอกาสได้เห็นพระองค์ท่านน้อยกว่าซะอีกครับด้วยความเป็นเด็กในตอนนั้นก็ทำให้บางครั้งเนี่ยผมก็นึกสงสัยว่าพระองค์ท่านไม่ทรงรักและห่วงใยประชาชนในเมืองใหญ่บ้างเลยหรือแต่พอเมื่อเติบโตขึ้นผมถึงตระหนักได้ว่าความจริงแล้วพระองค์ท่านไม่เคยลืมคนไทยไม่ว่าเราจะอยู่ในภาคไหนเมืองไหนก็ตามเพราะว่าปัญหาใหญ่ของกรุงเทพอย่างเช่นเรื่องน้ำท่วมหรือการจราจรก็ต่างได้รับการแก้ไขให้บรรเทาด้วยพระราชดำริของพระองค์ท่านทั้งสิ้นครับ

0: สิ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงงานเพื่อชาวกรุงเทพมหานครพระองค์ท่านไม่ได้ทรงงานแต่เพียงแค่ในชนบทหรือให้กับประชากรที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารเท่านั้นนะครับคนในเมืองหลวงหรือว่าเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นในกรุงเทพมหานครหรือว่าปริมณฑลเนี่ยพระองค์ก็ทรงงานให้อย่างหนักเช่นเดียวกันครับอย่างเรื่องถนนในกรุงเทพพระองค์ท่านเนี่ยทรงมองการไกลมากๆเลยนะครับทรงทราบดีว่าการตัดถนนในบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยเป็นระบบแล้วก็ไม่คำนึงถึงผังเมืองสักเท่าไหร่ด้วยแน่นอนนะฮะว่าในอนาคตเนี่ยการจราจรจะต้องยิ่งแน่นขนาดขึ้นอยู่แล้วแล้วก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่และนี่คือที่มาของความฝันที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านครับก็คือถนนรัชดาภิเษกถนนวงแหวนสายแรกของเมืองไทยครับความจริงพระองค์ท่านนะครับทรงครุ่นคิดถึงเรื่องนี้มาตั้งแต่ครั้งที่ทรงเสด็จเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาอังกฤษและก็เยอรมนีในปี2503เพราะว่าทรงทอดพระเนตรเห็นถนนฟรีเวย์ที่นั่นจึงทรงสนพระทัยอยากให้มีถนนแบบนี้บ้างในบ้านเราและทรงใคร่ควรถึงเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะทรงเชื่อว่าจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในกรุงเทพได้ครับจนกระทั่งในปี2514ซึ่งเป็นปีที่ทรงครองราชครบ25ปีตอนนั้นนะครับทางรัฐบาลก็คิดจะสร้างอนุสาวรีย์ถวายแด่พระองค์ท่านแต่พระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าขอเถิดอนุสาวรีย์อย่าเพิ่งสร้างสร้างถนนดีกว่าสร้างถนนที่เรียกว่าวงแหวนพระองค์ท่านทรงต้องการถนนที่เชื่อมต่อกันเป็นวงแหวนรอบเมืองซึ่งรัฐบาลกับสนองพระราชดำริด้วยการปรับปรุงและก็สร้างถนนวงแหวนจำนวน3สายด้วยกันครับ
1: รัชดาภิเษกนี่ทางรัฐบาลขอมีการฉลองหน่อยก็เลยบอกว่าฉลองอะไรท่านจอมพลถวพาสก็บอกว่าจะสร้างอนุสาวรีย์ที่ไหนไม่ทราบจำไม่ได้แต่ว่าก็เลยบอกว่าขออนุสาวรีย์อย่าเพิ่งสร้างถนนสร้างถนนเรียกว่าวงแหวนเพราะมันเป็นความฝันมาตั้งนานแล้ว

เริ่มตั้งแต่วงแหวนรอบในครับใช้วิธีปรับปรุงเส้นทางเดิมที่มีอยู่แล้วโดยเป็นถนนเส้นรอบวงเลียบสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างสะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ากับสะพานสาทรครับส่วนวงแหวนรอบกลางเป็นการเชื่อมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม6และสะพานกรุงเทพเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้การเดินทางเข้าออกระหว่างใจกลางเมืองกรุงเทพกับชุมชนรอบนอกตัวเมืองสะดวกขึ้นและผู้ที่เดินทางจากต่างจังหวัดก็ผ่านกรุงเทพโดยไม่ต้องเข้าสู่กลางเมืองที่มีจราจรคับข้างครับถนนวงแหวนเส้นนี้ใช้เวลากว่า20ปีจึงแล้วเสร็จและถนนวงแหวนเส้นนี้เองนะครับที่เป็นความฝันของในหลวงรัชกาลที่9เป็นของขวัญที่พระองค์ท่านทรงโปรดให้สร้างแทนอนุสาวรีย์และทรงพระราชทานชื่อให้ว่าถนนรัชดาภิเษกถึงตอนนี้นะครับถ้ามองจากกราฟิกดีๆนะฮะจะเห็นว่าถนนเหล่านี้เนี่ยดูเหมือนจะเชื่อมโยงกันแล้วใช่ไหมครับแต่ยังไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าชิ้นสุดท้ายที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงมองเห็นมานานแล้วนั่นก็คือวงแหวนกาญจนาภิเษกรอบนอกนั่นเองครับถนนวงแหวนเส้นนี้นะฮะทำหน้าที่เป็นถนนอ้อมเมืองครับจะมีการเชื่อมต่อจังหวัดรอบกรุงเทพมหานครอย่างเช่นนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการแล้วก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าไว้ด้วยกันเป็นวงแหวนขนาดใหญ่ครับถนนสายนี้เองนะฮะที่เตรียมไว้สำหรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตทำให้ไม่ต้องเดินทางตัดผ่านตัวเมืองช่วยกระจายการจราจรแล้วก็ช่วยให้การขนส่งสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นครับถ้าดูจากภาพโครงข่ายการจราจรที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงดำริและโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นนี้จะเห็นว่าถ้าเรามาจากฝั่งตะวันตกและต้องการที่จะข้ามเมืองไปยังอีกฝั่งหนึ่งนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องฝ่าเข้าเมืองเลยทั้งหมดนี้ครับคือความฝันตลอด40ปีกว่าของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องถนนวงแหวนที่ได้กลายเป็นความจริงในที่สุดเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรที่ติดขัดคับข้างให้กับคนกรุงเทพถึงแม้ว่าจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดก็จริงนะครับแต่ก็ต้องนับว่าช่วยให้การเดินทางสะดวกสบายขึ้นและลดความสิ้นเปลืองทั้งพลังงานและเวลาลงได้ไม่น้อยเลยล่ะครับ

นอกจากเรื่องของถนนหนทางแล้วนะครับยังมีอีกเรื่องนึงซึ่งผมอยากจะเล่าให้ฟังมากๆเลยครับเรื่องนี้นะฮะเราต้องย้อนกลับไปในปี2536ครับในตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่าตำรวจจราจรส่วนใหญ่เนี่ยมีหน้าที่ต้องควบคุมไฟจราจรแล้วก็โบกรถอำนวยความสะดวกตามจุดต่างๆและบางทีนะฮะก็ต้องนำขบวนต่างๆดังนั้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนที่ทำให้รถราติดขัดจึงเป็นเหตุให้การช่วยเหลือเข้าถึงพื้นที่ได้ไม่ทันการครับพระองค์ท่านจึงได้โปรดให้จัดตั้งตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริขึ้นโดยใช้ทุนพระราชทานส่วนพระองค์จำนวน12ล้านบาทรวมกับเงินบริจาคส่วนหนึ่งให้จัดซื้อรถจักรยานยนต์และวิทยุเล็กๆสำหรับสื่อสารกันระหว่างตำรวจเวลาอยู่ในพื้นที่ครับซึ่งหน้าที่ของตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริก็คือเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าไปจัดระเบียบบนท้องถนนเมื่อเกิดเหตุต่างๆครับนั่นก็เพราะว่ารถจักรยานยนต์มีความคล่องตัวสูงจึงช่วยแก้ปัญหาการจราจรให้เป็นไปอย่างราบรื่นไม่ติดขัด

นอกจากนั้นนะครับตำรวจในโครงการนี้ยังทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในอีกหลายๆด้านด้วยเช่นช่วยซ่อมรถที่จอดเสียในทางช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้บาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือขับรถนำทางพาผู้บาดเจ็บผู้ป่วยอาการหนักหรือหญิงใกล้คลอดไปโรงพยาบาลให้ทันเวลารวมถึงยังสามารถช่วยทำคลอดในกรณีฉุกเฉินอีกด้วยนะครับนับได้ว่าตำรวจของในหลวงกลุ่มนี้มีภารกิจสำคัญก็คือการบริการประชาชนในเรื่องฉุกเฉินบนท้องถนนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจริงๆหากเราจะเรียกพวกเขาว่าฮีโร่บนท้องถนนก็คงจะไม่ผิดความจริงเลยล่ะครับ

อย่างเราก็ใช้ชีวิตในการทำงานอยู่ในเมืองหลวงตลอดนะครับตั้งแต่เช้าจดเย็นมันก็มีคำพูดว่าคนกรุงเทพเนี่ยโตในรถออกจากบ้านที่ต้องกินข้าวในรถหรือบางทีอาจจะต้องทำธุระอะไรอย่างนั้นเนี่ยในรถด้วยจะมียุคหนึ่งเลยนะฮะที่เขาจะมีคอมฟอร์ต100เพื่อใช้สำหรับปัสสาวะในรถเพราะว่ามันรถติดมากเราเองก็เคยอยู่ในเหตุการณ์อย่างนั้นนะครับมันทรมานมากมันสาหัสมากนะฮะสำหรับความรู้สึกคนในกรุงเทพที่จะต้องอยู่ในรถนานเส้นทางหนึ่งที่ประสบการณ์โดยตรงของตัวเองเลยนะครับก็คือแถวตลิ่งชันก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะยังไม่มีถนนบรมราชชนนีติดมากคือไม่กล้าที่จะไปแถวนั้นเลยไม่มีความจำเป็นจริงๆจะไม่ไปเลยนะครับติดเป็นวันๆแล้วก็เหมือนไม่มีอนาคตแต่พอตอนหลังที่มีโครงการถนนนะครับจากสะพานพระราม8ข้ามต่อเนื่องเชื่อมไปที่ถนนพระบรมราชชนนีเนี่ยชีวิตคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่แถบนั้นละแวกนั้นหรือคนที่ต้องไปแถบนั้นเนี่ยดีขึ้นมากๆเลยครับนี่คือประสบการณ์จริงที่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองเพราะว่าคุณแม่เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่แถวจักรวรรดิแล้วก็ย้ายไปอยู่แถวศาลายาก็ต้องใช้เส้นทางนี้สมัยตอนที่ยังไม่มีเนี่ยคือทั้งวันเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรเลยแต่ตอนเนี่ยไปหาท่านก็ยังสามารถที่ไปทำงานได้คนที่อยู่ที่นู่นก็ออกมาทำงานได้สะดวกขึ้นกลับบ้านเร็วขึ้นมีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้นนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงทำให้กับคนที่อยู่ในกรุงเทพคนที่อยู่ในเมืองหลวงอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กแต่มันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับพวกเราครับ

ผมอยากจะเล่าถึงอีกเรื่องนึงนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยฟังมาก่อนด้วยนั่นก็คือที่มาของสะพานพระราม8ครับย้อนกลับไปในครั้งหนึ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระประชวรแล้วก็ต้องมาเฝ้าอาการของสมเด็จย่าจึงทรงมาประทับที่โรงพยาบาลสิริราชแต่ถึงแม้ว่าพระองค์ท่านเนี่ยจะทรงพระประชวรอย่างไรนะครับภาพหนึ่งที่คณะแพทย์และก็พยาบาลเห็นก็คือการที่พระองค์ท่านเนี่ยเสด็จไปยังระเบียงตึกสยามมินชั้น6เวลาหลัง5ทุ่มครับทรงทำเช่นนี้อยู่ถึง 2-3 ครั้งแล้วก็ในแต่ละครั้งเนี่ยทรงใช้เวลาอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานหลายชั่วโมงทีเดียวครับพระองค์ท่านทรงทำอะไรทราบไหมครับพระองค์ท่านทรงถ่ายภาพพระบรมมหาราชวังในยามค่ำคืนภาพสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าแล้วก็บริเวณใกล้เคียงด้วยครับซึ่งภาพเหล่านี้เองที่นำไปสู่โครงการต่อมาของในหลวงรัชกาลที่9ก็คือสะพานพระราม8ครับเพราะว่าจากชั้น6ซึ่งเป็นจุดที่มองเห็นกรุงเทพทั้งฝั่งตะวันตกแล้วก็ฝั่งตะวันออกชัดเจนเนี่ยพระองค์ท่านทรงเห็นว่าการจราจรบนสะพานพระปิ่นเกล้าติดขัดมากขึ้นเรื่อยๆและแน่นอนครับก็จะเป็นปัญหาหนักขึ้นอีกในอนาคตพระองค์ท่านก็เลยโปรดให้สร้างสะพานขึ้นใหม่โดยทรงหาตำแหน่งเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดและทรงขีดแนวถนนและสะพานให้ทางกรุงเทพมหานครไปดำเนินการพระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริที่ลึกซึ้งและก็รอบคอบมากๆครับเพราะว่าความพิเศษของสะพานนี้เนี่ยทรงโปรดให้สร้างเป็นสะพานขึงเพื่อป้องกันให้การจราจรทางน้ำต้องติดขัดเพราะตอหม้อของสะพานและเมื่อสะพานนี้สร้างเสร็จแล้วนอกจากจะช่วยระบายรถได้แล้วนะครับยังเชื่อมต่อกับโครงการทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนีช่วยการเดินทางข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามีความรวดเร็วยิ่งขึ้นสมดังพระราชดำริที่ทรงตั้งพระทัยไว้จากภาพถ่ายของพระองค์ท่านบนระเบียงชั้น6ในวันนั้นครับหากพูดถึงปัญหาการจราจรของคนกรุงเทพนะครับสิ่งที่มาคู่กันแบบขาดไม่ได้เลยก็คงจะเป็นปัญหาน้ำท่วมครับเชื่อว่าคนกรุงเทพทุกคนนะครับย่อมจะผ่านประสบการณ์นี้ด้วยกันมาแล้วครับสำหรับเรื่องนี้นะครับในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่ามีผู้คนเดือดร้อนกันมากและจากการที่ทอดพระเนตรแผนที่อยู่เสมอก็ทรงคิดว่าพระองค์ท่านเนี่ยอาจจะมีทางช่วยบรรเทาหรือแก้ไขปัญหาบางส่วนได้หากยังจะพอจำกันได้นะครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาเกิดน้ำท่วมเราก็คงจะเคยเห็นภาพพระองค์ท่านเสด็จลงพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองซึ่งสมเด็จพระเทพเคยพระราชทานสัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่าเมื่อปีที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพเท่าที่เห็นวิธีปฏิบัติงานของพระองค์ท่านคือในปีก่อนที่เกิดน้ำท่วมใหญ่นั้นพระองค์ท่านได้วางแนวพระราชดำริตั้งแต่ก่อนจะเกิดน้ำท่วมโดยเริ่มต้นทรงไปค้นแผนที่เก่ากรุงเทพตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็เอามาเรียงต่อกันตั้งแต่สมัยเก่าสุดจนถึงสมัยใหม่เพื่อที่จะมาดูว่าสมัยเริ่มต้นนั้นเนี่ยมีน้ำเข้าน้ำออกกรุงเทพอย่างไรเท่าไหร่แล้วก็ภูมิประเทศเป็นอย่างไรการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนเป็นอย่างไรพระองค์ท่านก็ดูประกอบกับภาพถ่ายทางอากาศแล้วก็ทรงศึกษาข้อมูลพวกนั้นพอถึงวิกฤตการน้ำท่วมครั้งสุดท้ายพระองค์ท่านก็เสด็จออกไปเองในหลายๆพื้นที่ครับและเวลาเสด็จลงพื้นที่นะครับพระองค์ท่านเนี่ยทรงนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆเช่นกรมชลประทานและก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องไปด้วยครับเพราะว่าถ้าหากเห็นปัญหาณตรงนั้นจะได้ช่วยกันแก้ไขได้ทันทีครับพระองค์ท่านจะทรงศึกษาสภาพพื้นที่แต่ละจุดอย่างละเอียดครับเพราะทรงดำริว่าถึงจะเป็นปัญหาน้ำท่วมเหมือนกันแต่ว่าพื้นที่แต่ละแห่งก็จะมีสภาพภูมิประเทศที่ไม่เหมือนกันดังนั้นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของแต่ละพื้นที่จึงต้องใช้วิธีที่แตกต่างกันครับจากแนวคิดนี้ทำให้เราได้เห็นว่าพระองค์ท่านทรงคิดถึงการแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านและตรงจุดจริงๆครับอีกเรื่องนึงนะครับที่ทำให้เห็น

0: ความใส่พระทัยในรายละเอียดของพระองค์ท่านก็คือทรงมีวิธีรวบรวมข้อมูลโดยอาศัยทุกคนที่พระองค์ท่านทรงรู้จักไม่ว่าจะเป็นจากประชาชนคนธรรมดาวิศวกรหรือตำรวจก็ทรงให้ไปวัดระดับน้ำแล้วก็รายงานมาบังคับเลยนะครับว่าจะต้องวัดน้ำที่บ้านของตัวเองเนี่ยทุกๆวันจดระดับน้ำในที่เดียวกันตั้งแต่ตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นแล้วก็มาทูลให้พระองค์ทรงทราบเพื่อจะทรงนำมาประกอบพระราชดำริต่อไปครับและจากการรวบรวมข้อมูลนี้นะครับเวลาที่พระองค์ท่านเสด็จเองก็จะทรงชี้แจงว่าระบบนี้จะแก้ไขยังไงจนกระทั่งหลังๆพระองค์ท่านทรงรู้จักกรุงเทพขึ้นอีกมากและทรงเข้าใจระบบคลองแต่ละสายว่าคลองนี้มีลักษณะน้ำขึ้นน้ำลงยังไงอาการของมันเวลาอาละวาดทำความเดือดร้อนมันทำยังไงที่พระองค์ท่านทรงเชี่ยวชาญขนาดนี้ก็เพราะว่าแนวคิดของพระองค์ท่านก็คือการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาทำระบบข้อมูลโดยไม่มองด้านเดียวแต่มองรอบด้านอย่างเช่นไม่มองด้านวิศวกรรมทางน้ำอย่างเดียวเพราะสิ่งที่ทำให้เกิดน้ำท่วมนั้นมีหลายปัจจัยครับตั้งแต่อุตุนิยมวิทยาระบบน้ำจากทางเหนือของประเทศไทยและน้ำจากทะเลพระองค์ท่านจึงทรงถามทั้งฝ่ายอุทกศาสตร์ชลประทานฝ่ายการไฟฟ้าเพื่อรวบรวมให้ได้ข้อมูลแม่นยำที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับการแก้ปัญหาของพระองค์ท่านจึงเกิดขึ้นจากความเข้าใจอย่างถ่องแท้ทำให้ทรงช่วยเหลือประชาชนได้อย่างตรงจุดและรวดเร็วช่วยคนกรุงสามารถผ่านวิกฤตการณ์น้ำท่วมไปได้หลายต่อหลายครั้งครับมีเรื่องนึงนะครับที่เราเห็นได้ชัดว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงเข้าพระทัยในความทุกข์ใจของคนที่ประสบน้ำท่วมอย่างลึกซึ้งและทรงใช้จิตวิทยาเพื่อช่วยแก้ไขและบรรเทาความทุกข์นั้นให้เบาบางลงครับเช่นจากเหตุการณ์น้ำท่วมในปี2538ตอนนั้นนะครับทางกรุงเทพมหานครได้สั่งให้มีการนำกระสอบทรายเนี่ยมากั้นน้ำบริเวณท่าเตียนแต่ปรากฏว่ากระสอบพังน้ำก็ทะลักเข้ามาได้จนกระทั่งท่วมมาถึงสนามหลวงจังหวะนั้นเองนะฮะด้วยความตกใจของประชาชนผู้คนก็เริ่มรื้อกระสอบทรายก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นแต่ไม่นักนะครับคุณประเสริฐสมลาภาซึ่งรับตำแหน่งปลัดกรุงเทพมหานครก็ได้รับสายด่วนจากรองสมุหราชองครักษ์ว่าในหลวงรัชกาลที่9รับสั่งให้คุณประเสริฐแถลงข้อเท็จจริงให้กับประชาชนรับทราบทันทีเพราะว่าพระองค์เนี่ยทรงติดตามสถานการณ์โดยตลอดจึงทราบว่าในจังหวะนั้นควรทำอย่างไรระหว่างที่คุณประเสริฐกำลังคิดว่าจะติดตามสื่อมวลชนได้อย่างไรเพื่อมีการแถลงข่าวนะครับปรากฏว่าสถานีโทรทัศน์ก็ติดต่อมาเนื่องจากสำนักพระราชวังได้ประสานงานเพื่อให้เป็นแม่ข่ายเพราะฉะนั้นคุณประเสริฐจึงมีโอกาสได้อธิบายสถานการณ์ให้กับประชาชนได้รับรู้ซึ่งพอเมื่อออกอากาศเสร็จแล้วเนี่ยความแตกตื่นของผู้คนก็ลดน้อยลงแล้วก็ไม่มีการรื้อกระสอบทรายลงอีกเลยครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องซึ่งทรงแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในการผสมผสานจิตวิทยากับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อย่างลงตัวของพระองค์ท่านครับ
1: การจำน้ำก็ต้องจำเป็นแต่ทั้งนี้ถ้าเขาท่วมเพียง20เซนติเมตรเขาไม่ว่า20เซนติเมตรแล้วไหลไปไม่ว่าเป็นเหมือนคลองใหญ่10กิโลเมตรเคยบอกแล้วว่าควรจะทำที่เรียกว่า green area นะเขาเรียกอย่างนั้นนะ green belt green belt เขาแปลมาเป็นภาษาไทยว่าอะไรฮะแนวเขียวหรืออะไรแบบนี้ซึ่งตั้งแต่สมัยตั้ง15ปีแล้วแต่ green belt นี่ green มันไม่ค่อย green แล้วนะเพราะว่ามีโรงงานไปสร้างแล้วก็ไม่นึกถึงช่องน้ำแต่ถ้าเขาสร้างแล้วมีน้ำที่แคบขอให้เขาเอาเครื่องเร่งน้ำใส่ที่มีกำลังดีๆเพื่อที่จะใ สามารถที่จะปล่อยน้ำลงมาไล่น้ำลงมาในจำนวนที่จะพอเพียง
0: ใครจะนึกนะครับว่าเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียที่เมืองมักกะสันของในหลวงรัชกาลที่9ก็คือผักตบชวาครับผักตบชวาซึ่งถือว่าเป็นวัชพืชลอยน้ำที่ไร้ประโยชน์และหากมีจำนวนมากก็จะสร้างปัญหาให้กับการสัญจรทางน้ำนะครับแต่พระองค์ท่านกับทรงนำสิ่งที่คนเห็นว่าไร้ประโยชน์และต้องกำจัดทิ้งมาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียอย่างรุนแรงของบึงมักกะสันได้ย้อนกลับไปนะครับเมื่อปี2524ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเริ่มสนพระทัยเรื่องการบำบัดน้ำเสียอย่างจริงจังทรงใช้หลักการแก้น้ำเสียแบบง่ายๆนะครับก็คือใช้น้ำดีไล่น้ำเสียโดยใช้ระบบน้ำหมุนเวียนกับบางพื้นที่ในวังจนกระทั่งปี2528พระองค์ท่านทรงพบข้อมูลเอกสารจากต่างประเทศว่าผักตบชวาสามารถบำบัดน้ำเสียได้ก็จึงทรงทดลองกับน้ำทิ้งของบางพื้นที่ในวังอีกเช่นกันครับปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจคุณภาพน้ำดีขึ้นภายในไม่กี่วันดังนั้นกับปัญหาน้ำเน่าเสียในบึงมักกะสันจึงทรงใช้ผักตบชวามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการบำบัดน้ำเสียนั่นเองครับพระองค์ท่านทรงทำยังไงรู้ไหมครับวิธีก็คือปลูกผักตบชวาและจัดระเบียบให้กับผักตบชวาเนี่ยอยู่บริเวณกลางบึงเพื่อดูดกรองของเสียและก็สารพิษในน้ำพอครบ20สัปดาห์ก็ให้นำผักตบชวาเนี่ยออกจากแหล่งน้ำไปทำเป็นปุ๋ยหมักเมื่อผิวน้ำเปิดกว้างก็ปล่อยให้สายลมแสงแดดทำงานนะครับแสงแดดที่กระทบในน้ำก็จะไปช่วยทำให้สาหร่ายแล้วก็แบคทีเรียเนี่ยสังเคราะห์แสงเพื่อที่จะได้เพิ่มจำนวนออกซิเจนในน้ำจึงสามารถที่จะแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียได้ในที่สุดครับในหลวงรัชกาลที่9ทรงตั้งปณิธานให้บึงมักกะสันเปรียบเสมือนเป็นไตของกรุงเทพก็คือเป็นแหล่งกรองน้ำเสียที่ไหลมาตามคลองสามเสนให้ผ่านการกรองด้วยวิธีธรรมชาติจนเป็นน้ำที่มีคุณภาพดีขึ้นแล้วจึงระบายออกไปยังคลองสามเสนคลองแสนแสบเรียกว่าเป็นการใช้ธรรมชาติจัดการกับธรรมชาติซึ่งผลที่ได้รับก็ถือว่าคุ้มค่าอย่างยิ่งเลยครับจากเรื่องราวที่ผมได้เล่าให้กับคุณชมได้ฟังกันในวันนี้นะครับจะเห็นว่าทุกลมหายใจของพระองค์ท่านล้วนแล้วแต่ทำเพื่อประสบนิกรของพระองค์ท่านทั้งสิ้นถึงแม้แต่ตอนที่พระองค์ท่านทรงพระประชวรพระองค์ท่านก็ยังทรงงานเพื่อพวกเราทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้กับพวกเราเนี่ยมันมากกว่าที่ผมจะมานั่งเล่าด้วยเวลาเพียงน้อยนิดไม่ว่าเราจะอยู่ในจังหวัดไหนอยู่ในถิ่นทุรกันดารหรือแม้แต่พวกเราที่ใช้ชีวิตในเมืองหลวงในเมืองใหญ่ๆแบบนี้พระองค์ก็ไม่เคยลืมที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราเนี่ยดีขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้กับเรานั้นมากมายเหลือเกินสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ผมอยากจะทำหรืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยทำเพื่อพระองค์ท่านบ้างอย่างเรื่องของปัญหาจราจรง่ายๆเลยนะครับเราแค่ช่วยกันเคารพกฎจราจรแค่นี้ก็จะช่วยได้เยอะมากเลยนะครับไม่ใช่ว่าคิดจะแซงคิดจะเข้าคิดจะสวนทางอย่าทำเลยครับหรือแม้แต่เรื่องของปัญหาน้ำท่วมทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางเวลาที่ฝนตกขยะเหล่านี้เนี่ยก็จะไม่ไหลรวมนะครับไปอุดตันที่ท่อระบายน้ำน้ำก็จะไม่ท่วมช่วยกันเล็กๆน้อยๆไม่น่าจะหนักเกินกว่าที่เราจะทำกันได้ซึ่งเทียบกับที่พระองค์ทรงทำให้กับพวกเรามันใหญ่หลวงมากเลยนะครับ

0: หพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

เราคือผู้ผลิตสารคดีเล็กๆจากชายขอบนามว่าสื่อสร้างสุขอุบลราชธานีนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเรา

มันเป็นไห่เป็นหน้าเป็นปลาย่ำนี่กะเครื่องเฮ็ดไห่นะเฮ็ดไห่เฮ็ดไห่อยู่บ้านนี่ละนี่เราบ้านนี่ละอยู่ในน้ำเขื่อนนี่บ้านอยู่ในน้ำเขื่อนเดียวนี่บัดมือนั้นบ่ฮู้จักแต่ว่า52อุปนิยกครอบครัวออกมาหน้าอยู่ต่อบ้านคือส่วนบ้านห้องสิใกล้ๆ

0: เขาให้ได้ละ500คันอยู่ไกลกว่านั้นเขาให้ได้ละ300เจ้าสิภาษาหยังละเงิน 29,000 บาทผู้นั้นก็อยากได้ผู้นี้ก็อยากได้แต่ผู้ 5,000 6,000 ก็แก้กลัวมากมันก็สิบ่ฮอดสิบ่ไหว6คันรถตั้งแต่แก้มานั่น
1: คุณยายเล่าให้พวกเราฟังต่อว่าช่วงเดือนธันวาคมพ.ศ. 2509หรือเกือบประมาณ50ปีก่อนทางการได้ประกาศให้ชาวบ้านกว่า 6,000 คนที่อาศัยอยู่ติดกับลำโดมน้อยบริเวณตำบลคันไร่อำเภอพิบูลมังสาหารแต่ปัจจุบันแยกไปเป็นอำเภอสิรินธรแล้วโดยให้อพยพออกจากแนวพื้นที่น้ำท่วมเพราะจะมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในบริเวณนี้และในปี2514เขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาด36เมกะวัตต์ก็เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการทำให้น้ำท่วมไร่นาป่าไม้และบ้านเรือนกินอาณาเขตทั้งหมดถึง288ตารางกิโลเมตร
0: ใหญ่มาอยู่ปงลินดำปงลินดำ2เมตรไปซื้อเฮือนอยู่พุ่นเอาเฮือนไปปลูกพุ่นไปอยู่ปงลินดำพ่อไปอยู่ตั้งแต่512จนมาพ่อ29แม่เข้ามาอยู่ดี
1: พื้นที่ตั้งหมู่บ้านแห่งใหม่อยู่บนที่สูงแต่ชาวบ้านก็ไม่มีที่นาให้ทำเหมือนแต่ก่อนแล้วสิ่งที่พอจะเลี้ยงชีพได้ในตอนนี้ก็คือเก็บขอนไม้จากใต้น้ำแล้วเอามาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์จำพวกโต๊ะและเก้าอี
2: ้มีชาวบ้านคนหนึ่งคือนายชันชัยนะครับเนาะเพิ่นก็ได้ไปเจอใหม่นะครับเป็นใหม่ในให้ในนาเฮานะครับเพราะท่านได้เฮ็ดในใหม่ในน้ำนะครับช่วงนั้นก็คือว่ามันเสียได้มาสร้างประโยชน์ในนาก็เลยมาเฮ็ดเป็นรอบเบิ่งที่เป็นโต๊ะเป็นเฟอร์นิเจอร์พอมันขายได้พอมีรายได้ก็เลยพาชาวบ้านเฮ็ดบัดก็ได้ตั้งขึ้นมาตั้งมาเป็นกลุ่มเมื่อประมาณปี552ครับพอใหม่ในไฮในหยังเฮาเบิดเป็นพวกต่อใหม่จังมันเบิดสิเบิดแน่นะครับมันก็บ่ค่อยมีก็เลยมาลงในน้ํามึงในอ่างเก็บน้ําเขื่อนสิรินธรนี่ก็เลยว่ามันมีใหม่ยังหลงเหลืออยู่นะครับหลงเหลือจากเขาสัมปทานแต่ก่อนสร้างเขื่อนก็เลยมีการสร้างแพร่ตอนนี้ดำน้ำมีปั๊มล่มมียังตัวนี้มานี่ก็เขาก็เลยไปหาใหม่ตัวนี้มาครับ
1: ปีนี้รังสรรค์อายุครบ32ปีแล้วเขาเกิดและโตที่นี่วันนี้เขากับพี่ชายนัดกันที่ท่าแพของหมู่บ้านเพื่อออกไปหาไม้ใต้เขื่อนที่บางครั้งต้องใช้เวลาหลายวันฉะนั้นพวกเขาจึงต้องเตรียมเสบียงให้พร้อม
3: ครับต้องเสี่ยงดวงไปนะครับสิแม่นครับเอาแพร่ลงไปเลยสิบ่มีการแบบว่าจุดเป่าไม้อยู่หม่องใดนะครับสิล่องไปเรื่อยนะครับแพร่นี่นะครับสิเป็นตำแหน่งก็คือตำแหน่งใหญ่ๆเลยนะครับจุดนี้มื้อนี้สิไปจุดนี้ไปจุดนี้เราก็ต้องเลาะตะเวียนหานะครับสิใส่สายยางออกซิเจนแบบร่วมพันนี่ลอยไปเรื่อยนะครับจนกว่าสิพอใหม่

แม้ว่าในอดีตใต้น้ำนี้จะเคยเป็นป่าอันอุดมสมบูรณ์มาก่อนแต่การจะหาต้นไม้ตายคุณภาพดีๆนั้นก็ไม่ง่ายนักบางครั้งพวกเขาต้องล่องแพไปไกลถึง50กิโลเมตรแม้ว่าน้ำในบริเวณนี้จะมีความลึกแค่15เมตรแต่มันก็มีแรงดีดมากกว่าน้ำทะเลหลายเท่าหากไม่ใช้ปั๊มออกซิเจนช่วยก็ไม่มีทางที่จะลงไปถึงพื้นได้

ขื่อนสิรินธรลึกสุดนี่บ่เกิน45เมตรครับคือเสียงกับไอ้1กับปั๊มดับนะครับแล้วก็สายยางหลุดนะครับสายยางไปของพวกไม้พวกหยังจังซี่นะครับสิเฮ็ดให้สายยางหลุดได้ก็สิเป็นอันตรายนะครับพอสายยางหลุดปุ๊บมันก็สิบีบทันทีเลยนะครับมันสิบีบหน้ากากเขานะครับบีบหน้ากากเขาบางเทื่อจนดึงบ่ออกพุ่นล่ะส่วนมากวิธีการนี่ก็ถือว่าอันตรายอยู่บางครั้งต้องทุบหน้ากากนะครับ

ส่วนใหญ่นะครับเขาสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อดีนะครับเป็นพวกไม้ตะเคียนไม้จิกหรือว่าไม้เต็งนั่นแหละครับแล้วก็ไม้กันเกานะครับไม้แดงนะครับส่วนมากสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อแข็งนะครับ

0: เราถามว่าย่านบ่อก็มันคือว่าล่ะมันชินนะครับคืออันนี้ฮัดมาแต่น้อยนะครับเคยเล่นกับน้ําอยู่กับน้ําใช้ชีวิตในเขื่อนสิรินธรนี่มาตั้งแต่ถือว่าตั้งแต่10ปี12ปีนะครับ
1: ตอนอยู่ในน้ํานี่ถ้ามันดับนี่เฮาย่านบ
2: ่บ่ครับมันก็
3: แล้วถ้า
2: น้ําเลิกก็ย่านอยู่แต่ว่าถ้าซ้ํานี่มันขึ้นได้ทันอยู่ครับ30กว่าเมตร
1: เคยลงลึกสุดจักเมตรครับ
2: ผมนี่บ่เกิน25เมตร

วิธีการดึงนะครับเจาะให้เป็นให้มันรอดไม่ได้นะครับเอาเชือกวิ่นไปมัดนะครับเจาะให้สอดได้นะครับสอดรอบค้อนได้นะครับแล้วก็มัดนะครับแล้วก็ใส่วิ่นหมุนขึ้นดึงขึ้นนะครับ

0: กิ่งไม้เล็กๆพวกนี้จริงๆแล้วอาจจะใช้งานได้แต่มันก็ไม่สะดวกในการลำเลียงไม้ที่อยู่ใต้น้ำ
1: บินกันยังไง
2: ฮะ

อนนี้ใกล้เที่ยงแล้วอาหารของพวกชาวแพก็หาได้จากในน้ำใกล้ๆตรงนี้มีเกาะกลางน้ำเล็กๆที่ปกติจะมีปลาอาศัยอยู่อย่างชุกชุม

0: แต่วันนี้โชคช่างไม่เข้าข้างเหลือเกินคงต้องเปลี่ยนเมนูสำหรับเที่ยงนี้อย่างกระทันหันแต่เรามีแผนสำรองริมฝั่งมีต้นหญ้าขึ้นหนาแน่นมันเป็นที่อยู่อาศัยของพวกกุ้งฝอยและมันจะเป็นอาหารมื้อเที่ยงของพวกเราวันนี้ที่แพมีแขกและได้ของฝากมาเป็นปลาพวงใหญ่ด้วยแน่นอนว่าแพในตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นครัวไปแล้ว
1: เจ้าที่เจ้าทานนี่เขาน้ำหลวงน้ำหลานรักษารักษา
2: คาดว่าอีก10ปีนี้ยังอยู่ได้อยู่นะครับ
3: ตอนนี้ยังเหลือ
2: ครับยังเหลืออยู
3: ่แต่ปริมาณมันก
2: ็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับ
4: มันก็บ่อน้ำผมรอผมก็หมดรอมันได้ถึงผลละเพราะว่าเกิดอยากบางแน่อยู่เกิดอยากบางแน่ก็เหลือที่เหลือตัวครับตัวของตัวเป็นไม้ยืนต้นนี่ผมว่ามันสิเบิดแน่เลยบ่ถึง 20% ของในเขื่อน

0: Vuoi le va.
1: บางครั้งคนหาไม้ต้องออกแพไปหลายวันพวกเขาจะแวะจอดแพตามชายฝั่งหรือเกาะเล็กๆกลางทะเลสาบเพื่อพักแรมและตอนนี้แพก็ได้เปลี่ยนเป็นห้องนอนไปแล้วนราวุฒิคำเรืองเป็นอีกคนที่เกิดและโตที่นี่เช้านี้เขานัดกับทีมงานเพื่อไปขนไม้ที่ท่าแพมาทำเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นอาชีพหลักของพวกเขาทุกวันจะมีขอนไม้ถูกลากมาที่นี่เป็นจำนวนมากพวกมันนอนอยู่ตรงนี้เพื่อรอคนอีกกลุ่มที่จะมาซื้อไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร
2: ์วิธีการไปสื่อเขากับเขามาในริมฟังเขากับลงไปดำน้ำมึงครับว่าไม่ตัวนี้เขาพอสื่อซ้ำไหนเขามาเหตุขายมันสิได้สุดประมาณซ้ำไหนนะครับเพราะเขาสิหูราคาว่าสุดนี้เขาขายได้ประมาณซ้ำไหนนะครับสื่อแล้วพอสื่อแล้วเขาก็ไปจ้างรถไถวิ่นขึ้นมาครับวิ่นแล้วก็แก้ขึ้นมาครับจ้างเพิ่นก็เถียวละทั้งวิ่นทั้งอันนี้ก็ทั้งวิ่นทั้งแก้นี่ก็เถียวละ400ครับ
1: ขอนไม้ของพวกเขายังจมอยู่ใต้น้ำแต่มันต้องถูกลากขึ้นมาบนบกก่อน

0: อีกไม่นานขอนไม้ธรรมดาพวกนี้จะถูกเปลี่ยนรูปทรงที่ไม่เหมือนเดิม
1: แกมาแล้วนี่เขาก็เอามาเขาก็มาอ่านมึงครับว่ามันสิพารูปแบบใดใหม่เฮาบอกไม่ตองสิคันเฮาพาบ่ดีก็พังเสียไปซื้อนะครับอ่านยากครับแต่ก็ให้พวกเพิ่นซอยอ่านผู้เพิ่นเฮ็ดมาก่อนครับให้เพิ่นมาซอยอ่านมาพาไปไล่นั่นไล่นี่นะครับเพิ่นออกไอเดียไปแล้วบาดเพิ่นชินนะเพิ่นเก่งเพิ่นมาเพิ่นก็อ่านออกเลยนะครับว่าตัวนี้เฮ็ดโต๊ะโกนตัวนี้เฮ็ดไม้แผ่นเลยพี่นะครับ

ภายในไม่กี่นาทีไม้ถูกแยกออกเป็นชิ้นๆไม้ท่อนนี้เป็นโพรงตรงกลางพวกเขาจึงวางแผนที่จะให้มันเป็นโซฟาเล็กๆสำหรับนั่งจิบกาแฟ

0: แม้จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยแต่ความละเอียดยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ชิ้นงานออกมาดีที่สุดช่างไม้เหล่านี้ก็คือลูกหลานของคนในหมู่บ้านพวกเขาถูกฝึกฝนจนชำนาญบางคนเคยเข้าไปทำงานที่กรุงเทพแต่สุดท้ายเมื่อในหมู่บ้านมีอาชีพที่สร้างรายได้ให้พวกเขาจึงกลับมาก
1: ะสีเฮ็ดแปลว่ากะทำน้อยลงกะสีเปลี่ยนแปลงกะห้องกะเฮ็ดไปอย่างอื่นไปเรื่อยๆนะครับคือว่าจากเพื่อนที่เจอใหญ่ๆเขาอาจจะมาเฮ็ดเป็นสินค้ากิฟต์ช็อปหน่อยๆจังสีนะครับกะถึงมันกะเป็นบ้านนั้นโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวนะครับกะทางกันก็ช่วงท่านยังเพิ่งจะสนับสนุนครับคือว่านุ่นเห็นเป็นท่องเที่ยวห้องกะทิจัดกิจกรรมมันก็มีกิจกรรมท่องเที่ยวมารองรับนะครับต่อไปนะก็ต้องคิดไปขนาดจังสี่อยู่ครับ
0: เมื่อสีแห้งพวกเขาไม่จำเป็นต้องขนออกไปขายข้างนอกเพราะจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที
2: ่วิ่งระวังเตี๋ยขาขาบ่อนไหนว่างมาก่อน
0: ไม้แท้ทั้งท่อนยากที่จะใช้คนเพียงไม่กี่คนยกได้เพื่อนบ้านต้องมาช่วยกันเหมือนการลงแขก
1: ครับก็ดีกว่าแต่สมัยตะก่อนก็ด้วยมากพวกกันพ่อใหญ่มากกับพ่อวัยรุ่นเนี่ยก็ไปทำงานในเมืองนะครับในกรุงเทพฯจังซี่ก็เดี๋ยวนี้ก็คือว่าเขาก็บ่ค่อยไปเพราะว่าเขามีงานเฮ็ดอยู่ครับคือว่าก็พ่อแม่ลูกสิเฮ็ดเป็นเฟอร์นิเจอร์เนี่ย
3: มันก็สำคัญครับกับบ้านเฮาเพราะว่าบ้านเฮามันบ่ค่อยมีที่ทำกินนะครับก็เลยมาเฮ็ดตรงจุดนี้ก็เฮ็ดว่าให้บ้านเฮา

นาชาติให้มีความเจริญและมีการชดเชยค่าเสียหายทุกครั้งแต่ก็ไม่อาจชดเชยการสูญเสียที่ดินทำกินของบรรพบุรุษและวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้อพยพได้โชคดีที่ชาวบ้านบากชุมไม่คิดยอมแพ้พวกเขาเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสสร้างรายได้สร้างชีวิตใหม่ก่อนที่ขุมทรัพย์แห่งนี้จะหมดลงในอีกไม่ช้าแต่น่าเสียดายสำหรับผู้อพยพส่วนใหญ่ที่พวกเขาไม่สามารถปรับตัวปรับวิถีชีวิตได้หนทางเดียวที่จะมีชีวิตรอดก็คือการออกไปหางานทำยังเมืองใหญ่ที่พวกเขาก็รู้ว่ามันไม่แน่นอนและน่าเป็นห่วงว่าเรื่องทำนองนี้จะเกิดขึ้นอีกหลายพื้นที่หากการพัฒนาประเทศมองข้ามคนเล็กๆที่อยู่ในประเทศเดียวกันนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: แห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

จพลังบวกโพซิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและ

0: ายการปวดชนวนป่วนใจนะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องสำคัญที่หลายๆคนไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเท่าไหร่นะคะนั่นก็คือเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการที่เราไม่ค่อยได้ความสัมพันธ์กับไหวปะเนี่ยไม่ไหวก็ไปพักก่อนก็ได้นะดูท่าเหมือนคนหมดไฟเลยนะคะภาวะหมดไฟในการทำงานหรือที่เรียกว่าเบิร์นเอาท์ซินโดรมนั้นเป็นภาวะที่กำลังคุกคามสุขภาวะของคนทำงานทั่วโลกคนที่ต้องทำงานเดิมๆซ้ำๆเป็นเวลานานๆอาจจะเกิดความรู้สึกว่างานที่ตัวเองทำอยู่นั้นไร้ค่าไม่มีความหมายต่อชีวิตของตัวเองจนเกิดความรู้สึกหมดกำลังใจมีอาการไร้เรี่ยวไร้แรงไม่มีแพชชั่นบางคนที่อบันเคยพบเจอนะคะเป็นคนที่ทำงานเก่งมากขยันขันแข็งทำอะไรก็ประสบความสำเร็จมาตลอดแต่จู่ๆวันนึงก็หมดไฟทะดื้อเลยค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ขี้เกียจนะแต่เพื่อนร่วมงานเนี่ยกลับไม่เข้าใจเอาไปเมานินทาบ้างว่ะอู้งานบ้างล่ะขี้เกียจบ้างล่ะเจ้านายก็ไม่เข้าใจนะคะคอยว่าอยู่ตลอดเวลารู้สึกเครียดแล้วก็ทุกข์ใจไปกันใหญ่เลยทำไมอยู่ดีๆคนถึงหมดไฟในการทำงานได้มันมีสาเหตุมาจากอะไรมีวิธีรับมือหรือวิธีแก้ไขภาวะหมดไฟในการทำงานได้ไหมคำถามเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เราจะได้พูดคุยกันกับอาจารย์แพทย์หญิงวินิทราแก้วพิลาจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในปลดชนวนป่วนใจช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะเวลาอาบันนัดเพื่อนๆทานข้าวอะค่ะประเด็นในวงสนทนาเนี่ยมักจะหนีไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องของการบ่นเรื่องที่ทำงาน อย่างเช่นว่าโอ้ยเบื่องานแล้วอ่ะเจ้านายไม่ยุติธรรมเพื่อนร่วมงานนิสัยไม่ดีเอาเปรียบเรางานมันน่าเบื่อจำเจไม่ท้าทายอยากถูกหวยจะได้ลาออกสักทีแล้วก็ที่เพื่อนๆหรือพวกเราบ่นๆตามวงสนทนาต่างๆเนี่ยมันใช่อาการของคนที่หมดไฟในการทำงานไหมคะมันมีสัญญาณบ่งชี้อย่างไรบ้างคะ
1: จริงๆที่หลายๆคนบ่นเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นธรรมชาติเนาะบางคนก็บ่นไปแต่อาจจะไม่ได้มีภาวะหมดไฟเนาะทีนี้ภาวะหมดไฟหรือว่าเบิร์นเอาท์เนี่ยก็มันจะต้องมีเป็นสภาวะนะคะที่มีอาการที่ก็หนักพอส

0: ควรนะเช่นมันจะมีอาการทั้งหมด3อย่างนะคะ3ด้านอันแรกก็คือเรื่องของอารมณ์เนาะไม่มีอารมณ์ไม่อยากทำอะไรมันเหนื่อยคือตื่นเช้ามาก็อาจจะเหนื่อยมากเลยไม่อยากไปทำงานอะไรทำนองนี้เนาะระหว่างทำงานก็อาจจะเหนื่อยมากนี้เนาะเป็นเรื่องอารมณ์ที่เหนื่อยอันที่2เป็นเรื่องของความคิดเนาะว่ามันเหมือนใจเรามันไม่จดจ่อกับการทำงานแล้วมันเหมือนกับว่าเอาใจออกห่างเหมือนแบบไม่ค่อยสนใจมันและไม่ค่อยอยากทำมันอันสุดท้ายเป็นเรื่องของว่าเรารู้สึกประสิทธิภาพในการทำงานมันลดลงมากๆเนาะแล้วมันก็ต้องเป็นนานพอสมควรเนาะไม่ใช่เป็นวันเดียวเหมือนโดนเจ้านายดุแล้วเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเป็นเวลานานพอสมควรแบบเนี้ยก็คือเป็นภาวะที่มันแบบเบิร์นเอาท์คือมันไม่มีไฟในการทำงาน
1: มันเหมือนกับหมดไฟแล้วก็หมดใจอย่างนั้นด้วยใช่
0: หมดไฟแล้วก็หมดใจในการ
1: หมดแรง
0: หมดแรงด้วยหมดใจหมดแรงหมดพลังแบบเนี้ย
1: ค่ะที่บอกว่านานนี่คือมันจะต้องนานสักประมาณเท่าไหร่พอมันมีกฎเกณฑ์อะไรบ้างมั้ยคะ
0: จริงๆไม่มีกฎเกณฑ์เลยเพราะว่าภาวะเบิร์นเอาท์เนี่ยหมดไฟเนี่ยมันไม่ใช่โรคนะมันไม่ใช่โรคทางจิตเวชนะมันเป็นแค่ภาวะหนึ่งแล้วเราก็สังเกตง่ายๆก็คือว่ามันจะเกี่ยวข้องกับงานอย่างเดียวอะ
1: ค
0: ือสมมุติว่าไม่ต้องทำงานเนาะเสาร์อาทิตย์หรือเวลาเวเคชั่นพักผ่อนเอ้ยมันไม่มีปัญหาเป็นเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องงานก็เป็นนานพอสมควรก็อาจจะเป็นสัปดาห์เป็นเดือนหรือบางคนเป็นปีแบบนี้
1: คนหนึ่งที่เขาร่าเริงขยันขันแข็งมากๆเลยมีแบบความคิดอยากทำนู่นทำนี่เยอะแยะอยู่ๆเขากลายมาเป็นคนที่หมดไฟแบบอย่างที่คุณหมอบอกคือหมดใจหมดแรงหมดไฟทุกอย่างในการทำงาน อะไรทำให้คนคนหนึ่งกลายเป็นแบบนั้นได้คะ
0: ภาวะหมดไฟเนี่ยก็คือว่ามี2ด้านเนาะ1คือต้องเป็นเรื่องของงาน
1: ค่ะ
0: อันที่2เป็นเรื่องของตัวของเขาเองมันจะมาเป็นเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างคนกับงานเนาะปัจจัยเรื่องงานเนี่ยมันก็จะมีว่างานที่มันเยอะแล้วมันควบคุมอะไรไม่ได้เลย
1: ค่ะ
0: เช่นแบบว่าเราเลือกไม่ได้นะว่าเราจะต้องเจอปริมาณงานมากน้อยแค่ไหนเนี่ยอยู่ดีก็โอ้มีงานมาปริมาณมากต้องแก้ให้ทันหรือว่าเราเลือกเวลาทำงานไม่ได้เราถูกบังคับว่าต้องไปเวลานี้เลือกกิจวัตรตัวเองไม่ได้เลยแบบเนี้ยอันนี้คือมันคอนโทรลไม่ได้เลย
1: เหมือนสูญเสียการควบคุม
0: ใช่การควบคุมหรือว่าบางครั้งเราตัดสินใจเองไม่ได้เราอยากทำแบบนี้เราถูกบังคับว่าเราควรจะต้องทำงานอีกแบบนึงแบบนี้ก็คือมันไม่ได้อยู่ในความควบคุมของเราก็จะยากเนาะอันนี้เป็นเรื่องการคอนโทรลการควบคุมการทำงานกับอีกมุมนึงมันเป็นเรื่องของคุณค่า
1: ค
0: ุณค่าในการทำงานมันหายไปนี่คุณค่ามันได้มาจากไหนมันได้มาจากข้างนอกเช่นว่าได้เงินเดือนไหมได้รางวัลไหมได้คำชมไหมคือได้อะไรมาจากการทำงานได้มาจากข้างนอกเขาเรียกว่ารีวอร์ดเนาะได้รางวัลมาจากข้างนอกแต่มันมีคุณค่าที่มาจากข้างในมาจากตัวเราอันนี้เขาเรียกว่าแวลูคือคุณค่าก็คือว่างานที่เราทำเนี่ยมันได้รางวัลมาจากข้างในไหมมันตอบคุณค่าในชีวิตเราไหมเรากำลังทำสิ่งที่มันสำคัญไหมเช่นบางคนเนี่ยมีคุณค่าในเรื่องว่าอยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เนา
1: ะ
0: อยากทำให้คนมีความสุขเนาะอยากทำให้ช่วยคนที่ทุกข์ยากแต่ว่าไปทำงานที่เขาให้เรื่องทำกำไร อย่างเดียวแบบนี
1: ้
0: ต้องทำเงินให้เยอะๆเท่านั้นนะแล้วเขาก็ต้องทำแบบนี้ทุกวันมันขัดกับคุณค่าข้างในยิ่งทำไปยิ่งทำไปพลังก็หมดไปแบบนี้อันนี้เรียกว่าคุณค่าเนา
1: ะ
0: กับอีกมุมนึงคือว่าเอ๊ะบางทีเนี่ยมันไม่ยุติธรรมคือเรื่อง fairness คือคุณค่าที่มันไม่ยุติธรรมคือก็ได้นะแต่ว่าเฮ้ยเธอทำน้อยอ่ะทำไมเธอได้เยอะกว่าเฮ้ยคนนี้ไม่มาทำงานโดดงานแต่ว่าโอ้โหพอเจอเจ้านายแล้วพูดจาดีอะไรอย่างเงี้ยบางทีได้โบนัสมากกว่าแบบเนี้ยมันก็ไม่แฟร์เพราะต้องเจอสถานการณ์แบบนี้บ่อยๆเนี่ยตัวเองก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่มีไฟในการทำงานแล้วเหมือนทำไปแล้วมันไม่มีประโยชน
1: ์
0: แบบนี้เนาะ
1: เหมือนไม่มีใครเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราทำ
0: ใช่
1: แล้วก็อาจจะไม่ได้รับรางวัลอย่างเช่นอาจจะไม่ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนตามคุณค่าของงานที่เราทำด้วย
0: ซึ่งรางวัลไม่จำเป็นต้องเป็นเงินอย่างเดียวนะรางวัลมันเป็นเรื่องของการรับรู้คำขอบคุณหรือว่าโอ้โหวันนี้ทำงานได้ดีมากเลยนะเราเห็นความพยายามน
1: ะ
0: ถ้าไม่มีใครเห็นเนี่ยโอ้โหมันก็ไม่ได้รางวัลตรงนี้รางวัลทางใจไม่ได้ส่วนนี้เป็นส่วนของงานเนาะอันนี้หมอยังไม่ได้บอกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากเลยนะก็คือว่าสังคมในการทำงานคือคอมมูนิตี้ในการทำงานสมมุติทำแล้วโอ้ได้เงินเนาะงานดีแต่ว่าใน กลุ่มเพื่อนร่วมงานเนี่ยโอ้โหแบบว่าใช่แบบว่ามีการขัดแข้งขัดขาหรือว่ามันห่างเหินแบบนี้มันไม่รู้สึกเหมือนกับว่าเอ้ยเรากำลังทำงานไปสู่อะไรบางอย่างที่มันมีความหมายร่วมกันแบบนี้มันไม่เป็นคอมมูนิตี้เนาะไม่เป็นสังคมเดียวกันเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีไฟอันนี้เป็นเรื่องของงานเนาะทีนี้ถ้ามองในมุมว่าแล้วปัจจัยส่วนบุคคลปัจจัยส่วนบุคคลก็มีเหมือนกันเช่นเราก็อาจจะต้องกลับมาทบทวนดูนะว่าถ้าเกิดเราเริ่มรู้สึกเบื่อเบิร์นเอาท์มากๆเนี่ยต้องกลับมาเช็คว่าความคาดหวังคนบางคนเนี่ยเขามีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้ได้ดีดีแบบว่าดีในอุดมคติเนาะคือมีอุดมการณ์มีอุดมคติในการทำงานต้องทำให้ได้ดีขึ้นทีนี้งานหลายๆอย่างมันทำแล้วมันไม่ได้ตามคาดหมายเนา
1: ะ
0: ก็รู้สึกแย่กับตัวเอง
1: ผิดหวัง
0: ใช่มันเป็นเรื่องความคาดหวังในงานกับอีกอันนึงมันอาจจะคาดหวังตัวเองแล้วก็คาดหวังเรื่องคุณค่าคือทำไปแล้วเนี่ยทำไมไม่ได้สักทีเนาะเราอุตส่าห์ตั้งใจดีเนาะแต่ว่าทำไมไม่เกิดผลอะไรเลยเราอุตส่าห์อยากเปลี่ยนระบบปฏิรูปการทำงานทำไมไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นแบบนี้มันก็จะรู้สึกว่าเอ้ยคือตัวเขาอะให้ความสำคัญกับคุณค่าตรงนี้มากๆอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยส่วนบุคคลกับอีกมุมนึงอาจจะมีบางคนนะที่เขาเป็นคนที่รู้สึกว่าเบื่อง่ายคือชอบอะไรใหม่ๆชอบความท้าทายพอไปทำงานมันเจออะไรที่มันยากงานที่มันส่วนที่มันน่าเบื่อของงานแบบนี้เขาก็จะรู้สึกว่าอยากไปทำอะไรที่มันดูน่าสนุกกว่าน่าตื่นเต้นกว่าแบบนี้อันนี้ก็จะลำบากเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจะเมื่อย้ายงานก็จะอยากย้ายงานพอย้ายไปเจองานใหม่ก็ดีในตอนต้นพอทำไปสักพักนึงก็เริ่มไม่ได้แล้ว
1: เริ่มมีอะไรยากหรือน่าเบื่อก็อยาก
0: เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องมีพาร์ทมีส่วนที่มันน่าเบื่อหรือมันไม่สนุกหรือมันยากแบบนี้ค่ะมันต้องมีเสมอ
1: แสดงว่ามีปัจจัยทั้งปัจจัยนอกแล้วก็ปัจจัยส่วนบุคคลแล้วก็ปัจจัยสิ่งแวดล้อมสังคมที่เราทำงานอยู่ด้วยมันมีอาชีพไหนไหมคะที่มีความเสี่ยงที่เขาจะหมดไฟได้ง่ายค่ะ
0: จริงๆมันก็ไม่ได้มีโอ้โหตำราเขียนมาเนาะว่าอาชีพไหนจะมีภาวะหมดไฟได้มากกว่าแต่ว่างานวิจัยก็จะบอกว่างานบางประเภทนะเช่นคนที่เป็นหมอนี่ก็มีภาวะเบิร์นเอาท์ได้เยอะเน
1: า
0: ะเพราะมีความคาดหวังเยอะ
1: หรือว่า
0: ใช่หมอครูหรือว่าคนที่ทำงานที่นักสังคมสงเคราะห์คนที่ต้องไปช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าไปแก้ปัญหาอะไรที่มันเยอะๆแบบนี้มันมีความคาดหวังสูง
1: อย่างที่เมื่อกี้คุณหมอบอกสังคมสงเคราะห์เขาก็น่าจะมีจิตใจที่เป็นคนอ่อนไหวอยากจะช่วยเหลือคนอื
0: ่
1: นแต่ว่าหลายๆครั้งก็อาจจะไม่ได้ตามที่ตัวเองคาดหวังเสมอก็เลยเกิดความรู้สึกท้ออย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะ
0: หลายๆครั้งเนี่ยมันถ้าเราบอกว่าคนที่หมดไฟเบิร์นเอาท์เราอาจจะไปคิดว่าโอ้คนนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยมีความเข้มแข็งทางใจหรือเปล่าทำนองนี้แต่จริงๆไม่ใช่เลยนะเราพบด้วยซ้ำว่าคนที่เบิร์นเอาท์เยอะๆเนี่ยมักจะเป็นคนที่เขามีอยู่ดมการอ่ะคือเขามีความคาดหวังอยากจะสร้างอะไรดีๆถูกไหมแล้วมันไม่ได้ตามนั้นแล้วยิ่งคนที่ไปทำงานที่มันยากเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำไม่ได้ตามเป้าหมายเยอะมันก็จะมีโอกาสเบิร์นเอาท์ได้มากกว่า
1: ในคนที่มีภาวะหมดไฟในการทำงานจนถึงขั้นแบบหนักมากค่ะคือรู้สึกเหมือนกดดันเก็บกดสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่อะไรได้บ้างคะ
0: ถ้าสมมติว่า เราปล่อยไปเนี่ยมันก็ทำให้การทำงานของเราก็อาจจะไม่มีประสิทธิภาพเนาะเราไม่มีใจในการทำงานเราไม่มีความสุข
1: เหนื่อย
0: ใช่แล้วก็มีปัญหาก็อาจจะมีปัญหาในเชิงเรื่องของ เรื่องของความสัมพันธ
1: ์
0: ทั้งในความสัมพันธ์ส่วนตัวความสัมพันธ์ในการทำงานด้วยบางคนอาจจะมีภาวะ เรื่องของกังวลหรือว่าซึมเศร้าเข้ามาถ้าเกิดว่ามันเป็นในระยะเวลาที่ยาวนานเนาะคือบางทีมันทำให้เรื่องอื่นมีปัญหาไปด้วยเพราะว่าสภาพใจเราก็ไม่แฮปปี้ไม่สดชื่นเนาะมันก็อาจจะไปเรื่องอื่นๆได้ด้วย
1: รวมถึงแบบว่าไม่สบายเป็นโรคอื่นๆได้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช
1: อย่างนี้พอฟังดูแล้วแล้วมันมีวิธีในการที่เราจะรักษาหรือว่าบรรเทาอาการภาวะหมดไฟในการทำงานได้ยังไงบ้างอะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยนอกอย่างที่คุณหมอบอกหรือว่าเป็นปัจจัยทั้งเรื่องของสภาพสิ่งแวดล้อมของเราหรือว่าเป็นปัจจัยระดับบุคคลนะคะ
0: ทีนี้ถ้าเกิดเราเริ่มสังเกตตัวเองเนาะว่ามีเอ้ยเริ่มรู้สึกไม่อยากทำงานและอยากอาจจะเบิร์นเอาท์แต่ว่าไม่ได้แปลว่าทุกคนเนี่ยจะเบิร์นเอาท์หมดทุกคนเนาะไม่งั้นกลายเป็นว่าโอ้โหคนทุกคนเบิร์นเอาท์หมดเลยเพราะว่าเราทุกคนจะมีช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าไม่อยากทำงานหรือรู้สึกเครียดมีอยู่แล้วเนาะทีนี้แต่ว่าถ้าเกิดบางคนที่รู้สึกโอ้โหมันเป็นหนักมากจริงๆเนี่ยเราควรจะต้องหยุดพักหยุดพักนี่ไม่ได้หมายความว่าต้องลางานแล้วไปเที่ยวนะแต่หมายถึงว่าพักคือหยุดช้าลงช้าลงแล้วกลับมาทบทวนว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับเรา
1: ค
0: ือเพราะว่าไฟเนี่ยมันหมดเนาะคือเบิร์นเอาท์ไฟหมดเนี่ยไฟไม่ได้แปลว่าความสุขนะไฟนี่คือพลังงานแปลว่าเวลาเราทำงานไม่จำเป็นต้องแฮปปี้ตลอดเวลาแต่ว่ามีทั้งสุขมีทั้งทุกข์บ้างแต่ว่าเรายังรู้สึกมีพลังในการไปต่อถ้าไม่มีพลังไปต่อแสดงว่าอันนี้ไม่ใช่คุณค่าของเราละต้องมาทบทวนว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการคืออะไรบางคนเนี่ยพอกลับมาทบทวนแล้วอ๋อที่เรารู้สึกเบิร์นเอาท์เนี่ยนะเพราะว่าเรารู้สึกเราทำแล้วไม่สำเร็จเราไปเทียบกับเพื่อนร่วมงานนะอุ๊ยคนนี้มาทำงานหลังเรานะแต่ว่าความก้าวหน้าไปมากกว่าเรามีผลงานมากกว่าเราสำเร็จมากกว่าเราได้รับการบอกชื่นชมอย่างเงี้ยถ้าเรารู้สึกอุ๊ยอันนี้ทำให้เราเบิร์นเอาท์หรือเปล่าถ้าเราเช็คได้อ๋อถ้าอย่างนั้นแปลว่าคุณค่าที่เราให้เราไปให้คุณค่าที่ความสำเร็จ
1: เ
0: นาะซึ่งถ้าเราให้คุณค่าที่ความสำเร็จเนี่ยแปลว่ามันขึ้นกับคนอื่น
1: แถมไม่การไปเปรียบเทียบกับคนอื่นด้วย
0: พร้อมขึ้นกับความสำเร็จคนอื่นต้องเป็นคนบอกว่าสำเร็จอันนี้ก็จะเป็นคุณค่าที่เราไปถึงได้ยากใช่ไหมเพราะว่ามันต้องมาจากคนอื่น
1: เราควบคุมคนอื่นไม่ได้
0: ใช่เราควบคุมคนอื่นไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยเราต้องหยุดเราต้องเช็คก่อนว่าที่ผ่านมาเราให้คุณค่ากับอะไรบ้างแล้วกลับมาหาคุณค่าที่เราสามารถสร้างได้ด้วยตัวเองเช่นเรากลับมาอ๋อที่เราตัดสินใจมาทำงานนี้ตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยนะเราต้องการจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างให้กับสังคมนะเรากลับมาเชื่อมโยงกับตรงนี้เรายังทำอยู่ไหมทำอยู่ทุกวันหรือเปล่าโดยที่ไม่ไปดูว่าคนอื่นบอกว่ามันสำเร็จหรือเปล่าหรือไม่ไปคาดหวังผลลัพธ์อ่ะแล้วยังไม่สังคมยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยแต่ว่าเราทำทีละวันเราได้ทำแล้วแบบเนี้ยมันก็คือเรียกว่าทำตามคุณค่าแต่ว่าไม่ไปยึดกับเป้าหมายหรือว่าโกลเนาะคือเป้าหมายคือว่าปักธงไว้ว่าฉันถ้าทำให้ฉันต้องได้แบบนี้ใช่ไหมพอถ้าเราทำไม่ได้เป้าหมายเนี่ยปุ๊บเราก็จะเครียดเนา
1: ะ
0: เศร้าไปไม่ถึงเป้าหมายแบบเนี้ยค่ะ
1: แต่ว่าพอทำจริงๆมันยากเหมือนกันนะคะที่เราจะไม่ตั้งเป้าหมายหรือว่าผูกการทำงานหรือการเรียนหรืออะไรของเราก็ตามเนี่ยให้ขึ้นอยู่กับเรื่องของโบนัสเงินเดือนคำชมผลการเรียนเหรียญทองถ้วยรางวัลต่างๆมันเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเหมือนกันนะคะ
0: ทำยากแต่เรื่องนี้ต้องฝึกเนาะเพราะว่ามันเป็นทักษะสำคัญมากๆเลยที่จะทำให้เรามีความสุขในการทำงานความสุขเนี่ยจริงๆเป็นทักษะนะเราต้องสร้างเราต้องสร้างขึ้นมาให้ได้แล้วก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องทิ้งเป้าหมายแต่ว่าเป้าหมายส่วนต้องประกอบด้วยคุณค่าด้วยหมอยกตัวอย่างว่าสมมุติว่าเราอยากไปเราอยากไปเชียงใหม
1: ่
0: สมมุติเราจะขับรถไปเชียงใหม่เชียงใหม่เป็นเป้าหมายใช่ไหมเชียงใหม่เป็นเป้าหมายแต่ว่าถ้าเราไม่มีรถอ่ะใช่ไหมเราต้องขึ้นรถเมย์ขึ้นหรือเดินไปแบบนี
1: ้
0: มันก็ไม่ถึงใช่ไหม มันก็จะเบิร์นเอาเพราะว่าเราจะไปเชียงใหม่ใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็ต้องรู้เฮ้ยแล้วทำไมเราถึงอยากไปเชียงใหม่ตั้งแต่แรกอะเราอยากไปเชียงใหม่เพราะอะไรเราอยากไปเพราะว่าอ๋อเราอยากไปภาคเหนือเราอยากขึ้นเหนือนี่ใช่ไหมอันนี้แหละคือคุณค่าคุณค่าคือการเดินทางไปทิศเหนือ ได้บอกไหม
1: แต่ไม่ใช่แค่ปัก
0: แต่ไม่ใช่ปักธงว่ายังไงก็ต้องเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่แต่เราอยากขึ้นเหนือไงถ้าเราขึ้นเหนือไปเราจะเจอเชียงใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันเราก็ออกเดินสมมติเราไม่มีรถเราก็ออกไปทางทิศเหนือใช่ไหมอันนี้เราทำได้ทุกวัน
1: แล้วเข้าใกล้เป้าหมายของเรามากขึ้นเรื่อย
0: ๆแล้วเราก็อดทนแล้วใจเย็นๆใช่ไหมคะต้องเช็คตัวเองว่ายังขึ้นเหนืออยู่หรือเปล่าบางทีตามธรรมชาติคนเราอาจจะถลิงถลายได้บ้างเนาะเผลอไปอ้าวเลี้ยวลงใต้เราก็เช็คว่าอ๋อจะขึ้นเหนืออยู่ดีไปโผล่ประจวบหรือไปโผล่สุราษฎร์ไม่ได้ใช่ไหม
1: ตั้งเข็มทิศใหม
0: ่ต้องตั้งเข็มทิศใหม่เพราะนั้นเราเป้าหมายเอาไว้เช็คเป็นคล้ายๆเหมือนกับเอาไว้เช็คตัวเองว่ากำลังไปถูกทางกับเป้าหมายหรือเปล่าถ้าเราค่อยๆเดินไปอ้อแล้วขึ้นเหนือไปเรื่อยๆเนาะไปถึงจังหวัดนี้จังหวัดนี้มีเช็คลิสต์ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะมีกำลังใจมากขึ้นเพราะว่าหลายๆอย่างเราควบคุมและคาดเดาไม่ได้เนาะมันมีปัจจัยอื่นๆมาเกี่ยวข้องเพราะนั้น การที่เรามีคุณค่าว่าทำอะไรไปเพื่ออะไรและทำได้ทุกๆวันแบบนี้มันจะช่วยให้เราทำงานแบบมีความสุขมากขึ้นแต่สุดท้ายทำงานไปไม่ได้คุณค่าเลยเนี่ยต้องกลับมาเช็คแล้วบางทีบางคนต้องเปลี่ยนงานนะ
1: อ๋อค่ะเนี่ยกำลังจะถามคุณหมอเลยค่ะว่าเมื่อกี้ก็คือเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนความคาดหวังทัศนคติของเราแต่ว่าที่คุณหมอบอกเนี่ยมันอาจจะมีปัจจัยอื่นอย่างเช่นคือคุณค่าของเราเนี่ยเราอยากทำงานนี้แต่ว่าปริมาณงานเยอะมากจนไม่สามารถทำได้จริงแต่ถ้าเกิดทำไม่ได้จริงก็อาจจะโดนเจ้านายด่าหรืออะไรก็ตามมีผลกระทบความคาดหวังมากมายตรงนี้เนี่ยแล้วเราจะไปจัดการกับปัจจัยที่เรียกว่าเราควบคุมแทบไม่ได้เลยอย่างไรดีคะ
0: ค่ะคือหนึ่งเริ่มที่ตัวเองก่อนปรับตัวเองก่อนลองปรับดูเพราะบางคนปรับแล้วเอ้ยมันดีขึ้นเนาะทีนี้ปรับเต็มที่ละถ้าเกิดสมมุติว่าปรับไม่ได้เราก็ต้องปรับสิ่งแวดล้อมนะบางทีเราต้องเอาตัวเองออกมาเนาะ อาจจะต้องย้ายงานหรือว่าอาจจะต้องปรับงานบางอย่างหรือต้องบางทีไม่ถึงกับย้ายงานน
1: ะ
0: ต้องสื่อสารคนบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องการสื่อสารคือรับงานมาคือใครมาบอกขอให้ทำงานนู่นงานนี้ก็บอกว่า
1: ได้ค
0: ่ะได้ค่ะเพราะอะไรเพราะว่ากลัวการปฏิเสธเนาะไม่กล้าปฏิเสธเจ้านายกลัวว่าถ้าปฏิเสธแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีความขัดแย้งนะเดี๋ยวเขาจะไม่ชอบเราเพื่อนคนนี้มาขอให้ทำงานก็ไม่กล้าปฏิเสธแบบนี้กลายเป็นว่าตัวเองรับงานมาหมดเลยแล้วก็โฮไว้ครั้งหน้าก็ต้องทำต่อเนื่องจากสิ่งที่ตัวเองรับไว้ทีนี้ตรงนี้ก็คือแปลว่าเราต้องสื่อสารแล้วเราต้องอาจจะคุยกับเจ้านายนะคุยกับเพื่อนร่วมงานเฮ้ยตรงนี้เราเริ่มรู้สึกไม่ไหวแล้วเราอยากปล่อยตรงนี้ได้ไหมแบบนี้ค่ะคุยกันถ้าเกิดปรับกันได้เนี่ยเออจริงๆอาจจะทำให้เราเบาลงได้เยอะขึ้นเลยคือเราต้องปล่อยอะไรไปบางอย่าง
1: ค่ะแล้วก็คนที่ทำงานกับเราก็เข้าใจเรามากขึ้นต่อไปก็รู้ว่าควรจะปรับคุยกันเรื่องงานอย่างไรแล้วถ้าเป็นปัจจัยเรื่องสมมติว่าเพื่อนร่วมงานนิสัยไม่ดีขี้อิจฉาหรือว่าคอยนินทาเราอะไรเงี้ยค่ะคุณหม
0: อ
1: การสื่อสารนี่ยังเป็นวิธีที่ควรจะใช้อยู่ไหมคะ
0: ถ้าเกิดว่าการที่เขาพูดถึงเราในทางที่ไม่ดีแล้วมันส่งผลกระทบที่มันแบบชัดเจนเลยเนี่ยเราก็อาจจะต้องสื่อสารนะเราต้องเข้าไปคุยแก้ไขถ้าเข้าใจผิดก็แก้ให้มันถูกซะแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ตามเนาะถ้าเขามีอคติกับเราเนาะยังไงเขาก็อาจจะมีอคติอยู่ดีเนาะใช่ไหมเพราะเราก็ไปเปลี่ยนความคิดเขาไม่ได้เราก็ทำได้แค่ลองพยายามสื่อสารกับอาจจะเจ้านายคนใกล้ชิดหรืออะไรหรือพูดกับเขาเองก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ผลเราก็อาจจะต้องเนี่ยกลับมาทำใจแล้วว่าเราก็ทำงานของเราอ่ะถ้าเกิดเราทำงานดีทำงานได้ถูกต้องเนี่ยก็คือเดี๋ยวก็มีคนเห็นเองแบบเนี้ยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนที่ความคิดของเรา
1: ค่ะแต่ทั้งหมดทั้งปวงก็ต้องเริ่มจากที่ตัวเราก่อนไม่อย่างนั้นบางทีเราอาจจะเหมือนกับใช้เป็นข้ออ้างโดยที่ไม่รู้ตัวว่าความคาดหวังของเราหรือว่าวิธีของเราที่ตีความหรือมองคนอื่นหรือคิดว่าถ้าเกิดปฏิเสธงานหรือไม่ทำอย่างนี้อาจจะแบบไม่เป็นที่ชอบอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะพอย้ายงานยังไงสุดท้ายก็ยังเจอปัญหาเดิมอยู่เพราะฉะนั้นต้องเริ่มเช็คที่ตัวเองก่อน
0: ใช่เช็คตัวเองว่าอะไรทำให้เราทุกข์กับงานกับอันที่สำคัญอันนึงเลยก็คือว่างานเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเน
1: า
0: ะ
1: สำคัญมาก
0: สำคัญมากเพราะว่าชีวิตเรายังมีอีกหลายด้านเนาะมีเรื่องของครอบครัวมีเรื่องของสุขภาพมีเรื่องของสิ่งที่เราชอบ
1: สีสันของโลกใบนี้
0: ใช่งานอดิเรกที่เราชอบอะไรพวกนี้จริงมันมีหลายด้านเลยคนบางคนเนี่ย 90% เนาะให้งานไปเลยพองานไม่ดีมันก็ทุกข์เยอะมากเพราะนั้นบางทีก็ผ่อนบ้างก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นๆบ้าง
1: คือเต็มที่กับงานแต่ก็รู้ด้วยว่านี่ไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตและคุณค่าของเราไม่ได้ถูกนิยามด้วยความสำเร็จหรือความล้มเหลวจากการงานเท่านั้น
0: ใช่ใช่ค
1: ่ะแล้วตรงนี้เนี่ยเราก็เลยได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการปรับความเข้าใจปรับความคิดของคนที่มีภาวะหมดไฟในการทำงานแต่ว่าอาบันอยากให้คุณหมอค่ะช่วยสื่อสารถึงคนอื่นๆที่ไม่ได้แบบหมดไฟแถมยังมีเรี่ยวมีแรงแจ่มใสร่าเริงดีแต่ว่าโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยเขากลับกลายเป็นคนที่ทำให้คนอื่นหมดไฟอย่างเช่นเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานนะคะช่วยฝากอะไรถึงพวกเขาหน่อยค่ะ
0: ก็อันนี้เราก็ไม่รู้เนาะว่าเราจะไปทำให้คนอื่นเบิร์นเอาบางคนเนี่ยไม่ได้ทำอะไรไม่ดีเลยน
1: ะ
0: บางคนแค่ทำงานเก่งมากเป็นคนที่ทำงานเก่งมากแล้วก็กลายเป็นว่าโหเพื่อนร่วมงานก็กดดันใช่ไหมเขาก็เบิร์นเอากันเลยอย่างนี้เฉยเลย
1: เอาอย่างนี้ก็ต้องใช่ความผิดเขานะ
0: ไม่ใช่ความผิดค่ะเพราะนั้นเนี่ยมันก็มีบางเรื่องที่เราก็ทำอะไรไม่ได้เนาะแต่ว่าส่วนที่เราทำได้เนี่ยก็คือว่าเราสร้างชุมชนสังคมในการทำงานให้เป็นสถานที่ที่มันปลอดภัยเนาะมีความเข้าอกเข้าใจกันปลอดภัยคืออะไรปลอดภัยก็คือว่าให้คนเขารู้สึกเซฟที่จะเป็นตัวเองอ่ะ ที่จะเป็นเขาอ่
1: ะ
0: เช่นถ้าเขาแบบเครียดเขาพูดออกมาเราก็ยอมรับเขาแล้วก็ถ้ามันมีความแตกต่างก็อย่าไปนินทากันไปเมากันอะไรแบบเนี้ย
1: หรือยกตัวเองของคนอื่น
0: พูดกันตรงๆสมมติว่าเอ้ยคนนี้ทำงานได้ยังไม่ดีเท่าที่ควรก็บอกเขาตรงๆอย่าไปคุยกับคนอื่นแบบเนี้ยก็คือสื่อสารตรงๆแล้วก็ทำให้บรรยากาศในที่ทำงานมันปลอดภัยยอมรับกันแบบเนี้ยมันก็จะทำให้บรรยากาศในการทำงานเนี่ยมันดีขึ้นเนา
1: ะ
0: กับอีกส่วนนึงก็คือว่าเราต้องให้คุณค่าคนทำงานด้วยไม่ว่าจะเป็นเฮ้ยเขาได้ค่าตอบแทนที่มันมันโอเคเหมาะสมหรือยังเขาทำงานเยอะขนาดนี้เนาะให้เขาได้เหมาะสมหรือยังหรือว่าถ้าไม่ได้ได้เงินเนี่ยเขาได้รับคำชมได้รับการยอมรับว่าเอ้ยอย่างน้อยแค่พูดอะเราเห็นนะคุณทำงานดีมากเลยอะ
1: ชื่นใจแล้ว
0: ใช่การเราไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้านายนะเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันอยู่ระดับเดียวกันเราอุ๊ยอภันหมอประทับใจมากเลยอภันทำงานได้ดีมากเลย
1: คุณนะคะอ
0: ย่างเงี้ยเห็นไหมพูดได้แล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราได้คุณค่าจากการทำงานเราสามารถสร้างบรรยากาศด้านบวกแบบนี้ที่ทำงานได้
1: มีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยอะไรเราก็รู้สึกว่าเอออยากไปทำงาน
0: ใช่
1: เพราะเรามีคนที่เราสึกว่าเป็นเพื่อนเราซัพพอร์ตกัน
0: ใช่เพราะว่างานทุกงานมันมีความเครียดอยู่แล้วเนา
1: ะ
0: แต่ถ้าเราเหมือนสร้างบรรยากาศดีๆมันเหมือนสร้างภูมิคุ้มกันในการทำงานพอมันเจอปัญหาปุ๊บไอ้ภูมิคุ้มกันเนาะเราก็ไม่อยากรีบลาออกเนาะเพราะเรารู้ว่าเอ้ยมันยังมีเพื่อนร่วมงานดีๆเนา
1: ะ
0: แบบนี
1: ้หลายคนก็เป็นแบบนั้นนะคะคืองานอาจจะยากมากแต่ว่ามีเพื่อนร่วมงานที่ดีก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากอยู่ต่อเพราะมันรู้สึกว่ามีเป้าหมายร่วมบางอย่าง
0: ใช่ช่วยให้เราไปต่อได้อย่างน้อยไปทำงานก็มีความสุขแฮปปี้แบบนี้
1: วันนี้เราก็ได้ฟังแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาวะหมดไฟในการทำงานว่ามันมีสาเหตุอะไรแล้วอย่างที่คุณหมอได้กรุณาแนะนำมาค่ะวิธีในเรื่องของการจัดการและรับมือรวมไปถึงการทำตัวให้เป็นปัจจัยที่น่าอยู่และน่าทำงานของคนอื่นด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงวินิทราแก้วพิลาจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบพระคุณนะคะเป็นยังไงบ้างคะเรื่องราวของวันนี้น่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะแต่ว่าตอนหน้าเราจะมาปลดชนวนป่วนใจเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะห้ามพลาดโดยขาดสำหรับวันนี้เราสองคนก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เกิดที่เกาะลิเป๊ะค่ะพ่อแม่เป็นชาวเลอุรักลาโวยตั้งแต่เล็กๆอ่ะค่ะก็ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวเลมาตลอดปัญหาใหญ่ๆของชาวเลก็คือปัญหาเรื่องที่ดินทำกินค่ะเริ่มมีการไล่รื้อชาวบ้านจากที่อยู่ที่ชายหาดสบายๆแต่พอโดนไล่รื้อออกมาแล้วก็มาสร้างบ้านอยู่ข้างหลังแล้วพื้นที่หน้าหาดเนี่ยถูกกันไว้เป็นรีสอร์ททำให้แบบเหมือนกับโดนขังอะค่ะมีการข่มขู่ว่าถ้าชาวบ้านไม่รื้อบ้านเนี่ยก็จะมีฟ้องจะมีตำรวจมาจับซึ่งชาวบ้านสมัยก่อนเนี่ยคือเขาอ่านหนังสือไม่ออกก็กลัวหดหู่เสียใจทำไมบ้านดั้งเดิมของเราสร้างอยู่ตรงนี้ทำไมมันสู้ไม่ได้ไปเรียนแล้วก็จบปริญญาตรีแล้วก็กลับมาแรกๆเลยก็คือช่วยในด้านอ่านข้อมูลสมมติว่าบ้านนี้มีหนังสือมาจากนายทุนเราก็จะช่วยอ่านข้อมูลแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่ามันจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วทางแก้ไขปัญหาจะเป็นยังไงพอตอนหลังก็มีชาวบ้านที่เขาก็มีจิตอาสาเข้ามาช่วยทีนี้ก็เกิดเป็นทีมที่ช่วยเหลือชุมชนในบนเกาะลิเป๊ะขึ้นมีการแบ่งหน้าที่ตามความถนัดเช่นสายที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ว่าเป็นสายลุยเราก็ให้ไปลุยด้านภาคปฏิบัติทางทีมที่พออ่านออกเขียนได้ก็รอรับที่จะคัดกรองข้อมูลค่ะครูก็จะเป็นฝ่ายประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราก็พัฒนาหลายด้านเช่นคุณภาพชีวิตแล้วก็การประกอบอาชีพจากเดิมที่ประกอบอาชีพด้านประมงณปัจจุบันนี้เรามีการท่องเที่ยวเข้ามาซึ่งแน่นอนว่าเราก็หยุดมันไม่ได้แต่ว่าจะต้องพยายามที่จะอยู่กับการท่องเที่ยวให้ได้ก็พัฒนาของกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชาวเลก็มีสร้างรีสอร์ทของชาวเลค่ะซึ่งชาวเลสร้างเองพอมีลูกค้าเราก็แบ่งปันลูกค้ากันชุมชนชาวเลก็ญาติพี่น้องเราก็เกิดในชุมชนนี้คือด้วยความที่แบบเห็นชาวบ้านเกรงกลัวมีความรู้สึกว่าทำไมต้องยอมตลอดคือณตอนนี้เราก็ยอมไม่ได้ค่ะปัญหามันยังไม่จบยังแก้ไขยังไม่ได้ค่ะณตอนนี้ก็คือยังอยู่ในกระบวนการแก้ไขปัญหาอยู่ซึ่งครูแล้วก็ทีมงานชาวบ้านเนี่ยจะต้องทำงานไปเรื่อยๆไม่รู้จะอีกกี่สิบปีถึงจะสำเร็จสุดท้ายแล้วเราก็หวังว่าสุดท้ายมันต้องจบแบบชุมชนชาวเลอยู่อย่างมีความสุขค่ะ

เทวสถานโบสถ์พราหมณ์และเสาชิงช้ากลางพระนครตามคติความเชื่อศาสนาพราหมณ์ฮินดูและคติธรรมในพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์ในการปกครองมาแต่โบราณนับแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาเป็นราชธานีพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ได้ทรงทำนุบำรุงอุปถัมภ์ทั้งศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์ไว้คู่กันเช่นพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สร้างเทวสถานประดิษฐานเทวรูปพระอิศวรพระนารายณ์และเทพบริวารดังมีพระบรมราชาธิบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอยู่ในพระราชนิพนธ์คำนำในพระราชพิธี12เดือนว่าพระราชพิธีซึ่งมีสำหรับพระนครที่เคยประพฤติมาแต่ก่อนจนถึงปัจจุบันนี้อาศัยที่มาเป็นสองอย่างอย่างหนึ่งมาตามตำราไสยศาสตร์ที่นับถือพระเป็นเจ้าพระอิศวรพระนารายณ์อย่างหนึ่งมาตามพระพุทธศาสนาแต่พิธีที่มาจากต้นเหตุทั้งสองอย่างนี้มาคละระคนกันเป็นพิธีอย่างหนึ่งขึ้นก็มีด้วยอาศัยเหตุที่แต่เดิมพระเจ้าแผ่นดินและชาวพระนครนับถือศาสนาพราหมณ์การใดๆซึ่งนับว่าเป็นสีสวัสดิมงคลแก่พระนครตามคัมภีร์ไสยศาสตร์ก็ประพฤติเป็นราชประเพณีสำหรับพระนครตามแบบอย่างนั้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงเทพมหานครแล้วทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ตามแบบอย่างราชธานีแต่ครั้งโบราณประกอบด้วยอาคารสามหลังเรียงกันคือสถานพระอิศวรประดิษฐานเทวรูปพระอิศวรรูปศิวลึงพระอุมาและเสาชิงช้าสำหรับประกอบพิธีช้างหงส์ในพระราชพิธีตรียัมปวายตรีปวายในเทศกาลปีใหม่ของพราหมณ์สถานพระพิฆเนศสถานพระนารายณ์ประดิษฐานพระนารายณ์พระลักษมีพระมเหสวรีอยู่ในบุษบกสามองค์เคียงกันโลชิงช้าซึ่งเป็นการจำลองพระอิศวรเป็นเจ้าเข้ามาเยี่ยมโลกโดยมีนาลิวันแทนโลกบาลทั้งสี่พิธีโลชิงช้าได้ยกเลิกไปภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพุทธศักราช2475ปัจจุบันเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ได้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของราษฎรชาวบ้านสืบเนื่องมา

ปูราชพิธีและราชประเพณีโบราณเพื่อสืบสานการมงคลแห่งพระนครพระราชพิธี12เดือนที่มีมาในพระราชกำหนดกฎมณฑีบาลและราชประเพณีโบราณมาแต่แรกสร้างกรุงศรีอยุธยาซึ่งพระเจ้าแผ่นดินได้ทรงปฏิบัติและถือว่าเป็นการมงคลสำหรับพระนครเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงตั้งราชธานีใหม่กรุงเทพมหานครแล้วทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สอบค้นตำราแบบแผนธรรมเนียมเก่าเพื่อฟื้นฟูจัดขึ้นไว้มิให้สูญหายและไขเปลี่ยนแปลงให้เหมาะกับยุคสมัยเช่นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นเต็มตามตำราเพื่อเป็นแบบแผนสืบมาพระองค์ทรงโปรดให้รักษาราชประเพณีไว้อย่างครบถ้วนดังเช่นพระราชพิธีเนื่องด้วยการสถาปนาพระราชวงศ์ให้ดำรงพระอิสริยยศพระอิสริยศักดิ์ทรงมีพระราชดำริให้จัดการพระราชพิธีพระราชทานในโอกาสมีพระชนษาควรที่จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณตามลำดับคือพระราชพิธีโสกันเจ้าฟ้าโปรดให้จัดขึ้นโดยคราวแรกพระราชทานแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดีตามที่เจ้าฟ้าพินทวดีพระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงแนะนำวิธีการไว้ในกรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระราชพิธีทรงผนวดโปรดให้จัดพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรและสมเด็จพระเจ้าหลานเธออีก2พระองค์พร้อมกันณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งได้เกิดราชประเพณีการอุปสมบทนาคหลวงสืบมาจนตราปัจจุบันพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญในเดือน6ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพระยาพลเทพผู้ดำรงตำแหน่งเกษตราธิบดีเป็นผู้แรกนาออกไปทำพิธีณโรงพระราชพิธีทุ่งวัดสักเกตทุ่งส้มปล่อยซึ่งภายหลังย้ายมาทำพิธีที่สนามหลวงดังที่มีรูปเทวดาและพระพุทธรูปปางขอฝนซึ่งสร้างมาแต่สมัยรัชกาลที่1เชิญออกมาตั้งในมณฑลพิธีในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญมาจนตราบทุกวันนี้พระราชพิธีประจำเดือน5และเดือน10คือพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาหรือพระราชพิธีศรีสัจจปานการถือน้ำพระพิพัฒน์สัจจาแต่เดิมในสมัยกรุงเก่าข้าราชการถือน้ำที่วัดพระศรีสันเพชรและพระวิหารพระมงคลบพิตรแล้วนำดอกไม้ธูปเทียนเข้าไปถวายบังคมพระเชษฐบิดรซึ่งเป็นพระพุทธรูปพระเจ้าอู่ทองคือสมเด็จพระรามาธิบดีที่1ซึ่งได้สร้างกรุงทวารวดีศรีอยุธยาจากนั้นจึงถวายบังคมพระเจ้าแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แก้ไขแบบธรรมเนียมใหม่ให้ข้าราชการถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาณวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรก่อน

แล้วจึงนำธูปเทียนไปถวายบังคมพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกแทนพระเชษฐบิดรภายหลังทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถวายบังคมพระบรมอัฐิสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในรัชกาลก่อนแล้วจึงมากราบถวายบังคมพระเจ้าแผ่นดินณท้องพระโรงโดยพร้อมเพรียงกันพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งโปรดให้ฟื้นฟูพระราชพิธีและพระราชประเพณีโบราณขึ้นในกรุงเทพมหานครย่อมทำให้ราชธานีแห่งใหม่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งถาวรวัตถุถาวรมงคลฐานศิลปวัฒนธรรมและการมงคลสำหรับพระนครซึ่งเป็นประดุจรัตนอาภรณ์ประดับพระนครและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันประมาณค่าไม่ได้แห่งประชาชนและสยามประเทศ

การพระเมรุสมัยแรกในกรุงรัตนโกสินทร์ภาพจิตรกรรมในพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งเป็นเนื้อเรื่องรามเกียรติ์ตอนพิเภกจัดงานศพให้ทศกัณฐ์อย่างยิ่งใหญ่มโหฬารสมกับเป็นพระยายักษ์ใหญ่แห่งกรุงลงกานั้นผู้รู้อธิบายว่าแท้จริงแล้วภาพเขียนตอนนี้คือหลักฐานการพระราชพิธีงานพระเมรุครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตั้งแต่ประดิษฐานพระบรมศพในพระมหาปราสาทจนถึงได้อัญเชิญพระบรมโกศเหนือพระพิชัยราชรถโดยกระบวนอิสริยยศไปยังพระเมรุมาตรเพื่อถวายพระเพลิงณทุ่งพระสุเมรุซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้เรียกว่าท้องสนามหลวงในเวลาต่อมารายละเอียดของงานพระสุเมรุในภาพจิตรกรรมให้ความรู้ทั้งในส่วนที่เป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมการประดับตกแต่งและมหรสพเครื่องเล่นต่างๆซึ่งสอดคล้องกับคำพรรณนาอยู่ในโครงถวายพระเพลิงพระบรมอัฐิพระเจ้าหลวงพระนิพนธ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศรีสุเรนทรเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดให้จัดการพระเมรุถวายพระเพลิงพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนีพร้อมกันเมื่อพุทธศักราช2339พรรณนาลักษณะของพระเมรุที่สืบทอดจากพระเมรุครั้งกรุงศรีอยุธยาไว้ว่ากำหนดเมรุทิศท้วนอัสดารายรอบเมรุเอกาใหญ่ชั้นยนต์ปรางกุฎาปรากฏเมฆรายรอบระเบียงนั้นแบ่งไว้จังหวะงามเมนแทรกเมนทิศทั้งเมนกลางสวมเครื่องเรืองรองรางเรือฟ้าบนดาสุพันพางทองสุกสรรพสิ่งพจงจ้าแจ่มแจ้งจรัสหุนการพระเมนครบตามตำราในสมัยรัตนโกสินทร์ครั้งแรกนี้เป็นโอกาสให้ได้ทรงสถาปนาพระโกศพระยานมาตรราชรถทั้งปวงเพื่ออัญเชิญพระบรมศพพระศพโดยขบวนพระอิสริยยศตามโบราณราชประเพณีในเวลาต่อมาซึ่งผู้คนในครั้งนั้นยังมีความเชื่อว่าไม่เป็นมงคลที่จะทำไว้ล่วงหน้าเช่นพระโกศทองใหญ่สร้างเมื่อปลายรัชกาลพุทธศักราช2351ทรงโปรดให้นำทองหุ้มพระโกศกุดันทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอสองพระองค์มาทำพระโกศองค์นี้เมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนทรงพระอาลัยมากทรงโปรดให้นำพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพพระเจ้าลูกเธอพระองค์นี้เป็นคราวแรกจึงมีพระราชประเพณีนอกจากพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ได้พระโกศทองใหญ่ราชรถพระยานมาตรและพระเมรุมาตรซึ่งเป็นงานช่างชั้นสูงเนื่องด้วยการพระเมรุทรงเสด็จสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชสู่สวรรคาลัยจึงได้รับการสืบทอดไว้เป็นมรดกทางศิลปกรรมที่ล้ำค่ามาแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์

การอัญเชิญพระศรีสักยมุนีจากกรุงสุโขทัยพระพุทธรูปอันใหญ่พระพุทธรูปอันรามตามศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชน่าจะหมายถึงพระศรีสักยมุนีประดิษฐานอยู่ในพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุกลางเมืองสุโขทัยด้วยทรงพระราชดำริว่ากรำแดดกรำฝนหาผู้พิทักษ์รักษาที่สุโขทัยมิได้การอัญเชิญเป็นงานใหญ่ที่ชาวกรุงตื่นตาตื่นใจยิ่งนักภาพพระราชพงศาวดารที่เขียนเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองที่หน้าตำหนักแพพร้อมโครงพรรณนาความที่เป็นพระราชปณิธานว่าพระกบฏปราโมทด้วยศรัทธาดำริจะสร้างอาวาสไว้ภายในพระนคราสันเทพสถานแห่ชูเชิดพุทธศาสตร์ให้รุ่งเร้าเรืองเจริญเมื่อมีการฉลองพระพุทธรูปครบ3วันแล้วโปรดให้ชักลากบนตะเข้จากท่าช้างไปยังโรงชั่วคราวเพื่อหล่อแก้ให้งามสมบูรณ์ประดิษฐานเป็นพระประธานในวิหารหลวงกลางพระนครคือวัดสุทัศน์เทวรารามราชวรมหาวิหารเช่นเดียวกับวัดพนัญเชิงที่พระนครศรีอยุธยาเนื่องจากพระศรีสักยมุนีมีขนาดใหญ่โตเกินกว่าจะเชิญผ่านประตูที่ท่าช้างได้จำเป็นต้องรื้อประตูพระนครด้านนี้ออกเมื่อผ่านแล้วจึงสร้างขึ้นใหม่ท่าช้างที่ซึ่งเชิญพระขึ้นจึงเรียกว่าท่าพระอีกชื่อหนึ่งเหตุการณ์ซึ่งโปรดให้ชักเลื่อนพระศรีสักยมุนีทางสถลมากนั้นกรมหลวงนรินทรเทวีทรงบันทึกอยู่ในจดหมายเหตุความทรงจำว่าโปรดให้ตั้งเครื่องนมัสการที่หน้าวังหน้าบ้านร้านต้นตลาดไปตลอดทางและเป็นขณะที่ทรงพระประชวรแต่ก็ทรงพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินตามขบวนแห่พระด้วยพระบาทเปล่าจนถึงพระพลาเมื่อยกพระขึ้นที่เสด็จกลับออกพระโอษฐ์ว่าเพียงได้ยกพระให้ถึงที่สิ้นธุระเท่านั้นแล้วพระศรีสักยมุนีได้ประดิษฐานเป็นพระประธานณพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารพระอารามใหญ่กลางพระมหานครตามที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงตั้งพระทัยไว้แล้วทุกประการสมดังพระราชปณิธานตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนา

รุงเทพพระมหานครเบิกฟ้าแห่งสยามความพรรณนาโครงนิราชนรินทร์บ่งบอกให้รู้ว่าพระราชภารกิจอันหนักยิ่งในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในการสร้างกรุงเทพมหานครให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนั้นได้สำเร็จลุล่วงโดยบริบูรณ์แล้วทั้งในส่วนที่เป็นถาวรวัตถุสถานและความมั่นคงทางจิตใจของอาณาประชาราษฎรอยุธยายศล่มแล้วลอยสวรรค์ลงเรือสิงหาดปรางรัฐบันเจิดล่าบุญเพลงพระหากสันสาดรุ่งเรืองแห่บังอบายเบิกฟ้าฝึกฟื้นใจเมืองเรืองเรืองไตรรัตน์พ้นพันแสงรินรถพระธรรมแสดงข้ามเช้าเจดีระดะแสงเสียดยอดยนยิ่งแสงแก้วก้าวแก่นล่าหลากสวรรค์พระมหาปราสาทพระมหาราชมณีสถานวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระอารามในพระบรมมหาราชวังล้วนวิจิตรงดงามยิ่งเป็นประหนึ่งรัตนมณีอันล้ำค่าและเป็นหลักของแผ่นดินใหม่ให้ราษฎรได้ยึดมั่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของบ้านเมืองอีกทั้งพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระแก้วมรกตพระองค์ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญมาประดิษฐานณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ทรงมีพระราชศรัทธาให้สร้างเครื่องทรงฤดูฝนและฤดูร้อนถวายส่วนเครื่องทรงฤดูหนาวนั้นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้สร้างถวายในภายหลังเกิดเป็นพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรครบทั้งสามฤดูเป็นที่เจริญพระราชศรัทธาในสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าตราบมาจนถึงปัจจุบันทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะพระอารามมากมายทั้งทำนุบำรุงพระภิกษุสงฆ์สังคายนาพระไตรปิฎกอันเป็นหลักให้เกิดการสืบต่อพระบรมพุทธศาสนากำกับจิตใจและศีลธรรมจรรยาของอาณาราษฎรพระอัจฉริยภาพในด้านการปกครองทรงโปรดให้รื้อฟื้นราชประเพณีอันดีงามแห่งพระราชสำนักอย่างครบถ้วนเพื่อความเป็นสิริมงคลของบ้านเมืองทรงโปรดให้รวบรวมตรวจสอบชำระกฎหมายกฎระเบียบต่างๆเป็นกฎหมายตราสามดวงและตราไว้เป็นหลักแห่งการบริหารราชการแผ่นดินให้ร่มเย็นและมั่นคงสืบมาพระปรีชาสามารถของกษัตริย์นักรบทรงนำทัพต่อสู้ปกป้องพระราชอาณาเขตและประชาชนตลอด27ปีแห่งการครองราชทรงส่งเสริมสัมพันธภาพเจริญพระราชไมตรีทางการค้ากับประเทศต่างๆเช่นจีนโปรตุเกสเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของบ้านเมืองยิ่งกว่านั้นตลอดช่วงเวลาแห่งการครองสิริราชสมบัติทรงทุ่มเทบำเพ็ญพระราชกิจทรงงานหนักทั้งกลางวันกลางคืนที่ชลาพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยข้างตะวันตกทุกวันจวบจนถึงวันพฤหัสบดีเดือน9แรม13ค่ำตรงกับวันที่7กันยายนพุทธศักราช2352พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้ทรงสวรรคตสิริพระชมพรรษาได้72พรรษาทรงเป็นพระปฐมบรมกษัตริย์ทรงประดิษฐานพระบรมราชวงศ์จักรีทรงสร้างทรงปกป้องทรงรักษาพื้นแผ่นดินให้สยามประเทศให้เจริญรุ่งเรืองสืบทอดเป็นแผ่นดินให้ลูกหลานไทยได้อยู่อาศัยอย่างร่มเย็นเป็นสุขตราบมาจนถึงทุกวันนี้และตลอดไปพระมหากรุณาธิคุณนี้จะจารึกตราตรึงอยู่

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไรครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงส

นาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา

0: ัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะนับตั้งแต่โบราณสมัยจนกระทั่งปัจจุบันพระมหากษัตริย์ไทยทรงดำรงสถานะเป็นธรรมราชาทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญวัฒนาสถาพรอีกทั้งยังทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการสถาปนาฐานันดรศักดิ์และทรงรับเป็นพระราชภาระธุระในการทำนุบำรุงพระบวรพุทธศาสนาในทุกด้านซึ่งหมายรวมถึงกิจการของคณะสงฆ์ให้มั่นคงยั่งยืนดังนั้นการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชในแต่ละรัชสมัยจึงเป็นเรื่องที่มีความหมายและความสำคัญอันแสดงถึงความเป็นพุทธมามกะและองค์พุทธศาสนูปถัมภกของพระมหากษัตริย์ได้เป็นอย่างดีวันนี้รายการของเราจะพามาฟังเรื่องราวความเป็นมาและความสำคัญรวมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกในรัชกาลปัจจุบันซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะอยากขอความรู้เป็นเบื้องต้นนะคะว่าการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชในกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยค่ะในแต่ละยุคแต่ละสมัยมันมีข้อปฏิบัติหรือว่ามันเป็นวาระอันเป็นมงคลหรือไม่อย่างไรคะ
1: อาจจะต้องเท้าความไปตั้งแต่พระพุทธศาสนาในสังคมไทยเลยนะครับว่าเรารับคติลังกาวงมาลังกาวงนั้นเป็นวงบริสุทธิ์ของพระพุทธศาสนาที่สืบทอดมาจากอินเดียแล้วอยู่มาวันหนึ่งอินเดียก็สูญวงพระพุทธศาสนาไปด้วยเหตุของความวุ่นวายทางการเมืองของความขัดแย้งทางศาสนาพระพุทธศาสนาก็เลยรุ่งเรืองอยู่ในศรีลังกานะครับแล้วก็ลังกานั้นก็มีธรรมเนียมสมณศักดิ์มีธรรมเนียมสมเด็จพระสังฆราชที่จะปกครองดูแลคณะสงฆ์ร่วมกันกับราชอาณาจักรเพื่อให้เนื้อนาบุญของพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นหลักใจของสังคมต่อไปเมื่อสังคมไทยในดินแดนสุวรรณภูมินั้นรับพระพุทธศาสนาและที่ลังกาวงมาก็รับธรรมเนียมสมณศักดิ์และสมเด็จพระสังฆราชมาด้วยดังนั้นการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชนั้นในประวัติของสังคมไทยก็มีมาตั้งแต่อย่างน้อยก็ตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยมีสิ่งที่เรียกว่าสังฆราชปู่ครูพระครูต่างๆนานาฉะนั้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็มีสมเด็จพระสังฆราชในสมัยรัตนโกสินทร์ก็เช่นเดียวกันเราก็ทราบดีว่าสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือสมเด็จพระสังฆราชสีซึ่งเคยสถิตอยู่ที่วัดระฆังโคสิตารามแล้วก็เสด็จสถิตที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์นะครับในการต่อมาฉะนั้นการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชในราชอาณาจักรไทยนั้นก็คือการเกื้อกูลกันระหว่างพุทธจักรกับอาณาจักรเพื่อให้สมเด็จพระสังฆราชนั้นทรงปกครองดูแลคณะสงฆ์และในขณะเดียวกันก็ทรงรับภาระธุระในการอบรมสั่งสอนพุทธศาสนิกชนทรงเป็นแรงกำลังสำคัญในการที่จะรวบรวมหัวใจคนไทยให้อยู่ในหลักธรรมให้อยู่ในศีลธรรมภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ของอัครศาสนูป

0: คำพกก็คือพระประมุขของราชอาณาจักรของเราดังนั้นธรรมเนียมการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชก็มีมาตั้งแต่ครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์และในขณะเดียวกันลักษณะของวาระของการดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนั้นก็มามีแบบแผนมั่นคงตั้งแต่ในประมาณรัชกาลที่5เป็นต้นมาเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ์เกิดขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นทรงมอบถวายภาระธุระของการพุทธจักรทั้งหมดไว้อยู่ที่พระประมุขของฝ่ายพุทธจักรคือสมเด็จพระสังฆราชในเวลานั้นก็คือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสนับแต่นั้นเป็นต้นมาการปกครองคณะสงฆ์จึงอยู่ภายใต้พระสมณานัตพระสังฆานัตของสมเด็จพระสังฆราชเป็นสูงสุดนะครับแล้วก็มีคณะที่เรียกว่ามหาเถรสมาคมช่วยกันพิจารณาปกครองดูแลนำความกราบทูลแนะนำแล้วก็วินิจฉัยการต่างๆเกี่ยวกับการคณะสงฆ์โดยพระบรมราชูปถัมภ์ของพระมหากษัตริย์ฉะนั้นพระมหากษัตริย์จึงสามารถที่จะทรงเลือกเฟ้นสมเด็จพระสังฆราชหรือสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะพระองค์ที่มีศีลาจารวัดงดงามทรงเพียบพร้อมไปด้วยปฏิปทาแล้วก็ความรู้ความสามารถที่จะปกครองคณะสงฆ์แล้วก็เป็นหลักใจของพุทธศาสนิกชนแล้วแต่พระราชอัธยาศัยอันนี้ก็เป็นราชประเพณีมาแต่เดิมนะครับแล้วต่อมาก็มีกฎหมายรับรองเป็นชั้นโดยเฉพาะอย่างในยุคราชาธิปไตยนั้นก็พระราชอัธยาศัยพระราชอำนาจโดยตรงของพระมหากษัตริย์ในยุคกาลสมัยต่อมาในยุคประชาธิปไตยก็มีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์รับรองเอาไว้ในพุทธศักราช2505ซึ่งก็คือยังดำรงสถานะของกฎหมายเกี่ยวกับการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะการปกครองคณะสงฆ์ต่างๆโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์2505นั้นมาตราบเท่าทุกวันนี้ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรก็ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชขึ้นหลายพระองค์ตามนัยยะของกฎหมายนั้นซึ่งเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในทางรัฐธรรมนูญอย่างถูกต้องในระบอบประชาธิปไตยที่ทรงพระราชอำนาจในการสถาปนาฐานันดรศักดิ์นะครับดังนั้นในรัชกาลปัจจุบันเนี่ยเมื่อแรกที่ทรงดำรงศิริราชสมบัติสืบราชสันตติวงศ์ต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั้นเราว่างสมเด็จพระสังฆราชหลังจากที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานสังวรสิ้นพระชนม์ไปนะครับเวลานั้นในรัชกาลที่9ก็ไม่ได้ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใดขึ้นอีกในรัชกาลปัจจุบันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเวลาที่ยังทรงพระปรมาภิไธยว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลก็คือยังไม่ได้ทรงรับพระบรมราชาภิเษกนั้นทรงพระราชดำริว่าบ้านเมืองจะต้องมีการปกครองฝ่ายพุทธจักรให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงจึงทรงสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์อัมพรอัมพโรซึ่งสถิตที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนั้นขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ครับ
1: ค่ะ

0: และประวัติของพระองค์ท่านรวมไปถึงพระราชศรัทธาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงมีต่อสมเด็จพระสังฆราชก่อนหน้าสถาปนานั้นมีมาอย่างไรบ้างคะ
1: เราย้อนกลับไปตั้งแต่พระราชจริยวัตรอัธยาศัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันตั้งแต่ยังทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าชายพระองค์น้อยนะครับเราก็เห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั้นทรงปลูกฝังให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนั้นทรงเลื่อมใสศรัทธาอย่างมั่นคงในพระรัตนตรัยมีพระราชธรรมเป็นหลักประจำใจทรงวางพระองค์เพื่อเป็นหลักชัยของบ้านเมืองในวันข้างหน้าดังนั้นจึงทรงดำรงในฐานะของพุทธมามกะคือเป็นบุคคลผู้ดำรงสถานะพุทธศาสนิกชนอย่างไม่มีวันผันแปรนะครับทรงปฏิญาณพระองค์ในหมู่สังฆสมาคมว่าจะทรงเป็นพุทธมามกะจนตลอดพระชนชีพตั้งแต่ยังทรงพระราชอิสริยยศที่สมเด็จเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ
0: ์
1: ฉะนั้นเมื่อทรงดำรงพระราชอิสริยยศที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารแล้วนะครับเราก็ได้เคยเห็นภาพจดหมายเหตุในเหตุการณ์ที่ทรงพระผนวดที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามในการทรงพระผนวดนั้นทรงตั้งพระราชฤทัยมั่นที่จะบำเพ็ญพระองค์ด้วยเนกขัมมะจริยาก็คือการเป็นพระภิกษุอย่างต้องด้วยศีลาจารวัตรทุกอย่างไม่มีการบิดพลิ้วแต่ข้อสำคัญประการหนึ่งคือพระราชอุปัฏฐายจารย์หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าพระอุปัชฌาย์นั่นแหละพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โปรดให้สมเด็จพระสังฆราชวาดวาสโนคือสมเด็จพระสังฆราชวาสนมหาเถระนั้นเป็นพระราชอุปัฏฐายจารย์

0: ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารแล้วสมเด็จพระราชอุปัฏฐายาจารย์พระองค์นั้นต่อมาพระนามในปัจจุบันก็คือสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ
1: ์
0: ทรงเป็นสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และเสด็จสถิตที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นั้นทรงงามด้วยพระจริยวัตรแล้วก็ที่สำคัญอีกประการนึงคือทรงมีพระปรีชาสามารถในการอบรมสั่งสอนแล้วก็ได้เสด็จสถิตในที่พระราชอุปัฏฐายาจารย์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฉะนั้นพระราชศรัทธาที่พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนั้นทรงมีต่อสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์และวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนั้นดำรงสืบเนื่องมาโดยตลอดต้องเรียนเล่าให้ฟังว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารทรงปวารณาพระองค์ไว้ว่าการใดที่เกี่ยวข้องกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงพร้อมที่จะพระราชทานพระราชูปถัมภ์และทรงรับเป็นเจ้าภาพในการที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลตลอดเพื่ออะไรเพื่อสนองพระคุณของพระราชอุปัฏฐายาจารย์นี่คือพระราชธรรมสำคัญข้อหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันคือพระกตัญญูกตเวทิตาธรรมไม่ทรงเคยลืมเลยว่าครูของพระองค์คือใครถ้าจะว่ากันโดยทางพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับพระอุปัชฌาย์คือพ่อนะครับ
1: พ่อทางธรรม
0: พ่อทางธรรมอันนี้กล่าวย้อนไปจนถึงในเวลาที่ทรงเป็นภิกษุภาวะนะครับทรงดำรงภิกษุภาวะในภายใต้การอุปสมบทของสมเด็จพระอุปัชฌาย์ก็คือสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ดังนั้นถ้าท่านลองไปค้นศึกษาพระประวัติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพรมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ปัจจุบันที่ทรงเป็นมิ่งขวัญของพุทธจักรของพวกเราเนี่ยนะครับทรงเป็นสัตถิวิหาริกก็คือเป็นสิทธิ์โดยตรงของสมเด็จพระอุปัชฌาย์พระองค์ใดเล่าก็คือสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์นี่เองดังนั้นถ้าจะว่ากันโดยในทางธรรมนะครับสมเด็จพระสังฆราชกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีสมเด็จพระอุปัชฌาย์พระองค์เดียวกันแล้วก็ทรงได้รับการอบรมสั่งสอนเพาะบ่มให้ทรงพระเจริญในทางธรรมมาในลักษณะเดียวกันภายใต้พระบารมีของพระราชอุปัฏฐายาจารย์และพระอุปัชฌาย์พระองค์เดียวกัน

0: แต่ถ้าเกิดว่าระลึกย้อนไปถึงพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจะพบว่ามีช่วงเวลาหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระดำเนินไปทรงศึกษาวิชาการทั้งหลายที่เครือรัฐออสเตรเลียนะครับทรงศึกษาวิชาการทหารที่วิทยาลัยการทหารดันทรูนนะครับที่กรุงแคนเบราตรงกับช่วงเวลาที่สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันนั้นเสด็จไปประทับที่เครือรัฐออสเตรเลียซึ่งทรงปฏิบัติหน้าที่ในฐานะธรรมทูตธรรมทูตคืออะไรก็คือผู้นำพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ยังเครือรัฐออสเตรเลียถ้าเราศึกษางานของพระธรรมทูตเนี่ยไม่ใช่งานง่ายเลยต้องเชี่ยวชาญด้านภาษาต้องสื่อสารกับเขารู้เรื่องต้องรู้ศิลปะวัฒนธรรมที่แตกต่างรู้สังคมที่แตกต่างรู้ประชุมชนรู้กาลสมัยว่าจะสื่อสารกับชาวต่างชาติยังไงจะเผยแผ่พระพุทธศาสนาจากประเทศไทยให้ไปงอกงามอยู่ในดินแดนอันไกลโพ้นนั้นอย่างไรสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันนั้นทรงศึกษาวิชาพระธรรมทูตนี้จากมหามกุฏราชวิทยาลัยแล้วก็เป็นหลักสูตรที่คณะสงฆ์สร้างสรรค์ขึ้นเป็นพระธรรมทูตรุ่นบุกเบิกเรียกได้ว่าเมล็ดพันธุ์ของพระพุทธศาสนาเถรวาทไทยนั้นไม่เคยปลูกขึ้นเลยในออสเตรเลียสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันคือผู้นำเมล็ดพันธุ์แห่งพระพุทธศาสนาเถรวาทไทยไปปลูกขึ้นเป็นครั้งแรกในเวลาที่สมเด็จพระยุพราชของราชอาณาจักรไทยประทับอยู่ที่ออสเตรเลียพอดีประทับสมเด็จพระสังฆราชนั้นประทับอยู่ที่วัดพุทธรังสีสแตนมอร์นะครับวัดพุทธรังสีสแตนมอร์นั้นก็อยู่ไกลจากที่ประทับที่ดันทรูนเยอะนะนะครับ เรียกได้ว่าขับรถกันหลายชั่วโมงทีเดียวแต่ท่านทราบหรือไม่ครับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนั้นเสด็จพระดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและทรงสนทนาธรรมกับพระปริยัติกวีที่วัดพุทธรังสีสแตนมอร์เป็นปกติเป็นพระราชกิจวัตรดังนั้นไม่ทรงเคยทอดทิ้งพระพุทธศาสนาไม่ทรงเคยเคลื่อนคลายห่างไปจากธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและที่สำคัญก็คือวัดไทยในต่างแดนนั้นก็เป็นศูนย์กลางของสังคมไทยนักเรียนไทยก็ดีข้าราชการไทยก็ดีก็จะต้องไปบำเพ็ญกุศลบางทีก็ไม่ได้เชิงบำเพ็ญกุศลแล้วครับ
1: พบปะสังสรรค์กันนี่แหละ
0: บางทีก็ไปขอความช่วยเหลือนะครับ
1: ค่ะเหมือนวัดเป็นศูนย์กลาง

0: ทุกๆอย่างเลย
1: ท่านเจ้าคุณปริยัติกวีหรือสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันเนี่ยประธานพระอนุเคราะห์ประธานพระโอวาทคำแนะนำทั้งหลายให้คนไทยในต่างแดนได้แก้ปัญหาชีวิตได้พ้นจากภัยในชีวิตหลายๆอย่างที่ทำให้เขาเกิดชีวิตใหม่ในหลายๆคนในขณะที่อยู่ที่ออสเตรเลียแล้วคนเหล่านั้นก็ยังระลึกถึงพระกรุณาอยู่เสมอตัดภาพกลับมาก็จะพบว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารก็เสด็จมาทรงเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยนักเรียนไทยข้าราชการไทยที่อยู่ในออสเตรเลียโดยอาศัยความเป็นพุทธศาสนาคือวัดพุทธรังสีแห่งนี้นี่เองถ้าท่านใครเคยไปที่วัดพุทธรังสีสแตนมอร์เนี่ยยังมีศิลาจารึกอยู่แผ่นหนึ่งเลยว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระดำเนินมาทรงเปิดวัดแห่งนี้แล้วก็มีพระปรมาภิไธยทรงลงพระปรมาภิไธยไว้บนแผ่นศิลาอยู่ที่หน้าอาคารของวัดนั้นซึ่งทุกวันนี้วันนี้ก็ยังอยู่ภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบัน
0: นั่นแปลว่าทั้งสองพระองค์ทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระสังฆราชย่อมมีความผูกพ
1: ัน
0: อันลึกซึ้งตั้งแต่สมัยที่ประทับอยู่ที่ออสเตรเลีย
1: เรียกได้ว่านั่นหมายความมากข้อหนึ่งก็คือสมเด็จพระสังฆราชก็เคยได้ถวายพระโอวาทานุสาสนีทั้งหลายเกี่ยวกับธรรมะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในขณะเดียวกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เคยได้ทอดพระเนตรเห็นศีลาจารวัตรปฏิปทาอันงดงามบริสุทธิ์และพระสติปัญญาสามารถของสมเด็จพระสังฆราชเช่นเดียวกันดังนั้นเป็นเรียกได้ว่าเป็นคูณแล้วก็เป็นพระราชดำริที่สุขุมคัมภีรภาพในการที่จะทรงสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์อัมพโรนั้นขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
0: กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนทรงรับพระบรมราชาภิเษกมีพระราชโองการโปรดสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์อัมพรอัมพโรเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์แรกในรัชกาลปัจจุบันและพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์โดยได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นในการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560

0: ถ้าเราย้อนระลึกไปถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็เป็นภาพอันงดงามอย่างยิ่งเพราะว่าประกอบไปด้วยสังฆสมาคมทุกฝ่ายพรั่งพร้อมกันมีสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะเจ้าคณะทั้งปวงแล้วก็มีพระบรมวงศานุวงศ์ข้าทูลละอองธุลีพระบาทข้าราชการพร้อมหน้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลมีพระราชโองการโปรดสถาปนาและก็ทรงถวายน้ำพระมหาสังฆทักษิณวัตรซึ่งเป็นพระมหาสังฆ์ที่มีฐานานุศักดิ์สูงสุดในบัญชีพระมหาสังฆ์ทั้งปวงของหลวงโดยธรรมเนียมแล้วถ้าเป็นโบราณราชประเพณีก็จะพระราชทานแก่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไปครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายน้ำพระมหาสังฆ์บนพระหัตถ์ของสมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระสังฆราชก็เสด็จสถิตในที่สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้พระราชทานถวายเครื่องประกอบสมณศักดิ์ทั้งปวงอันมีพระแท่นเสเวตฉัตรเสเวตฉัตรของสมเด็จพระสังฆราชนั้นเป็นเสเวตฉัตร3ชั้น คือฉัตรขาว3ชั้นนะครับพร้อมกับพระแท่นประกอบพระอิสริยยศสำหรับประทับและมีเครื่องสมณศักดิ์ทั้งหลายพัดยศสมณศักดิ์ของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันนั้นทรงพระกรุณาโปรดให้ออกแบบเป็นพิเศษปกติแล้วพัดยศสมณศักดิ์ของสมเด็จพระสังฆราชนั้นตรงกลางจะเป็นลายช่อใบเทศเป็นลายไทยธรรมดาเนี่ยนะครับแล้วก็มีการปักด้วยดิ้นทองอย่างสวยงามซึ่งเป็นธรรมเนียมอย่างที่ผมเรียนมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าเป็นธรรมเนียมลังกานะครับที่จะถวายพัดตลปัดพัดยศแล้วก็ประดับอย่างสวยงามเพื่อบอกฐานานุศักดิ์หรือว่าฐานันดรของพระภิกษุผู้ทรงสมณคุณแต่ละรูปแต่ละรูปพัดยศสมณศักดิ์ของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันนั้นโปรดให้ยกช่อลายใบเทศนั้นออกแต่ปักลวดลายตราพระราชโองการลงไปเพราะว่าเป็นพระราชโองการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกในรัชกาลปัจจุบันและในแถบแพรที่อยู่ใต้ตราพระราชองค์การนั้นใช้คำว่าพระราชองค์การปกติเราจะได้ยินคำว่าพระบรมราชองค์การใช่ไหมครับแต่ในเวลานั้นทรงดำรงพระปรมาภิไธยเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อยังทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นราชาศัพท์จะยกคำว่าบรมออกนะครับเพราะว่ายังไม่เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1: ยังไม่รับบรมราชาพิเศษ
0: ดังนั้นจึงเป็นตราพระราชองค์การที่ไม่มีคำว่าบรมผนึกอยู่ตรงกลางของพัดยศสมณศักดิ์ของสมเด็จพระสังฆราชต่อไปท่านที่สังเกตข่าวในพระราชสำนักหรือในงานพระราชพิธีทั้งหลายก็จะได้ลองสังเกตดูว่าพัดยศสมณศักดิ์ของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันนั้นเป็นตราพระราชองค์การและเป็นที่ทรงสร้างพระราชทานเฉพาะพระองค์แด่สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นหมุดหมายประวัติศาสตร์สำคัญหลังจากที่คณะสงฆ์ได้ถวายอนุโมทนาแด่สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่ยอมรับนับถือขึ้นทรงเป็นพระประมุขในคณะสงฆ์และพุทธจักรไทยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระดำเนินไปกราบราบแล้วก็ถวายดอกไม้ธูปเทียนแด่สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นภาพที่งดงามจับใจและก็สะท้อนถึงพระราชธรรมสำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคืออัปปจายนธรรมอัปปจายนธรรมเป็นคุณธรรมที่เป็นกุศลสำคัญในทางพระพุทธศาสนาคือความอ่อนน้อมความนอบน้อมหรือความอ่อนน้อมต่อผู้มีวุฒิสูงที่เรียกว่าคุณวุฒิหรือคุณธรรมสูงเนี่ยแต่ทรงนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแล้วทรงนอบน้อมต่อพระมหาเถระผู้ทรงสมณคุณดังนั้นจึงทรงกราบเบญจางคประดิษฐ์อย่างสวยงามที่สุดที่ท่านจะได้เห็นอยู่ในภาพเหตุการณ์แล้วก็ทรงประเคนดอกไม้ธูปเทียนเป็นเครื่องสักการะแสดงให้เห็นว่าแม้พระประมุขของราชอาณาจักรก็พร้อมที่จะอยู่ในพระราชธรรมของพระพุทธศาสนาภายใต้สมเด็จพระสังฆราชผู้ทรงเป็นคุรุฐานิยะในทางธรรมดังนั้นนั่นเป็นนัยยะที่สะท้อนถึงความเป็นธรรมราชาโดยตรงของพระประมุขรัชกาลปัจจุบันก็ทรงเป็นมิ่งขวัญของพวกเราทั้งสองพระองค์ทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันหลังจากเดือนกุมภาพันธ์อีกไม่กี่เดือนนะครับในวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2560นั้นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ90พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จดำเนินแทนพระองค์มาที่พระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายน้ำพระมหาสังฆเป็นราชสักการะพิเศษและราชสักการะพิเศษยิ่งที่ถวายในเวลานั้นคือพัดแฉกงาพิเศษประดับพลอย พัดแฉกงาพิเศษประดับพลอยนั้นเป็นพัดที่งามวิจิตรอย่างยิ่งนะครับสร้างด้วยงาทั้งหมดเลยทั้งด้ามทั้ง องค์พัดฉลุอย่างละเอียดวิจิตรบรรจงและทรงพระมหากรุณาหรือทรงพระราชศรัทธาพระราชทานเฉพาะพระมหาเถระพระองค์สำคัญที่เป็นเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธและทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชไม่ใช่ทุกพระองค์ด้วยนะครับเฉพาะบางพระองค
1: ์
0: ก็เป็นพระเกียรติยศพิเศษที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนั้นทรงพระราชศรัทธาพระราชทานถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชแล้วเราก็จะได้เห็นว่าทุกพระราชพิธีสำคัญสมเด็จพระสังฆราชก็เสด็จไปฉลองพระราชศรัทธาทรงเป็นประธานสงฆ์ถวายศีลถวายพระธรรมเทศนากันสำคัญสำคัญ
2: สมเด็จพระบรมศาสดาธรรมสามิตรเมื่อทรงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณยังทรงต้องบำเพ็ญพระพุทธกิจโปรดเวนยนิกรให้ดื่มด่ำพระสัทธรรมยังพระพุทธภูมิให้สำเร็จเป็นอันดีข้อนี้มีอุปมาฉันใดพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงดำรงราชัยสวรรค์ก็มีอุปมาฉันนั้นจึงขอรับพระราชทานเลือกสรรพระราชธรรมของโบราณกษัตริย์มาถวายวิสัชนาโดยมีทศพิธราชธรรมมาเป็นปฐมตามอาคตสถานในคัมภีร์ชาดกเป็นสโลกที่บัณฑิตยกขึ้นกล่าวถวายอนุสาสน์แด่พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าดังรับพระราชทานเชิญขึ้นเป็นนิเขปบทว่าทานังสีรังปฏิจจคัง

0: อาทวังมัทวังตะปังเป็นต้น
1: ขอผลที่กราบนี้จงเป็นผลสำฤทธิ์จงเป็นผลสำฤทธิ์จงเป็นผลสำฤทธิ์แด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้มีพระราชหฤทัยเลื่อมใสในพระรัตนตรัยสมดังพระราชประสงค์จงทุกประการเทอญขอถวายพระพร
2: วันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2566เป็นโอกาสสำคัญของบ้านเมืองอีกครั้งหนึ่งก็คือสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ96พรรษาที่เรียกว่า8รอบนักษัตริย์ในคราวฉลองพระชนมายุ8รอบครั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดให้สร้างพัทรัตนาภรณ์วปร.ชั้นที่1นะครับประดับอัญมณีในลักษณะอย่างที่เป็นเพชรล้วนถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและก็พัทรัตนาภรณ์นี้เองก็เป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นเลยว่าพระราชศรัทธาและพระราชอัธยาศัยที่ผูกพันมั่นคงกันมาตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบันนั้นปรากฏเครื่องหมายจำเพาะพระองค์ในงานนี้เองนี่ก็เป็นประวัติศาสตร์สำคัญของบ้านเมืองที่ถ้าเกิดว่าเรารู้ความหมายเราจะเห็นได้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเอาพระราชทุระในการคณะสงฆ์ในการพระพุทธศาสนาทรงอภิบาลดูแลสมเด็จพระสังฆราชอย่างใกล้ชิดการถวายอภิบาลพระอนามัยอยู่ภายใต้พระบารมีและอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่เคยขาดเลยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพระองค์เป็นธรรมิกราชาเป็นธรรมราชาโดยพระราชธรรมสมเด็จพระสังฆราชทรงดำรงพระองค์เป็นพระประมุขผู้เดินตามนัยยะแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมราชาก็จะต้องดำเนินพระองค์ตามวิถีแห่งพระพุทธธรรมอยู่แล้วภายใต้การถวายอภิบาลถวายพระโอวาทโดยพระประมุขของฝ่ายพุทธจักรนั่นเองถ้าเกิดว่าเราลองศึกษาในรายละเอียดของบทบาทของพระมหากษัตริย์กับสมเด็จพระสังฆราชหลายครั้งเราอาจจะไม่ได้ทราบหรอกครับว่าทรงงานร่วมกันอย่างไรเพราะว่าเป็นเรื่องการภายในแต่ก็ขอให้ทราบไว้ว่าในเมื่อพระประมุขพระองค์หนึ่งทรงเป็นพระประมุขในราชอาณาจักรพระประมุขอีกพระองค์หนึ่งทรงเป็นพระประมุขในฝ่ายพุทธจักรการทรงงานก็ต้องสอดคล้องต้องกันจะต้องทรงปรึกษาหารือพระราชทานอารักขาแก่การคณะสงฆ์และการพระพุทธศาสนาร่วมกันอยู่โดยตลอดนี่เป็นนัยยะที่เราจะได้ทราบว่าสถาบันหลักของชาตินั้นคอยผูกพันเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันมาโดยตลอด
3: การที่เราได้เห็นพระราชจริยวัตรที่งดงามของทั้งสองพระองค์แล้วก็สิ่งที่พระองค์ท่านทรงงานแบบที่เราไม่รู้มาก่อนเนี่ยนะคะการที่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นธรรมราชากับสังฆราชาได้ทรงช่วยเหลือเกื้อกูลกันมันส่งผลให้เกิดประโยชน์สุขกับอาณาราษฎรยังไงคะ
2: คุณสายสวัสดิ์แล้วก็คุณผู้ชมลองระลึกถึงธงไตรลงสิครับว่าแถบริ้วกลางของสีแดงและสีขาวคือสีอะไร คือสีน้ำเงินสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นทรงเป็นหลักชัยเป็นแกนกลางเป็นหัวใจของความเป็นชาติไทย ริ้วสีแดงนั้นน่ะก็คือชนในชาติเรามีพระพุทธศาสนาเรามีศาสนาเรามีคุณธรรมทั้งหลายเป็นสีขาวบริสุทธิ์อยู่ในริ้วของธงไตรรงค์ดังนั้นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นริ้วสีน้ำเงินของพวกเรานั้นจึงทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกเป็นพุทธมามกมหาราชาธิราชที่ทรงเกื้อกูลคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาให้เป็นหลักชัยของสังคมที่เป็นริ้วสีแดงของพวกเรานี่แหละดังนั้นถ้าเกิดว่าเราสังเกตชัดเจนจะพบว่าสถาบันชาติสถาบันพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์แยกจากกันไม่ได
3: ้
2: ตราบใดที่เรายังคงดำรงเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทยตราบนั้นพระพุทธศาสนาก็ต้องยังอยู่คู่สังคมไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ต้องยังอยู่คู่สังคมไทยเพื่อเกื้อกูลชาติเกื้อกูลพระพุทธศาสนาต่อไปสมเด็จพระสังฆราชได้สนองพระบรมราโชบายในการปกครองคณะสงฆ์ดูแลบ้านเมืองเราด้วยการเป็นหลักใจเป็นคติธรรมเป็นมิ่งขวัญเป็นสัญลักษณ์ธงชัยแห่งพระรัตนตรัยดังนั้นก็คงไม่ต้องมีข้อสรุปอื่นใดถ้าเราแงนดูธงไตรรงค์ที่อยู่บนยอดเสา

0: ให้เราได้ชื่นใจทุกวันนี้เราจะพบว่าพระประมุขแห่งราชอาณาจักรพระประมุขแห่งพุทธจักรทรงงานร่วมกันเพื่อพวกเรานี่คือนัยยะแห่งธรรมราชาทั้งสองพระองค์ที่เราควรที่จะเทิดทูนไว้และเจริญรอยพระยุคลบาทของทั้งสองพระองค์ตลอดไป
1: ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ันเฮาบ่กล้าต่างครับมีแต่ตามน้ําเคยพูดแล้วครับลงอ่าวไทยบางครั้งก็ลองท่วนเบิ่งแน่ท่วนว่าลองท่วนกระแสว่าเฮาอาจจะไปตกบ่อนึงก็ได้ที่มันดีๆก็ได้ท่วนกับน้ํากันไปนิดนึงเขาต้องคิดต่างคือท่วนกระแสน้ําลําบากนิดนึงหาน้ําไหลเชี่ยวเฮาก็ต้องปักหลักนิดนึงหาน้ําไหลบ่เชี่ยวเฮาก็ต้องขึ้นสู่ครับแล้วเฮาสิอาจจะพอแรงน้ําที่มันดี
1: ใครจะไปคิดว่าท่ามกลางผืนดินอันร้อนแล้งของภาคอีสานจะมีสวนผลไม้แต่สําหรับธงชัยชอบแก้วกลางความแตกต่างคือความน่าจะเป็นที่เข้ากล้าคิดและกล้าลงมือทำ

0: ชีวิตลูกอีสานที่จบชั้นมัธยมปลายผูกขาดไว้กับการดิ้นรนในเมืองใหญ่แต่สุดท้ายเหมือนกับชะตาชีวิตลิขิตไว้เมื่อจุดเปลี่ยนเดินทางมาถึง
1: วันหนึ่งอ่ะผมไปอยู่ล็อกเคาน์เตอร์ฝากของไปเห็นหนังสือเล่มหนึ่งเป็นโครงการของในหลวงโครงการทฤษฎีใหม่ที่ลูกค้ามาลืมไว้ครับลูกค้าลืมไว้ก็ลืมไว้โดนเป็นเดือนเขาก็บ่มาเอาสักเทียผมก็อ่านอยู่เป็นเดือนแล้วครับอันดับแรกขี่จักรยานผลบวกจากเศรษฐกิจบ่ดีครับคือโอฟี่แน่เงินเดือนบ่ขึ้นแน่เศรษฐกิจบ่ค่อยดีเขาเรียกว่าถ้ามาค้าขายก็ยากจังซี่เลยอยากกลับมาบ้านเราอยากมาเริ่มต้นชีวิตในการทำการเกษตร
2: พี่มูบอกว่าสิกลับบ้านไปเฮ็ดสวนจ้ะสิเห็นดินน้ำบ่อเลยว่าเห็นถ้าพี่มูไปเฮ็ดหยังก็เฮ็ดน้ำเบิดจ้ะ
0: เมื่อรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรคนไกลบ้านอย่างธงชัยก็ทวนทางพร้อมกับความหวังที่มีอยู่เต็มหัวใจ
1: ซื้อสมเขียวหวานซื้อมะพร้าวน้ำหอมซื้อฝรั่งซื้อทุกอย่างน่ะถือขึ้นมาน่ะพอก็จมให้ว่ามันเป็ดไปบ่ได้สิไปเฮ็ดนี่พอตอนนี้พ่อไปติดหนี้อยู่ประจำหน้าอยู่ก็สิเฮ็ดนี่ต้องเอาเงินไปไถหน้าก่อนผมได้เงินขึ้นมาก่อนนึงเลยต้องเอาเงินไถหน้าให้พ่อจังได้เงินได้หน้าขึ้นมาขอพ่อกับแม่ว่าหันไทยมาแล้วผมอยากเฮ็ดเศรษฐกิจพอเพียงพ่อกับแม่แล้วว่าเอาเฮ็ดก็เฮ็ดลองเบิ่งหันว่าจะใจอยากเฮ็ดก็เฮ็ดก็เลยดําเนินการประมาณประมาณปี4ปลายปี41ครับเริ่มเฮ็ดเลยชมพู่ประมาณ5ไร่ครับปลูกชมพู่ขึ้นไว้ใหม่ชมพู่ฮ้อเต็มต้นฮ้อแบบหลายขึ้นว่าสิได้รวยล่ะบ่ว่าขึ้นว่าปีแรกผมตอนนี้เงิน 200,000 300,000 แต่ว่าบ่แม่น
0: ในความกล้าแม้ว่าจะทำได้แต่ยังมีบททดสอบอีกมากมายที่คอยย้ำเตือนว่าไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาเพียงแค่ชั่วข้ามคืน

ลูกจะล่วงเต็มพื้นดินจนคิดมากกับแฟนว่าเฮาเฮ็ดจังได๋เฮาสิได้เฮายอมแพ้บ่ผู้จะได้คุยกับแฟนว่าเฮาสิยอมแพ้บ่เรื่องนี้จะได้คุยกันว่าเฮาอยากแพ้พอเฮาเห็นว่าเป็นตนแล้วแค่มันบังตานิดนึงเฮาต้องหาในสิ่งที่มันแก้ได้ไปอ่านหนังสือพ่อว่าชมพูล่วงเพราะหยังชมพูล่วงเพราะว่าขาดสารอาหารเป็นบางโตคือขาดแคลเซียมบ่รอดคือแคลเซียมบ่รอดนี่ทําให้มันกลัวเหนียวทําให้หน่วยบ่ให้แตกแคลเซียมบ่รอดน่ะในหน่วยมันก็เป็นแคลเซียมเหมือนกันเลยเอาหน่วยนี่หน่วยชมพูสีล่วงนี่ให้มันมีค่าขึ้นมาคือเฮาเอาปัญหาของมันล่ะเอาไปแก้ปัญหาคือเอาหน่วยมาหมัก

มาหมักมาปั๊บใส่กากน้ำตาลใส่ตับอัตราส่วนที่หนังสือเขาบอกครับคือเขาเห็ดสูตรเข้มข้นเลยหมักได้ประมาณสัก3 เดือนเขาเอาไปลดไอ้ข้นต้นก็ได้ครับ

0: ทุกเรื่องราวใต้ร่มเงาของชมพู่ทำให้ธงชัยได้เรียนรู้และค่อยๆเติบโตไปพร้อมๆกับผลไม้ในสวน
1: ชมพู่มันเป็นไม่พ้นจะออกลูกดกแทบเตรียมต้นครับเฮ็ดใหม่ๆแล้วว่าเฮาโลภมากเฮาอยากรวยสมมุติมีร้อยหน่วยเฮาฮอเบิดพอฮอเบิดแล้วมันสิร่วงครับร่วงไปประมาณ 70% แล้วเฮาเลยว่าการจะเฮาฮอเบิดนี่มันบ่เกิดผลสำหรับเฮาคือหมายความว่าเฮาโลภเกินไปก็ไม่เรียก

ต้นบ่ได้ก็เลยมาปรับปรุงว่าการจะเฮาฮอบดนี่บ่ดีแล้วเฮาต้องปิดทิ้งสมมุติมี100หน่วยเฮาปิดทิ้งสัก30เพราะมันเหลืออยู่30%นี่เฮาจะได้เต็ม100มันสิกลับกันจากเสีย70เฮาบ่ได้30แต่ว่า30มันสิได้100สรุปมามันเลยเป็นผลดีคือว่าเฮ็ดแบบพอมีพอกินคือว่าเฮ็ดแบบเอาหน่อยแต่ว่าได้หลายบ่แม่นเฮ็ดหลายมันได้หน่อย

ขาต้องปิดทีมครับคือตั้งตัวอย่างสิครับเนาะเขาต้องปิดเลยครับนี่ปิดออกปิดออกปิดออกเลยครับให้เหลือประมาณสัก 30% อันนี้ต้องปิดออก

่อหนึ่งอยากให้ผลผลิตดีคือเอาไว้3ลูกถึง5ลูกการเฮ็ดแบบนี้คือ1หน่วยใหญ่2แบบสุภูบ่แตกแล้วก็คุณภาพดีเนื้อจะกรอบหั่นเฮาปล่อยเท่านี้ตอนน้อยๆมันบ่ร่วงดอกให้เฮาดีใจไว้พอเฮาใกล้จะขายอีกประมาณอีก15มื้อสิขายนี่ล่ะครับมันมีคือเป็นการเป็นปัญหาคือเฮาสิมาเก็บให้มันร่วงก่อนมันเลยเป็นผลเสียครับเฮาต้องเอามันออกก่อนเฮาเลยว่าเฮาบ่ต้องโลภเอาออกมาซอยพยุงเขานําเขาก็สิซอยเฮานําเพื่อน

0: ว่างจากสวนชมพู่ธงชัยมักใช้เวลาไปกับหนังสือเขาค้นพบว่าการอ่านนั้นสำคัญเพราะมันทำให้ผลไม้ในสวนงอกงามและที่สำคัญทำให้ตัวเขาเองกว้างไกลยิ่งขึ้น
1: ที่แรกเขาบ่หูครับเขาต้องศึกษาจะอยู่เฉยๆอันดับแรกคืออยากให้อ่านหนังสือคือว่าเขาทำการเกษตรเขาอ่านหนังสือเกษตรแล้วก็ประยุกต์การตลาดแล้วก็มันบวกหลายๆอย่างนะครับอยากให้ว่าคือว่าต้องคิดให้หลายผมต้องคิดตลอดว่าเขาปลูกชมพูอย่างเดียวมันบ่ยั่งยืนเสมอไปพอเขาปลูกชมพูได้แค่ห้าหกเดือนอีกห้าหกเดือนอีกครึ่งหนึ่งครึ่งปีเขาหาเงินจากไหนมาใส่

0: เมื่อมีคำถามถึงความมั่นคงทางรายได้ธงชัยจึงหาทางออกและคำตอบของเขาก็เป็นรูปเป็นร่างมากว่า 5-6 ปีแล้ว
1: ตอนนี้พบปุริกีประมาณ200ต้นแล้วในพื้นที่เรามีอีกลำไยลำไยก็เรามีขนุนเราก็มีส้มโอผมเลยว่าจากขายส้มโอเสร็จปั๊บผมต้องไปขายลิ้นจี่ลิ้นจี่ผมจะขายประมาณเดือนเมษาพฤษภากับผมก็ได้เงินเดือน2เดือนแล้วจากพุธเมษาพฤษภาผมไปขายลำไยลำไยกับกระดาษสิงหาผมก็ได้อีก2เดือนก็ร่วมกันจากขายส้มโอเป็น9เดือนตอนนี้ผมมีเงินเดือนอยู่9เดือนเพราะว่าผมพยายามทําให้มีเงินเดือน12เดือนมันสิครบปีพอดีหายเฮามีเงินเดือนครบ12เดือนเฮาสิบ่มีรายจ่ายหลายเฮามีแต่รายรับมันสิเป็นคือว่าปิดช่องว่างเฮาครับมันเฮาเรียกว่าชีวิตจากพ่อเพียงมันก็เลยเป็นเพียงพ่อ
0: สำหรับธงชัยหัวใจของการเป็นเกษตรกรคือต้องรู้จักวางแผนต้องเข้าใจทั้งต้นไม้และต้องเข้าใจทั้งคนซื
1: ้อถ้าเฮาตัดปั๊บแล้วปั๊บเดี๋ยวมันจะมีออกแตกดอกมาปั๊บมาเฮาก็นับมือเลยว่าจากมือตัดไปฮอดมือพุ่นก็อีก 4-5 เดือนไปปั๊บพอบ่เขียบเฮาก็สิสุกพอดีเฮาก็สิขายตรงกับวันบุญพญาศากหรือบุญกอศากบ้านอีสานบ้านเฮา

พอดีแล้วก็หันบ่ตัดปั๊บหนึ่งอันดับแรกคือกิ่งก้านสาขาสิยาวเกินไปอันดับสองก็คือเขาควบคุมปริมาณได้ว่ามันสิหน่วยงามบ่งามมันอาจสิหน่วยน้อยหน่วยใหญ่ยังสิหันเขาบ่ตัดนี่มันสิหน่วยน้อยหันเขาตัดสิหน่วยใหญ่การบำรุงรักษาก็ง่ายเขาว่าอ่านหนังสือหลายๆแต่จะมีความรู้เขาว่าต้องให้มีปริมาณกับคุณภาพต้องควบคู่กันไปแต่ว่าหันมีปริมาณหลายแล้วคุณภาพบ่มีคนสิบ่ค่อยนิยมคนสิบ่กินผมเลยว่าเขาเฮ็ดแบบมีคุณภาพแล้วก็มีปริมาณเขาจะวิ่งเข้ามาหาเองครับการทำสวนเนาะเมื่อเขาเปรียบเหมือนเลี้ยงลูกกับลูกโตขึ้นมาลูกก็ต้องทำงานมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ต้นไม้ครับต้นไม้ก็เขาต้องขึ้นทุนให้เขาขึ้นควบสุขให้เขาพอเขาดูแลเขาตัวเล็กเขาเข้าเก็บผลผลิตมาขายเขาก็ได้ทิ้งตอบแทนจากเขาแล้วแค่ถ่ายแป๊บนึงไม่เสียเวลาแค่ดูแลไปก็ไม่ก็ใหญ่เหมือนกับลูกเขาแล้วครับ

0: แรงงานในสวนของธงชัยอาศัยคนในครอบครัวไหว้วานลูกหลานมากกว่าการพึ่งพาแรงงานจากภายนอก
1: กับการเข้าสวนนี่สอนให้เฮาอดทนอันดับแรกใจเย็นให้คิดถึงอนาคตข้างหน้าล่ะว่าคิดสักวันนึงต้นไม้เฮาต้องใหญ่ไปนาคิดถึงผลผลิตเฮาสิได้เพราะว่าหันเฮามีผลผลิตที่ดีแล้วเฮาสิมีความสุขขึ้นแล้วครอบครัวเฮาสิเจริญรุ่งเรืองขึ้น
2: แต่เฮาบ่เฮ็ดเฮาก็สอนลูกเฮาว่าถ้าเฮาบ่เฮ็ดจังซี่ถ้าเฮาบ่ขยันเฮาสิบ่มีเงินใช้ถ้าลูกใช้เงินเป็นลูกต้องทํางานเป็นจ้ะเป็นลูกจ้างเขาเนาะสิเวลาเฮาเมียสิคือเจ็บป่วยเด้อใครสิเนาะจ้ะเนาะเฮาบ่มีเวลาพักผ่อนนี่จ้ะมื้อนี้เป็นงานหัวเจ้าของสิให้งานให้เฮาเมียสิเฮาก็ขึ้นมานอนป่ะไอ้หมอว่าขึ้นมานอนพักผ่อนค่ะเฮาขอลงมาเฮ็ดใหม่จังซี่แม่จ้ะ

แต่ว่าอย่าอย่าอันใจอ่อนจะใจง่ายว่าโอ้ยบ่ไหวแล้วเฮ็ดแล้วมีจักท้อถอยบ่ไหวแต่ว่าเฮาต้องสู้ครับบ่สู้บ่ง่ายคือสู้แบบอย่างมีเหตุผลบ่แม่นสิสู้แบบสะเปะสะปะบ่ครับต้องศึกษาความรู้หาความรู้อย่าอยู่ซื่อเฮาอันนึงอ่านหนังสือหรือถามคนก็ได้ครับถามผู้เขารู้แล้วเฮามาประยุกต์ใส่กันคือมาปรับในส่วนเฮาน้ำหมักเขาต้องใส่ครับว่าใส่บ่ได้หนึ่งลดรายจ่ายสองลดสารเคมีพอเขาต้องกินต้องบริโภคเนาะเพราะว่าเขาอิงเคมีหลายความเสี่ยงอยู่กับตัวเขาอยู่กับบริโภคน้ำหมักที่สวนชมพูนะครับเนาะผมใส่แล้วสามสูตรสูตรแรกก็คือสูตรบำรุงต้นหลังจากการตัดแต่งกิ่งพอสูตรนี้ผมใส่เอายอดไม้ครับยอดผักบุ้งยอดกล้วยที่ไม่เป็นยอดเขาเข้าว่ายอดนี่มันมีสารหรือเขาว่าสารเร่งการเจริญเติบโตพอตกกลางมากเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอกผมก็เอาพวกแตงที่มันแตงสุกครับฝักทองพวกกล้วยเนี่ยมาหมักแล้วก็ผสมกับพวกนอกล้วยอีกครึ่งนึงเขาเรียกว่ากับเงากล้วยอีกครึ่งนึงเพราะว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอก

0: สำหรับธงชัยชมพู่ในสวนไม่ใช่แค่ผลไม้ที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวแต่คือสิ่งที่ช่วยยืนยันให้เขาเห็นถึงข้อดีของการคิดต่าง
1: ภาคอีสานนี่บักชมพู่นี่ปี41 42นี่บ่มีเด้อครับผมเฮ็ดขึ้นมาไปคนก็งงว่าเอ้าเฮ็ดได้จังได๋บักชมพู่มาปลูกขายภาคอีสานคนสิว่ามันเป็นไปได้บ่ยิ่งนักเขาคือผมปลูกลิ้นจี่ภาคอีสานครับตะลิ้นจี่สารคามนี่คนเห็นว่ามันเป็นไปได้บ่สิมาปลูกลิ้นจี่แต่ว่าผมเฮ็ดเป็นไปได้ครับเพราะว่าก่อนเฮาสิปลูกเฮาต้องศึกษาก่อนนําหาต้นพันธุ์ว่าพันธุ์นี้สิตอบสนองกับภาคอีสานบ่เฮาต้องเฮ็ดว่าเฮาต้องเฮ็ดจากเล็กๆก่อนครับเฮ็ดจากต้นเดียวเฮาอย่าเฮ็ดว่าปลูกทีเดียวล่มลอยปั๊บลอยล่มลอยแต่ว่า1ล่ม1ครับแต่ว่าบัด1บ่ล่มเฮาต้องไปเพิ่มพูนน่ะคือเฮาตอนกิ่งไปแต่ลิ้นจี่ผม200ต้นนี่ผมตอนจากกิ่งพันธุ์ต้นเดียวอันนี้นะครับคือเป็นปัจจัยกันคือแนวความคิดของเฮาอย่าว่าเฮาจะคิดว่ามัน

0: 饭。我是煮鸭的，我见到你好吃。
1: 那我怕我上不了。
2: 25บาทครับก็ถือว่าถูกกว่าถูกบางทีในท้องตลาดอาจจะถูกกว่าแต่ว่าคุณภาพต่างกันถ้าเป็นช่วงฤดูกาลของชมพู่แพงกว่าครับแต่ถ้าเป็นช่วงนอกฤดูเนี่ยถือว่าโอเคปลอดภัยครับ

0: การปลูกพืชนะพบกาเนาะความแตกต่างนี่หันห้าว่าแตกต่างคนอีสานนี่พื้นที่มันหลายเขาต้องคิดคือว่าสิ่งที่เขาเห็นนี่มันแน่วแล้วเขาก็กล้าแบบไหนกล้าไม่ต้องกล้าแบบไม่เหตุผลเหตุผลในการทำคือสิ่งที่เขาปลูกยางชุบผู้นี่ปลูกอะก็ว่าเหตุผลคือมันจะเป็นหน่วยบ่อภาคอีสานมันมีหน่วยแท่บ่อขายได้บ่อยางลิ้นจี่นี่เขามาเห็นนี่เขาต้องรู้ว่ามันเป็นหน่วยอีหลีบ่อเขาบ่อแหละขายได้บ่อเป็นสีแดงบ่อเป็นลิ้นจี่พันแท่บ่อคือลำไยนี่หน่วยใหญ่บ่อมีเนื้อบ่อนี่แหละครับควบกาควบมันสิกาวะกาแบบสเปะสปะบ่ได้เขาต้องให้ขอคิดนะครับ
1: ความสำเร็จของคนเราไม่เท่ากันและไม่มีใครรู้ว่ามันจะเดินมาถึงเราเมื่อไหร่แต่สำหรับธงชัยเขาเลือกที่จะออกไปตามความสำเร็จนั้นด้วยการกล้าลงมือทำในสิ่งที่แตกต่างอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 น

ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการจนภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: เมื่อพุทธศักราช2551พายุนากิสซึ่งเป็นพายุหมุนขนาดใหญ่ความเร็วลมสูงสุดถึง215กิโลเมตรต่อชั่วโมงพัดผ่านเข้ามาในดินแดนมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือในช่วงปลายเดือนเมษายนถึงต้นพฤษภาคมส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ดินแดนดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดีประเทศเมียนมาคร่าชีวิตผู้คนไปอย่างน้อย 146,000 คนมีผู้สูญหายอีกราว 54,000 คนระบบสาธารณูปโภคเกือบทั้งหมดถูกทำลายไม่สามารถใช้การได้เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของบรรเทาทุกข์ทั้งอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มผ้าห่มสิ่งอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศเมียนมาจากนั้นพระองค์ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งหน่วยแพทย์พระราชทานในพระองค์จำนวน30คนพร้อมเวชภัณฑ์เดินทางไปช่วยเหลือให้การรักษาและปฏิบัติการทางการแพทย์แก่ราษฎรชาวเมียนมาระยะเวลา2สัปดาห
1: ์คือพื้นที่ที่เสียหายเนี่ยมันเป็นลุ่มแม่น้ำอิระวดีนะฮะชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยต้องมาอยู่ในศูนย์อพยพต้องเอาเต็นท์มาตั้งเป็นพันๆแห่งนะฮะหน่วยแพทย์ของพระองค์ท่านเนี่ยได้รับโอกาสเป็นทีมแรกของต่างชาตินะที่เดินทางเข้าพื้นที่หลังจากเกิดเหตุการณ์พายุนากิสนะฮะทีมแพทย์ที่เราเข้าไปเราลงไปอยู่ที่เมืองเมียวเมียซึ่งอยู่ห่างจากเมืองที่ได้รับผลกระทบรุนแรงเมืองนึงคือเมืองลาพุต้าเนี่ยประมาณ160กิโลเมตรเราก็ใช้กลวิธีที่ว่าส่งเป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้าไปในพื้นที่เพราะว่าเราต้องพักอยู่ในที่ที่ปลอดภัยในส่วนของทีมแพทย์เนี่ยประชาชนชาวพม่าเองเนี่ยนะก็รับทราบว่าหน่วยแพทย์ที่ไปเนี่ยเป็นหน่วยแพทย์ที่พระราชทานจากพระองค์ท่านนะเขาก็จะบอกว่าเขามีความสุขที่ว่าได้รับการดูแลช่วยเหลือจากหมอไทยโดยมากยิ่งเขารู้สึกปลาปลื้มว่าขณะที่เขาทุกร้อนอย่างเงี้ยนะคนไทยโดยเฉพาะยิ่งพระองค์ท่านเนี่ยยังมีความห่วงใยแล้วก็ติดตามแล้วก็ส่งทีมแพทย์มาช่วย
0: ตลอดระยะเวลา2สัปดาห์หน่วยแพทย์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งประกอบด้วยศัลยแพทย์จิตแพทย์สัตวแพทย์และนักระบาดวิทยาได้ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยชาวเมียนมาร่วมกับหน่วยแพทย์ชาวเมียนมาการปฏิบัติภารกิจของหน่วยแพทย์พระราชทานนี้สามารถทำการรักษาผู้ป่วยได้ถึงวันละ800ถึง 1,000 รายและล่าสุดเมื่อวันที่25กรกฎาคม2561พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฉับพลันจากเหตุเขื่อนแตกในพื้นที่สนามไซแขวงอัตปือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยเครื่องบิน C-130 ได้ลำเลียงสิ่งของพระราชทานไปส่งให้ทางการลาวเพื่อเข้าช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ชาวเมียนมาและชาวลาวผู้เป็นมิตรบ้านใกล้เรือนเคียงของเราในยามยากเป็นสิ่งที่จะประทับแน่นอยู่ในความทรงจำไม่เฉพาะแต่ของผู้ประสบภัยที่ได้รับพระมหากรุณาเท่านั้นหากแต่ยังจารึกอยู่เป็นพยานในหัวใจคนไทยทุกคนถึงพระมหากรุณาธิคุณที่เชื่อมสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างสองมิตรประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นตลอดไป

มเคยได้ฟังคนรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายแล้วให้ฟังนะครับว่าสมัยก่อนคนที่จะได้เห็นในหลวงรัชกาลที่9อย่างใกล้ชิดก็คือคนในชนบทหรือไม่ก็คนที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลคนกรุงหรือคนหัวเมืองใหญ่ๆเนี่ยยังมีโอกาสได้เห็นพระองค์ท่านน้อยกว่าซะอีกครับด้วยความเป็นเด็กในตอนนั้นก็ทำให้บางครั้งเนี่ยผมก็นึกสงสัยว่าพระองค์ท่านไม่ทรงรักหรือห่วงใยประชาชนในเมืองใหญ่บ้างเลยหรือแต่พอเมื่อเติบโตขึ้นผมถึงตระหนักได้ว่าความจริงแล้วพระองค์ท่านไม่เคยลืมคนไทยไม่ว่าเราจะอยู่ในภาคไหนเมืองไหนก็ตามเพราะว่าปัญหาใหญ่ฮวนกรุงเทพอย่างเช่นเรื่องน้ำท่วมหรือการจราจรก็ต่างได้รับการแก้ไขให้บรรเทาด้วยพระราชดำริของพระองค์ท่านทั้งสิ้นครับ

0: สิ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงงานเพื่อชาวกรุงเทพมหานครพระองค์ท่านได้ทรงงานแต่เพียงแค่ในชนบทหรือให้กับประสบนิกรที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารเท่านั้นนะครับคนในเมืองหลวงหรือว่าเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นในกรุงเทพมหานครหรือว่าปริมณฑลเนี่ยพระองค์ก็ทรงงานให้อย่างหนักเช่นเดียวกันครับอย่างเรื่องถนนในกรุงเทพพระองค์ท่านเนี่ยทรงมองไกลมากๆเลยนะครับทรงทราบดีว่าการตัดถนนในบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยเป็นระบบแล้วก็ไม่คำนึงถึงผังเมืองสักเท่าไหร่ด้วยแน่นอนนะฮะว่าในอนาคตเนี่ยการจราจรจะต้องยิ่งแน่นขนาดขึ้นอยู่แล้วแล้วก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่และนี่คือที่มาของความฝันที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านครับก็คือถนนรัชดาภิเษกถนนวงแหวนสายแรกของเมืองไทยครับความจริงพระองค์ท่านนะครับทรงครุ่นคิดถึงเรื่องนี้มาตั้งแต่ครั้งที่ทรงเสด็จเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาอังกฤษและก็เยอรมนีในปี2503เพราะว่าทรงทอดพระเนตรเห็นถนนฟรีเวย์ที่นั่นจึงทรงสนพระทัยอยากให้มีถนนแบบนี้บ้างในบ้านเราและทรงใคร่ควรถึงเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะทรงเชื่อว่าจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในกรุงเทพได้ครับจนกระทั่งในปี2514ซึ่งเป็นปีที่ทรงครองราชย์ครบ25ปีตอนนั้นนะครับทางรัฐบาลก็คิดจะสร้างอนุสาวรีย์ถวายแด่พระองค์ท่านแต่พระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าขอเถิดอนุสาวรีย์อย่าเพิ่งสร้างสร้างถนนดีกว่าสร้างถนนที่เรียกว่าวงแหวนพระองค์ท่านทรงต้องการถนนที่เชื่อมต่อกันเป็นวงแหวนรอบเมืองซึ่งรัฐบาลก็ตอบสนองพระราชดำริด้วยการปรับปรุงและก็สร้างถนนวงแหวนจำนวน3สายด้วยกันครับ
1: รัชดาภิเษกนี่ทางรัฐบาลขอมีการฉลองหน่อยก็เลยบอกว่าฉลองอะไรท่านจอมพลธรรมภาคก็บอกว่าจะสร้างอนุสาวรีย์ที่ไหนไม่ทราบจำไม่ได้แต่ว่าก็เลยบอกว่าขออนุสาวรีย์อย่าเพิ่งสร้างถนนน่ะสร้างถนนเรียกว่าวงแหวนเพราะมันเป็นความฝันเป็นความฝันมาตั้งนานแล้ว
0: เริ่มตั้งแต่วงแหวนรอบในครับใช้วิธีปรับปรุงเส้นทางเดิมที่มีอยู่แล้วโดยเป็นถนนเส้นรอบวงเลียบสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

ระหว่างสะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ากับสะพานสาทรครับส่วนวงแหวนรอบกลางเป็นการเชื่อมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม6และสะพานกรุงเทพเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้การเดินทางเข้าออกระหว่างใจกลางเมืองกรุงเทพกับชุมชนรอบนอกตัวเมืองสะดวกขึ้นและผู้ที่เดินทางจากต่างจังหวัดก็ผ่านกรุงเทพโดยไม่ต้องเข้าสู่กลางเมืองที่มีจราจรคับข้างครับถนนวงแหวนเส้นนี้ใช้เวลากว่า20ปีจึงแล้วเสร็จและถนนวงแหวนเส้นนี้เองนะครับที่เป็นความฝันของในหลวงรัชกาลที่9เป็นของขวัญที่พระองค์ท่านทรงโปรดให้สร้างแทนอนุสาวรีย์และทรงพระราชทานชื่อให้ว่าถนนรัชดาภิเษกถึงตอนนี้นะครับถ้ามองจากกราฟิกดีๆนะฮะจะเห็นว่าถนนเหล่านี้เนี่ยดูเหมือนจะเชื่อมโยงกันแล้วใช่ไหมครับแต่ยังไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงมองเห็นมานานแล้วนั่นก็คือวงแหวนกาญจนาภิเษกรอบนอกนั่นเองครับถนนวงแหวนเส้นนี้นะฮะทำหน้าที่เป็นถนนอ้อมเมืองครับจะมีการเชื่อมต่อจังหวัดรอบกรุงเทพมหานครอย่างเช่นนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการแล้วก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าไว้ด้วยกันเป็นวงแหวนขนาดใหญ่ครับถนนสายนี้เองนะฮะที่เตรียมไว้สำหรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตทำให้ไม่ต้องเดินทางตัดผ่านตัวเมืองช่วยกระจายการจราจรแล้วก็ช่วยให้การขนส่งสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นครับถ้าดูจากภาพโครงข่ายการจราจรที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงดำริและโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นนี้จะเห็นว่าถ้าเรามาจากฝั่งตะวันตกแล้วต้องการที่จะข้ามเมืองไปยังอีกฝั่งนึงนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องฝ่าเข้าเมืองเลยทั้งหมดนี้ครับคือความฝันตลอด40ปีกว่าของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องถนนวงแหวนที่ได้กลายเป็นความจริงในที่สุดเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรที่ติดขัดคับข้างให้กับคนกรุงเทพถึงแม้ว่าจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดก็จริงนะครับแต่ก็ต้องนับว่าช่วยให้การเดินทางสะดวกสบายขึ้นและลดความสิ้นเปลืองทั้งพลังงานและเวลาลงได้ไม่น้อยเลยล่ะครับ

นอกจากเรื่องของถนนหนทางแล้วนะครับยังมีอีกเรื่องนึงซึ่งผมอยากจะเล่าให้ฟังมากๆเลยครับเรื่องนี้นะฮะเราต้องย้อนกลับไปในปี2536ครับในตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่าตำรวจจราจรส่วนใหญ่เนี่ยมีหน้าที่ต้องควบคุมไฟจราจรแล้วก็โบกรถอำนวยความสะดวกตามจุดต่างๆและบางทีนะฮะก็ต้องนำขบวนต่างๆดังนั้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนที่ทำให้รถราติดขัดจึงเป็นเหตุให้การช่วยเหลือเข้าถึงพื้นที่ได้ไม่ทันการพระองค์ท่านจึงได้โปรดให้จัดตั้งตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริขึ้นโดยใช้ทุนพระราชทานส่วนพระองค์จำนวน12ล้านบาทรวมกับเงินบริจาคส่วนหนึ่งให้จัดซื้อรถจักรยานยนต์และวิทยุเล็กๆสำหรับสื่อสารกันระหว่างตำรวจเวลาอยู่ในพื้นที่ครับซึ่งหน้าที่ของตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริก็คือเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าไปจัดระเบียบบนท้องถนนเมื่อเกิดเหตุต่างๆครับนั่นก็เพราะว่ารถจักรยานยนต์มีความคล่องตัวสูงจึงช่วยแก้ปัญหาการจราจรให้เป็นไปอย่างราบรื่นไม่ติดขัด

นอกจากนั้นนะครับตำรวจในโครงการนี้ยังทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในอีกหลายๆด้านด้วยเช่นช่วยซ่อมรถที่จอดเสียในทางช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้บาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือขับ

ถนำทางพาผู้บาดเจ็บผู้ป่วยอาการหนักหรือหญิงใกล้คลอดไปโรงพยาบาลให้ทันเวลารวมถึงยังสามารถช่วยทำคลอดในกรณีฉุกเฉินอีกด้วยนะครับนับได้ว่าตำรวจของในหลวงกลุ่มนี้มีภารกิจสำคัญก็คือการบริการประชาชนในเรื่องฉุกเฉินบนท้องถนนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจริงๆหากเราจะเรียกพวกเขาว่าฮีโร่บนท้องถนนก็คงจะไม่ผิดความจริงเลยล่ะครับ

อย่างเราก็ใช้ชีวิตในการทำงานอยู่ในเมืองหลวงตลอดนะครับตั้งแต่เช้าจดเย็นมันก็มีคำพูดว่าคนกรุงเทพเนี่ยโตในรถออกจากบ้านที่ต้องกินข้าวในรถหรือบางทีอาจจะต้องทำธุระอะไรอย่างนั้นเนี่ยในรถด้วยจะมียุคหนึ่งเลยนะฮะที่เขาจะมีคอมฟอร์ต100เพื่อใช้สำหรับปัสสาวะในรถเพราะว่ามันรถติดมากเราเองก็เคยอยู่ในเหตุการณ์อย่างนั้นนะครับมันทรมานมากมันสาหัสมากนะฮะสำหรับความรู้สึกคนในกรุงเทพที่จะต้องอยู่ในรถนานเส้นทางหนึ่งที่ประสบการณ์โดยตรงของตัวเองเลยนะครับก็คือแถวตลิ่งชันก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะยังไม่มีถนนบรมราชชนนีติดมากคือไม่กล้าที่จะไปแถวนั้นเลยไม่มีความจำเป็นจริงๆจะไม่ไปเลยนะครับติดเป็นวันๆแล้วก็เหมือนไม่มีอนาคตแต่พอตอนหลังที่มีโครงการถนนนะครับจากสะพานพระราม8ข้ามต่อเนื่องเชื่อมไปที่ถนนพระบรมราชชนนีเนี่ยชีวิตคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่แถบนั้นละแวกนั้นหรือคนที่ต้องไปแถบนั้นเนี่ยดีขึ้นมากๆเลยครับนี่คือประสบการณ์จริงที่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองเพราะว่าคุณแม่เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่แถวจักรวรรดิแล้วก็ย้ายไปอยู่แถวศาลายาก็ต้องใช้เส้นทางนี้สมัยตอนที่ยังไม่มีเนี่ยคือทั้งวันเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรเลยแต่ตอนเนี่ยไปหาท่านก็ยังสามารถที่ไปทำงานได้คนที่อยู่ที่นู่นก็ออกมาทำงานได้สะดวกขึ้นกลับบ้านเร็วขึ้นมีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้นนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงทำให้กับคนที่อยู่ในกรุงเทพคนที่อยู่ในเมืองหลวงอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กแต่มันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับพวกเราครับผมอยากจะเล่าถึงอีกเรื่องนึงครับซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยฟังมาก่อนด้วยนั่นก็คือที่มาของสะพานพระราม8ครับย้อนกลับไปในครั้งหนึ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระประชวรแล้วก็ต้องมาเฝ้าอาการของสมเด็จย่าจึงทรงมาประทับที่โรงพยาบาลสิริราชแต่ถึงแม้ว่าพระองค์ท่านเนี่ยจะทรงพระประชวรอย่างไรนะครับภาพหนึ่งที่คณะแพทย์และก็พยาบาลเห็นก็คือการที่พระองค์ท่านเนี่ยเสด็จไปยังระเบียงตึกสยามมินชั้น6เวลาหลัง5 ทุ่มครับทรงทำเช่นนี้อยู่ถึง 2-3 ครั้งแล้วก็ในแต่ละครั้งเนี่ยทรงใช้เวลาอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานหลายชั่วโมงทีเดียวครับพระองค์ท่านทรงทำไรทราบไหมครับพระองค์ท่านทรงถ่ายภาพพระบรมมหาราชวังในยามค่ำคืนภาพสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าแล้วก็บริเวณใกล้เคียงด้วยครับซึ่งภาพเหล่านี้เองที่นำไปสู่โครงการต่อมาของในหลวงรัชกาลที่9ก็คือสะพานพระราม8ครับเพราะว่าจากชั้น6ซึ่งเป็นจุดที่มองเห็นกรุงเทพทั้งฝั่งตะวันตกแล้วก็ฝั่งตะวันออกชัดเจนเนี่ยพระองค์ท่านทรงเห็นว่าการจราจรบนสะพานพระปิ่นเกล้าติดขัดมากขึ้นเรื่อยๆและแน่นอนครับก็จะเป็นปัญหาหนักขึ้นอีกในอนาคตพระองค์ท่านก็เลยโปรดให้สร้างสะพานขึ้นใหม่โดยทรงหาตำแหน่งเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดและทรงขีดแนวถนนและสะพานให้ทางกรุงเทพมหานครไปดำเนินการพระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริที่ลึกซึ้งและก็รอบคอบมากๆครับเพราะว่าความพิเศษของสะพานนี้เนี่ยทรงโปรดให้สร้างเป็นสะพานขึงเพื่อป้องกันให้การจราจรทางน้ำต้องติดขัดเพราะตอหม้อของสะพานและเมื่อสะพานนี้สร้างเสร็จแล้วนอกจากจะช่วยระบายรถได้แล้วนะครับยังเชื่อมต่อกับโครงการทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนีช่วยการเดินทางข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามีความรวดเร็วยิ่งขึ้นสมดังพระราชดำริที่ทรงตั้งพระทัยไว้จากภาพถ่ายของพระองค์ท่านบนระเบียงชั้น6ในวันนั้นครับหากพูดถึงปัญหาการจราจรของคนกรุงเทพนะครับสิ่งที่มาคู่กันแบบขาดไม่ได้เลยก็คงจะเป็นปัญหาน้ำท่วมครับเชื่อว่าคนกรุงเทพทุกคนนะครับย่อมจะผ่านประสบการณ์นี้ด้วยกันมาแล้วครับสำหรับเรื่องนี้นะครับในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่ามีผู้คนเดือดร้อนกันมากและจากการที่ทอดพระเนตรแผนที่อยู่เสมอก็ทรงคิดว่าพระองค์ท่านเนี่ยอาจจะมีทางช่วยบรรเทาหรือแก้ไขปัญหาบางส่วนได้หากยังจะพอจำกันได้นะครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาเกิดน้ำท่วมเราก็คงจะเคยเห็นภาพพระองค์ท่านเสด็จลงพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองซึ่งสมเด็จพระเทพเคยพระราชทานสัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่าเมื่อปีที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพ
เท่าที่เห็นวิธีปฏิบัติงานของพระองค์ท่านคือในปีก่อนที่เกิดน้ำท่วมใหญ่นั้นพระองค์ท่านได้วางแนวพระราชดำริตั้งแต่ก่อนจะเกิดน้ำท่วมโดยเริ่มต้นส่งไปค้นแผนที่เก่ากรุงเทพตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็เอามาเรียงต่อกันตั้งแต่สมัยเก่าสุดจนถึงสมัยใหม่เพื่อที่จะมาดูว่าสมัยเริ่มต้นนั้นเนี่ยมีน้ำเข้าน้ำออกกรุงเทพอย่างไรเท่าไหร่แล้วก็ภูมิประเทศเป็นอย่างไรการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนเป็นอย่างไรพระองค์ท่านก็ดูประกอบกับภาพถ่ายทางอากาศแล้วก็ทรงศึกษาข้อมูลพวกนั้นพอถึงวิกฤตการน้ำท่วมครั้งสุดท้ายพระองค์ท่านก็เสด็จออกไปเองในหลายๆพื้นที่ครับและเวลาเสด็จลงพื้นที่นะครับพระองค์ท่านเนี่ยทรงนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆเช่นกรมชลประทานแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องไปด้วยครับเพราะว่าถ้าหากเห็นปัญหาณตรงนั้นจะได้ช่วยกันแก้ไขได้ทันทีครับพระองค์ท่านจะทรงศึกษาสภาพพื้นที่แต่ละจุดอย่างละเอียดครับเพราะทรงดำริว่าถึงจะเป็นปัญหาน้ำท่วมเหมือนกันแต่ว่าพื้นที่แต่ละแห่งก็จะมีสภาพภูมิประเทศที่ไม่เหมือนกันดังนั้นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของแต่ละพื้นที่จึงต้องใช้วิธีที่แตกต่างกันครับจากแนวคิดนี้ทำให้เราได้เห็นว่าพระองค์ท่านทรงคิดถึงการแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านและตรงจุดจริงๆครับอีกเรื่องนึงนะครับที่ทำให้เห็นถึงความใส่พระทัยในรายละเอียดของพระองค์ท่านก็คือทรงมีวิธีรวบรวมข้อมูลโดยอาศัยทุกคนที่พระองค์ท่านทรงรู้จักไม่ว่าจะเป็นจากประชาชนคนธรรมดาวิศวกรหรือตำรวจก็ทรงให้ไปวัดระดับน้ำแล้วก็รายงานมาบังคับเลยนะครับว่าจะต้องวัดน้ำที่บ้านของตัวเองเนี่ยทุกๆวันจดระดับน้ำในที่เดียวกันตั้งแต่ตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นแล้วก็มาทูลให้พระองค์ทรงทราบเพื่อจะทรงนำมาประกอบพระราชดำริต่อไปครับและจากการรวบรวมข้อมูลเช่นนี้นะครับเวลาที่พระองค์ท่านเสด็จเองก็จะทรงชี้แจงว่าระบบนี้จะแก้ไขยังไงจนกระทั่งหลังๆพระองค์ท่านทรงรู้จักกรุงเทพขึ้นอีกมากและทรงเข้าใจระบบคลองแต่ละสายว่าคลองนี้มีลักษณะน้ำขึ้นน้ำลงยังไงอาการของมันเวลาอาละวาดทำความเดือดร้อนมันทำยังไงที่พระองค์ท่านทรงเชี่ยวชาญขนาดนี้ก็เพราะว่าแนวคิดของพระองค์ท่านก็คือการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาทำระบบข้อมูลโดยไม่มองด้านเดียวแต่มองรอบด้านอย่างเช่นไม่มองด้านวิศวกรรมทางน้ำอย่างเดียวเพราะสิ่งที่ทำให้เกิดน้ำท่วมนั้นมีหลายปัจจัยครับตั้งแต่อุตุนิยมวิทยาระบบน้ำจากทางเหนือของประเทศไทยและน้ำจากทะเลพระองค์ท่านจึงทรงถามทั้งฝ่ายอุทกศาสตร์ชลประทานฝ่ายการไฟฟ้าเพื่อรวบรวมให้ได้ข้อมูลแม่นยำที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับการแก้ปัญหาของพระองค์ท่านจึงเกิดขึ้นจากความเข้าใจอย่างถ่องแท้ทำให้ทรงช่วยเหลือประชาชนได้อย่างตรงจุดและรวดเร็วช่วยคนกรุงสามารถผ่านวิกฤตการณ์น้ำท่วมไปได้หลายต่อหลายครั้งครับมีเรื่องหนึ่งนะครับที่เราเห็นได้ชัดว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงเข้าพระทัยในความทุกข์ใจของคนที่ประสบน้ำท่วมอย่างลึกซึ้งและทรงใช้จิตวิทยาเพื่อช่วยแก้ไขและบรรเทาความทุกข์นั้นให้เบาบางลงครับเช่นจากเหตุการณ์น้ำท่วมในปี2538ตอนนั้นนะครับทางกรุงเทพมหานครได้สั่งให้มีการนำกระสอบทรายเนี่ยมากั้นน้ำบริเวณท่าเตียนแต่ปรากฏว่ากระสอบพังน้ำ

0: ก็ทะลักเข้ามาได้จนกระทั่งท่วมมาถึงสนามหลวงจังหวะนั้นเองนะฮะด้วยความตกใจของประชาชนผู้คนก็เริ่มรื้อกระสอบทรายก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นแต่ไม่นานนักนะครับคุณประเสริฐสมราภาซึ่งรับตำแหน่งปลัดกรุงเทพมหานครได้รับสายด่วนจากรองสมุหราชองครักษ์ว่าในหลวงรัชกาลที่9รับสั่งให้คุณประเสริฐแถลงข้อเท็จจริงให้กับประชาชนรับทราบทันทีเพราะว่าพระองค์เนี่ยทรงติดตามสถานการณ์โดยตลอดจึงทราบว่าในจังหวะนั้นควรทำอย่างไรระหว่างที่คุณประเสริฐกำลังคิดว่าจะติดตามสื่อมวลชนได้อย่างไรเพื่อมีการแถลงข่าวนะครับปรากฏว่าสถานีโทรทัศน์ก็ติดต่อมาเนื่องจากสำนักราชวังได้ประสานงานเพื่อให้เป็นแม่ข่ายเพราะฉะนั้นคุณประเสริฐจึงมีโอกาสได้อธิบายสถานการณ์ให้กับประชาชนได้รับรู้ซึ่งพอเมื่อออกอากาศเสร็จแล้วเนี่ยความแตกตื่นของผู้คนก็ลดน้อยลงแล้วก็ไม่มีการรื้อกระสอบทรายลงอีกเลยครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องซึ่งทรงแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในการผสมผสานจิตวิทยากับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อย่างลงตัวของพระองค์ท่านครับ
1: การจำน้ำก็ต้องจำเป็นแต่ทั้งนี้ถ้าเขาท่วมเพียง20เซนติเมตรเขาไม่ว่า20เซนติเมตรแล้วไหลไปไม่ว่าเป็นเหมือนคลองใหญ่10กิโลเมตรเคยบอกแล้วว่าควรจะทำที่เรียกว่า green area นะเขาเรียกอย่างนั้นนะ green belt ก็แปลมาเป็นภาษาไทยว่าอะไรฮะแนวเขียวหรืออะไรแบบนี้ซึ่งตั้งแต่สมัยตั้ง15ปีแล้วแต่ green belt นี่ green มันไม่ค่อย green แล้วนะเพราะว่ามีโรงงานไปสร้างแล้วก็ไม่นึกถึงช่องน้ำแต่ถ้าเขาสร้างแล้วมีช่องน้ำที่แคบขอให้เขาเอาเครื่องเร่งน้ำใส่ที่มีกำลังดีๆเพื่อที่จะให้สามารถที่จะปล่อยน้ำลงมาไล่น้ำลงมาในจำนวนที่จะพอเพียง
0: ใครจะนึกนะครับว่าเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียที่บึงมักกะสันของในหลวงรัชกาลที่9ก็คือผักตบชวาครับผักตบชวาซึ่งถือว่าเป็นวัชพืชลอยน้ำที่ไร้ประโยชน์และหากมีจำนวนมากก็จะสร้างปัญหาให้กับการสัญจรทางน้ำนะครับแต่พระองค์ท่านกับทรงนำสิ่งที่คนเห็นว่าไร้ประโยชน์และต้องกำจัดทิ้งมาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียอย่างรุนแรงของบึงมักกะสันได้ย้อนกลับไปนะครับเมื่อปี2524ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเริ่มสนพระทัยเรื่องการบำบัดน้ำเสียอย่างจริงจังทรงใช้หลักการแก้น้ำเสียแบบง่ายๆนะครับก็คือใช้น้ำดีไล่น้ำเสียโดยใช้ระบบน้ำหมุนเวียนกับบางพื้นที่ในวังจนกระทั่งปี2528พระองค์ท่านทรงพบข้อมูลเอกสารจากต่างประเทศว่าผักตบชวาสามารถบำบัดน้ำเสียได้ก็จึงทรงทดลองกับน้ำทิ้งของบางพื้นที่ในวังอีกเช่นกันครับปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจคุณภาพน้ำดีขึ้นภายในไม่กี่วันดังนั้นกับปัญหาน้ำเน่าเสียในบึงมักกะสันจึงทรงใช้ผักตบชวามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการบำบัดน้ำเสียนั่นเองครับพระองค์ท่านทรงทำยังไงรู้ไหมครับวิธีก็คือปลูกผักตบชวาและจัดระเบียบให้กับผักตบชวาเนี่ยอยู่บริเวณกลางบึงเพื่อดูดกรองของเสียและก็สารพิษในน้ำพอครบ20สัปดาห์ก็ให้นำผักตบชวาเนี่ยออกจากแหล่งน้ำไปทำเป็นปุ๋ยหมักเมื่อผิวน้ำเปิดกว้างก็ปล่อยให้สายลมแสงแดดทำงานนะครับแสงแดดที่กระทบในน้ำก็จะไปช่วยทำให้สาหร่ายและก็แบคทีเรียเนี่ยสังเคราะห์แสงเพื่อที่จะได้เพิ่มจำนวนออกซิเจนในน้ำจึงสามารถที่จะแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียได้ในที่สุดครับในหลวงรัชกาลที่9ทรงตั้งปณิธานให้บึงมักกะสันเปรียบเสมือนเป็นไตของกรุงเทพก็คือเป็นแหล่งกรองน้ำเสียที่ไหลมาตามคลองสามเสนผ่านการกรองด้วยวิธีธรรมชาติจนเป็นน้ำที่มีคุณภาพดีขึ้นแล้วจึงระบายออกไปยังคลองสามเสนคลองแสนแสบเรียกว่าเป็นการใช้ธรรมชาติจัดการกับธรรมชาติ ซึ่งผลที่ได้รับก็ถือว่าคุ้มค่าอย่างยิ่งเลยครับจากเรื่องราวที่ผมได้เล่าให้กับคุณชมได้ฟังกันในวันนี้นะครับจะเห็นว่าทุกลมหายใจของพระองค์ท่านล้วนแล้วแต่ทำเพื่อประสบนิกรของพระองค์ท่านทั้งสิ้นถึงแม้แต่ตอนที่พระองค์ท่านทรงพระประชวรพระองค์ท่านก็ยังทรงงานเพื่อพวกเราทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้กับพวกเราเนี่ยมันมากกว่าที่ผมจะมานั่งเล่าด้วยเวลาเพียงน้อยนิดไม่ว่าเราจะอยู่ในจังหวัดไหนอยู่ในถิ่นทุรกันดารหรือแม้แต่พวกเราที่ใช้ชีวิตในเมืองหลวงในเมืองใหญ่ๆแบบนี้พระองค์ก็ไม่เคยลืมที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราเนี่ยดีขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้กับเรานั้นมากมายเหลือเกินสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ผมอยากจะทำหรืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยทำเพื่อพระองค์ท่านบ้างอย่างเรื่องของปัญหาจราจรง่ายๆเลยนะครับเราแค่ช่วยกันเคารพกฎจราจรแค่นี้ก็จะช่วยได้เยอะมากเลยนะครับไม่ใช่ว่าคิดจะแซงคิดจะเข้าคิดจะสวนทางอย่าทำเลยครับหรือแม้แต่เรื่องของปัญหาน้ำท่วมทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางเวลาที่ฝนตกขยะเหล่านี้เนี่ยก็จะไม่ไหลรวมนะครับไปอุดตันที่ท่อระบายน้ำน้ำก็จะไม่ท่วมช่วยกันเล็กๆน้อยๆไม่น่าจะหนักเกินกว่าที่เราจะทำกันได้ซึ่งเทียบกับที่พระองค์ทรงทำให้กับพวกเรามันใหญ่หลวงมากเลยนะครับ

0: ชาติที่รุ่งเรืองย่อมเฟื่องฟูด้วยศิลปกรรมไทยมีเอกราชยาวนานเอกลักษณ์ยังเก่าแก่แต่งดงามพระมหากษัตริย์ทรงทนุบำรุงอุปถัมภ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมต่อเนื่องไม่ขาดสายที่ถือว่าทรงเป็นศิลปินยิ่งใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ไม่มีพระองค์ใดเทียบได้คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยผู้ทรงฟื้นฟูอุปถัมภ์และส่งเสริมศิลปินไทยทั้งทรงเป็นช่างใหญ่แห่งแผ่นดินทรงประดิษฐ์งานศิลป์ด้วยฝีพระหัตถ์รวมทั้งนาฏบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ตลอดจนงานวรรณกรรมงามล้ำด้วยภาษารจนาไพเราะยังช่างประกอบการแสดงสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานเชิดชูจิตวิญญาณความเป็นไทยสร้างสรรค์สังคมร่วมสมัยก้าวไกลสู่สากล
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

เราคือผู้ผลิตสารคดีเล็กๆจากชายขอบนามว่าสื่อสร้างสุขอุบลราชธานีนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเรา

0: มันเป็นไห้เป็นหน้าเป็นปลาย่ำนี่กะเครื่องเฮ็ดไห้นะเฮ็ดไห้เฮ็ดไห้อยู่บ้านนี่ละนี่เราบ้านนี่ละอยู่ในน้ำเขื่อนนี่บ่ะอยู่ในน้ำเขื่อนเดียวนี่บัดมื้อนั้นบ่ฮู้จักแต่ว่า512อุปยกครอบครัวออกมาหน้าอยู่ต่อบ้านคือส่วนบ้านเฮาสิใกล้ๆนี่เขาให้ได้ละ500คันอยู่ไกลกว่านั้นเขาให้ได้ละ300เจ้าสิภาษาหยังละเงิน 29,000บ้านผู้นั้นก็อยากได้ผู้นี้ก็อยากได้แต่ผู้5,000 6,000ก็แก่ครัวมามันก็สิบ่ฮอดสิบ่ไหว6คันรถตั้งแต่แก่มานั่น
1: คุณยายเล่าให้พวกเราฟังต่อว่าช่วงเดือนธันวาคมพ.ศ.2509หรือเกือบประมาณ50ปีก่อนทางการได้ประกาศให้ชาวบ้านกว่า 6,000 คนที่อาศัยอยู่ติดกับลำโดมน้อยบริเวณตำบลคันไร่อำเภอพิบูลมังสาหารแต่ปัจจุบันแยกไปเป็นอำเภอสิรินธรแล้วโดยให้อพยพออกจากแนวพื้นที่น้ำท่วมเพราะจะมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในบริเวณนี้และในปี2514เขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาด36เมกะวัตต์ก็เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการทำให้น้ำท่วมไร่นาป่าไม้และบ้านเรือนกินอาณาเขตทั้งหมดถึง288ตารางกิโลเมตร
0: ใหญ่มาอยู่ปงลินดำปงลินดำ2เมตรไปซื้อเฮือนอยู่พุ่นเอาเฮือนไปปลูกพุ่นไปอยู่ปงลินดำพ่อไปอยู่ตั้งแต่512จนมาพ่อ219แม่เข้ามาอยู่ดี
1: พื้นที่ตั้งหมู่บ้านแห่งใหม่อยู่บนที่สูงแต่ชาวบ้านก็ไม่มีที่นาให้ทำเหมือนแต่ก่อนแล้วสิ่งที่พอจะเลี้ยงชีพได้ในตอนนี้ก็คือเก็บขอนไม้จากใต้น้ำแล้วเอามาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์จำพวกโต๊ะและเก้าอี
2: ้มีชาวบ้านคนหนึ่งคือนายชันชัยนะครับเนาะเพิ่นก็ได้ไปเจอใหม่นะครับเป็นใหม่ในไฮในหน้าเขาเนาะเพราะท่านได้เฮ็ดในใหม่ในน้ำนะครับช่วงนั้นก็คือว่ามันเสียได้มาสร้างประโยชน์ในนาก็เลยมาเฮ็ดเป็นร่องเฮ็ดเบิ่งที่เป็นโต๊ะเป็นเฟอร์นิเจอร์พร้อมขายได้พร้อมมีรายได้ก็เลยพาชาวบ้านเฮ็ดบัดก็เลยตั้งขึ้นมาตั้งมาเป็นกลุ่มเมื่อประมาณปี552ครับพ่อใหม่ในไห้ในหยังเฮาเบิดเป็นพวกตอใหม่จังมันเบิดสิเบิดแน่นะครับมันก็บ่ค่อยมีก็เลยมาลงในน้ํามึงในอ่างเก็บน้ําเขื่อนสิรินธรนี่ก็เลยว่ามันมีใหม่ยังหลงเหลืออยู่นะครับหลงเหลือจากเขาสัมปทานแต่ก่อนสร้างเขื่อนก็เลยมีการสร้างแพร่อันนี้ดําน้ํามีปั๊มล่มมีหยังตัวนี้บัดนี้ก็เขาก็เลยไปหาใหม่ตัวนี้มาครับ
1: ปีนี้รังสรรค์อายุครบ32ปีแล้วเขาเกิดและโตที่นี่วันนี้เขากับพี่ชายนัดกันที่ท่าแพของหมู่บ้านเพื่อออกไปหาไม้ใต้เขื่อนที่บางครั้งต้องใช้เวลาหลายวันฉะนั้นพวกเขาจึงต้องเตรียมเสบียงให้พร้อม
3: ครับต้องเสี่ยงดวงไปนะครับสิแม่นครับเอาแพร่ลงไปเลยสิบ่มีการแบบว่าจุดเป่าไม้อยู่หม่องใดนะครับสิล่องไปเรื่อยนะครับแพร่นี่นะครับสิเป็นตำแหน่งก็คือตำแหน่งใหญ่ๆเลยนะครับจุดนี้มื้อนี้สิไปจุดนี้ไปจุดนี้เราก็ต้องเลาะตะเวียนหานะครับสิใส่สายยางออกซิเจนแบบร่วมพันนี่ลอยไปเรื่อยนะครับจนกว่าสิพอใหม่

แม้ว่าในอดีตใต้น้ำนี้จะเคยเป็นป่าอนุรมสมบูรณ์มาก่อนแต่การจะหาต้นไม้ตายคุณภาพดีๆนั้นก็ไม่ง่ายนักบางครั้งพวกเขาต้องล่องแพไปกลับ50กิโลเมตรแม้ว่าน้ำในบริเวณนี้จะมีความลึกแค่15เมตรแต่มันก็มีแรงบีบมากกว่าน้ำทะเลหลายเท่าหากไม่ใช้ปั๊มออกซิเจนช่วยก็ไม่มีทางที่จะลงไปถึงพื้นได้

เขื่อนสิรินธรลึกสุดนี่บ่เกิน45เมตรครับคือเสี่ยงกับไอ้1กับปั๊มดับนะครับแล้วก็สายยางรุดนะครับสายยางไปของพวกไม้พวกหยังจังซี่นะครับสิเฮ็ดให้สายยางรุดได้ก็สิเป็นอันตรายนะครับพอสายยางรุดปุ๊บมันก็สิบีบทันทีเลยนะครับมันสิบีบหน้ากากเขานะครับบีบหน้ากากเขาบางเทื่อจนดึงบ่ออกพุ่นล่ะส่วนมากวิธีการนี่ก็ถือว่าอันตรายอยู่บางครั้งต้องทุบหน้ากากนะครับ

ส่วนใหญ่นะครับเขาสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อดีนะครับเป็นพวกไม้ตะเคียนไม้จิกหรือว่าไม้เต็งนั่นแหละครับแล้วก็ไม้กันเกานะครับไม้แดงนะครับส่วนมากสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อแข็งนะครับ

0: แต่ถามว่าย่านบ่ก็มันคือว่าละมันชินนะครับคืออันนี้ฮัดมาแต่น้อยนะครับเคยเล่นกับน้ําอยู่กับน้ําใช้ชีวิตนี่ในเขื่อนสิรินธรนี่มาตั้งแต่ถือว่าตั้งแต่10ปี12ปีนะครับ
1: ตอนอยู่ในน้ํานี่ถ้ามันดับนี่เฮาย่านบ่
2: บ่ครับมันก็
3: สุดแล้วท่าน
2: ถ้าน้ํา

0: ทำเรื่องขยันอยู่แต่ว่าถ้าซ้ำนี่มันขึ้นได้ทันอยู่ครับทำ10กว่าเมตร
1: เคยลงลึกสุดจักเมตรครับ
0: ผมนี่บ่เกิน25เมตร

วิธีการดึงนะครับเจาะให้เป็นให้มันรอดไม่ได้นะครับเอาเชือกวิ่นไปมัดนะครับเจาะให้สอดได้นะครับสอดรอบค้อนได้นะครับแล้วก็มัดนะครับแล้วก็ใส่วิ่นหมุนขึ้นดึงขึ้นนะครับ

0: กิ่งไม้เล็กๆพวกนี้จริงๆแล้วอาจจะใช้งานได้แต่มันก็ไม่สะดวกในการลำเลียงไม้ที่อยู่ใต้น้ำ
1: บินกันยังไง
2: ฮะ

ตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วอาหารของพวกชาวแพก็หาได้จากในน้ำใกล้ๆตรงนี้มีเกาะกลางน้ำเล็กๆที่ปกติจะมีปลาอาศัยอยู่อย่างชุกชุม

0: ต่วันนี้โชคช่างไม่เข้าเคยเกินคงต้องเปลี่ยนเมนูสำหรับเที่ยงนี้อย่างกระทันหันแต่เรามีแผนสำรองริมฝั่งมีต้นหญ้าขึ้นหนาแน่นมันเป็นที่อยู่อาศัยของพวกกุ้งฝอยและมันจะเป็นอาหารมื้อเที่ยงของพวกเราวันนี้ที่แพมีแขกและได้ของฝากมาเป็นปลาพวงใหญ่ด้วยแน่นอนว่าแพในตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นครัวไปแล้ว
1: เจ้าที่เจ้าทานนี่เขาน้ำหลวงน้ำลานรักษารักษา
2: คาดว่าอีก10ปีนี้ยังอยู่ได้อยู่นะครับ
3: ตอนนี้มันยังเหลือ
2: ครับยังเหลืออยู
3: ่แต่ปริมาณมันก
2: ็ลดลงไปเรื่อยแล้วครับ
4: มันก็บ่อน้ําผมเนาะผมก็หมดเลาะมันได้ถึงพุ่นละเพราะว่าเกิดอยากบางแน่อยู่ก็อยากบางแน่คันเหลือสิเหลือตัวครับตัวของตัวเป็นใหม่ยืนต้นนี่ผมว่ามันสิเบิดแน่บ่ถึง 20% ของในเขื่อน

0: Böyle bak.
1: บางครั้งคนหาไม้ต้องออกแพไปหลายวันพวกเขาจะแวะจอดแพตามชายฝั่งหรือเกาะเล็กๆกลางทะเลสาบเพื่อพักแรมและตอนนี้แพก็ได้เปลี่ยนเป็นห้องนอนไปแล้วนราวุฒิคำเรืองเป็นอีกคนที่เกิดและโตที่นี่เช้านี้เขานัดกับทีมงานเพื่อไปขนไม้ที่ท่าแพมาทำเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นอาชีพหลักของพวกเขาทุกๆวันจะมีขอนไม้ถูกลากมาที่นี่เป็นจำนวนมากพวกมันนอนอยู่ตรงนี้เพื่อรอคนอีกกลุ่มที่จะมาซื้อไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร
2: ์วิธีการไปซื้อเขากับเขามาในริมฟังเขากับลงไปดำน้ำมึงครับว่าใหม่ตัวนี้เขาพอซื้อซำไหนเขามาเฮ็ดขายมันสิได้สุดประมาณซำไหนนะครับเพราะว่าเขาสิหูราคาว่าสุดนี้เขาขายได้ประมาณซำไหนนะครับซื้อแล้วพอซื้อแล้วเขาก็ไปจ้างรถไถวินขึ้นมาครับวินแล้วก็แก้ขึ้นมาครับจ้างเพิ่นก็เที่ยวทั้งวินทั้งอันนี้ก็ทั้งวินทั้งแก้นี่ก็เที่ยวละ400ครับ
1: ขอนไม้ของพวกเขายังจมอยู่ใต้น้ำแต่มันต้องถูกลากขึ้นมาบนบกก่อนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการยกมันขึ้นมาทำมาจากไม้ที่เรียกง่ายๆว่า3ขา

0: อีกไม่นานขอนไม้ธรรมดาพวกนี้จะถูกเปลี่ยนรูปทรงที่ไม่เหมือนเดิม
1: แกมาแล้วนี่เขาก็เอามาเขาก็มาอ่านมึงครับว่ามันจะพารูปแบบใดใหม่เฮาพวกไม้ตองสิขั้นเฮาพาบ่ดีก็พังเสียไปซื้อนะครับอ่านยากคือกันครับแต่ก็ให้พวกเพิ่นซอยอ่านผู้เพิ่นเฮ็ดมาก่อนครับให้เพิ่นมาซอยอ่านมาพาไปไล่นั่นไล่นี่นะครับเพิ่นออกไอเดียไปแล้วบาดเพิ่นชินน่ะนะเพิ่นเก่งเพิ่นมาเพิ่นก็อ่านออกเลยนะครับว่าตัวนี้เฮ็ดโต๊ะโกนตัวนี้เฮ็ดไม้แผ่นเลยพี่นะครับ

ภายในไม่กี่นาทีไม้ถูกแยกออกเป็นชิ้นๆไม้ท่อนนี้เป็นโพรงตรงกลางพวกเขาจึงวางแผนที่จะให้มันเป็นโซฟาเล็กๆสำหรับนั่งจิบกาแฟ

0: แม้จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยแต่ความละเอียดยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ชิ้นงานออกมาดีที่สุดช่างไม้เหล่านี้ก็คือลูกหลานของคนในหมู่บ้านพวกเขาถูกฝึกฝนจนชำนาญบางคนเคยเข้าไปทำงานที่กรุงเทพแต่สุดท้ายเมื่อในหมู่บ้านมีอาชีพที่สร้างรายได้ให้พวกเขาจึงกลับมาก
1: ะสีเฮ็ดแปลว่ากะทำมันน้อยลงกะสีเปลี่ยนแปลงกะเฮ้าเฮ็ดไปอย่างอื่นไปเรื่อยนั่นนะครับคือว่าจากเพื่อนที่เจอใหญ่ๆเขาอาจจะมาเฮ็ดเป็นสินค้ากิฟต์ช็อปหน่อยๆจังสีนะครับกะถึงมันกะเป็นบ้านนั้นโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวนะครับกะทางกันกระทรวงท่านยังเพื่อการสนุนครับคือว่านุ่นเป็นท่องเที่ยวเขาก็จะจัดกิจกรรมมันก็จะมีกิจกรรมท่องเที่ยวมารองรับนะครับต่อไปนะก็ต้องคิดไปขนาดจังสี่อยู่ครับ
0: เมื่อสีแห้งพวกเขาไม่จำเป็นต้องขนออกไปขายข้างนอกเพราะจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที่
2: วิ่งระวังตีขาขาบ่อนี่ว่างมาก่อน
0: ระวังมันติดไม้แท้ทั้งท่อนยากที่จะใช้คนเพียงไม่กี่คนยกได้เพื่อนบ้านต้องมาช่วยกันเหมือนการลงแขก
1: ครับก็ดีกว่าแต่สมัยแต่ก่อนก็ด้วยมากพวกกันพ่อใหญ่มากกับพ่อวัยรุ่นเนี่ยก็ไปทำงานในเมืองนะครับในกรุงเทพฯจังซี่ก็เดี๋ยวนี้ก็คือว่าเขาก็บ่ค่อยไปเพราะว่าเขามีงานเฮ็ดอยู่ครับคือว่าก็พ่อแม่ลูกสิเฮ็ดเป็นเบิดนะครับเฟอร์นิเจอร์เนี่ย
3: มันก็สำคัญครับกับบ้านเฮาเพราะว่าบ้านเฮาบ่ค่อยมีที่ทำกินนะครับก็เลยมาเฮ็ดตรงจุดนี้ก็เฮ็ดว่าให้บ้านเฮามีรายได้ขึ้นนะครับ
4: ผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็คือเพิ่นก็สิบ่ทันได้คิดบ่ทันได้มันบ่ทันมีงานตรงนี้เข้ามาเนาะครับเนาะเฟอร์นิเจอร์นี่แต่ก่อนเพิ่นสิว่าเอ๊ะสร้างเขื่อนแล้วถมที่ให้ที่หน้าของเฮาไปเฮาสิไปหากินแบบใดเพิ่นก็สิคิดว่านะครับแต่พอมาปัจจุบันนี่ก็คือชุมชนบางชุมเฮานี่ก็ถือว่าอยู่ได้นะครับมีอาชีพมีเงินมีทองพ่อได้อยู่ได้กินนะครับใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับ
0: แม้การสร้างเขื่อนจะอยู่ในแผนพัฒนาชาติให้มีความเจริญและมีการชดเชยค่าเสียหายทุกครั้งแต่ก็ไม่อาจชดเชยการสูญเสียที่ดินทำกินของบรรพบุรุษและวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้อพยพได้โชคดีที่ชาวบ้านบากชุมไม่คิดยอมแพ้พวกเขาเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสสร้างรายได้สร้างชีวิตใหม่ก่อนที่ขุมทรัพย์แห่งนี้จะหมดลงในอีกไม่ช้าแต่น่าเสียดายสำหรับผู้อพยพส่วนใหญ่ที่พวกเขาไม่สามารถปรับตัวปรับวิถีชีวิตได้หนทางเดียวที่จะมีชีวิตรอดก็คือการออกไปหางานทำยังเมืองใหญ่ที่พวกเขาก็รู้ว่ามันไม่แน่นอนและน่าเป็นห่วงว่าเรื่องทำนองนี้จะเกิดขึ้นอีกหลายพื้นที่หากการพัฒนาประเทศมองข้ามคนเล็กๆที่อยู่ในประเทศเดียวกันนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเว

ร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่าย

เลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.
0: ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผงที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผงเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ครับและพามารู้จักกับสมุนไพรที่ผมเองก็เพิ่งรู้ว่ากินได้อย่างทูบฤาษีบอกเลยว่างานนี้ถือว่าเปิดประสบการณ์การกินใหม่ๆให้น้องอาอายเลยแหละครับมากับผมก็ต้องเริ่มกันที่การกินกันก่อนเลยครับเดี๋ยวเราให้กำนันสีนวลผู้ดูแลตลาดนี้พาไปทัวร์กินของอร่อยๆกันดีกว่าครับ
1: ตลาดนี้ชื่อว่าอะไรครับ
2: ตลาดบ้านคลอง5ค่ะ
1: รังสิตบ้านคลอง5นี่แหละ
2: เราเลยใช้ชื่อว่าตลาดชุมชนวิถีพอเพียงบ้านคลอง5
1: น้องอายมาแล้วเป็นไงตลาดดูแบบตลาดไม่ใหญ่ไม่โตแต่ดูอบอุ่นเห็นไหม
3: ใช่ค่ะดูอบอุ่นมาก
1: ชอบมากเพราะบรรยากาศเหมือนกับของที่มาขายเนี่ยมันเป็นของแบบชาวบ้านจริงๆทุกคนที่มาขายของนี่คือคนในชุมชนหมดเลย
2: ใช่ค่ะ
1: แนวคิดในการเปิดตลาดนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับกำนัน
2: ก็หลังจากที่มีโควิดค่ะทำให้ชาวบ้านเนี่ยไม่มีพื้นที่ขายของไม่ได้ไปขายของกำนันก็เลยมองว่าตรงนี้มันมีพื้นที่ว่างอยู่แล้ววิวทุ่งนาสวยก็เลยรวมเอากลุ่มชาวบ้านมาขายที่นี่
1: น้องอายครับปกติมาเที่ยวตลาดบ่อยไหม
3: ไม่ค่อยค่ะ
1: ไม่ค่อยนะแสดงว่าพวกขนมหรือว่าอาหารไทยโบราณนี่ไม่ค่อยรู้จักงั้นเดี๋ยววันนี้ให้กำนันพาน้องอายไปรู้จักเลยว่ามีอะไรน่าชิมบ้างร้านแรกครับอันนี้
2: ค่ะเป็นกลุ่มหมี่กรอบบ้านคลอง5
1: เคยกินหมี่กรอบไหมครับ
3: ไม่แน่ใจ
1: หน้าตาแบบนี้เอาละงั้นถ้ามาถึงที่นี่มีให้ชิมใช่ไหมตำนาน
2: นี่
1: จ
2: ั
1: ดเลยนี่เลย
2: มีกรอบสูตรโบราณนะคะของเราเนี่ยจะใส่ส้มซ่าแล้วก็ไม่ใส่แบะแซง
1: ได้กลิ่นหอมๆไหมกลิ่นหอมๆนั่นคือกลิ่นของส้มซ่าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหมี่กรอบโบราณที่ปัจจุบันนี้หายากแล้วแล้วส้มซ่าเอาจากที่ไหนครับปลูกเองด้วย
2: ปลูกเองค่ะปลอดสารด้วยค่ะ
1: อร่อยไหมกินแล้วอร่อยไหม
3: กรอบอร่อยมากมันมีกลิ่นหอมๆหนูไม่เคยรู้จักมาก่อนเลย
1: หอมส้มซ่ามากหอมผิวมะกรูดแล้วก็กรอบกำลังดีแต่ที่เด็ดนะคือกินแล้วรู้เลยว่าที่นี่ทำใหม่ๆตลอด
2: ใช่ไม่มีกลิ่น
1: เห็นเขาทำกันตรงนี้เลยเนี่ยเขาก็เคี่ยวกันออกมาขายเลย
2: เดี๋ยวเราจะพาไปดูค่ะ
1: ไปดูได้เลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแม่ครับผมสวัสดีครับโหนี่เพิ่งเริ่มเลย
4: ใช่ค่ะ
1: ที่ใส่ลงไปในนี้มีเต้าเจี้ยวน้องอายรู้จักเต้าเจี้ยวไหมอยู่ในรัดหน้าถ้าจะบอกอย่างนี้น่าจะรู้จักอยู่ในรัดหน้าแล้วก็ซอสสีแดงๆนี้พี่ว่าหนูรู้จักอยู่ในเย็นตาโฟถูกไหมแม
4: ่ถูกต้องค
1: ่
4: ะ
1: น้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำตาลมะพร้าว
4: เคี่ยวเลยค่ะเคี่ยวให้มันจนได้ที่นะคะ
1: อ๋ออันนี้คือทำซอสไงที่เราเห็นเส้นหมี่เป็นสีแดงๆมาจากซอสตัวนี
4: ้คนได้นะเนี่ย
1: เคี่ยวจนละลายได้ที่แล้วก็ใส่พริกลงไปใช่ไหมครับอันนี
4: ้ใช่ค่ะ
1: เป็นพริกป่นนะครับเล็กน้อยหลังจากนั้นอันนี้อะไรครับ
4: อันนี้น้ำส้มซ่านะคะเราใส่ได้ตาม
1: อันนี้ครับที่คุณแม่เขาบอกเป็นทีเด็ดน้องอายมีกรอบโบราณเนี่ยถ้าไม่มีส้มซ่านี่ผมบอกได้เลยว่าอันนี้ถือว่าผิดนะ
4: ใช่จะไม่หอมอันนี้ก็จะเป็นน้ำมะนาวอีกนิดหน่อยนะคะ
1: ส้มซ่าเอากลิ่นมะนาวเอาเปรี้ยว
4: ใช่กวนไปจนเหนียวแล้วเราก็จะทอดหมี
1: ่หนูลองโยนลงไปดูเดี๋ยวแม่ช่วยตักปุ๊บดูสิ
4: โอ้
1: มันอันนิดเดียวเองอ่ะเอาอีกเอาอีกเอาอีกใส่เลยไม่น่าเชื่อเรานิดเดียวมันฟูแบบโอ้โหโอ้โหเยอะมาก
4: นี่คือส้มซ่านะคะที่โรยลงมาเนี่ยแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดค่ะ
1: โอ้โหร้อนขึ้นไปจากกระทะน่ากินมากเขาบอกว่าถ้ากินตอนขึ้นจากกระทะใหม่ๆจะติดใจกว่านี้หอมเหมือนกันไหมเพราะพี่รู้สึกพี่ได้กลิ่นหอมมากเลยเนาะทีนี้อะไรความพิเศษปกติมีกรอบแบบนี้คุณหาซื้อที่ไหนก็ได้แต่คุณหาซื้อสดๆจากเตาได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ต้องมาที่นี่ถูกไหมครับแม่

เวิร์ควันนี้นะครับผมพานักแสดงสาวน้อยอย่างน้องอ้ายกรณิตมาเที่ยวกันที่ตลาดชุมชนวิถีพอเพียงบ้านคลอง5จังหวัดปทุมธานี

0: ่อย
1: อร่อยข้าวเหนียวเปียกลำไยต้องถือว่าเป็นอาหารโบราณที่หารับประทานยากอ่ะชิมต่อรู้จักขนมตาลไหมลองวันนี้ถือว่าเราพาแบบต้องบอกว่าเป็นวัยรุ่นเป็นคนรุ่นใหม่มาเที่ยวแบบตลาดโบราณ
2: แกะไม่เป็น
3: แกะเลยนั่นแหละ
1: หีบได้เลย
3: ทานเลยลูกนั่นน่ะ
1: สู้ขนมเค้กแบบฝรั่งได้ไหม
2: สู้สีเลย

0: ค่ะ
1: เห็นไหมขนมไทยโบราณอร่อยนะคุณผู้ชมขนมตาลจริงแล้วทำยากมากนะอันนั้นคืออะไรอ่ะ
2: มะนาวยักษ์ค่ะ
1: มะนาวไอ ปกติมะนาวที่บ้านรู้แค่ไหนไ
0: อ้เอาประมาณนี้
2: จับด
1: ูดูลูกนี้
3: มะนาวยักษ
1: ์รสมันก็จะเปรี้ยวเหมือนมะนาวไหมหรือไม่เปรี้ยวครับ
2: เปรี้ยวเหมือนกันค่ะ
1: เปรี้ยวเหมือนกันเลยก็ทำอาหารได้เหมือนกันเลย
2: ใช่ค่ะแต่ความหอมมันจะสู้มะนาวลูกเล็กไม่ได้มะนาวแป้นไม่ได
1: ้ลูกเท่าไหร่
3: 20บาท
1: ลูกละ20บาท
2: โอ
1: ้
2: โห
1: ถูกมากอันนี้ดีกว่าถ้าน้องไอแบบไม่ค่อยรู้จักอาหารไทยโบราณอันนี้รู้จักไหม
0: ห่อหมกใช่ไหม
1: แสดงว่ากินเผ็ดได้อยู่นะห่อหมกมันก็จะเผ็ดๆนิดๆนะลองชิมไข่ข้าวให้กำนันอธิบายดีกว่าไข่ข้าวมันไข่อะไรครับกำนัน
2: คือไข่ที่มันไม่ฟักเป็นตัวค่ะ
1: แต่ว่ามันมีเชื้อถูกไหม
2: ใช่ค่ะ
1: คือถ้าเราไม่เอามาต้มมันจะเป็นตัวจะบอกว่าพอกินปุ๊บจะรู้สึกว่าความอร่อยของไข่ข้าวที่อร่อยกว่าไข่ต้มอ่ะคือความมัน
0: ไม่เคยกินมาก่อนแล้วมันก็เลยรู้สึกแบบแปลกๆหน่อยแต่ว่าถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดี
2: ไฮไลท์ของตลาดนี่อีกอย่างนึงนะคะขนมเบื้องสูตรโบราณค่ะ
3: เป็นแป้งถั่วเขียวทำ
1: เพราะใส่ถั่วเขียวแล้วมันดีกว่าสูตรปกติยังไงอะครับ
4: มันจะหอมค่ะมันจะหอมขึ้นแล้วแป้งก็จะกรอบ
1: ให้น้องลองทำได้ไหมพี
4: ่ได้ค่ะ
1: โอ้อ้อมเลยอ้อมเลยไออ้อมเลยไออ้อมเลยไม่ต้องแปลกพี่ก็ทำอย่างนี้แหละพี่ทำแค่เหมือนกันพี่ว่ากินกินดีกว่าหรือไงอันนี้จริงๆแล้วรุ่นพี่เนี่ยก็ยังไม่ค่อยทันเลยไม่บอกว่ามันคืออะไรชิมนิดเดียวนิดเดียวคำเล็กๆคำเล็กๆลูกคำเล็ก
0: เล็กไปไหม
1: เอาที่หนูสบายใจลูกชิมแล้วเป็นยังไงครับไอ
0: ้มันฉุนฉุน
1: ใช่จริงๆแล้วข้าวหมากมันเป็นอาหารไทยโบราณที่ต้องบอกว่ามันทำยากยากตรงที่ว่าเขาจะมีการเอาเชื้อมาหมักกับข้าวซึ่งไอ้ตัวเชื้อเนี่ยเหมือนกับมีการส่งต่อกันมาเรื่อยๆอ่ะข้าวหมากเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารโบราณที่สืบทอดกันมาแบบโอ้โหไม่รู้กี่ร้อยปีก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆและอันนี้ที่เป็นสีเขียวเพราะอะไรครับ
4: เพราะกินใบเตย
2: ใส่ใบเตย
1: อ๋อเป็นข้าวหมากใบเตย
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ไก่อบโอ่งเหมือนเตาอบแบบฝรั่งแต่ว่าเป็นอบด้วยถ่านไม้มันก็เหมือนกับการลมควันด้วยกลิ่นถ่านไม้จัดมาตัวนึงตัวเท่าไหร่ครับ
0: 160ค่ะ
1: หูถูกจังเลย160อ่ะตัวใหญ่มาก
2: หยิบ
1: เลยหยิบเลยน้องดึงเลยดึงเลยอร่อยไหมอร่อยใช่ไหมมันหอมกลิ่นถ่านอีกน้องนึงแล้วครับจะเก็บไว้ทำไมครับพี
3: ่เนื้อจะชำหน่อย
1: ผมชอบหนังอ่ะหนังแบบกรอบเลยอ่ะสาคูไส้หมูเอาละครับคุณแม่ขายอะไรครับ
5: แกงเห็ดเจ็ดสหายเพื่อสุขภาพค่ะ
1: หูเห็ดเจ็ดอย่างเคยกินแกงที่น้ำสีดำๆแบบนี้ไหม
0: ฮัลโหล
1: ฮัลโหลจริงๆเนาะอันนี้ก็ถือว่าถ้าคนกินไม่เป็นก็ถือว่ากินยากอยู่นะ
2: ใช่
1: แต่ว่าเรื่องสุขภาพนะมันสุดยอดเลยเป็นไงเหมือนต้มยำไหม
0: คล้ายๆค่ะ
2: น
0: ั่
2: นแหละค่ะ
1: โอ้หวานแบบหวานเห็ดอ่ะหวานน้ำเห็ดอ่ะไม่ได้หวานน้ำตาลอ่ะ
2: ใช่อ
1: ร่อยแม่ยังไม่หมดคุณผู้ชมเห็นตลาดเล็กๆแค่นี้นี่เดินมาสักพักนึงยังไม่ทั่วเลยนะ
2: ยังไม่ทั่วค่ะ
1: อันนี้แว่นนี้ก่อนไหมของฝาก
2: อ่าใช่ค่ะ
1: อันนี้คืออะไรครับกำนัน
2: กระเป๋าผ้าบ้านคลอง5ค่ะ
1: ซื้อชาวบ้านทำเองเหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: หนู1ใบ1ใบอภินันทการจากรายการฟู้ดเวิร์คพอเห็นผ้าแบบไทยโบราณแล้วเอามาดีไซน์อย่างเงี้ยคิดว่าแบบวัยรุ่นอย่างเราจะใช้มั้ย
0: เป็นหนูใช้นะคะ
1: หนูชอบใช่มั้ยงั้นหนูลองเลือกหน่อยว่าเออถ้าแบบวัยรุ่นจะใช้แบบไหนเราอยากรู้เหมือนกัน
0: สวยทุกอันเลย
1: สวยอ๋อที่เลือกไม่ได้นี่คือสวยทุกอันเลยพูดแบบนี้เหมือนจะอยากได้หลายอัน
0: เอาอันนี้แล้วกันค่ะ
1: หนูชอบใบนี้ตรงไหนพี่ถามนิดนึงชอบเพราะอะไรฮะ
0: หนูชอบเพราะว่ามันมีกระเป๋าตรงนี้แล้วมันคนละลาย
1: อันไหนขอโพสท่ากับกล้องหน่อยดูโปรโมทผลิตภัณฑ์ชุมชนนี่1 2 3ขอสัก3แอค1แอค2แอค3แอคตี
6: อ
1: ก๋วยเตี๋ยวเรือทำไมรังสิตต้องก๋วยเตี๋ยวเรือ
2: เดิมเนี่ยตรงรังสิตเนี่ยเขาจะเป็นคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะคะแล้วก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเรือ
1: อ๋อสมัยจุดเริ่มก๋วยเตี๋ยวเรือเขามาขายกันแถวนี้ที่เด็ดที่สุดตรงนี้นะนอกจากอร่อยแล้ววิวถ้ามานั่งฟังเพลงตรงนี
0: ้ชิลเลยค่ะสบาย
1: มาเที่ยวแบบนี้บ่อยไหมอารมณ์แบบ
0: ไม่ค่อยค่ะ
1: เนี่ยจริงๆตรงนี้มันอยู่ใกล้เมืองมากขนมตรงนี้มีอะไรบ้างครับกำนัน
2: มีขนมโสมนัส
1: ครับผม
2: นะคะแล้วก็ทองม้วนสูตรโบราณจะหอมมะพร้าวคั่วตัวนี้ไม่มีแป้ง
1: พี่นึกภาพแบบว่าถ้าเกิดแบบดูหนังสือสอบเนาะแล้วมานั่งบรรยากาศแบบนี้เนาะน่าจะดีเนาะเดี๋ยวจะหลับ
0: เป็นไปได้ทั้งคู่เลย
1: แล้วก็มีน้ำอันนี้น้ำอะไรครับน้ำ
2: เป็นน้ำอัญชันมะนาวน้ำผึ้งค่ะนะคะอัญชันก็ปลูกเองกันแล้วก็มะนาวก็ปลูกเองปลอดสาร
1: สดชื่นน่ะเดี๋ยวเราพักเหนื่อยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะไอ้เดี๋ยวเราจะต้องไปลุยรู้จักธูปฤาษีไหมหนูไม่ต้องตกใจพี่ก็ไม่รู้จักว่าอะไรคือธูปฤาษีแต่เขาบอกว่าที่นี่มีเลยมาตามหาแต่กำนันรู
2: ้รู้
1: ถ้าอยากรู้จักธูปฤาษีต้องไปหาใครครับ
2: หาผู้ใหญ่แดงค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปหาผู้ใหญ่แดงกันแต่ตอนนี้ต้องขอขอบคุณกำนันที่พาเราเที่ยวตลาดก่อนนะครับขอบคุณมากครับ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวไปบ้านผู้ใหญ่ไปบ้านผู้ใหญ่อยากรู้จักธูปฤาษีต้องมาหาฤาษีก่อน
6: สวัสดีครับ
1: อันนี้ไม่ใช่ฤาษีอันนี้คือผู้ใหญ่แดงใช่ไหมครับผม
6: ครับเดี๋ยวเราจะต้องไปที่กลางทุ่งนะเดี๋ยวเรามีรถก็คือรถกระแทะนะ
1: รถเป็นรถเช่านะ
6: รถกระแทะ
1: เคยขึ้นมาก่อนไหมไอ
7: ้ไม
1: ่ครั้งแรกเลือกที่นั่งก่อนเลย
8: นั่งข้างหน้าหรือข้างหลังมันกว่ากัน
6: นั่งข้างหลังมันกว่ากัน
1: เ

0: ไหนผู้ใหญ่บอกจะพามาทูบฤาษีพาผมมาเข้าป่าเนี่ยผมเนี่ยเหรอทูบฤาษีนี่มันต้นนุ่น
1: ต้นทูบฤาษีนี่แหละ
0: ต้นนุ่นหนูเคยเห็นไหมที่มันเป็นฝักแบบเนี้ย
2: เคยค่ะ
1: แถวคลอง5หรือคลองหลวงเนี่ยจะเรียกว่าต้นทูบฤาษี
0: อ๋อเพราะว่าหน้าตามันเหมือนทูบใช่ไหม
1: ครับทำอาหารสุดยอดเลยพี
0: ่แถวบ้านผมก็มีนะในป่าแถวบ้านแต่มีไม่เยอะขนาดนี้ผมก็เห็นมันมีนะผมไม่รู้มันกินได้นะเนี่ยเอาแล้วตกลงมันใช่นุ่นไหมมันก็ไม่ใช่นุ่นใช่ไหม
1: ไม่ใช่แต่ดอกมันคล้ายนุ่นเวลาแก่เนี่ยมันจะปลิวเหมือน
0: มันเหมือนนุ่นที่เราไปใส่ในหมอน
1: มันจะกระจายขยายพันธุ์ด้วยการดอกเนี่ยปลิวไปปลิวไปตกตรงน้ำมันก็จะขึ้น
3: ทูบฤาษีนั้นนะครับมีชื่ออื่นว่ากกช้างกกทูบเฟื้อปลือย่าสลาบหลวงครับซึ่งถือว่าเป็นวัชพืชล้มลุกมีอายุราว2ปีเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ชุ่มน้ำมีลักษณะใบเหนียวคนทั่วไปจึงนิยมนำใบมาใช้มุงหลังคาหรือทำเครื่องจักสานแต่ส่วนที่เรานำมากินนั้นก็จะเป็นหน่ออ่อนและเง่าของต้นทูบฤาษีขั้นตอนการนำมาปรุงอาหารก็ไม่ยากครับเพียงแค่นำมาล้างทำความสะอาดลอกเปลือกด้านนอกออกจนเจอหน่ออ่อนด้านในเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
1: นี่เราก็ปอก
0: หน้าตาเหมือนหยกกล้วยอ่ะผู้ใหญ่
1: ก็เหมือนกัน
0: กินเหมือนหยกกล้วยไหม
1: เหมือนหยกกล้วยเลยแต่มันอร่อยกว่า
0: เหมือนกันแล้วเขาไปทำอะไรกินน่ะ
1: เขาก็ไปผัดเอาไปแกงส้มได
2: ้อันนี้คือผู้ใหญ่ปลูกหรือว่ามันขึ้นเองอ
1: ๋ออันนี้มันขึ้นเอง
2: โอ้แล้วมันเอาไปขายได้ไหมอะคะ
1: อ๋อส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ขายกับพื้นแถวนี้เขาก็จะแจกกันไปแล้วเอาไปทำซุ้มทางเข้าหน้าบ้านเนี่ยเขาจะทำจัดซุ้ม
0: อ๋อนี่ต้นนี้เหรอ
1: ใส่โอ่งเพื่อแต่งทางเข้าตามงานต่างๆงานพิธีมงคลต่าง
0: ๆโอ้นี่พอผู้ใหญ่พูดมาผมว่าในอนาคตนี่มันอาจจะเป็นต้นไม้ที่มีราคานะเนี่ย
1: ใช่ใช่
0: กินก็ได้ประดับก็ได้นะ
1: เพราะตอนนี้มันจะหาดูกันยากแล้วเพราะว่าความเจริญเข้ามา
0: เนี่ยตอนเล็กๆพี่รู้จักมันเป็นแบบนี้แถวบ้านมันก็มีขึ้นตามแบบคลองแถวบ้านอะไรเงี้ยแต่ที่ผมรู้จักตอนเด็กคือผมอย่างนี้ไอลองตีตอนเด็กพี่จะเล่นอย่างนี้ไอตีแรงๆแล้วของใครแตกก่อนอ่ะแพ้นี่หาเพื่อนเล่นมานานแล้วนะวันนี้คุณผู้ชมเจอเพื่อนวัยเดียวกันคุณผู้ชมอยากเล่นเหมือนตอนเป็นเด็กจะเล่นธรรมดาไม่ได้ปกติเวลาอยู่ที่บ้านมีหน้าที่ประจำไหมเด็กๆทุกคนมันจะมีหน้าที่ประจำคุณแม่ให้งานบ้านอะไรประจำกับเรา
2: ส่วนมากก็ล้างจาน
0: ใครแตกก่อนวันนี้ล้างจานโอเคโอเคไหมมาหนูตีก่อนเลยมาปั๊บมายัง
1: แตก
0: แล้วครับคุณผู้ชมเอาใหม่ได้ไหมอ่ะเพราะว่าคิดเองแล้วมันล้างจานเองอีกผมไม่เคยคิดเลยว่ามันกินได้อยากลองชิมไหม
2: อยาก
1: อยากลองชิมเดี๋ยวช่วยทีมงานขนใส่รถกระแทะเราไป
0: คนละต้น2ต้นเนี่ยเนี่ยเอานี้มาฝากเนี่ยอันนี้กินไหมอันนี้ไม่กินอันนี้อร่อยกว่านั้นอีกกินไหมอ้าวรู้ด้วยว่าไหนอร่อยอันไหนไม่อร่อยนี่ตัวจริง

0: โอ้โหผู้ใหญ่ครับผมเดินมาเหนื่อยๆมีอะไรมาแนะนำให้เราชิมครับวันน
1: ี้วันนี้เรามีแกงคั่วขี้เหล็กเราก็จะเริ่มด้วยกะทิสดเทลงไป
0: ผู้ใหญ่คั้นเองเลยฮะ
1: คั้นเองเลยทั้งหัวทั้งหางอยู่รวมกันในนี้หมดเลย
0: คั้นเองกับมือ
1: ก็ใส่พริกอันนี้เป็นพริกแกงนะที่เราปรุงแล้ว
0: อันนี้คือพริกแกงอะไรพริกแกง
1: พริกแกงคั่วนี่แหละ
0: พริกแกงคั่วของเราพิเศษกว่าที่อื่นยังไงคร
1: ับ ก็คือมีเนื้อปลาปลาเราจะย่างอันนี้เราใส่ปลาทูเนาะอันนี้ก็คือกระชายเอาเราใส่เข้าไป
0: หมดเลยเหรอครับผู้ใหญ
1: ่ใส่หมดเลย
0: หู
1: มันเพื่อความหอม
0: แกงขี้เหล็กสูตรของผู้ใหญ่เนี่ยต้องเป็นแบบเน้นความข้นๆเนาะ
1: เน้นความข้นต่อไปน้ำปลาร้ามันหล่นทำให้สุกก่อนนะ
0: สะอาดปลอดภัย
1: เพื่อสะอาดใส่ไปสัก2กระบวย
0: หมูต้องเอาไปย่างมาก่อน ไม่ใช่หมู
1: นี่เราต้องย่างเดี๋ยวรอสักครู่นึงเราก็จะใส่ขี้เหล็กเข้าไปอันนี้เป็นขี้เหล็กนะที่เราต้มแล้วสุกเราก็คั้นน้ำออกเพื่อเอาน้ำขมทิ้งไป
0: ใช้ได้แล้วเหรอครับผู้ใหญ่
1: เรียบร้อยอันนี้สุก
0: ผมปิดไฟเลยนะครับ
1: เอาได้เลยแกงขี้เหล็กของห้าเสร็จแล้วครับ
0: จานต่อไปครับผู้ใหญ่คืออะไรครับวันนี
1: ้น้ำพริกมะขาม
0: อันนี้ก็คือมะขามอ่อนๆที่มันเปรี้ยว
1: ๆ
0: เอาไปขูดผิวมาก่อนขูดผิวมาจริงๆมันจะเป็นสีน้ำตาลเหมือนมะขามทั่วไปทำไมมันต้องขูดผิวออกล่ะครับผู้ใหญ
1: ่เพื่อที่จะไม่ให้มันกวาดไงถึงเอาตำเลยลูก
0: ไหนบอกไม่เคยทำแบบข้าวที่ตำละเอียดเลยนะครับผม
1: สุดยอด
0: เลยไม่ธรรมดาเนี่ย
1: ต่อไปเราก็ใส่กระเทียม
0: ใส่กระเทียมแล้วตำด้วย
1: ต่อไปพริกใส่กะปิอ้าวตำอันนี้เราก็ใช้น้ำตาลปี๊บ
0: อันนี้มันจะไม่ใช่ตำเนี่ยอันนี้มันจะเหมือนแค่คนๆให้ละลายแล้วเน
1: า
0: ะ
1: น้ำตาลปี๊บ
0: แล้วก็น้ำปลาน
1: ี่โอเคเราก็ได้น้ำพริกมะขามสูตรของคลอง5
0: แล้วกินคู่กับอะไรครับ
1: อ๋อเครื่องเคียงก็มีผักสดๆแล้วก็ผักสลัดทูบฤาษีก็ได้ทูบฤาษีก็สุดยอดเหมือนก
0: ัน อร่อยเหมือนกัน
1: อร่อยเหมือนกัน
0: เดี๋ยวผู้ใหญ่ไปรอแป๊บนึงเดี๋ยวผมกับน้องอาจะโชว์ฝีมือให้เป็นอาหารจานเด็ดไปให้ชิมครับ
1: โอเคได
0: ้วันนี้เดี๋ยวพี่จะชวนอายเอาทูบฤาษีที่ปกติชาวบ้านเขาบอกว่าเขาทำกินเป็นแกงเป็นอะไรก็ตามหรือว่าจิ้มน้ำพริกเนี่ยมาลองทำเป็นของหวานดูซึ่งพี่ก็ไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงเหมือนกันนึกถึงว่าอยากทำเหมือนลากบัวเชื่อมใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับ1ถ้วยก็ใส่น้ำตาลลงไป1ถ้วยวันนี้เลือกน้ำตาลที่เขาเรียกว่าน้ำตาลไม่ขัดสีช่วยพี่คนนิดนึงคนเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลจะละลายครับใส่เกลือนิดนึงเพื่อตัดรสไม่ให้มันหวานเกินไปแต่ก็รอจนน้ำตาลละลายหมดพอเป็นฟองใสๆแบบนี้แปลว่าน้ำเชื่อมได้ที่แล้วครับก็เอาทูบฤาษีที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยครับอันนี้ก็เอาไปล้างทำความสะอาดมาแล้วจะออกมาเป็นยังไงพี่ก็ยังไม่รู้นะครับมันลุ้นด้วยกันอาจจะกินไม่ได้ก็ได้นะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆจนเหมือนกับว่าให้น้ำตาลมันซึมเข้าไปในทูบฤาษีเหมือนถ้าภาษาคนทำขนมเรียกว่าน้ำตาลรัดหลังจากนั้นพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเสิร์ฟโดยการแบบใส่น้ำแข็งเย็นๆแล้วราดด้วยน้ำกะทิมาถึงจานต่อไปตั้งใจจะเอาทูบฤาษีที่เราไปเก็บกันมาเนี่ยมาทำเป็นอาหารให้แบบถูกใจวัยรุ่นอย่างน้องอายหน่อยเปิดไฟเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะใส่เนยลงไปเป็นเนยเค็มคุณผู้ชมประมาณสัก1ช้อนโต๊ะเดี๋ยวรอให้เนยละลายก่อนพอเนยเริ่มร้อนได้ที่เดี๋ยวเราจะเอาทูบฤาษีที่พี่หั่นไว้ลงไปผัดแบบนี้ปรุงรสเล็กน้อยด้วยพริกไทยและก็เกลือครับเกลือไม่ต้องเยอะนะครับเพราะเมื่อกี้เราใช้เนยเค็มเนาะแต่ก็ผัดไปเลยครับผมผัดให้สุกให้หอมอันนี้จะรู้สึกเลยว่ามันสุกได้แล้วมันจะดูเกรียมๆหน่อยนะครับอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่จัดลงจานรอไว้หลังจากนั้นก็มาทำตัวครีมซอสที่ใช้สำหรับราดกันนะครับไม่มีอะไรยากคุณผู้ชมอันดับแรกใส่เนยลงไปก่อนแต่ถ้าใบเดิมก็ได้เพราะว่ามีเนยอยู่นะครับแป้งสาลีนะครับมันจะทำให้ตัวครีมซอสมันมีความข้นแล้วก็เนียน ซอยกระเทียมเป็นแผ่นบางๆนะครับใส่ลงไปเพื่อเพิ่มรสชาตินะครับแล้วก็กลิ่นหอมๆอันนี้เป็นครั้งแรกที่ทำอาหารเลยไหม
2: ใช่ค่ะ
0: สนุกไหมครับสนุกไหมชอบ
2: สนุกค่ะ
0: ต่อไปพอกระเทียมเริ่มหอมได้ที่ใส่นมลงไปครับแล้วไอช่วยพี่คนไปเรื่อยๆพอนมมันไปเจอกับแป้งนะครับมันก็จะเริ่มข้นหนืดปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยนะครับพริกไทยครับคนจะได้ที่แล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยมันจะมีความข้นแล้วหอมเนาะจะได้กลิ่นนะครับผมแค่นี้แล้วก็นำมาราดได้เลยแต่งจานเล็กน้อยนะครับด้วยนี่เลยพาสเล่ครับวางเลมอนไว้ข้างๆสักหน่อยแต่งหน้าเนี่ยอันนี้หนูชอบกินไหมไข่กุ้งไข่กุ้งไข่กุ้งที่อยู่ในซูชิมีทั้งความเป็นฝรั่งแล้วก็ญี่ปุ่นอยู่ในนี้ไปเลยธูปฤาษีนะครับพืชพื้นบ้านก็ได้กลายเป็นอาหารจานหรูแล้วครับมาเริ่มชิมกันขอให้ชิมจากจานนี้ก่อน
1: กินมาอร่อยสุดยอด
0: กรอบมากกรอบมากเลยเนาะ
2: ใช
0: ่บอกไม่ถูกมันเหมือนกินผักกรอบๆที่หอมๆหน่อยอ่ะกับครีมนะผมว่าอร่อยดีผู้ใหญ่ครับเป็นไงครับของผมเป็นยังไงบ้างอันนี
1: ้ยอดเลยอันนี้อย่างนี้ถ้าขึ้นมาตรฐานตกราคายังไงครับ
0: โอ้โหคิดไม่ออกเลยครับเพราะว่าไม่รู้จะไปหาทูบฤาษีที่ไหนไปให้ภัตตาคารลองมากินแบบพื้นบ้านบ้างมั้ยเริ่มจากน้ำพริกมะขามก่อนเป็นไงเผ็ดไหม
2: ใช้ได้เลยค่ะ
0: แสดงว่าหนูกินเผ็ดได้เพราะว่าน่าจะเผ็ดอยู่อ๋อมาผมน้ำพริกมะขามกับอันนี้เป็นทูบฤาษีแบบสดๆเลยใช่ไหมเลือกอ่อนๆไปนะผู้ใหญ่นะ
1: อ่อนๆเลย
0: พี่ว่าหนูกินได้เหมือนกินไอ้นี่เลยอ่ะคล้ายๆมันแก้วอ่ะกรอบๆไม่มีรสเลยเลยไม่มีกลิ่นด้วยไม่เหม็นเขียวด้วยนะไม่ขมไม่เลยกรอบๆอย่างเดียวมันกรอบอร่อยเนาะแล้วคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าอายอ่ะไม่ค่อยชอบกินผักแต่เมื่อกี้ชิมทูบฤาษีแล้วพี่ว่ากินได้นะจริงๆน้องๆที่ไม่กินผักก็ต้องลองชิมไปกันต่อเลยครับแกงขี้เหล็กหมูย่าง
1: หมูย่าง
0: เป็นไง
2: ก็คล้ายๆห่อหมกที่กินเมื่อเช้า
0: อ๋อคล้ายๆกันเนา
1: ะ
0: ก็เป็นพริกแกงเหมือนกัน
1: พริกแกงเหมือนกัน
0: เออใช่
1: แล้วก็ใส่กะทิเหมือนกัน
0: เพราะมันมีกระชายเนี่ยกินเหมือนแบบมีความเป็นขนมจีนน้ำยาด้วย
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้อร่อยดีครับคุณผู้ชมผมว่าใครที่แบบไม่กินแกงขี้เหล็กเพราะว่ารู้สึกว่ากลัวรสขมนะผมว่าสูตรผู้ใหญ่ที่ใส่กระชายช่วยแก้ขมได้มาถึงของหวานบ้างน้องอายพี่ว่าหนูกินได้แน่นอนอารมณ์ประมาณทับทิมกรอบ
2: เพราะว่าแบบมันหวานแล้วก็หอมด้วย
0: ผมชอบตรงความกรอบมันจังเลยผู้ใหญ่
1: ใช่ไหม
0: ขนาดเชื่อมจนแบบเอาแบบพูดตรงๆคุณผู้ชมหน้าตาจะดูไม่สวยอะไรเหี่ยวเลยเหี่ยวแป๊ดเลยแต่กัดเข้าไปยังกรอบอยู่เลยนะวันนี้ก็ที่อย่างที่ถามน้องประสบการณ์ของน้องคือน้องแบบไม่เคยมาสัมผัสวิถีแบบนี้เลยหรือว่าชิมอาหารแปลกๆวันนี้มาถามจริงว่าบางอย่างน้องก็กินแล้วก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาตินะมันนานาจิตตังแต่ถามว่าถ้ามีโอกาสได้มาเที่ยวแบบนี้หรือว่าสัมผัสชีวิตแบบนี้หนูอยากมาอีกไหม
2: อยากมาอยู่แล้วค่ะเพราะว่าแบบมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนแล้วพอเราได้มาทำมันก็เลยแบบรู้สึกแปลกใหม่ดี
0: ต้องขอบคุณผู้ใหญ่มากเพราะว่าที่นี่เป็นชุมชนที่บอกว่าอบอุ่นมากเนาะวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่มากครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณครับ
0: และก็ขอบคุณแขกรับเชิญนะครับวันนี้น้องอายนะครับต้องบอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่แบบลองมาลุยกับผมแล้วก็ลุยจริงๆอะไรที่ไม่เคยกินมาก่อนเลยในชีวิตวันนี้น้องก็ยอมกินเป็นครั้งแรกวันนี้ขอบคุณมากเลยครับ
2: ขอบคุณคร
0: ับ แล้วเดี๋ยวเราลากันไปเลยนะครับผมสวัสดีครับอะไรลูก
2: ที่ลืมล้างจาน
0: เดี๋ยวลาก่อนแล้วผมค่อยไปล้างแล้วกันคุณผู้ชมสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: เด็กสมัยนี้เนาะความจำดีจังเลย
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทันและรับมือกับพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่นะครับมาทำไมไม่ได้มาหาใครนะครับแต่ว่ามาเที่ยววันนี้จะมาทำการท่องเที่ยวแบบรักโลกกันนะครับเพราะว่าผมมีนัดกับกลุ่ม Local Alike นะครับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะครับเป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนวันนี้เราจะมาดูกันว่าเที่ยวอย่างไรให้รักโลกครับอยู่นี่ครับสวัสดีครับ
1: อ้าวสวัสดีค่ะ
0: และนี่ก็คือน้องรักนะครับจาก Local Alike นะครับผมที่จะมาพาผมเที่ยวในวันนี
1: ้ใช่
0: วันนี้นัดมาที่ไหนแล้วมันทำไมต้องไปที่นี่ครับ
1: เรามาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่ค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าดูจากสภาพรอบๆดูไม่เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าทุกที่สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ในมุมมองของ Local Alike Local Alike ค่ะเป็นกิจการเพื่อสังคมนะคะที่เราใช้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเรามีทางเที่ยวอย่างเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมเที่ยวแบบสิ่งแวดล้อมหรือว่าอยากเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์เราก็จะพาไปเที่ยวธรรมชาติปกติถ้าเราเห็นเราก็จะไปเที่ยวปุ๊บถ่ายรูปแล้วก็กลับแต่สิ่งที่เราพาไปคือไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนหรือที่เป็นเจ้าของพื้นที่นานๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่จริงๆนะคะ
0: เพราะฉะนั้นการมาเที่ยวในครั้งนี้จะแตกต่างจากการท่องเที่ยวทั่วๆไป
1: ที่นี่ค่ะเขามีความแตกต่างว่าเขาไม่ได้มีต้นไม้ไม่ได้มีสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติหรูหราเนาะแต่ว่าเขามีเรื่องนึงคือขยะซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราจะพาไปดูต้นตอของขยะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ไหนแล้วมันสามารถนำขยะนี้มาทำประโยชน์ต่อได้ยังไงซึ่งมันเป็นการเรียนรู้เรื่องราวของขยะผ่านการท่องเที่ยวนั่นเอง
0: แล้วนักท่องเที่ยวต้องทำไงบ้างครับต้องมีอุปกรณ์ต้องทำอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
1: เราจะสนับสนุนให้ทุกคนรักสิ่งแวดล้อมนะอย่างแรกที่เราจะขอให้ทุกคนมีและเราจะแจกให้ทุกคนก็
0: ค
1: ือนี่แจกกระติกน้ำค่ะถ้าเป็นหัวปกติทั่วไปเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นขวดน้ำพลาสติกแจกไปทีละคนใช้แล้วก็ทิ้งแต่อันนี้เนี่ยก็คือสามารถไปเติมได้อย่างที่สองค่ะปกติเนี่ย เราจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวใช้ถุงผ้า
0: ครับ
1: เพราะว่าเวลามาเที่ยวเนี่ยจะขาดไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับการช้อปปิ้งหรือซื้อของที่ระลึกไม่ต้องใช้ถุงกระดาษแต่หยิบมาใส่ถุงผ้าได้เลยถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวอ่ะมีขยะจริงๆพยายามให้นักท่องเที่ยวมาใส่ขยะกับเราซึ่งเราจะมีถุงปกติจะเป็นถุงดำนะคะแต่ที่นี่เขาใช้ถุงกระสอบถ้าต้องการทิ้งขยะมาทิ้งกับเราเพราะว่าถ้าเธอจะไปทิ้งเลี่ยล่าเนี่ยก็ไม่ได้
0: เอาละฮะตื่นเต้นแล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเที่ยวในชุมชนนี้ก่อนครับว่าทริปอ่อนนุช14ไร่นี่จะสนุกสนานแล้วมีอะไรให้เที่ยวบ้างครับ
1: ค่ะ
0: ลุย
2: ธรค
0: ่
2: ะ
0: พี่ธรสวัสดีครับ
3: ดีสวัสดีครับ
2: ชุมชนของเรา
0: ค่ะนี่พี่ธรไกด์ชุมชน
3: ครับ
0: โอ้อยู่ในชุดยูนิฟอร์มนะครับ
3: ครับเป็นกลุ่มซาเล้ง
0: นี่เราจะมาทำอะไรครับกับกิจกรรมแรก
1: ก็เดี๋ยวจะพานั่งรถซาเล้งนะคะไปเก็บขยะค่ะ
3: แล้วก็ไปเก็บขยะคือการเก็บเงินเรานี่แหละที่ทุกคนก็ไม่ทำกันพอเก็บเสร็จแล้วเราก็มาที่ร้านศูนย์บาทโดยไม่ต้องใช้เงิน
0: น่าสนใจมากนะครับกิจกรรมของชุมชนท่องเที่ยวที่นี่พาไปเก็บขยะเก็บขยะ
3: ก่อนจะไปก็ต้องใส่เสื้อ
0: สำหรับนักท่องเที่ยว
3: ใช่ครับผมทุกคนต้องใส่
1: ทุกคนต้องใส
0: ่ขอใส่นะครับมาใส่เลยครับโอเคเสร็จแล้วที่จะได้เที่ยวก็จะมีการแจกยูนิฟอร์มก่อนนะครับก็เป็นเสื้อกั๊ก
3: เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เสื้อนี่ก็หาขโมย
0: ไปคุยขยะเขา
3: เขาด่าอีกเพราะถ้าเสื้อนี้มันได้รับรองจากหน่วยงานภาครัฐ
0: ครับ
3: โอ้เยอะแยะหมดเลยเห็นไหม
0: นี่กำลังจะออกไปทำกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมที่แอดเวนเจอร์ที่ชอบก็คือเนี่ยเราต้องนั่งซาเล้งไปแบบพี่ๆคนเก็บขยะจริงๆแล้วก็ดูซาเล้งดิโมดิฟายกันสุดฤทธิ์นะครับคือดัดแปลงจากของที่ไม่ใช้แล้วจริงๆสุดยอดใช้ทุกอย่างคุ้มค่ามากอันนี้เป็นจุดแรก
3: ที
0: ่ทอนพามาแวะนะครับไม่ได้มีน้ำตกภูเขาทะเลหมอกถังขยะยังรางอยู่นะครับมาถึงก็เปิดเลยสิ่งที่เราจะเก็บคืออะไรครับ
3: ก็มีพวกขวดพวกกระป๋องนะครับพวกนี้ขายได
0: ้ขยะรีไซเคิลนั่นเอง
3: ครับผม
0: ขวดแก้วขวดพลาสติกนะคร
3: ับผมเราเลือกที่พอที่จะขายได้รวมไปก่อนนะครับ
0: ถังตรงนู้นนะครับก็มาถัง
3: อันนี้ต่ออันนี้นะโล30บาท
0: 30บาทแล้วนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เข้ามาเขาต้องช่วยอะไรพี่ธรบ้าง
3: มาก็เรียนรู้แล้วก็มาช่วยเอาขยะใส่อะไรใส่เหมือนกันเลย
0: เนี่ยช่วย
3: เอา
0: ช่วยพลาสติกเอาป่ะ
3: เอาครับผม
0: อันนี้เป็น
3: พลาสติกรวม
0: พลาสติกรวม
3: ครับผม
0: โอเคกระป๋อง
3: กระป๋องนี้โลละบาทเพราะว่าต่างกันเพราะเมื่อกี้เราเป็นมิเนียมอันนี้เป็นเหล็กบาง
0: ป ื่อกี้จะเป็นแนวหน้าร้านมินิมาร์ทนะครับอันนี้แวะเข้ามาอีกที่หนึ่งรู้สึกว่าจะเป็นคล้ายๆคอนโดหอพัก
3: อันนี้ไม่ค่อยมีอ่ะตรงนี
0: ้แสดงว่าอันนี้มีคนมาเที่ยวก่อนหน้าเราแล้ว
3: ใช่ใช่เราก็โดนแย่งไปก่อนแล้ว
0: ครับ
3: ไม่เป็นไรเราไปที่นึง
0: โอเคปกติถ้าจะไปทำกรุ๊ปทัวร์เนี่ยก็จะถือธงนะถือธงนำนี่ถือกระสอบนะอีกหนึ่งจุดที่เราแวะกันนะครับก็จะเป็นย่านตลาดย่านชุมชนย่านขายของนะครับระหว่างนี้นะท่องเที่ยวใครจะเช็คอินก็เช็คเลยครับถังขยะหน้าตลาดกับกระป๋องเหล็กโลละบาทเห็นไหมเริ่มจำได้แล้วขวดแก้ว
3: แก้วครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยแถบนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเขาเก็บอะไรมากที่สุดเราก็มาคัดแยกขยะนะครับเพราะว่าเขตนี้ถุงแกงนี่เยอะมากเป็นเขตอุตสาหกรรม
0: อันนี้พี่ทองอะไรจะบอกว่าเราสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมได้จากสิ่งที่เขาทิ้ง
3: ใช่ใช่
0: แถวนี้เขากินอะไรและเขาไม่ชอบกินอะไรก็เลยอยู่ในนี้
3: อยู่ในนี้หมดเลยคร
0: ับ และนักท่องเที่ยวเขาโอเคเหรอพี่มันมีส่งกลิ่นมันสกปรกมันเลย
3: จริงๆโดยต่างชาติเนี่ยเขาโอเคนะแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่เขาบอกขยะเก็บไม่ได้รัฐบาลจัดการหมดยกเว้นอย่างเดียวคือกระป๋องแคนซึ่งเขายังเปิดโอกาสให้ทุกคนเก็บได
0: ้นี่แสดงว่าเป็นโชคดีของคนไทยนะ
3: ทุกคนไทย
0: ที่เรายังเก็บขยะได้อยู
3: ่ได้อยู
0: ่วันนี้ครับผลงานของทีมผมนะครับมี1กระสอบอยู่ในรถแล้วก็มีที่เก็บมาถ้าเป็นท่องเที่ยวที่อื่นก็ต้องแวะซื้อของฝากแต่นี้ของที่เราเอากลับนี่คือขยะ
3: ใช่ถึงแล้วนะครับ
0: มากลับมาถึงนะครับที่ร้านศูนย์บาทนะครับหัวหน้าทัวร์พี่ทอนก็พานักท่องเที่ยวมาแล้วก็เอาสิ่งที่เราไปเก็บมานะครับ
3: ครับ
0: มาเทรวมกันตรงนี
3: ้อ๋อที่เรามาปั๊บมาเทเพราะเราต้องแยกเพราะราคามันไม่เท่ากันพอแยกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่ถุงตามขนาดที่ป้ายราคาบอกราคาวันนี
0: ้แล้วผมจะได้เป็นตังค์กลับมาหรอ
3: ใช่ครับ
0: มาเที่ยวแล้วยังได้เงินกลับบ้านด้วย
3: ได้ด้วยลองทายที่วันนี้เราได้เงินเท่าไหร่
0: จะ1 2 3 4น่าจะสัก 7-8,000 7-8,000
3: 7-8,000 ใช่ เลย อันนี้กระป๋องนะครับ
0: กระป๋องกาแฟก็คือ
3: กระป๋องเหล็กเค้าเรียก
0: กระป๋องเหล็กนะครับ
3: ครับผม
0: ขวด2โลนิด
3: ๆอันนี้รวม
0: พลาสติกรวมทีเดียว
3: ทีเดียว
0: อันนี้ก็คือแผนกคิดเงินนะครับ
4: 13บาทค่ะ
3: 13บาท
0: 13บาท
3: พอเราได้13บาทนะครับแล้วก็เดินไปในร้าน
0: ไปฮะได้ตั๋วมาแล้วครับจากการไปเก็บขยะวันนี้นะครับ13บาทก็เอาไปแลกเครื่องดื่มได้นี่ขวดเท่าไหร่จ๊ะแม่พอเหลือ3บาทได้เงินทอนด้วยนี่จ้ะแม่จ๋าเฮ้นี่ครับฟับถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วครับผมตอนนี้อาหารกลางวันก็เตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับ
1: ที่พิเศษของทริปโลคอลไลค์เรามันคือปกติถ้าเราไปทัวร์เนี่ยเราจะเห็นเขาเสิร์ฟใส่กล่องพลาสติกกล่องโฟมเราเนี่ยจะเสิร์ฟเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นบุฟเฟ่ให้เขาตักกินเองเพราะว่าอันนี้ค่ะจะช่วยลดเรื่องของกล่องโฟมกล่องพลาสติกด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเขาตักให้กินกับที่เขาพอดีที่เขากินเนี่ยก็จะช่วยทำให้ลดเรื่องอาหารที่เหลือการใช้จานเนี่ยแน่นอนว่ามันดีกว่าพลาสติกหรือกล่องโฟม
0: ก็ดูเป็นวิธีที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับแต่ว่าลองใช้กันดูในทุกๆชุมชนหรือว่าในทุกๆกรุ๊ปทัวร์นะครับใครทานมากก็ตักมากทานน้อยก็ตักน้อยจะได้ไม่เหลือเยอะแล้วก็ใช้ภาชนะที่มันล้างได้ดังนั้นเดี๋ยวขอนักท่องเที่ยวสัญชาตินนทบุรีได้ลองชิมสักจานนะครับพร้อมกินมาเที่ยวนะครับคราวนี้ก็ต้องมารู้จักกับของที่ระลึกของชุมชนนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าชุมชนนี้เนี่ยแข็งแรงทางด้านการจัดการขยะนะครับเพราะฉะนั้นของที่ระลึกก็จะมาจากวัสดุเหลือใช้นะครับมันคืออะไรครับคุณแม่ครับ
5: กระดาษค่ะจากหนังสือนิตยสารค่ะ
0: นี่เอามาทำเป็นอะไรครับ
5: นวดคลายกล้ามเนื้อค่ะนิ้วชานิ้วล็อกใช้ได้ค่ะนวดนี่ได้ลูกละร้อยนะคะ
0: เนี่ยลูกละร้อยเลยนะมีตุ้มหูด้วยต่างหูนี่ขายเท่าไหร่
5: 40บาท
0: นี่อันนี้น่ารักครับนี่ปิ่นปากผมอันนี้ขายเท่าไหร่
5: 100บาท
0: 100บาทเห็นไหมจากนิตยสารนี่เขาโยนทิ้งกันไปแล้วนะครับเนี่ยออกมาเห็นไหมอันนี้เห็น
5: ได้ด้วยค่ะ
0: ขายได้ด้วยไปช่างขายเล่มนึงเนี่ยอาจจะขายได้ไม่เท่าไหร่บาท50
1: ในแต่ละชุมชนนะคะก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งมันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่เขามีอย่างชุมชนนี้เขามีเอกลักษณ์ก็คือเรื่องของขยะเขาก็นำขยะมารีไซเคิลเป็นกิจกรรมเนาะซึ่งสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีเลย
0: ถ้าเป็นชุมชนอื่น
1: ๆก็จะทำตามเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของเขาอย่างเช่นบ้านอาขาก็จะมีของเล่นอาขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะชวนเล่นของเล่นหรือว่ามาปักผ้าที่เป็นลายอาขาก็อย่างของที่ระลึกของชุมชนเนี่ยค่ะมันจะมาจากวิถีชีวิตของเขาอยู่แล้วแล้วเราก็นำมาประยุกต์เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มามีส่วนร่วมแล้วก็ได้ทำสิ่งนั้นจริงๆ

จากที่เราเคยได้ยินบ่อยๆนะครับว่าเวลาเราไปท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันจะทิ้งร่องรอยความเสียหายความสกปรกนะครับไว้กับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้มาเห็นไอเดียการท่องเที่ยวอีกรูปแบบนึงนะครับที่เบียดเบียนชุมชนเบียดเบียนสถานที่ท่องเที่ยวน้อยมากนะครับผมดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับขอเพียงร่วมมือกันระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าของสถานที่นะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามแล้วก็สะอาดนะครับให้เราได้มาเที่ยวกันต่อไปอีกนานๆเลยนะครับและถ้าใครมีไอเดียการเที่ยวที่รักโลกนะครับก็สามารถมาแชร์กันไว้ที่คอมเมนต์นี้ได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ

ดื่มนมเสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องให้เป็นขยะนะครับผมเพราะว่ากล่องเหล่านี้เนี่ยสามารถนำไปทำเป็นหลังคาได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ากล่องนมที่น้องๆดื่มมาอยู่ทุกวันนี้นะครับจะนำไปทำเป็นหลังคาได้ยังไงนะ

0: หลังจากที่ดื่มนมกันเสร็จแล้วนะครับในแต่ละวันเนี่ยโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมนะครับน้องๆก็จะมาพับกล่องกันแน่นี่ครับกำลังนั่งพับจับกันกลุ่มๆกลุ่มๆนะครับพับกล่องกันอยู่นะครับพับไปทำอะไรครับ
1: พับไปเพื่อบริจาคบ้านหลังคาสีเขียวค่ะ
0: นี่เขาบริจาคเอาไปทำอะไร
1: เอาไปสร้างหลังคาค่ะให้คนที่เขาไม่มีบ้านอยู่
0: โอ้มันทำหลังคาได้ด้วยเหรอกบ
1: ใช่ค่ะ
0: เหรอเขาเคยเห็นไห
1: ม
0: ยังไม่เคยอยากเห็นไหมอยากเห็นนะครับพับกันบ่อยไหมครับ
2: บ
0: ่
2: อย
0: บ่อยทุกวันเลยปะ
2: ทุกวัน
0: เยอะแค่ไหนอ่ะ
2: ตามปริมาณเด็กนักเรียนที่กิน
0: นักเรียนเยอะแค่ไหนฮะ
2: 400-500 คน
0: โอ้แสดงว่าวันหนึ่งก็น่าจะมีอย่างต่ำๆ400-500กล่องเนาะแล้วก็ต้องมาพับกันนะครับใครเป็นคนสอนพับครับเนี่ยรู้สาเหตุไหมทำไมต้องพับ
3: เพราะว่าจะช่วยลดปริมาณพื้นที
0: ่สอนพี่หน่อยครับ
1: แกะปีก
0: แกะปีกนะครับ
1: แล้วก็ผืนขา
0: แล้วก
1: ็
0: แบะขึ้นมาอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ค่ะก็พับข้างมาเสร็จแล้วก็พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้ค่ะ
0: พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้เสร็จแล้วฮะใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะครับจากกล่องนมที่เป็นกล่องแล้วก็สามารถพับเพื่อลดขนาดออกมาแล้วก็สามารถทิ้งได้โดยที่ไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บนะครับก็ใครที่มีกล่องนมเยอะนะครับหรือว่าดื่มนมเป็นประจำดื่มน้ำผลไม้จากกล่องเป็นประจำเนี่ยก็เอาเทคนิคจากน้องๆเหล่านี้ไปพับที่บ้านได้นะครับไม่เปลืองพื้นที่ขยะครูสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณครูดูแลกิจกรรมนี้อยู่
4: ใช่ค่ะเป็นคนดูแลในโครงการของรักสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนค่ะ
0: แล้วเรามีขยะจากกล่องนมเหล่านี้เนี่ยต่อวันนึงเยอะแค่ไหนครับ
4: น่าจะเยอะคือช่วงจะเป็นปลายเทอม
0: ครับ
4: เราจะมีนมจากเทศบาลนะเขาเป็นให้นมกล่องแหละเพราะว่าพอนมกล่องปุ๊บเราแจกเด็กทุกคนแต่เด็กทุกคนเอากลับบ้านไปต้องถือกลับมาโรงเรียนดื่มเสร็จแล้วต้องมาพับที่โรงเรียนด้วยค่ะ
0: สำคัญแค่ไหนที่ทำให้น้องๆต้องรู้จักเรื่องของการแยกขยะหรือว่าการใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์
4: สำคัญครับเพราะการรักสิ่งแวดล้อมก็คือต้องไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมนี่สกปรกหรือ
0: ร
4: กหรือเราสามารถเอาไปรียูสได้เราก็ต้องสอนเขาท่านผอ.เนี่ยท่านจะมีนโยบายแล้วสอนให้รีไซเคิลสอนให้นำไปใช้ในเมื่อมีโครงการจากบริษัทดีๆมารับไปทำอย่างเงี้ยเราก็เลยบริจาคให้กับบริษัทเลยที่เราไม่ขายนะคะบริจาคกล่องนมเด็กๆเขาก็เห็นด้วยแล้วเราได้ประโยชน์เราก็ได้บุญด้วยเนาะ
0: ครับไม่ได้แค่เป็นประโยชน์แค่ในกล่องนมเท่านั้นส่งต่อไปเรื่อย
4: ๆ
0: อันที่สำคัญผมว่าสิ่งสำคัญเลยคือมันปลูกฝังน้อง
4: ใช่น้องๆมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและก็เอื้อเฟื้อกับคนอื่นน
0: ี
4: ่คือดี
0: อ้าวไหนน้องๆใครที่เคยดื่มที่บ้านพับที่บ้านแล้วเอากลับมารวมที่

0: ตอนนี้ครับก็มาอยู่กับบุคคลที่จะมารับช่วงต่อนะครับกล่องนมของน้องๆนะครับเอาไปทําเป็นหลังคานะครับก็คือพี่สายชนนะครับผม
1: ครับผม
0: พี่สายชนที่น้องๆเขาบอกว่าจะเอาไปทําโครงการหลังคาสีเขียวอะไรเนี่ยมันคืออะไรครับ
1: เราจะนํากล่องเครื่องดื่มนะครับมาแยกเยื่อกระดาษออกให้เหลือพลาสติกและอลูมิเนียมนะครับจากนั้นจึงนําพลาสติกและอลูมิ

0: เนี่ยไปผ่านการอัดร้อนและขึ้นรูปเป็นแผ่นหลังคาเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับผม
1: ตามปกติแล้วพี่สายชนรับเยอะแค่ไหนรับจากที่ไหนบ้างครับ
0: ทั้งประเทศเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเราจะมีจุดรับตามเขตแล้วเราก็ยังมีมารับตามโรงเรียนด้วยนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นต่างจังหวัดจะมีจุดรับในแต่ละจังหวัดครับผม
1: ครับเดือนนึงได้เยอะสักแค่ไหนครับ
0: เดือนนึงเนี่ยเราเก็บได้อยู่ประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือน
1: โ
0: อ้นะครับ
1: จากทั่วประเทศ
0: ใช่แต่
1: จริงๆก็เป็นแบบเยอะมากแล้วก็ลดปริมาณขยะได้เยอะมากๆเลยนะฮะ
0: แต่จริงๆยังไม่พอเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเป็นแสนตันเลยโดยที่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้นนะครับสาเหตุที่เรารีไซเคิลได้น้อยเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนยังคิดว่ากล่องเครื่องดื่มเหล่านี
1: ้
0: ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได
1: ้งั้นเดี๋ยวเราตามมาดูเดี๋ยวครับว่ากล่องนมกล่องน้ำผลไม้เหล่านี้นะครับจะกลายไปเป็นหลังคาได้อย่างไร
0: ครับ
1: ขอไปดูได้ไหมฮะ
0: ได้ครับยินดีครับ
1: โอเคครับอันนี้เด็กๆคนขึ้นรถ
2: การรีไซเคิลกระดาษนั้นนอกจากจะช่วยลดโลกร้อนยังลดการตัดต้นไม้ได้อีกด้วยนะครับเพราะโดยเฉลี่ยแล้วคนไทย1คนใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษประเภทต่างๆปีละ60กิโลกรัมทำให้แต่ละปีเราต้องตัดต้นไม้เพื่อไปทำกระดาษมากกว่า55ล้านต้นเลยล่ะครับต้นไม้ถูกตัดมหาศาลขนาดนี้เราเลยขอเสนอ5ผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่สามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาใช้ต่อได้จริงๆนะ1กระดาษจากกล่องนมกล่องน้ำผลไม้ที่เราคุ้นๆกันนั้นตัวกระดาษสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้ดีเลยนะครับส่วนอลูมิเนียมข้างในก็สามารถนำไปทำเป็นแผ่นกรีนบอร์ดใช้เป็นหลังคาหรือผนังได้2กระดาษจากกล่องลังแข็งสามารถรีไซเคิลกลับมาเป็นกล่องลังลูกฟูกใช้ต่อได้อีกครับ3กล่องพัสดุเรามีเยอะมากแน่ๆได้ของข้างในแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องนะครับเพราะสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้4กระดาษนิตยสารที่เราคิดว่ารีไซเคิลยากที่จริงแล้วสามารถนำกลับมาเป็นกระดาษรีไซเคิลได้ครับและ5กระดาษ A4 สีขาวแยกสีแล้วส่งต่อก็สามารถกลับมาเป็นกระดาษ A4 ได้อีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษพวกนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งให้เป็นขยะกันนะครับนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ทั้งนั้นเลยลดขยะลดการตัดต้นไม้ช่วยโลกด้วยล่ะครับ
1: เอาละครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาพร้อมกับเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนะครับเดินทางมาถึงโรงงานไฟเบอร์พัทแล้วนะครับก
0: ับ
1: คุณสายชนนะครับผมหนึ่งในงานก็คือการรีไซเคิลเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนี้
0: ใช่ครับ
1: เป็นปริมาณเยอะแค่ไหนครับการเนื้องานของการรีไซเคิลกล่องนมเนี่ย
0: เฉลี่ยแล้วกล่องนมเนี่ยเรารีไซเคิลเดือนนึงประมาณ 1,000 ตัน
1: เกิดไอเดียนี้ขึ้นมาได้ยังไงครับ
0: ผู้บริหารเราเนี่ยมีความชำนาญเรื่องการรีไซเคิลเยื่อกระดาษ
1: ครับ
0: ประจวบหมอมีโอกาสเข้ามาลองรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มดูไหม
1: ครับ
0: กล่องเครื่องดื่มมีทั้งหมด6ชั้นเลยครับผม
1: โอ้
0: ถ้าจับตั้งแต่ด้านนอกเนี่ย
1: ไหนโชว์หน่อยฮะ
0: ก็จะมีตั้งแต่พลาสติก
1: ครับ
0: กระดาษพลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์พลาสติกแล้วก็พลาสติกทั้งหมด6ชั้นครับ
1: 6ชั้น
0: แล้วเราก็เลยมาทดลองรีไซเคิลดู
1: ครับ
0: ปรากฏว่าเรารีไซเคิลได้ด้วย
1: เราใช้กล่องนมเยอะแค่ไหน
0: หลังคา1แผ่นใช้วัตถุดิบทั้งหมด20กิโล
1: ครับ
0: ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือใช้กล่องนมประมาณ 2,000 กล่อง
1: ครับ
0: ราคา1แผ่นเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาการผลิตประมาณ15ถึง20นาทีครับเราก็จะได้แผ่นหลังคาเนี่ยวันนึงประมาณสัก100ถึง200แผ่นโดยประมาณ
1: กล่องนมที่เราเห็นว่าเยอะๆบริโภคเยอะๆเนี่ยจริงๆแล้วยังไม่พอด้วยซ้ำ
0: ใช่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้น อีก 95% หรือ 95,000 ตันนั้นน่ะ
1: ครับ
0: ไปที่หลุมฝังกลบหมดเลย
1: โอ้โห
0: ครับ
1: ช่วยบอกขั้นตอนหน่อยได้ไหมครับคร่าวๆว่าจากกล่องนมเนี่ยมันกลายมาเป็นผนังเป็นหลังคาอย่างนั้นได้ยังไง
0: ครับได้เลยครับจากกล่องนมนะครับเวลาเรานำเก็บเข้ามาแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: เราจะนำมาตรวจสอบทางกายภาพก่อนว่าสกปรกมากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
0: มีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนจากนั้นเราจะนำลงไปในใส่ในถังซักผ้าขนาดใหญ
1: ่ครับ
0: มันก็จะแยกครับแล้วก็ทำความสะอาดนะครับระหว่างเยื่อกระดาษ
1: ครับ
0: แล้วก็พลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์ออกมาน
1: ะครับ
0: พอรีไซเคิลได้เยื่อกระดาษเสร็จปุ๊บแล้วเราสามารถเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษต่อไปเช่นกระดาษ A4 นะครับกระดาษแพคเกจิ้งนะครับส่วนตัวพลาสติกอลูมิเนียมเนี่ยเราต้องนำมาทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่ง
1: ครับ
0: นะครับสับย่อยให้เป็นชิ้นเล็กทำให้แห้ง
1: ครับ
0: จากนั้นจึงอัดด้วยความร้อนอุณหภูมิประมาณ200องศา
1: ครับ
0: เป็นระยะเวลาประมาณ15ถึง20นาทีก่อนที่จะอัดขึ้นลอน
1: ครับ
0: เป็นแผ่นหลังคาให้เราได้ใช้กันนั่นเองครับ
1: ประสิทธิภาพในการใช้ไปมุงหลังคาเนี่ยเขาเหมือนปกติหลังคาทั่วไปไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปไหมฮะ
0: ดีกว่าด้วยซ้ำครับเป็นหลังคาที
1: ่
0: ถือว่าเป็นฉนวนในตัว
1: ครับ
0: นะครับผมสามารถสะท้อนรังสี UV ได
1: ้
0: นะครับ
1: มั
0: น

0: เลยเย็นกว่าคนอื่นเขา
1: ที่เห็นว่าเป็นเงาเงาเงินเงินอย่างเงี้ย
0: ใช่แล้ว
1: ที่สามารถสะท้อนรังสี UV ได
0: ้ถูกครับ
1: ความร้อน
0: ใช่อันที่2คือนะครับฝนตกเสียงไม่ดังด้วยไม่เหมือนกับหลังคาเหล็ก
1: หลังคาเหล็กชั้นชีตเลย
0: ใช่ที่ฝนตกเสียงจะดังสามคือเบา
1: ครับ
0: เบากว่าหลังคากระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปครึ่งหนึ่ง
1: ครับ
0: นะครับสี่มันสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยความร้อนครับหมายความว่าถ้าสมมติช่างติดตั้ง
1: ครับ
0: เจาะผิด
1: ครับ
0: โดยปกติแล้วแผ่นนั้นก็ต้องเสียไปเลย
1: ครับ
0: นะครับแต่นี้ถ้าสมมติเจาะผิดเรายังสามารถใช้ความร้อนก็คือเหล็กเผาไฟนะครับหรือหัวแร้งหรือเงี้ยครับที่มีความร้อนสูงเนี่ยทํามาเมลละลายมันด้วยกันสามารถซ่อมแซมได้ด้วยตัวมันเองครับ
1: ครับผมความทนทานอยู่ได้นานแค่ไหนครับ
0: แผ่นแรกที่เราผลิตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยประมาณ10ปีแล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันน่าจะใช้ได้มากกว่า5ปีขึ้นไปแน่นอนถ้าสมมติว่าหลังคาเดิมได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฝนตก
1: ครับ
0: นะครับพายุพัดสามารถขอหลังคาได้ฟรีนะครับผมโดยที่เราจะส่งให้ถึงหน้าบ้านผู้ประสบภัยเลยด้วยซ้ำครับ
1: ขอหลังคาได้ฟรีเลยบ้านใครบอกว่าเป็นผู้ประสบภัยต้องการหลังคาใหม
0: ่ยิ่งบริจาคมาก
1: ครับ
0: เราก็จะยิ่งมีวัตถุดิบในการเอาไปทำเป็นหลังคามากขึ้นนั่นเองโดยที่การรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม1ตันเนี่ย
1: ครับ
0: สามารถช่วยลดการตัดต้นไม้ได้ถึง17ต้น
1: โอ้โห
0: นะครับลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง900กิโลกรัม
1: ครับ
0: นะครับผมและก็ลดการประหยัดใช้ไฟฟ้าประหยัดการใช้สารเคมีและอื่นๆด้วย
1: ครับ
0: โดยที่เราจะได้ไม่ต้องไปใช้วัสดุใหม่ไปใช้วัสดุที่เหลือใช้เอากลับมาทำนั่นเอง
1: โดยส่วนตัวแล้วพี่สายชนมองเรื่องปัญหาขยะของทุกวันนี้ยังไงบ้างครับ
0: พลาสติกกระดาษกระป๋องอลูมิเนีย
1: ม
0: ไม่ใช่ปัญหา
1: ครับ
0: ปัญหาที่แท้จริงคือการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคครับไม่ว่าเราบริโภคอะไรก็ตาม
1: ครับ
0: ถ้าเราไม่รู้จักวิธีการจัดการอย่างถูกวิธีไม่รู้จักวิธีการนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี
1: ครับ
0: มันก็จะเป็นปัญหาอยู่นั่นแหละครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราถึงต้องจัดการให้ถูกต้องและก็จัดการให้ถูกหลักครับ
1: ครับผมมองสิ่งที่อยู่ในมือคุณนะครับรู้จักเขาแล้วก็รู้จักวิธีการจัดการให้ถูกต้องนะครับไม่แน่กล่องเครื่องดื่มในมือคุณเนี่ยนะครับอาจจะกลายเป็นหลังคาบ้านของใครสักคนก็ได้ครับและนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary นะครับโลกไม่ยากที่จะรักถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกด
2: Subscribe
1: ที่ช่อง YouTube

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถม

สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาที่ชุมชนบ้านลุงม่วงอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแปลงผักสดๆงามๆที่เราเห็นนี้นะคะเป็นแปลงผักอินทรีย์ของคนในชุมชนค่ะช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะก็จะเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเริ่มลงแปลงมาถอนหญ้าบางคนก็เริ่มมีการปลูกรอบใหม่กันแล้วด้วยนะคะผักที่เราเห็นเนี่ยทั้งสดทั้งใหญ่และที่สำคัญนะคะเป็นผักที่ไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะ

0: ันนี้วัตถุดิบของเรานั้นนะคะนอกจากจะเป็นผักอินทรีย์สดๆจากแปลงแล้วเราจะมีสูตรดองผักหรือว่าถ้าคนอีสานก็จะเรียกกันว่าส้มผักนั่นเองค่ะผักที่จะนำมาทำส้มผักนั้นนะคะสามารถใช้ได้หลากหลายชนิดค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นผักที่นิยมนำมาดองกันนั่นก็คือผักกาดเขียวปลีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะยืนประจำแปลงเลยนะ
1: ค่ะ
0: ยืนกลางแปลงด้วยนะ
1: เนี่ย
0: ยืนตรงกลางเลยอันนี้เหรอคะ
1: เร่งไปแล้วค่ะเร่งไปแล้วที่มาสมบูรณ์พอดีที่จะเราไปทำส้มผัก
0: กอใหญ่มากนะคะกอใหญ่มากแต่จะเห็นว่าในแปลงนึงก็ไม่ได้ปลูกแต่ผักกาดเขียวเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็มีกะหล่ำมีโหระพามีนู่นนี่นั่นผสมกันไปหมดเลยเน
1: า
0: ะ
1: เราตัดอันนี้ออกอันนี้ก็ขึ้นใหม
0: ่คือเก็บได้เรื่อย
1: ๆค่ะ
0: ให้ดูก่อนนะคะตัวผักกาดเขียวปลีเนี่ยใบคือมันดูกรอบมากอ่ะบางต้นอ่ะมันก็เริ่มเป็นปลีตรงกลางแล้วแต่บางต้นมันยังไม่เป็น
1: ค่ะ
0: อันนี้คือถ้าเกิดว่าจริงๆอายุที่เหมาะสมของเขาก็ควรจะแบบเป็นปลีไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าอย่างนี้จริงๆเรากินได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ก็ได้เหมือนกัน
1: ได้ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าขายอาจจะไม่ค่อยได้ราคาเพราะมันเบาใช่ไหม
1: คะที่เป็นปลีนั่นจะอร่อยกว่ามันจะแน่นกรอบอร่อยกว่า
0: จะได้ความกรอบเนาะ
1: ใ
0: ช่นี่ใบของผักกาดเขียวปลีนะคะหนึ่งเขียวใบค่อนข้างจะหนาแข็งแล้วก็ดูกรอบเนาะ
1: ค
0: ือมันฉุหนูชิมได้ไหมนะ
1: ได
0: ้ขอชิมนิดนึงนะคะอ๋อกินมันแรงกินมันมีความเหมือนพวกผักกาดหิ้นอะใช่ไหมใช่ไหมผักกาดหิ้นไหม
1: ค
0: ือกลิ่นมันจะมีความวาซาบินิดๆอะค่ะฉุนๆใช่มันมีความแบบพอเคี้ยวไปสักพักออกเผ็ดออกเผ็ดออกซ่าออกแบบฉุนๆแบบวาซาบิอะค่ะแบบนั้นเลยทีนี้ถ้าเกิดว่าเราตัดแต่ปลีเขาอะค่ะเขาจะแตกออกข้างๆเหมือนคะน้าไหมคะเหมือนกระหล่ำไหม
1: ไม่ค่ะมันจะนั้นไปเลย
0: ก็ตายเลยจบเลย
1: จบเลย
0: จะไม่มีการมาแตกข้างๆ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเวลาตัดก็คือจะตัดไปแต่ปลีก็ได้ตัดคนต้นก็ได
1: ้ค่ะแล้วก็ปลูกอันใหม
0: ่
1: ต่อไป
0: โอเคหัวมันเลอะเทอะเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวตัดอันนี้ก่อนนะ
0: จ๊ะอันไหนจ๊ะ
1: ตัวนี
0: ้อ๋อได้งั้นนะเพนตัดอันนี้เดี๋ยวหนูตัดอันนู้นติดโคนเลยไหมคะ
1: ติดเลยค่ะ
0: ติดโคนเลยตอนนี้หนูก็ติดโคนอยู่นะติดพื้นเนี่ยใหญ่มากยกกอเลยอันนี้นะคะก็คือผักกาดเขียวปลีทำผักส้มแซ่บๆเนา
1: ะ
0: ขอดูนิดนึงนี่ตรงกลางเขาจะเป็นปลีแบบนี้กลมๆถ้าเราปล่อยเอาไว้นานนะคะเขาจะยิ่งปลีใหญ่หรือว่ามันจะเน่ามันจะฟอหรือมันจะยังไงนะเพน
1: มันจะมีดอกขึ้นสำหรับทำพันธุ์นะคะ
0: อ๋อก็คือเป็นพันธุ์แล้ว
1: หัวมันจะแตกออกแล้วก็เป็นดอกขึ้นมา
0: คือปลีมันก็จะแยกออกมาแล้วไม่กลมเป็นก้อนแล้วถูกไหมคะถ้าแก่เกินไปก็ต้องทำพันแล้ว
1: มันก็เหนียวค่ะ
0: แล้วก็เหนียวด้วย
1: เท่านี้พอดีกรอบ
0: ได้ไม่ลงตะกร้าบานเบิกฟ้าเฉยรอยนี้รอยตัดไปแล้วเนา
1: ะ
0: นี่เราจะเปิดอันนี้ให้ดูก่อนนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นปลีเนี่ยใหญ่แน่นเลยเต็มฝ่ามือเลยนะคะใบก็จะแบบว่าใบใหญ่ๆแบบโอบเอาไว้เวลาเราตัดก็ถึงโคนเลยเนาะอุ้ยใบกรอบมากใบหลุดให้ดูใบก่อนนะคะดูใบดิใบใหญ่มากนี่เทียบกับหน้าเราเริ่มเพิ่มเลยอ่ะโอ้โหสมบูรณ์มากเลยอ่ะนี่คือไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีเร่งอะไรไม่มีเลยเนาะ
1: ไม่มีเลยแค่นี้ปลอดเลยไม่มีเลย
0: ทำเองหมักเองเลย
1: ใช่
0: ปุ๋ยทำเองด้วย
1: ทำเอง
0: งามงามผักเนี่ยผักงามคือคนเนาะ
1: อุ้ยขอบคุณค่ะ
0: อุ้ย
1: คุณแก่แล้วแต่ว่าผักไม่แก่มันคนนะคะ
0: ผักไม่แก่นะคะอันนี้เป็นผักกาดเขียวฟรี
1: อันนี้ใบมันเนี่ยเราก็ไม่ทิ้ง
0: อวบเลยไม่เคยเก็บผักใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ยใหญ่มากกาดเขียวปีนั้นเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับกะหล่ำดอกกะหล่ำปีนะคะมีแคลเซียมสูงและที่เห็นหัวใหญ่แบบนี้นะคะไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะแต่ว่าจะใช้การดูแลโดยการบำรุงดินนะคะแล้วก็มีการใช้น้ำหมักแล้วก็ปุ๋ยหมักที่ชาวบ้านเขาทำกันเองค่ะนอกจากผักกาดเขียวปลีก้อนใหญ่ๆแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้าเราจะพาผู้ชมลงแปลงผักไปเก็บอีกหนึ่งอย่างมาทำส้มผักกันสักครู่เดียวค่ะ
2: Thank you.
0: ำอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่นี่เป็นแปลงผักอินทรีย์ที่ชาวบ้านในชุมชนบ้านลุงม่วงนั้นเขาปลูกร่วมกันนะคะผักที่นี่นะคะต้องบอกว่าแต่ละอย่างที่ปลูกนั้นงามมากๆซึ่งแต่ละฤดูเนี่ยเขาก็จะมีการปลูกผักสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ก็จะเน้นว่าจะปลูกผักที่เติบโตได้ดีในฤดูนั้นๆการดูแลนั้นก็จะเน้นปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักที่ทำกันเองนะคะผักอินทรีย์เหล่านี้นะคะนอกจากชาวบ้านเขาจะรวมกลุ่มกันปลูกแล้วเนี่ยเขายังมีการรวมกลุ่มกันขายด้วยค่ะโดยทุกๆวันพฤหัสนะคะจะมีการแพ็คผักเนี่ยส่งเข้ากรุงเทพเพื่อให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อเอาไว้ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าที่เน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือว่าลูกค้าที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งนอกจากนี้นะคะก็ยังมีส่งเข้าไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าผักที่นี่นั้นนะคะมั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผู้ป่วยค่ะในส่วนของผักบางชนิดที่ไม่นิยมรับประทานสดมากนะเขาก็จะมีการนำมาแปรรูปนั่นก็คือการทำผักดองนอกจากผักกาดเขียวปลีแล้วนะคะยังมีผักอีกหนึ่งอย่างที่นิยมนำมาดองนั่นก็คือต้นหอมค่ะ
2: โอ้นี่คือหอมนี่อวบมากตรงนี้จะเป็นใบมันจะแน่นๆเนา
3: ะ
2: แต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าตรงโคนข้างล่างเขาอะค่ะเป็นหัวแบบหอมแดงขึ้นมาแล้วอะซึ่งอันเนี้ยที่เราเห็นอะมันเป็นหอม2ชนิดถูกไหมแม
3: ่ค่ะ
2: ก็คือตรงนี้เรียกว่า
3: หอมแดง
2: หอมแดงอันนั้นเรียกว่า
3: หอมแบ่ง
2: หอมแบ่งก็คือมันจะหัวไม่ได้โต
3: ค่ะ
2: ซึ่งเขาก็จะเน้นขายเป็น
3: ขายต้น
2: ขายต้นแต่อันนี้จะเน้น
3: ขายหัว
2: ขายหัว
3: ค่ะ
2: ก็คือหอมแดงที่เราทำกับข้าวนี่แหละค่ะที่เนี่ยซึ่งใบของต้นหอมแดงอันนี้ก็สามารถเอาไปทำกับข้าวได้เหมือนกับหอมแบ่ง
3: ใช่
2: เหมือนกัน
3: แต่ว่าแม่ว่าหอมแดงรสชาติดีกว่าหอมแบ่ง
2: คนๆนะแม่เนาะ
3: จ้ะ
2: อุ๊ยโอเคนี่มาเป็นแบบนี้เลย
3: พอดีเลย
2: พอดีเลยใช่ไหมคะคือไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วถ้าใหญ่ใหญ่แดงๆอ้วนๆมันกินไม่ได้หรอแม่
3: ได
2: ้ก็ได้
3: แต่ว่าก็เสียดาย
2: คือทำได้เหมือนกันแต่แม่บอกว่าอันนั้น
3: เสียดายไว้
2: เก็บไว้ขายดีกว่านะ
3: ไว้ขายดีกว่า
2: เดี๋ยวไปดูวิธีการดองผักกันค่ะชาวบ้านที่นี่จะมีการดองผักแบบปกติเราก็ดองกันเองถูกไหมคะดองกินกันเองอะไรอย่างนี้เนาะเจ้าของก็นะเจ้าของ
3: เจ้าของ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของ
3: เจ้าของ
2: เจ้าของต้นหอมขอต้นหอมหน่อยนะเจ้าแม่จ้า
0: จากผักที่เราจะเก็บไปทำส้มผักแล้วนะคะเราจะเก็บผักสดๆไปด้วยไปกินคู่กับป่นปลาย่างที่แม่จะทำให้ชิมค่ะ

0: เราจะนำมาทำผักกาดดองกันหรือว่าที่ชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่าส้มผักนั่นเองนะคะแม่แหล่จะเป็นคนทำให้ชิมเนาะแม่แหล่สวัสดีค่ะ
1: แ
0: หมของเราปลูกผักด้วยแล้วก็จะถ้ามันเยอะก็จะถนอมอาหารด้วยการดองนี่แหละเนาะให้ดูอีกทีนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคุ้นเคยกับผักกาดดองเวลาที่เราเปิดกระป๋องผักกาดดองมาหรือว่าเวลาไปซื้อตามตลาดมันจะมาเป็นหัวที่มันแบบสีออกเหลืองเหลืองส้มๆน้ำตาลน้ำตาลเหี่ยวๆนี่คือหน้าตาของก่อนที่จะเป็นผักกาดดองแบบนั้นนะก็คือนี่แหละผักกาดเขียวปลีแต่ที่อื่นไม่ใหญ่เท่าที่นี่นะที่นี่ย่าใหญ่เลยเท่ากระมังเลยเนี่ยเด็กๆเราวางไปคือปิดกระมังมิดเลยคือกาบเนี่ยกาบตรงนี้ของเขาว่าก้านเขาอะแข็งมากนะคะแข็งแล้วก็หนาแล้วก็กรอบมากเห็นไหมพวกนี้เราดองได้ไหมคะ
1: ได้ดองพวกนี้แหละดอง
0: เอาล้อพวกนี้ก็ดองแล้ว
1: ดอง
0: แต่จะไม่ค่อยให้มันติดไปเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมคะทำไมล่ะแม
1: ่มันมีเยอะ
0: เข้าใจแล้วนี่คือหัวเดียว
1: หัวเดียว
0: เต็มกระด้งผักที่ล้างสะอาดแล้วนะคะจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการทำส้มผักแล้วค่ะโดยเราจะเริ่มจากการโรยเกลือลงไปแม่บอกว่าเกลือนั้นนะคะต้องใช้เป็นเกลือเม็ดใหญ่จะอร่อยกว่าค่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าแบบผักประมาณนี้เราต้องใช้เกลือประมาณไหน
1: เราล้างน้ำเสร็จเราก็เอามือแปะๆดูว่ามันได้ไหม
0: เค็ม
1: ถ้าไม่เค็มมันก็เป็นเร็วเปรี้ยวเร็ว
0: ผักที่เราเคล้าเกลือเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งเพื่อให้ผักนั้นซึมน้ำเกลือ

0: นั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการขยำผักเพื่อใช้สำหรับดองชาวบ้านจะเรียกกันว่าขันส้มค่ะ
1: เหมือนกับเป็นการบีบให้เกลือมันแบบซึมเข้าไปอีกทีนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องล้างถูกไหมคะล้างเกลือออก
2: ปกติต้องตากแดดด้วย
1: อ๋อเหรอคะถ้าตากแดดแล้วมันจะต่างจากไม่ตากยังไงอะ
2: มันเห็ดง่าย
1: เห็ดง่ายคือหมาย
2: ถึงทำง่าย
1: มันส้มเร็วหรือว่ามัน
2: ไม่ค่อยมุน
1: ไม่ค่อยเละ
2: อ๋
1: อคือถ้ามันเหมือนว่าเราไปตากแดดอ่ะมันจะมีความเหนียวขึ้นนิดนึงถูกไหมคะแต่ถามว่ารสชาติมีผลไหม
2: ที่เก่าร
1: สชาติก็เหมือนกันคืออย่างเงี้ยมันอาจจะแบบขยำตอนกรอบมันอาจจะหักบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดเอาไปตากสักหน่อยนึงโดนแดดเนี่ยมันเหมือนมันคล้ายๆใบตองที่มันตายนึ่งอะค่ะมันจะนุ่มตัวลง
2: มันจะนุ่มตัว
1: แต่รสชาติไม่ต่างกัน
2: ไม่ต่าง

0: ชิมได้ไหมเนี่ย
1: โอ้ยทำในข้าวกินเลยหินนึก
2: ทำเสือ
3: เข้มเหรอใส่ลายเทีย
2: เขายังไม่ล้างออกพิมพ์ทำไมเนี่ย
0: ผักที่คั้นขยำจนผักนั้นเริ่มซึมน้ำเกลือแล้วนะคะเราจะบีบน้ำเกลือออกให้เสด็จน้ำเลยค่ะจากนั้นก็จะนำไปล้างน้ำสะอาดแล้วก็นำมาบีบไล่น้ำอีกรอบขั้นตอนนี้เราชิมได้นะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าผักนั้นเค็มจัดเกินไปหรือว่าเกลือนั้นยังเป็นเม็ดๆเกล็ดๆเยอะเกินไปเนี่ยสามารถที่จะล้างน้ำได้อีกรอบนึงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าล้างน้ำมากเกินไปเวลาดองออกมาเนี่ยผักก็จะรสชาติออกจืดไม่เปรี้ยวเค็มตามที่ต้องการค่ะอีก2 อย่างที่จะต้องใช้นะคะก็คือน้ำซาวข้าวแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะโดยครั้งนี้เราจะใช้น้ำส้มสายชูหมักนะคะแต่ว่าจะใช้แค่เล็กน้อยเท่านั้นนำไปผสมกับน้ำซาวข้าวค่ะน้ำส้มสายชูที่แม่ใส่ลงไปนี้เนี่ยไม่ได้เน้นให้ออกรสเปรี้ยวกับผักนะคะแต่ว่าเขาจะช่วยให้ผักนั้นกรอบแล้วก็เวลาดองเนี่ยจะไม่ขึ้นฝ้าขาวๆที่ขอบโหลด้วยค่ะ
4: คือแค่ช่วงแล้วเราก็ปิดฝาได้เลยถ้าแบบนี้วิธีการดองแบบนี้ค่ะเราใช้เวลาสักกี่วันมันถึงจะเริ่มเปรี้ยวเริ่มส้ม
0: 3 วันในส่วนของต้นหอมที่เราเก็บมาวิธีการดองนั้นนะคะเหมือนกันกับการทำผักกาดเขียวปลีเลยค่ะซึ่งก็ต้องนำมาขยำเกลือเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้นหอมเนี่ยไม่ต้องขยำนานมากเหมือนกับผักกาดเขียวปลีค่ะ
4: เหมือนนวดจับเส้นเลยไม่เหมือนขยำหอมเลยเหมือนนวดจับเส้นแหละ
5: พร้อมไหมคะแค่นี
4: ้หนูจับประคับประคองไม่ให้มันหักแม่จับพับทีเดียว
0: ต้นหอมที่คั้นขยำแล้วนะคะเราจะนำมาล้างน้ำเกลือออกด้วยน้ำสะอาดค่ะจากนั้นก็จะเรียงใส่โหลดองและเทน้ำซาวข้าวที่เราผสมน้ำส้มสายชูเล็กน้อยลงไปวิธีการทำนะคะอย่างที่บอกว่าทุกขั้นตอนนั้นเหมือนกับการดองผักกาดเขียวปลีเลยละค่ะและต้นหอมที่เราเลือกนำมาดองวันนี้นะคะเป็นต้นหอมที่เริ่มมีหัวแล้วแม่บอกว่าเวลาที่ดองเสร็จแล้วเนี่ยจะได้รสชาติหวานกรอบของหัวหอมด้วยค่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ต้องให้ความสำคัญก็คือตอนที่เราวางหอมลงไปในโหลนี่แหละค่ะแม่บอกว่าเราจะต้องมัดเป็นกลุ่มๆก้อนๆกลมๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราตักขึ้นมากินเนี่ยต้นหอมจะได้ไม่พันกันเป็นพวงขึ้นมาทำให้เรากินง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ

0: จานอร่อยยอดฮิตสำหรับผักกาดดองนะคะก็คือต้มจืดผักกาดดองค่ะเราได้แม่รีมาทำให้ชิมแม่รีสวัสดีค่ะตัวผักกาดดองที่เราเอามาทำตัวต้มจืดอะค่ะแม
1: ่
0: อันนี้มันต้องแบบดองแบบหลายวันไหม
1: หลายวันจ้ะเพราะว่าให้รสชาติมันกลมกล่อมมันจะเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็ใบมันกระจิตแต่เนี่ยเป็นสีนี
0: ่ต้องให้มันเปลี่ยนสีจากเขียวๆแล้วก่อนเนาะให้มันแบบให้มันเปรี้ยวให้มันเค็มแบบจัดจ้านเลย
1: มันจะไม่ชิวมันจะไม่แห้งจะกินได้
2: เปร
1: ี้
2: ยวเค็มแล้วค่ะเนี้ยแต่ว่าคือมันจะเปรี้ยวแบบไม่แหลมแบบแหลมเหมือนเวลาเราเหมือนเวลาซื้อมาต้องไปล้างน้ำก่อนเพราะมันจัดมาก
1: อันนั้น
2: อันนี้มันแบบมันจัดนะคะแต่ว่ามันจัดน้อยกว่า
1: ค่ะเพราะว่าเราธรรมชาติดิอันนี
2: ้อร่อยแน่นอนแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่นอกจากรสชาติเขาจะแบบเปรี้ยวเค็มกำลังดีคือกรอบมากกรอบคือตอนทำเราไม่ได้ใส่อะไรที่แบบไม่ได้ใส่พวกสารอะไรเลยเนาะไม่มีเลยหมักแบบธรรมชาติแบบบ้านๆนี่แหละอร่อยมาก
0: ต้มจืดผักกาดดองวันนี้นะคะเราจะใส่ซี่โครงหมูค่ะเครื่องนั้นนะคะก็จะมีกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีส่วนเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลทรายแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะขั้นตอนแรกนั้นนะคะเราจะนำกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีมาโขลกรวมกันให้แหลกค่ะตัวกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยแม่จะเอามาคลุกกับตัวซี่โครงหมูนะคะทำไมต้องเอามาคลุกอะคะแม่ไม่ใส่ลงไปในน้ำเลย
1: ให้มันเข้ากันแล้วก
0: ็
1: กระ
0: ดู
1: กหม
0: ู
1: จะจ้ะ
0: มันจะนัวเนาะ
1: จ้ะมันจะอร่อยถ้าเราใช้ไปคนละอย่างวันนี้มันจะเป็นคนละครั้งแล้วมันน้ำไม่อร่อย
0: คือถ้าแยกใส่อะแม่บอกว่าน้ำมันอาจจะไม่ค่อยแบบไม่
1: ค่อยนัวคือเราปรุงนั่นแหละแล้วก็เอาปรุงรสนิดนึง
0: ปรุงในนี้เลยเหรอคะแม่ปรุงได้เลยแม่วางสากก่อนก็ได้นะ
1: ไม่มี
0: ถือสากไปประหลัดขีกเลยซีอิ๊วขาวนะคะอันนี้แม่เขาจะปรุงในซี่โครงหมูไปเลยนะแล้วหนูก็คาวๆหน่อยเนาะแต่น้ำตาลทรายยังไม่ต้องใส่มาใช่ไหมคะน้ำเดือดแล้วนะคะ
1: เดือด
0: เนี่ยเดือดจับเลยแม่
1: ใส่ได้เลย
0: ใส่เลยเนาะ
1: แม่ก็ใส่ผักดัดดอง
0: ไปเลยผักดัดดองใส่เลยเหรอคะ
1: ใส่เลยจ้ะที่อร่อยมันจิตมันเข้ากันกระดูกมันต้องเปื่อยนะเน
0: า
1: ะ
0: ใส่หมูปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่ผักกาดดองตามอะ
1: ค
0: ่ะให้กับเวลาหมูที่มันค่อยๆสุกอ
1: ะ
0: ตัวน้ำผักกาดดองให้มันมีความเปรี้ยวเค็มอะมันจะซึมหมูด้วยแต่ถ้าเราต้มให้หมูสุกก่อนแล้วค่อยใส่ผักกาดดองอะม
1: ัน
0: จะไม่ค่อยซึมแล้ว
1: ซึมจ้ะไม่อร่อยด้วย
0: เคล็ดลับเนี่ย
1: จ้ะ
0: ตอนนี้เราจะต้มกระดูกหมูแล้วก็ผักกาดดองไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เขาเปื่อยค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะมาเตรียมทำป่นปลาย่างกันค่ะวิธีการทำป่นปลาย่างนั้นง่ายมากนะคะซึ่งเครื่องก็จะมีปลาย่างนะคะพริกป่นเกลือมีหอมแดงกระเทียมใครชอบปลาร้านั้นก็สามารถที่จะใส่ได้ค่ะ
1: หอมกระเทียมกับปูกินเองได้ตลอด
0: ได้ตลอดเลยนะสิหอมคือสีสวยจ้ะที่ปลาเราโขลกจนแบบละเอียดแล้ว
1: ละเอียดจ้ะ
0: ใส่กระเทียมกับหอมแดงนะคะเครื่องปรุงต่อมาก็คือพริกป่นใครชอบเผ็ดมากหรือว่าเผ็ดน้อยก็ใส่ได้ตามต้องการเลยค่ะมากหลายทีเด็ดของเรานะคะก็คือน้ำปลาร้าต้มสุกถ้าเกิดไม่มีน้ำปลาร้าแม่บอกน้ำอุ่นก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: ต้มสุก
0: แต่พี่โรดปลาร้าหนูก็ชอบเด้อ
1: นั่นแหละถ้าชอบก็ใส่พร้อมอร่อยมากอ่ะ
0: อร่อยมากเลยนะอร่อยมากนัวแล้วอร่อยแล้วค่ะ ป่นปลาย่างของเราตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของต้มจืดผักกาดดองของเราตอนนี้ก็เปื่อยได้ที่แล้วด้วยค่ะเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็ชิมรสชาติก่อนนะคะถ้าหากว่าชิมแล้วอ่อนเค็มเกินไปสามารถเติมซีอิ๊วขาวเพิ่มได้ค่ะ

0: กับข้าวของเรานะคะมีทั้งต้มจืดผักกาดดองแล้วก็มีป่นปลาย่างเนาะปลาแห้งเนาะมีส้มผักนะคะก็คือมีทั้งผักกาดดองแล้วก็หอมดองต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยแม่เขาดองไว้ให้ก่อนหน้านี้เพื่อที่จะได้ดูว่าถ้าดองออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่มาเป็นตุ้มๆเลยอ่ะนี่กินป่นปลาย่างกับหอมดองก่อนป่นปลาย่างนี่คือแซ่บมากมันแบบมันหอมมันเผ็ด
1: อร่อย
2: ปลาอร่อยดีเนี่ยตายอย่างอร่อยเนาะ
0: มันไม่เปรี้ยวเกินหรือว่าอันนี้กี่วันคะ
1: สี่
0: วันมันมีความหวานในตัวมันเองด้วยเนาะหอมอ่ะ
2: หอม
0: แล้วยิ่งกินโดนหัวมันนะคะหัวตรงจุกมันขาวๆอ่ะมันหวานเลยอร่อยมากนี่กินกับผักกาดดองบ้างนะคะ

0: เวลาเอามากินกับป่นอ่ะมันก็จะได้ความนัวอีกแบบนึงแต่ว่าเป็นผักกาดดองที่พอเอามาทำแกงจืดนะคะเอามาทำต้มจืดอร่อยเลยเพราะว่ารสของต้มจืดอ่ะมันไม่ได้ออกมาจนแบบเปรี้ยวเค็มโดดเกินไปถ้ากินกับป่นอาจจะต้องดองน้อยกว่านี้หน่อยถูกไหมคะแต่ถ้าเอามาต้มจืดนะอันเนี้ยอร่อยเลยน้ำคือนัวมากสูตรแม่เลยต้มพร้อมกันเลยแล้วมันแบบมันซึมน้ำทุกอย่างมันนัว
1: มันจะอร่อยนั่นแหละ

0: ที่ดูแล้วนะคะเปรี้ยวปากอยากกินส้มผักดองแบบนี้นะคะอร่อยมากบอกเลยเปรี้ยวกำลังดีนะคะสั่งได้เพราะว่าชาวบ้านเขาจะทำกันแบบเหมือนพรีออเดอร์เนาะก็คือเราสั่งมาปุ๊บเขาถึงจะทำเวลาส่งไปถึงเราก็จะได้เปรี้ยวกำลังดีอะไรแบบนี้หรือถ้าใครดูแล้วอยากจะได้ผักสดๆนะคะต้องบอกว่าเป็นผักอินทรีย์ 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้เลยรวมถึงผักที่เอามาดองด้วยนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านนะคะที่ชุมชนบ้านลุงม่วงที่อำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะคะขอบคุณแม่เพนขอบคุณแม่แหล่ขอบคุณแม่ลีนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่มาช่วยกันดูแลผักตัดผักฝากทีมงานกลับบ้านด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสำหรับผู้ชมนะคะที่ดูตามอำเภอจาแล้วนะคะอยากให้โนให้พลูให้มินนี่นะคะไปตามอำเภอจาที่บ้านของตัวเองนะคะมีอาหารอร่อยอร่อยมีวัตถุดิบเด็ดๆนะคะทักทายเข้ามาบอกเราได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจาค่ะแล้วก็วันนี้ตามอำเภอจาเราหมดเวลาลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณนะคะสั่งเลยค่ะผักที่นี่ปลอดภัยแน่นอนอวบๆด้วยถ้าเกิดว่าเป็นหอมแดงถ้าเอาไปทำผักดองเขาจะเรียกว่าส้มอะไร
1: เอาหอมไปทำส้มผัก
0: ส้มผักก็เรียกส้มผักเหมือนกันไม่เรียกส้มผัก
1: ก็ว่ากันเอาข้าวหอมแดงไปขั้นส้มกินบ้างอย่างนี้นะเอาผักกาดเขียวปีไปขั้นส้มกินน้องอย่างนี้นะ
0: ไม่ได้พูดเฉพาะ
1: ท่านนี้ก็เข้าใจกันแล้วอย่างนี
2: ้อมรินทร์ทีวีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจด้วยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระ

ับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนัตและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต

สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะพระมหากษัตริย์ไทยนับตั้งแต่โบราณกาลจวบกระทั่งปัจจุบันทรงเป็นพุทธมามกะและพุทธศาสนูปถัมภกที่ทรงทํานุบำรุงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้มั่นคงยั่งยืนสถาพรแต่ในขณะเดียวกันก็ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกที่ทรงอุปถัมภ์บำรุงศาสนาทุกศาสนาในพระราชอาณาจักรไม่ว่าจะเป็นศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกค่ะวันนี้ที่ฉันพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีความแข็งแกร่งทางพหุวัฒนธรรมอย่างชัดเจน

0: ผู้คนนับถือศาสนาที่แตกต่างหลากหลายมีวิถีชีวิตวิถีปฏิบัติและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปแต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขใต้ร่มพระบารมีและมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีแห่งนี้ก็เป็นที่ประจักษ์กันดีว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตั้งแต่ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจวบกระทั่งเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการทำนุบำรุงอุปถัมภ์ทุกศาสนาในพระราชอาณาจักรตามพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในภาคใต้ตอนล่างซึ่งประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการแปลพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นภาษาไทยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานเมาลิดกลางประจำปีและทรงสนับสนุนให้มีการสร้างมัสยิดกลางประจำจังหวัดต่างๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้โดยเสด็จและเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์สมเด็จพระบรมชนกนาถสมเด็จพระบรมราชชนนีไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างอย่างสม่ำเสมอเมื่อเสด็จขึ้นครองราชแล้วจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สนับสนุนส่งเสริมกิจการศาสนาอิสลามอย่างต่อเนื่องและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดงานเมาลิดกลางและพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันทดสอบกอรีหรือการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นประจำทุกปี
2: ตั้งแต่รัชกาลที่9จนถึงรัชกาลที่10ปัจจุบันนะครับได้ทรงเสด็จที่นี่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับระยะหลังซึ่งในช่วงของรัชกาลที่9ด้วยก็คือในช่วงที่เรามีกิจกรรมการแข่งขันคัมภีร์อัลกุรอานนะครับที่เราจัดขึ้นซึ่งปีนี้เป็นครั้งที่15แล้วครั้งที่15ก็คือ15ปีนะครับซึ่งทั้งสองพระองค์นะครับได้เสด็จมาที่นี่นะครับ
3: เคยได้รับเสด็จค่ะเพราะว่าสมัยก่อนน่ะตอนเป็นข้าราชการน่ะพระองค์จะแปรพระฐานที่นี่นานค่ะอย่างน้อยก็3เดือน4เดือนนะคะแล้วก็สมัยนั้นโดยเฉพาะในหลวงราชการที่10ปัจจุบันท่านจะเสด็จทุกครั้งเลยแล้วก็ตอนนั้นท่านครองอิสริยยศเป็นพระบรมโอรสาธิราชอยู่นะคะท่านก็จะเสด็จตามพระองค์ท่านตลอดแล้วก็จะมีบางช่วงจังหวะนี่ท่านก็จะเสด็จแยกบ้างอะไรบ้างอย่างท่านเคยมาปัตตานีที่ไม่แก่นะพระองค์ก็เสด็จแยกแล้วก็ไปเจอชาวบ้านแล้วชาวบ้านก็ถามพระองค์ท่านอะไรอย่างนี้แล้วพระองค์ท่านน่ะขึ้นบนบ้านชาวบ้านด้วยชาวบ้านเนี่ยถามว่าที่นี่ขาดอะไรอยากได้ล่ะชาวบ้านบอกว่าอยากได้ทีวีอะไรอย่างงี้แต่พระองค์ท่านก็พาทานมาที่แถวยะรังนะคะพระองค์เสด็จแล้วก็แล้วก็ที่นี่ที่อย่างที่เนี่ยในการเรื่องด้านการอุปถัมภ์ทางด้านศาสนานะพระองค์น่ะทรงอุปถัมภ์ตั้งแต่สมัยเป็นอิสริยยศพระโอรสาธิราชเลยนะคะโดยเฉพาะการประกวดการอ่านกอรีก็คือการทดสอบอ่านคัมภีร์อ่านกุรอานนะคะแล้วก็การสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้นำศาสนาอย่างเช่นด้วยอิหม่ามผู้บริหารโรงเรียนเอกชนโครงการหลานนี้เป็นโครงการที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่ท่านเป็นพระบรมโอรสาธิราชแต่ท่านก็ทรงอุปถัมภ์มาจนถึงปัจจุบันด้วยนะคะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะก็ได้สัมผัสท่านบอกว่าไม่ว่าท่านจะครองอิสริยยศอะไรที่นี่ท่านต้องมาท่านจะพูดอย่างนี้ล่ะค่ะว่าท่านก็ทรงถามถึงความห่วงใยว่าเป็นยังไงบ้างอะไรก็ได้นำเรียนพระองค์ท่านว่าปัจจุบันในโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านทรงให้ไว้เมื่อสมัยพระเป็นพระบรมโอรสาธิราชนี่เราก็ได้สื่อสารต่อยอดแล้วก็ได้สร้างผลต่อยอดขึ้นมาหลายๆโครงการนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยโครงการหนึ่งที่เราสร้างความสำเร็จมากที่คือโครงการที่บ้านกุ
4: แบศ
3: ิ
4: ลา
3: ที่ได้ยกระดับคุณภาพชีวิตเชื่อไหมเมื่อ20ปีที่แล้วนะที่นั่นยากจนมากนะเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ตกเกณฑ์นะปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านผ่านเกณฑ์ความยากจนนะคะ

0: ก็จะเช่นโครงการของที่นี่อย่างกอรีเนี่ยท่านพูดอ่านผ่านบททดสอบอ่านพระคัมภีร์อ่านกุรอานนะคะคุณสายสวรรค์ที่นี่นะพระองค์เสด็จทุกปีไม่เคยเว้นสักปีนะคะ
1: มาที่นี่แล้วเนี่ยนอกจากที่พระองค์ทรงมอบรางวัลนะครับกับผู้ที่ชนะเลิศในการแข่งขันคัมภีร์อัลกุรอานนะครับซึ่งพระองค์จะมี
2: พระราชดำรัส
1: พระราชดำรัสให้กับพี่น้องด้วยนะครับก็คือก็ถึงแม้ว่าจะสั้นๆนะครับแต่ก็มีความหมายก็จะส่งให้ความสำคัญในเรื่องของสันติสุขสันติภาพนะครับของพี่น้องที่นี่นะครับอิสลามเป็นภาษาอาหรับนะคำว่าอิสลามเป็นภาษาอาหรับถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือสันติอยู่เลยโดยในตัวของศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่สันติส่งเสริมให้มีความสุขกับทุกคนแม้แต่ไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวสิ่งที่ไม่มีชีวิตอิสลามห้ามทำร้ายนะครับสัตว์หมาแมวทุกสิ่งทุกอย่างห้ามฆ่าสัตว์แม้แต่ต้นไม้ก็ยังห้ามนั่นคือหลักการของศาสนาอิสลามดังนั้นทุกศาสนานะครับที่อยู่บนโลกนี้เนี่ยกับจริงๆแล้วกับศาสนาอิสลามไม่มีความขัดแย้งกันเลย
0: พระองค์เป็นหนึ่งในผู้ที่ศาสนุปถัมภ์ในการดูแลนะพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิมอย่างดีเลยนะคะอยากนำเรียนว่าทุกพื้นที่ทุกหย่อมหญ้าเนี่ยล้วนเป็นฝีเท้าของพระองค์ท่านที่เสด็จมาคนเอ่ยอาจจะไม่เคยได้สัมผัสแต่ผู้ว่าเองได้สัมผัสในจุดที่คนไม่ไปแต่พระองค์ท่านไปเราจะเห็นอาจจะมีรูปบ้างแต่ว่าคนที่ได้สัมผัสแล้วจะรู้ว่าไม่น่าจะทุกคนไม่ค่อยจะทราบว่าพระองค์เนี่ยเสด็จไปในพื้นที่ห่างไกลหลายพื้นที่จังหวัดของปัตตานีอย่างพวกไม้แก่นละเวงเนี่ยพระองค์เสด็จมาหมดแล้วนะคะ
3: ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกได้เข้ามาเผยแผ่คริสตธรรมในประเทศไทยตั้งแต่สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2แห่งกรุงศรีอยุธยาโดยชาวโปรตุเกสซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์จึงมีศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์เข้ามาเผยแผ่ในประเทศไทยและได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการอีกนิกายหนึ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนรัฐวาติกันโดยได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาจอนที่23เมื่อพุทธศักราช2503ต่อมาเมื่อพระสันตะปาปาจอนเปาที่2ได้เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อพุทธศักราช2527ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับเสด็จพระสันตะปาปาและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนนครวาติกันอย่างเป็นทางการในพุทธศักราช2528เมื่อเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสเสด็จมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อพุทธศักราช2562นอกจากนี้ยังมีพระมหากรุณาธิคุณในการสนับสนุนส่งเสริมและเสด็จพระราชดำเนินไปในการศาสนพิธีสำคัญต่างๆของศาสนาคริสต์ตลอดมา
4: แท้จริงแล้วเราชาวคริสต์เราก็มีบุญคุณสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่เริ่มต้นช่วงแรกๆที่บรรดามิชชันนารีเข้ามาเราก็ต้องได้รับการต้อนรับหรือไม่ต้อนรับจากประมุขเพราะฉะนั้นในตอนเริ่มต้นเนี่ยเราก็ได้รับการเชิญชวนแล้วก็ต้อนรับบรรดามิชชันนารีเข้ามาพระองค์ก็จะพระราชทานที่ดินมั่งให้พวกเราอยู่เป็นค่ายเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วก็มีคนคุ้มกันดูแลอันนี้เราก็ได้รับการช่วยเหลือนะครับในส่วนที่เราคริสตชนเราก็ได้ช่วยเหลือโดยเฉพาะยิ่งเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ในตอนที่เรารบกับพม่าในปีพุทธศักราช2310นะครับเราก็มีอยู่2ค่ายนะเราก็ต่อสู้กับพม่าเต็มกำลังร่วมกับทางชาวไทยทั้งหลายนะครับแต่ท้ายเราก็สู้ไม่ได้แล้วก็ คริสตชนก็ถูกจับไปเป็นเชลยต้องหนีกษัตริย์ท่านเซนไปแล้วก็พระสังฆราชก็ถูกจับไปเป็นเชลยที่ยางกงด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราก็สูญเสียไปพร้อมกันกับประเทศพร้อมกับสถาบันพระมหากษัตริย์และสุดท้ายเราก็มาเริ่มต้นกับพระเจ้ากรุงธนบุรีแล้วก็พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะเราก็เริ่มต้นกันใหม่แล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวกันขึ้นมาดีที่สุดก็ในช่วงรัชกาลที่4นะครับพอดีเราก็มีพระสังฆราชชื่อปัลลกัวทั้งสองเป็นมิตรที่ดีต่อกันเป็นนักปราชญ์ทั้งคู่ฝั่งหนึ่งก็เป็นเจ้าวัดที่อยู่ที่วัดราชาธิวาสนะครับตอนนี้ก็เป็นวัดคอนเซปชั่นนะก็ไปมาหาสู่แล้วก็และเปลี่ยนความรู้เป็นความสัมพันธ์ที่สวยงามมากนะครับเวลาที่พระสังฆราชปัลลกัวสิ้นใจนะฮะมีขบวนแห่ศพทางรัชกาลที่4พระองค์ท่านก็ได้มอบสังเคตได้จัดขบวนอะไรต่างๆเนี่ยประดุจเป็นเจ้าชายวังนะครับมีการยิงสลุดปืนใหญ่นะฮะให้ข้าราชการโกนศีรษะแล้วก็ลงมาเคารพนะฮะเวลาที่ขบวนศพผ่านไปเสร็จพิธีก็ผู้สืบทอดตำแหน่งบรรดาคณะสงฆ์มิชันนารีก็ถวายแหวนประจำของพระสังฆราชปัลลกัวให้กับทางพระองค์ท่านครับและสิ่งที่สวยงามที่สุดก็ที่เราได้รับมาก็คือว่า มีวันหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระจอมเกล้าก็ได้บอกว่าการบังคับศาสนาหรือว่าการขาดเสรีภาพนี่ไม่ดีเพราะนั้นพระองค์ก็เลยประกาศให้ทุกคนมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาจากนั้นมาศาสนาคริสต์จึงค่อยเริ่มเติบโต
2: พอเข้าสู่กรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยอันนี้เด่นชัดนะครับเนื่องจากว่าได้รับการสนับสนุนแล้วก็มีการติดต่อการกับทางสันตสำนักค่อนข้างมากพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นการเสด็จพระชำเนินเยือนที่วาติกันของรัชกาลที่5ของรัชกาลที่7นะครับและรวมถึง
5: รัชกาลปัจจุบันก็ไป
2: รัชกาลปัจจุบันก็เคยไปในปีพุทธศักราช2528
5: ค่ะ
2: นะครับในขณะที่ยังเป็นพระบรมสาธิราชนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการสร้างความสัมพันธ์กันเรื่อยมาหรือแม้กระทั่งในบางยุคสมัยที่เราจะมีการสร้างโรงเรียนสถาบันการศึกษาต่างๆเนี่ยนะครับทางพระบรมสารวงศ์หรือทางพระมหากษัตริย์เองก็ทรงพระราชทานทรัพย์เพื่อที่จะร่วมในการสร้างนะครับในหลายๆวาระโอกาส
4: ส่วนการมีตำแหน่งเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภ์พวกนี้สำคัญนะเพราะว่าเราก็อยู่ภายใต้การคุ้มครองของพระองค์ท่านในช่วงรัชกาลที่9เองก็เหตุการณ์สันก็คือมีพระสันตะปานบุญยอนปอนที่2เสด็จเยี่ยมนะครับเมื่อ40ปีที่แล้วพอดีเลยครับ40ปีที่แล้วแล้วผมก็เป็นผู้ได้รับบวชจากพระองค์ท่านในโอกาสนั้นด้วยนะเป็นนิจลองเป็นครั้งแรกที่ประมุขนะสูงสุดเสด็จเยี่ยมประเทศไทยนะแล้วก็การรูปที่เราเห็นการจับมือการต้อนรับนะระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระบรมวงศานุวงศ์นะครับแล้วก็การที่พระสันตะปาก็ไปพบกับสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทั้งสองภาพที่ออกมาเนี่ยก็ได้ทำให้เราชาวคริสตชนก็ได้รับอานิสงส์เยอะนะฮะก็เป็นความเข้าใจที่ดีเป็นความสัมพันธ์ที่ดีสืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี
5: ้ค่ะจากสมัยรัชกาลที่9ล่วงมาสมัยรัชกาลที่10คือรัชกาลปัจจุบันก็มีการเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งของโป๊ปฟรานซิสด้วยใช่ไหมคะ
4: ใช่ใช่เป็นความก้าวหน้านะฮะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่บอกกับชาวโลกด้วยว่าประเทศไทยเราเนี่ยเรามีหลายศาสนาแต่เราก็อยู่กันได้ดีนะฮะเพราะว่าเป็นความมีน้ำจิตน้ำใจนะของประมุขประเทศนะฮะที่คอยดูแลเอาใจใส่นะแล้วก็ปกครองให้ทุกคนอยู่กันอย่างด้วยความเข้าอกเข้าใจ
3: ศาสนาฮินดูหรือที่ในประเทศไทยรู้จักกันในชื่อศาสนาพราหมณ์ฮินดูเป็นศาสนาเก่าแก่นับถือคัมภีร์พระเวทเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ กลุ่มพราหมณ์ยุคแรกๆอพยพมาตั้งรกรากในดินแดนสุวรรณภูมิราวพุทธศตวรรษที่10ถึงพุทธศตวรรษที่20

0: 20มีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์มานับแต่โบราณที่ยึดคติว่าพระมหากษัตริย์คือสมมุติเทวราชการพระราชพิธีและพิธีกรรมทั้งปวงเพื่อความมั่นคงและความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองจึงเกี่ยวข้องกับธรรมเนียมจารีตของศาสนาพราหมณ์และมีพระราชครูพราหมณ์ผู้ทำพิธีต่างๆในราชสำนักสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันส่วนชาวอินเดียผู้นับถือศาสนาฮินดูในยุคต่อมาได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยในพุทธศตวรรษที่25สมัยที่จักรวรรดิอังกฤษครอบครองอินเดียและขยายอิทธิพลมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเวลาต่อมาเมื่อชุมชนฮินดูขยายตัวใหญ่ขึ้นจึงร่วมกันสร้างวัดรวมถึงสมาคมและองค์กรฮินดูต่างๆเช่นวัดวิษณุวัดพระศรีมหาอุมาเทวีหรือวัดแขกสีลมวัดเทพมนเทียนสมาคมฮินดูธรรมสภาสมาคมฮินดูสมาร์ทโรงเรียนภารตะวิทยาลัยเพื่อเป็นศูนย์รวมศรัทธาทางศาสนาเป็นแหล่งพบปะช่วยเหลือกันรวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และวัฒนธรรมฮินดูพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดวัดเทพมนเทียนณสมาคมฮินดูสมาร์ทเมื่อพุทธศักราช2512เป็นที่ประจักษ์ว่าผู้นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูในเมืองไทยได้รับพระมหากรุณาจากสถาบันพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดจวบกระทั่งรัชกาลปัจจุบัน
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงพวกเราชาวฮินดูก็ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นนะครับกว่าจะสำเร็จนี่ก็มวลธาตุต่างๆนานาที่นำมาจากประเทศอินเดีย4สังเวชนียสถานน้ำในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหินเทวรูปทุกองค์นำมาจากประเทศอินเดียทั้งหมดจนเสร็จเมื่อปี2512พระบาทสมเด็จชื่อหัวกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรัชกาลที่9ได้เสด็จพระเนินมาเมตตาให้แก่พวกเราชาวฮินดูไม่ใช่ชาวฮินดูอย่างเดียวนะครับชาวอินเดียทั้งหมดมารอรับเสด็จไม่แค่นั้นนะครับสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกองค์ปัจจุบันก็เสด็จดำเนินมาเมื่อ3ปีที่แล้วมาโปรดเมตตานะครับแม้กระทั่งพราหมณ์ที่เป็นพราหมณ์หลวงที่อยู่ใกล้ๆกับเราพระราชครูมาร่วมพิธีเราทุกครั้งที่มีกิจกรรมที่เป็นมหามงคลในวัดเทพมนเทียนแห่งนี
2: ้ฮินดูในเมืองไทยนะฮะเวลานี้มี 2-3 แสงที่ follow our religion
3: ค่ะ
2: มากกว่านี้ก็มีนะฮะเพราะว่าหลายคนที่ไม่ได้จดทะเบียนเกิดที่นี่เป็นประชาชนของเมืองไทยแล้วแต่ยังนับถือฮินดู
4: คือว่าศาสนาเราคือเราไม่มีทะเลาะเบาะแว้งเราไม่มีแยกกันเพราะว่าของเรานี่เปิดกว้างใครที่จะนับถือพระแม่หรือนับถือพระพิฆเนศหรือจะนับถือพระนารายณ์หรือจะนับถือองค์อื่นๆมันก็พระวิษณุก็เหมือนกันพระศิวะก็มันก็คือว่าอันหนึ่งอันเดียวกันหมดทำให้ความสามัคคีในชาวฮินดูนี่มีสูงมากผมก็เกิดในเมืองไทยและทราบซึ้งในพระกรุณาธิคุณและก็มีแต่ความสุขแล้วอยู่ร่วมกับทุกคนได้ดียังคิดถึงว่าอนาคตเราก็จะแจ่มใสและดีไปเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นแล้วก็ได้ความต้อนรับอย่างดี
5: คือทางสมาคมฮินดูสมาร์ทจะทำงานร่วมกับกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมนะครับไม่ว่ากิจกรรมใดๆต่างๆไม่ว่าจะเป็นพิธีมหามงคล5ศาสนาหรือพระราชพิธีสำคัญสำคัญเนี่ยครับทางสมาคมเราก็จะไปมีส่วนร่วมในตรงนั้นด้วยนะครับผม
6: ที่เราโชคดีเนี่ยเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่นะนอกจากท่านเป็นพุทธมหากษัตริย์แล้วท่านยังเป็นองค์เอกอัครราชทูตด้วยนะฮะท่านดูแลช ช่วยเหลือสนับสนุนทุกๆศาสนาและปกป้องศาสนาด้วยในระดับสิ่งเหล่านี้ในโลกนี้หาไม่ได้ครับนอกจากประเทศไทยเพราะประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีการกระทำแบบนี้
2: We really are fortunate to be living in this country. I am born here. I always say I am a Thai, born in by Indian parents. You know, because this country has given me everything. We live here. Who born here is our country. So we really thank our kings who have taken care all this time. My father, my even our parents.Had a lot of respect for the monarchy of Thailand.
0: ในสมัยรัชกาลที่5มีพ่อค้าชาวซิกคนแรกเดินทางมาจากแคว้นปัญจาบชื่อนายกิรปารามาดานนำม้าพันธุ์ดีเข้ามาจำหน่ายและต่อมาได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายม้าแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนจะมีชาวซิกเข้ามาในประเทศไทยจำนวนมากขึ้นประกอบอาชีพทำการค้าในลักษณะหาเพร่และแจวเรือส่วนใหญ่ขายผ้าตั้งถิ่นฐานอยู่ในย่านสำเพ็งบ้านหม้อราชวงศ์สุขุมวิทและกระจายไปในหลายจังหวัดจนเมื่อมีการสร้างตึกแถวในถนนพาหุรัตน์ในพุทธศักราช2441ชาวซิกจึงเริ่มเข้าอยู่อาศัยเปิดเป็นร้านจำหน่ายผ้าแพรพันธุ์และสินค้านำเข้าจากอินเดียกระทั่งธุรกิจเจริญเติบโตกลายเป็นย่านการค้าผ้าที่สำคัญในกรุงเทพมหานครต่อมาจึงได้ร่วมกันสร้างวัดและสมาคมศรีกุรุสิงห์สภาเป็นที่รวมตัวกันปฏิบัติศาสนกิจและพบปะช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีโรงครัวพระศาสดาปรุงอาหารมังสวิรัติให้ชาวซิกไปรับประทานกันได้ทุกวันแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นหนึ่งในการปฏิบัติตามแนวทางคำสอนของศาสนาซิกที่มุ่งอุทิศตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมรับใช้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันโดยไม่ถือรังเกียจเชื้อชาติศาสนาวรรณะและภาษา
3: ท่านทวดของผมเนี่ยมาจากแคว้นปัญจาบนะฮะแล้วเริ่มมาประเทศไทยเนี่ยประมาณปี1860นะฮะด้วยกิจกรรมก็คือมาค้าม้าราชการนะฮะให้กับประเทศไทยประเทศพม่ามาเลเซียและอัฟกานิสถานใช่ไหมฮะแล้วก็เวลาปีเหตุที่ว่าในที่สุดมาอยู่ที่เมืองไทยได้เนี่ยเป็นเพราะว่าในปี1884ท่านท่านเห็นรัชกาลที่5นะฮะที่ถนนราชดำเนินเนี่ยแล้วประทับใจกับกษัตริย์ของประเทศไทยมากเพราะว่าท่านถ่อมตัวแล้วก็เดินคบประชาชนจนทำให้ท่านทวดผมเนี่ยขอเข้าเฝ้าและถวายม้าพันธุ์ดีให้กับรัชกาลที่5นะครับก็จุดเริ่มต้นของครอบครัวเราก็เป็นอย่างนี้หลังจากนั้นก็ได้รับพระราชทานช้างมาเชือกหนึ่งนะฮะแล้วช้างตัวนี้ในที่สุดท่านทวดผมเนี่ยก็ไปถวายให้กับมหาราชาที่แคชเมียร์นะฮะแล้วหลังจากนั้นก็นำสินค้าจากแคชเมียร์เนี่ยมาเริ่มขายที่ประเทศไทยแล้วก็รัชกาลที่5ในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็จัดที่ให้กับพ่อค้าชาวอินเดียให้มาตั้งรากฐานเพื่อจะค้าขายกับประเทศไทยนะซึ่งช่วงนั้นเนี่ยอยู่แถวบ้านหม้อนะใกล้ๆกับพาวรัตแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยท่านทวดก็พาครอบครัวอีกหลายครอบครัวมาอีกประมาณ 4-5 ครอบครัวแล้วจากนั้นเนี่ยแล้วก็ค่อยๆมีชุดใหม่ๆเข้ามาขยายถึงณวันนี้ผมชาวซิกในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ 100,000 คนโดยชาวซิกเนี่ยก็จงรักภักดีมาตลอดกับจักรีวงศ์นะฮะแม้กระทั่งคุณพ่อผมและแม้กระทั่งตัวผมก็เคยเข้าเฝ้านะฮะผมเข้าเฝ้ารอ10ท่านพ่อเข้าเฝ้ารอ9นะฮะแล้วก็พวกเรามีความผูกพันตรงจุดนี้มากเพราะว่าถ้าเผื่อไม่ใช่เพราะจักรีวงศ์เราก็คงไม่มีบ้านอยู่เหมือนกัน
7: พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีทุกพระองค์นะครับทรงเป็นพุทธมามกะที่เข้มแข็งทุกพระองค์เลยแล้วก็ทุกพระองค์ทรงยึดครองทศพิธราชธรรมอย่างมั่นคงหนึ่งในทศพิธราชธรรมนั้นก็คือความเมตตาพระองค์ทรงแสดงความเมตตาโดยไม่เลือกชั้นโดยไม่เลือกต่อพระสงฆ์นิกรของพระองค์อย่างที่เราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะมีทุกภิกขภัยที่ไหนพระองค์ทรงเป็นห่วงใยอยู่ตลอดเวลาทรงทำทั้ง ขณะอยู่ต่อหน้าและเบื้องหลังด้วยสิ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนเป็นที่ประทับใจของชาวซิกมากพวกเรารู้สึกซาบซึ้งแล้วพวกเราทั้งหลายเนี่ยตามคำสอนขององค์พระศาสดาให้รู้จักกตัญญูกตเวทีต่อแผ่นดินที่ตัวเองอยู่ชาวซิกทุกคนจึงมีปณิธานอันแน่วแน่จะพยายาม

0: ฐานที่ซิกมีทุกวันนี้นะครับจะมีบทตอนหนึ่งว่าขอความผาสุกความสวัสดีความเจริญจงบังเกิดต่อทุกสรรพชีวิตนี่เป็นคำขอพรจากซิกขอจากพระผู้เป็นเจ้าให้ประทานความร่มเย็นความผาสุกให้กับมนุษย์ให้กับสรรพชีวิตทั้งมวลครับ
1: ผมเกิดที่จังหวัดยะลาขวบกว่าผมก็ย้ายมาอยู่กรุงเทพแล้วพอประมาณสัก3ขวบเนี่ยบ้านอยู่ตรงวงเวียนใหญ่นี่ก็คือจะมีในหลวงท่านในหลวงรัชกาลที่9นะครับสมัยนั้นจะเสด็จไปวางเสด็จไปในงานของพระเจ้าตากสินวันที่28ธันวานะครับแล้วก็เราก็มีโอกาสได้ไปเฝ้ารับเสด็จทุกปีครับเฝ้ารอเมื่อไหร่จะถึง28ธันวาเราจะได้มีโอกาสได้ชื่นชมพระบารมีของในหลวงเพราะในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ท่านก็ได้ทำสิ่งที่ดีงามต่อแผ่นดินไทยนี่มากมายครับแล้วก็พระองค์ท่านก็มีพระปฐมบรมราชโองการว่าจะสืบสานรักษาและต่อยอดจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์ของอาณาราษฎรตลอดไปและพระองค์ท่านเนี่ยทรงทำตามที่ปฐมบรมราชโองการของพระองค์ทุกอย่างเป็นพุทธมามกะแล้วก็ดูแลทุกเชื้อชาติทุกศาสนาเหมือนกันเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภ์พวกที่เหมือนกับในหลวงรัชกาลที่9เลยพระองค์ท่านมีความดีมากมายจริงๆครับยิ่งวันผมรักพระองค์ท่านมากขึ้นเรื่อยๆเลยครับผม
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกที่มีพระมหากรุณาต่อทุกศาสนาทรงพระปรีชาสามารถในการผสานความร่วมมือร่วมใจจากทุกศาสนาในพระราชอาณาจักรในการสร้างสันติสุขและพัฒนาชาติบ้านเมืองตามแนวทางความศรัทธาของตนนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณล้นพ้นแก่ปวงชนชาวไทยทุกเชื้อชาติศาสนาใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร
3: ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

กล่าวถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีมากกว่า 4,000 โครงการค่ะและกว่า 3,000 โครงการเป็นโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในด้านต่างๆแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงให้ความสำคัญอย่างมากเพราะน้ำคือปัจจัยหลักที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตของราษฎรซึ่งหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นสำหรับบริหารจัดการ

0: น้ำเพื่อชุมชนก็คือโครงการแก้มลิงเป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาอุทกภัยเพื่อวางแผนระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมและพระราชทานคำแนะนำในการระบายน้ำรวมทั้งจัดหาพื้นที่พักน้ำเพื่อบรรเทาความเสียหายเมื่อยามน้ำหลากและเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งนะคะก็สามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้ต่อไปและโครงการแก้มลิงที่ถือเป็นต้นแบบที่ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ก็คือโครงการบางระกำโมเดลค่ะที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำระหว่างลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำน่านซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัยเป็นประจำทุกปีความสำเร็จที่เกิดขึ้นในโครงการบางระกำโมเดลเกิดขึ้นได้อย่างไรโมเดลนี้น่าสนใจอย่างมากนะคะไปติดกันค่ะ
1: เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ในช่วงการครองราช70ปีของในหลวงรัชกาลที่9มีโครงการเนื่องจากพระราชดำริมากกว่า 5,000 โครงการ3,500 โครงการในเกี่ยวข้องกับน้ำและโครงการหนึ่งในนั้นก็คือโครงการแก้มลิงบังเอิญอาจารย์เองเข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่แรกๆเลยเป็นระยะคงจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี46ช่วงนั้นเป็นการทำงานเลยเป็นคณะทำงานอยู่ในคณะทำงานท่าประสงค์ใดต้องมีท่านจริจุนยานนท์อดีตอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานในการประชุมครั้งหนึ่งประธานก็ได้เอ่ยถึงว่าในหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริว่าครั้งหนึ่งมีรองอธิบดีกรมชลประทานชื่อเล็กแต่ตัวใหญ่นำแผ่นกราฟมาแผ่นหนึ่งมาอธิบายให้อาจารย์ฟังว่าถ้ารู้ปริมาณน้ำที่เขื่อนเจ้าพยาที่ผ่านเขื่อนเจ้าพยาเนี่ยก็สามารถจะประมาณค่าทั้งระดับและปริมาณน้ำณจุดต่างๆท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตลอดแนวลำน้ำเจ้าพระยาได้แม่น้ำเจ้าพระยาหลวงท่านก็มีพระราชดำริว่าพวกเธอลองไปหาสมการทางคณิตศาสตร์ลองคำนวณคาดการพยากรณ์น้ำออกมาสิอันนั้นก็เป็นโจทย์แรกก็เกิดโครงการในการที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณและระดับน้ำตลอดลุ่มน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่เขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็ตอนต้นด้วยแล้วลงไปถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้กรมชลประทานเองต้องติดตั้งระบบโทรมานวัดน้ำเรียลไทม์ในฐานีวัดน้ำต่างๆตลอดลุ่มน้ำเจ้าพระยาและเป็นที่เกิดศูนย์ติดตามและวิเคราะห์สถานน้ำของกรมชลประทานที่สามเสนนี่เป็นจุดเริ่มต้นเริ่มขยายผลมาเป็นลำดับที่สำคัญคือหลังจากได้โครงการนี้แล้วเนี่ยประธานก็นำประธานคณะกรรมการทัพประสงค์ใดก็นำเรื่องนี้ไปกราบบังคมทูลท่านถึงผลหลวงท่านก็มีพระราชดำริต่ออ้าวพวกเธอไปคิดต่อถ้าเกิดน้ำมาในแม่น้ำเจ้าพระยามากจนล้นฝั่งลองไปดูซิน้ำที่มันหลากล้นฝั่งเนี่ยจะมีลักษณะเป็นอย่างไรกลับมาก็เกิดโครงการในการศึกษาเป็นโครงการนำร่องที่จะนำเอาที่จะศึกษาว่าน้ำเนี่ยถ้าเกิดมันหลากแล้วมันจะท่วมอย่างไรเป็นการศึกษาน้ำร่องโดยได้พูดถึงว่าเอาโครงการเอาพื้นที่เกษตรมาสำหรับพื้นที่น้ำร่องโดยยึดเอาพื้นที่ในทุ่งไม่ใช่ทุ่งวรรณกรรมนะทุ่งบางบานมาเป็นต้นแบบในการศึกษาผลออกมาดีมากเลยในกระบวนการในการศึกษามีทั้งนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยและก็เป็นข้าราชการกรมชลที่เกี่ยวข้องมันสักก็ได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าในการที่จะเอาพื้นที่ลุ่มต่ำมาเป็นพื้นที่รับน้องเนี่ยควรจะมีองค์ประกอบต้องตระหนักถึงอะไรบ้างเรื่องสำคัญที่สุดก็คือเช่นเดียวกับที่ทุ่งวรรณกรรมประชาชนเกษตรกรและชุมชนที่อยู่ในทุ่งนั้นต้องเห็นด้วยเห็นชอบอันที่สองเกษตรกรเองชาวนาต้องเลื่อนฤดูกาลเพาะปลูกก่อนเพื่อเก็บเกี่ยวอาจปลูก2ครอบและเก็บเกี่ยวก่อนที่จะเอาน้ําในช่วงน้ําไหลเข้าไปในทุ่งประการที่3ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าจะต้องมีขันกั้นน้ําป้องกันน้ําว่าเพราะมันอยู่ในที่ต่ํา ถ้าปล่อยไว้เนี่ยน้ำก็ไหลก็เข้าทุ่งแน่นอนก็มีคันบังคับน้ำเมื่อให้น้ำเข้าไปในทุ่งและเช่นเดียวกันก็ในคันกั้นน้ำเนี่ยตลอดแนวอาจจะต้องมีประตูน้ำท่อระบายน้ำเป็นระยะสำหรับนำน้ำเข้าไปช่วงที่เรารับน้ำตัดยอดน้ำเข้าไปครับและเช่นเดียวกันในช่วงที่ระบายน้ำออกเพื่อให้เกษตรกรชาวนาเริ่มฤดูกาลเนี่ยจะต้องระบายน้ำออกได้ทันถ้าไม่ทันอาจจะต้องมีสถานีสูบน้ำเพิ่มเติมเข้ามาช่วยเอาน้ำออกไม่งั้นทางชาวนาไม่ยอมแน่นอนอันนี้ก็ได้หลักการที่สำคัญออกมาและที่สำคัญที่สุดอีกช่วงหนึ่งก็คือปี54มหาอุทกภัยช่วงนั้นบังเอิญเข้าไปช่วยกระทรวงเกษตรเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีด้วยพอปี55ก็ได้รับโจทย์จากรัฐบาลให้มาทำการศึกษาดูเป็นประธานคณะทำงานในการศึกษาที่จะเอาพื้นที่ลุ่มต่ำมาเป็นพื้นที่รับน้ำหนองโจทย์ง่ายๆเลยก็คือในลุ่มเจ้าพระยาเนี่ยดูซิไปศึกษาดูซิว่าจะเอาน้ำสักประมาณ 3,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเก็บไว้ในทุ่งหน่วงไว้ในช่วงที่น้ำมากในพื้นที่ไม่เกิน3ล้านไร่โจทย์นะตรงนั้นผลงานตรงนี้ที่ออกมาเนี่ยตอนหลังกรมชลประทานเองนะช่วงนั้นก็มีท่านทองเปลวต้องเอ่ยชื่อนิดนึงท่านปลัดกระทรวงช่วงนั้นท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักอุทกวิทยาและบริหารน้ำเป็นเลขาของคณะทำงานก็อยู่ในการศึกษานั้นด้วยหลังจากนั้นเองกรมชลประทานก็นำมาประยุกต์ศึกษาในทางลึกจนปรับแก้ให้เหมาะสมดูสภาพของภูมิสังคมเป็นหลักจนได้ข้อสรุปว่าน่าจะมีทั้งหมด13ทุ่งด้วยกันอยู่เจ้าพระยาตอนบนหนึ่งก็คือทุ่งวรกรรมและอีก12ที่อยู่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างใต้เขื่อนเป็นทั้งหมด13ทุ่งรับน้ำพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยประมาณพื้นที่ทั้งหมดจะประมาณ1ล้าน5แสนไร่ทุกทุ่งรวมกันนะเก็บน้ำหน่วงน้ำไว้ได้ประมาณ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรอันนี้เป็นตัวภาพรวมๆด้วยกันที่สำคัญที่สุดคือปี60จากที่ได้รูปแบบนี้แล้วรัฐบาลในปี60ก็ให้ดำเนินการพร้อมกันเลยทั้งหมดทุกทุ่งเลยทุกทุ่งรวมทั้งทุ่งวรกรรมด้วยแต่ทุ่งวรกรรมรู้สึกว่าจะประสบความสำเร็จมากกว่ามีจุดแข็งหลายจุดด้วยกันที่น่าจะนำมาเป็นบทเรียนสำหรับขยายลงไปในพื้นที่อีก12ทุ่งในลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างเขาก็ดำเนินการเหมือนกันแต่ว่าความสำเร็จโดยที่ประเมินแล้วเนี่ยที่นี่สุดยอดเลย

การวรรณกรรมโมเดลเนี่ยครับคือวัตถุประสงค์โครงการเองเนี่ยก็เพื่อการครับตัวใช้การพัฒนาพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำอยู่แล้วครับซึ่งเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากโดยเฉพาะโครงการวรรณกรรมโมเดลเองเนี่ยก็จะเป็นช่วงน้ำหลากน้ำยมเองเนี่ยก็จะต้องใช้ทุ่งตรงนี้ครับในการที่ตัดยอดน้ำช่วยนะครับลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากอุทกภัยซึ่งในอดีตที่ผ่านมาครับเกษตรกรก็ได้รับปัญหานะครับก็ได้รับการสูญเสียเนื่องจากการเพาะปลูกอยู่โครงการโมเดลรายการโมเดลครับเริ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี2560นะครับโดยที่ว่ากรมชลประทานเองครับก็ได้มีการจัดระบบการเพาะปลูกนะครับในเขตพื้นที่บางระกำนะครับในพื้นที่ 265,000 ไร่นะครับโดยให้มีการเพาะปลูกก่อนนะครับในฤดูนาปีนะครับคือจะให้เริ่มทำการเพาะปลูกตั้งแต่วันที่1เมษายนนะครับของปีนั้นๆนะครับเพื่อให้เก็บเกี่ยวนะครับภายในเดือนสิงหาคมนะครับก่อนที่อุทกภัยจะมานะครับซึ่งตรงนี้ครับถือว่าตั้งแต่การดำเนินงานมาครับก็ได้รับการตอบสนองจากภาคประชาสังคมค่อนข้างดีนะครับทำให้โครงการวรรณกรรมโมเดลค่อนข้างประสบความสำเร็จนะครับยกตัวอย่างครับอย่างปีนี้นะครับปี2567ครับเกิดปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำยมนะครับเราก็ใช้โครงการวรรณกรรมโมเดลเนี่ยครับที่เริ่มตั้งแต่ปี60นะครับ

มาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพในปีนี้นะครับเห็นว่าเราก็มีการตัดยอดน้ำนะครับในแม่น้ำยมที่เกิดกรณีน้ำท่วมนะครับที่จังหวัดสุโขทัยเนี่ย2ครั้งนะที่ผ่านมานะครับทำให้ตัดยอดน้ำเนี่ยเล่าน้ำไปเก็บในทุ่งบรกรรมเนี่ยครับได้ถึงประมาณ570ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณครึ่งเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับซึ่งน้ำตัวนี้ครับก็เป็นน้ำที่ใช้ในการตัดยอดน้ำเพื่อลดอุทกภัยและเป็นการหน่วงน้ำนะครับไม่ให้น้ำปริมาณมากนะครับมาถึงลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่ค่อนข้างสำคัญของโครงการบรกรรมโมเดลที่ประสบความสำเร็จครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ได้รับความร่วมมือจากทั้งภาคประชาสังคมนะครับก็ค่อนข้างจะดีเลยครับในเรื่องของการที่จะเสียสละพื้นที่นะครับในการที่เราจัดระบบการเพาะปลูกให้ปลูกก่อนและเก็บเกี่ยวก่อนในช่วงที่น้ำหลากเข้าไปนะครับนักราชการต่างๆเนี่ยก็ลงไปช่วยสนับสนุนไม่ว่าจะเรื่องของการปล่อยพันธุ์ปลานะครับเรื่องของการที่จะไม่ให้น้ำเกิดการเน่าเสียนะครับและให้เกษตรกรเนี่ยช่วงที่เกิดน้ำหลากเนี่ยเป็นการเพิ่มพูนรายได้นะครับนี่คือเป็นผลประโยชน์โดยตรงของพื้นที่แต่ผมเน้นนะครับในเรื่องผลประโยชน์โดยทางอ้อมก็คือว่าเป็นการหน่วงน้ำจากตอนบนที่จะหลากลงมาลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างครับคือน้ำตอนบนไม่สมทบลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างทำให้ไม่กระทบต่ออุทกภัยต่อลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างนี่คือผลประโยชน์ที่ต่อเนื่องจากการรับการหน่วงน้ำในช่วงตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ก่อนเกิดบางกรรมโมเดลอะฮะเรามีโครงการยมน่านเกิดขึ้นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่านเนี่ยเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างแม่น้ำยมกับแม่น้ำน่านนะครับจริงๆน้ำหลักๆในโครงการจะมีอยู่2ฝั่งก็คือน้ำยมกับแม่น้ำน่านแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเวลาปกติเนี่ยทั่วๆไปแล้วเนี่ยน้ำยมเนี่ยด้วยความที่ว่าแหล่งเก็บกักของแม่น้ำยมไม่มีนะฮะใน4เขื่อนหลักของประเทศไทยช่วงบนปิงวังยมน่านยมเป็นแม่น้ำเดียวที่ไม่มีสตอเรจหรือแหล่งเก็บกักนะฮะเพราะนั้นเวลาน้ำมาเนี่ยมาเท่าไหร่ก็ไปเท่านั้นนะครับเราถูกฟิกที่ตัวเมืองสุโขทัยเองซึ่งจะเกิดปัญหาอุทกภัยทุกปีนะครับตัวข้างบนเนี่ยลำน้ำตั้งแต่จังหวัดแพร่พะเยาไปต้นมาเนี่ยสโลปท้องน้ำมีความชันแม่น้ำมีความกว้างแต่พอเข้าเขตสุโขทัยและพิษณุโลกแล้วเนี่ยความชันของท้องน้ำหรือสโลปท้องน้ำเนี่ยชันน้อยลงหรือแทบจะแบนไปเลยนะครับแล้วก็ตัวลำน้ำเองเนี่ยก็แคบลงเพราะนั้นปริมาณน้ำที่มาก็จะถูกผันเข้าบางส่วนเพื่อไม่ให้เข้าสุโขทัยซึ่งในตัวสุโขทัยเนี่ยรับน้ำได้ประมาณ500คิวนะครับเพราะนั้นเวลาน้ำที่มาเกินกว่านี้แล้วเนี่ยเราก็จะผันเข้าซ้ายกับขวาออกไปซึ่งตัวฝั่งซ้ายที่ออกมาก็คือมาลงยมสายเก่าในโครงการยมหน้าเนี่ยจะมีแม่น้ำยมเขาเรียกว่ายมเก่าผ่านอยู่ผ่าโครงการเลยนะครับเพราะนั้นความจุของลำน้ำจริงๆแล้วเนี่ย อยู่ที่ประมาณ150คิวนะครับแต่ปริมาณน้ำที่มาหลักๆแล้วเนี่ยจะเกินมาตลอดจึงทำให้เกิดในการท่วมพื้นที่แล้วในพื้นที่ของบารังกัมโมเดลเองเนี่ยพื้นที่เป็นที่ราบเป็นลักษณะเป็นแอ่งขนมคกเพราะนั้นน้ำที่มาก็จะถูกขังอยู่ที่ประจำเหมือนเราเคยได้กินคำว่าบางระกำคนบางระกำคือระกำเพราะว่าน้ำท่วมตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยตัวชาวบ้านเองเนี่ยต้องมีการเสี่ยงในการเพาะปลูกในหนึ่งรอบปีหนึ่งเนี่ยก่อนที่มีระบบชลประทานเข้ามาเนี่ยเขาจะต้องเสี่ยงคือปกติเราทำนาช่วงสิงหาอาจจะเกี่ยววันแม่ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อนะฮะพอมาปุ๊บเนี่ยสิงหาเนี่ยเป็นช่วงฤดูที่ว่าน้ำมาละมันก็จะเกิดการท่วมเกิดความเสียหายตัวเกษตรกรเองเนี่ยเขาเคยพูดคุยกันเมื่อก่อนเลยนะผมได้คุยกับตัวเกษตรกรในพื้นที่เองเขาบอกว่าเมื่อก่อนเขามาคุยกันเรื่องน้ำต้องพกมีดพกปืนมาคุยกันแย่งน้ำเพราะน้ำคือสิ่งสำคัญน้ำคือชีวิตเพราะนั้นเขาก็มานั่งมองว่ามาตกผลึกว่าทำไมเราต้องมานั่งลบราค่าฟันกันเพื่อแย่งน้ำก็เลยเป็นที่มาของตัวเกษตรกรเองได้มีการรวมกลุ่มแล้วมาพูดคุยกับในส่วนของภาครัฐนะจึงเป็นที่มาของการปรับเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูกบางระกำโมเดลก็คือการปรับเปลี่ยนปฏิทินการเพาะปลูกโดยการปลูกให้เร็วขึ้นเราจะส่งน้ำ15มีนานะครับแล้วก็1เมษาเนี่ยเราจะทำการเพาะปลูกและเราจะต้องเก็บเกี่ยวให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาจริงๆแล้วเนี่ยประมาณ15กำหนดการคือ15สิงหาแต่ว่าอาจจะมีปลูกช้าบ้างเก็บเกี่ยวช้าแต่ภายในเดือนสิงหาต้องมีการเก็บเกี่ยวให้ทันพอบางระกำโมเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดตามมาก็คือ

0: เราลดความเสียหายเรื่องเงินชดเชยในช่วงปีแรกที่เราทำดำเนินกิจกรรมเนี้ยก็มีเกษตรกรบางส่วนที่ยังไม่เชื่อมั่นในระบบปีแรกอาจจะมีเสียหายบ้างแต่ปีต่อๆไปจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราลดความเสียหายโดยสิ้นเชิงนะฮะเพราะว่าในตัวของภาครัฐกับตัวเอกชนเองเรามีการทำ MOU ร่วมกันพอน้ำมาแล้วเนี่ยเกษตรกรยินยอมให้น้ำเข้าไปท่วมในทุ่งตรงนี้เราจะเก็บน้ำไว้นะครับพื้นที่โครงการวารกรรมโมเดลเนี่ยมีพื้นที่อยู่ทั้งหมด3โครงการประกอบด้วยโครงการยมน่านนะครับ 250,000 ไร่โครงการไฟชุมพล 20,000 ไร่โครงการเขื่อนนเรศวร 40,000 ไร่รวมทั้งหมดเป็น 265,000 ไร่พื้นที่ตรงนี้สามารถเก็บกักน้ำหรือหน่วงน้ำได้ในช่วงน้ำท่วมเนี่ยประมาณ400ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับก็ช่วยชะลอน้ำที่จะลงไปท่วมในทุ่งเจ้าพระยาตอนล่างได้เราหน่วงไว้ให้ช้าพอถึงเวลาข้างล่างต้องการใช้น้ำเราก็จะปล่อยออกไปหลังจากเราปล่อยไปแล้วเนี่ยเราจะคงน้ำไว้ประมาณ30เซนหรือคิดเป็นปริมาณน้ำคือประมาณ100ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อให้เกษตรกรใช้ในการเตรียมแปลงเพาะปลูกในช่วงน้ำปังต่อไปครับสิ่งที่ตามมาของการเกิดโครงการนี้คือ1เนี่ยเนื่องจาก1เป็นพื้นที่หน่วงน้ำแล้วนะฮะชะลอน้ำแล้ว2เนี่ยสิ่งที่เขาได้ก็คือลดวงจรแมลงเวลาน้ำท่วมทุ่งหมดเลยเราจะไม่มีพื้นที่ให้เหลือเลยเพราะนั้นพวกวัชพืชต่างๆจมน้ำหมดเลยนะครับเพราะนั้นวงจรชีวิตแมลงถูกตัดไปละ1 2หนูนาที่อยู่อาศัยหายไปละนะ3ดินได้มีการพักตัว4สิ่งที่ได้มากับน้ำก็คือฮิวมัสซึ่งมากับน้ำแล้วพอมาตกตะกอนปุ๊บต่อสั่งด้วยการหมักบ่มให้เต็มที่เพราะนั้นในพื้นที่ของเราเนี่ยเกษตรกรเขาชอบนะฮะเพราะว่าเขาถึงยอมให้ท่วมตลอดแล้วสิ่งที่ตามมาที่ดีที่สุดคือผลผลิตต่อไร่เขาสูงขึ้นเนื่องจากดินพักตัว2เป็นปุ๋ยเพราะนั้นตรงนี้เป็นประโยชน์กับเขานั้นสิ่งที่เขามองเห็นเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับตรงนี้เขาไม่เคยเรื่องเจ็บว่าเอ้ยไม่ให้น้ำท่วมบางทีปีไหนน้ำไม่ท่วมเราจะต้องคิดว่าเราคงต้องหาน้ำเข้าไปท่วมให้เขาเพื่อเป็นอัตลักษณ์ของเราด้วย
1: แก้มลิงเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ดูแลจัดการบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนในยามน้ำหลากก็รองรับน้ำส่วนเกินและพร่องระบายเมื่อกลับคืนสู่ภาวะปกติทำให้อุทกภัยตามเส้นทางน้ำหลากคลี่คลายลงประชาชนกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขค่ะในครั้งหน้านะคะเราจะไปติดตามผลที่ได้จากโครงการบางระกำโมเดลที่ต่อยอดไปสู่ระดับสากลแล้วค่ะติดตามรับชมกันได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เฟื่องฟูแนวคิดอารยะว้าว
1: เอ๊ะเสียงอะไรคะเนี่ยนี่เรากลับมาอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหรอคะ
2: โอ้นั่นมันเรือรบนี่ไปดับธงชาติอังกฤษยุคไหนกันครับเนี่ยคุณเวลา
0: อย่างที่เธอเห็นเนี่ยคือเรือรบจริงๆในรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เป็นช่วงเวลาที่ชาติมหาอำนาจตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษและฝรั่งเศสกำลังแข่งขันกันแสวงหาอาณานิคม
1: อาณานิคมก็คือเมืองขึ้นใช่ไหมคะ
0: ใช่เซอร์จอห์นบาวริงเดินทางมาโดยเรือรบชื่อพอตเตอร์ท่านเป็นราชทูตที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระบรมราชินีนาถวิกตอเรีย
2: สนธิสัญญาเบาริ่งเกิดในสมัยรัชกาลที่4นี่เอง
0: พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงตระหนักดีว่าลัทธิจักรวรรดินิยมกำลังแผ่ขยายอาณาเขตไปทั่วด้วยพระปรีชาชาญและสายพระเนตรอันยาวไกลทรงใช้การทูตนำพาประเทศให้พ้น

ภัยจากประเทศมหาอำนาจด้วยการต้อนรับและเปิดการเจรจาในสนธิสัญญาไมตรีและพาณิชย์กับทุกประเทศนอกจากนั้นยังได้ทรงวางรากฐานในการยอมรับความเจริญก้าวหน้าแบบอารยประเทศมาใช้ในสยามเพื่อไม่ให้ชาติมหาอำนาจใช้เรื่องความล้าหลังเป็นข้ออ้างในการรุกรานดังที่ทำกับประเทศอื่นๆ

0: โอ้อมืดนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับ
1: เฮ้ยอย่างเงยหน้ามองใส่แว่นดูดวงอาทิตย์ก่อนนี่มันสุริยุปราคาก
2: บอินเตอร์วันคือสิ่งที่คนไทยสมัยก่อนเรียกกันปรากฏการณ์ธรรมชาตินี้เป็นปรากฏการณ์อันนำมาซึ่งการยอมรับจากนานาอารยประเทศถึงพระปรีชาสามารถในทางดาราศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้ทรงคำนวณและพยากรณ์การเกิดสุริยุปราคาเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411ไว้ล่วงหน้าถึง2ปีถูกต้องทั้งเวลาและตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน
0: โอ้โหทรงคำนวณได้ยังไงครับเนี่ยไม่มีคอมพิวเตอร์หรือมือถือไว้คอยช่วยเหมือนสมัยเนี้ย
2: พระองค์ท่านจึงได้รับการเชิดชูพระเกียรติคุณเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยยังไงล่ะและในปีพุทธศักราช2562มีพระบรมราชโองการถวายพระราชสมัญญานามว่าพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราชรากฐานแห่งวิทยาการและความเจริญก้าวหน้าเกิดขึ้นในประเทศไทยในทุกๆด้านด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4สร้างการยอมรับในหมู่นานาอารยประเทศด้วยพระราชกรณียกิจนานัประการที่เป็นส่วนหนึ่งในการคงเอกราชของชาติไทย

ประเทศไทยสุขสงบร่มเย็นเพราะมีศาสนาต่างๆประดิษฐานตั้งมั่นเป็นหลักที่พึ่งทางใจของปวงชนโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกทุกศาสนาในราชอาณาจักรมาแต่โบราณกาลศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลักของประเทศมาตั้งแต่สมัยทวาราวดีประมาณพุทธศตวรรษที่11เป็นต้นมาในช่วงเวลาเดียวกันนี้ศาสนาพราหมณ์ฮินดูได้เผยแผ่เข้ามายังดินแดนประเทศไทยปรากฏรูปเคารพและโบราณสถานในศาสนาฮินดูกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยถึงสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงทำนุบำรุงพระศาสนาให้มั่นคงโดยทรงอาราธนาพระภิกษุจากเมืองนครศรีธรรมราชขึ้นมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์โปรดให้สร้างพระแท่นมนังคศิลาบาทเพื่อให้พระสงฆ์นั่งแสดงธรรมในวันธรรมสวนะส่วนวันธรรมดาพระองค์จะประทับว่าราชการแผ่นดินต่อมาในรัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่1ลิไทยทรงพระราชนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วงซึ่งมีอิทธิพลต่อสังคมไทยสมัยอยุธยาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงพระราชอุทิศที่ดินเขตพระราชวังสร้างวัดพระศรีสันเพชรโปรดให้บูรณะวัดจุฬามณีเมืองพิษณุโลกและเสด็จออกผนวดณพระอารามดังกล่าวอีกทั้งโปรดให้ประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิตแต่งมหาชาติคำหลวงวรรณคดีชิ้นเอกของชาติในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมมีการค้นพบรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาสุวรรณบรรพตแขวงเมืองสระบุรีทรงพระราชศรัทธาอุทิศพื้นที่โดยรอบถวายเป็นพุทธบูชาและโปรดให้สร้างพระมณฑปครอบรอยพระพุทธบาทเป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนสืบมาในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงส่งคณะสมณทูตเดินทางไปช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนาที่ศรีลังกาก่อกำเนิดพระพุทธศาสนานิกายสยามวงศ์ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวลังกามาถึงปัจจุบันในสมัยอยุธยามีชาวเปอร์เซียซึ่งนับถือศาสนาอิสลามเข้ามาตั้งถิ่นฐานค้าขายและรับราชการได้รับแต่งตั้งเป็นขุนนางมีบทบาทสำคัญในราชสำนักและศาสนาอิสลามก็ได้วางรากฐานอย่างมั่นคงในดินแดนไทยถึงปัจจุบันส่วนศาสนาคริสต์คณะนักบวชนิกายโรมันคาทอลิกเดินทางเข้ามาเผยแผ่ศาสนาที่กรุงศรีอยุธยาเป็นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2110ต่อมาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชได้พระราชทานที่ดินสร้างวัดสันเปาโลที่เมืองลพบุรีและวัดนักบุญโยเซฟที่กรุงศรีอยุธยาพร้อมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์เกื้อกูลแก่ศาสนาคริสต์จนรุ่งเรืองและวัดบุญโยเซฟกลายเป็นศูนย์กลางของมิสซังในภูมิภาคตะวันออกไกล

0: ัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทว้านั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตอมไปไหนล่ะเห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
2: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินครับว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
2: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
2: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮี
2: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ยช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: อาตอมฉันขอโทษนะ
2: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
2: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ
0: ่
2: ะ
0: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
2: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินซุดตัวนี่นะ
3: แผ่นดินซุดตัว
4: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
2: แผ่นดินซุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆขอออกมาห่างๆก่อนนะครูแจ้งขอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินสุดตัวนะ
2: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินสุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินสุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินสุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินสุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการสุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันแล้วยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
4: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
6: สวัสดีครับ
5: เดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
5: เบื้องต้น ถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
1: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
5: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
5: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้อง

0: กันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
1: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับทราบตามนั้น
3: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
0: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็กๆ
2: ครับขอบคุณครับอดกินขนมฟรีเลยเรา
1: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
2: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
1: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้น
3: แย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
2: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้

0: วันพุธและวันเสาร์ของสัปดาห์พืชผักผลไม้ปลอดสารพิษนานาชนิดจะถูกส่งมายังร้านฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตกในอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานผักสดคุณภาพที่ปลูกและดูแลเป็นอย่างดีโดยชาวไทยภูเขาเผ่าปากากยอในแต่ละวันจึงมีลูกค้าแวะเวียนมารับประทานอาหารและเลือกซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากเพราะมั่นใจในคุณภาพความสดสะอาดและปลอดภัยของวัตถุดิบที่ส่งตรงมาจากแหล่งผลิตบ้านขุนแตกตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่หมู่บ้านเล็กๆบนยอดเขาสูงจากระดับทะเลปานกลาง 1,200 เมตรในอดีตเคยเป็นแหล่งปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอยเกิดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าและความมั่นคงตามแนวชายแดนแต่ทุกวันนี้ภาพเหล่านั้นได้เลือนหายไปด้วยเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2540สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านขุนแปะตำบลบ้านแปะอำเภอจอมทองมีราษฎรที่เคยติดยาเสพติดและได้รับการบำบัดแล้วมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานความช่วยเหลือโดยสัญญาว่าจะเลิกยาเสพติดอย่างเด็ดขาดและของานทำจึงมีพระราชสวนีให้จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้นที่บ้านขุนแตะหมู่5ถือเป็นฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแห่งแรกของประเทศ
1: ต้องการให้ทุกๆคนที่ข้าพเจ้าพบปะนี้ได้มีอาชีพได้มีทางทำมาหากินคือรับเขาเข้ามาแล้วก็จ่ายเงินให้เขาเป็นลูกจ้างในฟาร์มตัวอย่างในเวลาเดียวกันเขาก็เห็นวิธีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงแกะเลี้ยงอะไรทั้งหลายแหล่ชาวบ้านก็ได้เห็นแล้วก็ได้เงินทุกวันเพราะได้ค่าจ้างทุกวันข้าพเจ้าก็บอกว่าต้องการคนงานมากๆเพราะเพื่อให้ชาวเขาเหล่านี้ได้มีงานทำได้เลิกปลูกฝิ่นเด็ดขาดมาทำงานในฟาร์มตัวอย่างและต่อไปถ้าเขาจะแยกตัวออกไปทำเลี้ยงสัตว์ต่างๆทำฟาร์มของเขาก็จะเป็นผลดีเขาได้มาฝึกทำที่นี่แล้ว
0: ระยะแรกของการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านขุนแตะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิดโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรถึง5ครั้งในทุกครั้งจะทรงสอบถามถึงชีวิตความเป็นอยู่และปัญหาของราษฎรเพื่อพระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

0: ช่วยเหลือราษฎรในทันทีโดยมีพระราชดำรัสถึงพระราชประสงค์หลักในการจัดทำโครงการที่แสดงถึงน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยราษฎรเหนือสิ่งอื่นใดอย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันฉันต้องการให้คนจนมีงานทำมากๆขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินการทำให้คนยากจนในชุมชนนั้นๆมีงานทำพวกเขามีรายได้มีเงินเลี้ยงครอบครัวไม่ต้องไปเป็นโจรไม่ต้องไปเป็นขโมยไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ตัดไม้ทำลายป่าไม่เผาป่าตำบลนั้นอำเภอนั้นก็มีความสุขมีความสงบสุขประเทศชาติก็มีความสุขมีความสงบนี่แหละคือกำไรของแผ่นดินนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านขุนแตะกลายเป็นแหล่งผลิตและส่งเสริมการปลูกพืชผักเมืองหนาวและพืชเศรษฐกิจกว่า20ชนิดส่งผลให้ราษฎรในหมู่บ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้ที่มั่นคงไม่ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเหมือนในอดีต
1: ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด นะครับอันดับแรกก็คือความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัยครับจากเช่นว่าสมัยก่อนในการสร้างบ้านจะมีลักษณะเหมือนอพยพนะครับสร้างแบบพออยู่ได้ปัจจุบันนี้จะมุ่งเน้นในเชิงเขาเรียกว่าความมั่นคงคือสร้างที่อยู่ที่ถาวรขึ้น2ในเรื่องของอาหารก็คือจะมีในเรื่องของพืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจก็จะมีไม้ผลมีกาแฟครับมีพลับในเรื่องของผักก็จะมีพวกถั่วลิสงพวกพืชกะหล่ำที่เราส่งเสริมเป็นกะหล่ำหัวใจเขาถนัดในเรื่องกะหล่ำแล้วก็แก้ไขด้วยเอากะหล่ำที่มีมูลค่าก็คือพวกกะหล่ำหัวใจไปส่งเสริมพวกพืชผักเนี่ยครับ
0: โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตะถือเป็นโครงการฟาร์มตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบของการดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างให้กับพื้นที่อื่นๆด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่มีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าพลิกฟื้นผืนดินที่เคยเป็นแหล่งปลูกฝิ่นทำไร่เลื่อนลอยให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับราษฎรตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแม่ของแผ่นดิน

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต

0: ป็นหมู่บ้านขนาดไฟฟ้าน้ำประปาก็บ่มีครับกินน้ำบ่อน้ำสระไปซั่นครับถนนหนทางก็เป็นทางลูกรังครับ
1: แต่บ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครในวันนี้ต่างจากคำบอกเล่าโดยสิ้นเชิงจากที่เคยทุกข์ยากกันดารพื้นดินแห้งแล้งทำการเกษตรไม่ค่อยได้ผล
2: ผมไม่คิดว่าบ้านผมจะเป็นอย่างนี้เลยครับ
1: จากที่ยากจนไม่มีอาชีพก็เริ่มมีอาชีพ
2: พอราชินีมาตั้งศูนย์ให้เลยความเจริญก็เลยเข้ามา
1: หากย้อนไปเมื่อ40ปีที่แล้วไม่มีใครคาดคิดว่ารถยนต์พระที่นั่งจะแล่นบนทางลูกรังเข้ามาถึงหมู่บ้านของพวกเขาและจากนั้นมาศูนย์ศิลปาชีพแห่งแรกบนแผ่นดินอีสานก็เริ่มต้นขึ้นณบ้านกุดนาขามศิลปาชีพประเภทแรกคืองานเครื่องปั้นดินเผา
0: อาจารย์อุปนมาฝึกมาสอนที่แรกก็โอ้ยมันสิเฮ็ดได้บ่พวกผมว่ามันบ่มีพื้นฐานมาก่อนนี่ครับที่แรกกันปั้นรูปหัวงอหูควายครับเข้าถวายได้เงินรางวัลพระราชทานนะครับที่แรกได้10,000นึงครับวันหลายสมควรบ่เคยมีอยู่เถอะครับสมเด็จเพิ่นก็ว่าถ้ามีนี่มีศีลก็บ่ใช้นี่ใช้ศีลเพิ่นบอกครับถ้ามีลูกเรียนก็ส่งลูกเรียนคันบ่มีนี่ก็ไปฝากไว้เพิ่นบอกอยู่นี่แหละครับ
1: หลังจากศูนย์เปิดได้ไม่นานศิลปาชีพอีกหลายแผนกก็ทยอยเปิดให้ราษฎรเข้ามาฝึกอาชีพตามความถนัดและความสนใจชาวบ้านเกือบทุกครัวเรือนกลายเป็นสมาชิกศิลปาชีพไม่ต้องไปหางานต่างถิ่นมีอาชีพเสริมมีรายได้เพิ่มขึ้นความเป็นอยู่เริ่มดีขึ้นงานจักสานก็เป็นหนึ่งในศิลปาชีพที่อยู่ในสายเลือดของคนอีสานจากที่เคยสานเพื่อใช้ในครัวเรือนก็เพิ่มมูลค่าด้วยลวดลายและความประณีตแม้วันนี้สมาชิกแต่ละคนจะมีอายุมากแล้วแต่ก็ยังไม่ทิ้งงานจักสานกระบุงตะกร้าหวดนึ่งข้าวจากฝีมือสมาชิกบ้านกุดนาขามยังเป็นที่ต้องการเสมอ
2: ก็เห็นคนชื่อไปว่าเอามาจากไหนยังไงเนี่ยเขาก็เลยถามต่อกันมาบางคนนิยมแบบนั้นแบบนี้ก็มาสั่งเราแบบนี้เป็นไหมแบบนั้นเป็นไหมถ้าเป็นสารให้ด้วยนะอย่างนี้นะ
1: จาก40ปีที่แล้วจนถึงวันนี้ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามเป็นตัวอย่างของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพที่เกิดขึ้นทั่วแผ่นดินอีสานเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับราษฎรในพื้นที่ห่างไกลเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ศิลปาชีพแขนงต่างๆพัฒนาช่างฝีมือพร้อมทั้งยกระดับผลงานของชาวบ้านให้เป็นผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอมาว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็น

ศิลปกรรมเป็นสุนทรียสมบัติคู่บ้านคู่เมืองอันเกิดจากการสร้างสรรค์ของช่างที่ประสานความคิดฝีมือเข้ากับคตินิยมความเชื่อในสังคมวัฒนธรรมจนเกิดเป็นแบบแผนเฉพาะของงานช่างนอกจากนี้พระมหากษัตริย์ทุกรัชกาลยังทรงอุปถัมภ์บำรุงช่างและงานของช่างจนเกิดงานศิลปกรรมชั้นเยี่ยมสุโขทัยเป็นอาณาจักรแรกๆของไทยที่ยิ่งใหญ่รุ่งเรืองสมกับที่เป็นอู่อารยธรรมการที่พุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ได้เข้ามาเผยแผ่นับจากสมัยพระมหาธรรมราชาที่1จึงก่อเกิดงานศิลปกรรมเนื่องในพุทธศาสนาช่างสุโขทัยได้สร้างสรรค์ประติมากรรมแบบอุดมคติที่งามที่สุดของศิลปะไทยอาทิพระพุทธรูปลีลาพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสุโขทัยด้วยพุทธลักษณะงดงามอ่อนช้อยครั้นถึงสมัยอยุธยามีการผสมผสานศิลปะอู่ทองกับศิลปะสุโขทัยกลายเป็นศิลปะสกุลช่างอยุธยาอู่ทองดังปรากฏในงานปั้นหล่อพระพุทธรูปซึ่งช่วงปลายสมัยนิยมสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องอันหนึ่งรูปแบบของงานจิตรกรรมสมัยอยุธยาระยะแรกได้รับอิทธิพลจากศิลปะลพบุรีสุโขทัยและลังกากล่าวคือมักใช้สีดำขาวและแดงภายหลังจึงได้พัฒนางานเป็นแบบอยุธยาอย่างสมบูรณ์นอกจากนี้งานประณีตศิลป์เช่นเครื่องไม้จำหลักลายรถน้ำลายปูนปั้นเครื่องทองยังเจริญถึงขีดสุดในสมัยรัตนโกสินทร์พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ต่างรับพระราชภาระในการทนุบำรุงงานศิลปกรรมอย่างต่อเนื่องพร้อมพระราชทานแนวพระราชดำริในการสร้างงานอันเป็นที่มาของงานช่างศิลปะพระราชนิยมดังที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงฟื้นฟูงานช่างศิลปกรรมครั้งกรุงเก่าที่เรียกว่าศิลปะแบบไทยประเพณีให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนครั้งบ้านเมืองอย่างดีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนับเป็นยุคทองของงานศิลปกรรมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงสานต่อและทรงงานศิลปะแบบไทยประเพณีทุกประเภทอาทิบานประตูไม้แกะสลักพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามทรงปั้นหุ่นพระพักพระพุทธธรรมมิสราชโลกธาตุดิลกทั้งยังส่งเสริมงานศิลปะการดนตรีและนาฏกรรมให้รุ่งเรืองศิลปะในรัชกาลต่อๆมามีวิวัฒนาการไปตามสภาพการของบ้านเมืองและสังคมในยุคนั้นๆเนื่องจากมีการติดต่อกับนานาประเทศมากขึ้นจึงเกิดการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมทั้งนี้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์งานศิลปกรรมแบบไทยทรงกระตุ้นให้ช่างสร้างสรรค์งานที่ผสมผสานศิลปกรรมแบบไทยจีนและตะวันตกครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงศึกษาสร้างสรรค์งานศิลปกรรมทั้งจิตรกรรมประติมากรรมภาพถ่ายและดนตรีทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ศิลปินทุกหมู่เหล่าส่งผลให้งานศิลปกรรมเจริญก้าวหน้าด้วยพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะประสบนิกรชาวไทยจึงพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญาว่าอัครศิลปินและพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชที่ทรงมีต่อประเทศและปวงชนชาวไทยนั้นมีเป็นอเนกปริยายทรงเป็นดวงแก้วส่องทางให้อาณาประชาราษฎร์ได้ชื่นชมงานศิลปกรรมแขนงต่างๆด้วยพระราชภารกิจในการอุปถัมภ์ศิลปินช่างฝีมือจึงถือเป็นต้นน้ำสายถาดแห่งการสร้างสรรค์ศิลปกรรม

ที่นี่ก็คือคริสตจักรอิมมานูเอลนะครับเริ่มก่อตั้งเมื่อเกือบ40ปีที่แล้วมีมิชชันนารีชาวนอร์เวย์นะครับเป็น2สามีภรรยามีโอกาสได้เดินทางมาที่คริสตจักรแห่งนี้เพื่อมาเป็นมิชชันนารีพออาจารย์เกรู้ว่าบริเวณแถวนี้เป็นบริเวณชุมชนแออัดของเตยเขาเลยมีไอเดียว่าอยากจะเอาดนตรีเนี่ยเข้าไปในเด็กอนุบาลที่นี่จนกระทั่งเขาไปเปิดเซ็นเตอร์ที่ชุมชนน้องใหม่ซึ่งเป็นชุมชนที่ผมเกิดก็เริ่มมีโอกาสได้รู้จักที่นี่เริ่มเรียนครั้งแรกเลยนะครับ8ขวบก็ตอนที่ผมได้มีโอกาสได้รู้จักดนตรีลึกซึ้งแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นนักดนตรีก็เลยเลือกที่จะสอบเข้าที่มหิดลจบจากที่นั่นก็ได้ทำงานในวงออเคสตราด้วยนะฮะอันนี้คืออาชีพในฝันของนักดนตรีนะครับเพราะว่าที่นู่นเงินดีแล้วเป็นอาชีพที่ได้เล่นดนตรีตลอดเวลาอาจารย์เป็นคนหนึ่งที่ให้โอกาสก็เขาก็ชวนผมมาบอกว่าทำไมเราไม่ลองมาสอนที่นี่ดูเราก็เลยเริ่มเอะใจว่าเออจริงๆแล้วสิ่งที่อาจารย์ทำกับเราเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่นะแล้วรู้สึกว่าโอกาสนี้มันน่าจะให้กับน้องๆด้วยนี่มันเป็นเหมือนการให้ที่ดีอะไรเงี้ยถือว่าเราได้รับมาเยอะแล้วเราน่าจะให้บ้างเหมือนอาจารย์เป็นเหมือนต้นแบบของการให้ที่นี่เราสอนดนตรีไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับที่นี่จะรับเด็กคลองเตยเพราะอะไรครับเด็กคลองเตยไม่มีเงินที่จะไปเรียนพิเศษต่อเขาจะได้โฟกัสดนตรีได้เต็มที่และเชื่อไหมครับสิ่งเหล่านี้พิสูจน์ได้ว่าเด็กโรงเรียนที่นี่สอบได้เกรดเฉลี่ยดีทุกคนดนตรีมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้กระบวนการคิดเป็นระบบมากขึ้นเพราะฉะนั้นการจำหรือว่าการเรียน

เห็นผลลัพธ์นี่คือสิ่งที่ทำให้เราเหมือนมีความสุขอยู่ทุกวันอะไรคือปัจจุบันนี้ผมก็เป็นอาชีพนะครับปองตรงผมได้รับเงินเดือนจากที่นี่แต่ถ้าเปรียบเทียบกับข้างนอกเนี่ยคือมันไม่ได้เยอะเลยคือผมไม่ได้ต้องการไม่ได้คาดหวังว่าเงินเดือนจะต้องสูงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้ก็พอแล้วผมก็เชื่อว่าอันนี้ก็คือเป็นอาชีพที่เรารักพอยต์ของผมจริงๆแล้วคือผมอยากให้เด็กเห็นถึงการศึกษาที่สำคัญมากกว่าคนข้างนอกจะมองมาคลองเตยเด็กในคลองเตยเป็นเด็กที่ไม่เรียนหรือว่าอะไรเงี้ยเป็นเด็กที่อยู่ในชุมชนขาดโอกาสอะไรเงี้ยแต่ว่าเราพยายามปลูกฝังให้เด็กเห็นว่าการศึกษาสำคัญยังไงเปลี่ยนแปลงชีวิตยังไงถ้ามีการศึกษาที่ทุกอย่างจะตามมาหมดผมก็จะพยายามบอกเด็กเราเนี่ยเป็นเหมือนตัวอย่างนึงให้เขาเห็นเลยว่าการศึกษามันเปลี่ยนชีวิตเรายังไง

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพานิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1เอ๊ะมีเด็กๆคนไหนบ้างเอ่ยกลับไปฝึกอ่านมาแล้วบ้างคะใครกลับไปฝึกเขียนทำการบ้านของคุณครูเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างอ่ะปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะแล้วมาดูกันเลยวันนี้คุณครูจะสอนในเรื่องเจ้าเนื้อละมุนเอ๊ะเจ้าเนื้อละมุนคืออะไรเอ่ยก่อนจะเริ่มในวันนี้เด็กๆเห็นอะไรบ้างเอ่ย
1: เต
0: ีย
1: งนอน
0: เตียงนอนเอ๊ะแสดงว่าที่นี่คือที่ไหนเอ่ย
1: บ
0: ้
1: าน
0: บ้านแล้วเป็นห้องอะไรลูก
1: ห
0: ้องนอนเราจะใช้ห้องนอนตอนไหน
1: ตอน
0: นอนตอนช่วงไหนเอ่ย
1: กลางค
0: ืนแล้วคุณครูอยากจะถามเด็กๆว่าเด็กๆจะเข้านอนตอนเวลาไหนลูก
1: สองท
0: ุ่มสองทุ่มมีใครมีนอกเหนือจากนี้ไหมเข้านอนตอนไหนเอ่ย
1: สามท
0: ุ่มก็มีสี่ทุ่มก็มีโอ้โหพอแล้วค่ะเก่งมากตอนนี้ทุกคนสามารถบอกคุณครูได้ว่าทุกคนเนี่ยเข้านอนตอนไหนเอ๊ะแล้วที่เด็กๆ เข้านอนไปเนี่ยรู้ไหมว่านอนที่ตัวเองนอนไปเนี่ยนอนเพียงพอกับร่างกายที่จะตื่นมาทำกิจกรรมตอนเช้าไหมแล้วก็มีหนึ่งคำถามค่ะคุณครูจะถามว่าในแต่ละวันเราควรนอนกี่ชั่วโมง
2: แปดช
0: ั่วโมงใครคิดว่า8ชั่วโมงใครคิดว่าน้อยกว่านั้นมีไหมใครคิดว่าเยอะกว่านั้นอีกได้อีกค่ะเอาละค่ะเยอะแยะเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะคิดว่าเราควรนอนวันละกี่ชั่วโมงคะเด็กๆคะฟังดีๆเลยในแต่ละวันเราควรนอน8ถึง10ชั่วโมงค่ะ

0: ้อยกว่านั้นดีไหม
1: ไม่ดีแล้วเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าตื่นมาเราจะสดชื่นไหมเด็กๆลองสังเกตถ้าหากเรานอนดึกมากๆเลย3ทุ่ม4ทุ่มเนี่ยนอนดึกเกิดอะไรขึ้นเมื่อตื่นขึ้นมาง่วงเงียไหมแล้วไม่รู้สึกไม่สดชื่นไหมลูก
2: ไม่สดช
1: ื่
2: น
1: ใช่เลยเพราะเราพักผ่อนไม่เพียงพอนั่นเองมาดูกันต่อเลยค่ะอีกหนึ่งคำถามแล้ววิธีการนอนที่ดีล่ะมีอะไรบ้างเด็กๆคิดว่ามีอะไรบ้าง
2: หมอน
1: หมอแล้วนอนอย่างไรล่ะนอนให้ดี
2: นอนไม
1: ่
2: ด
1: ึ
2: ก
1: นอนไม่ดึกเก่งมากมีอีกไหมใครคิดว่าอะไรบ้างนอนอย่างไรเป็นวิธีนอนที่ดีคิดว่ามีอะไร
2: นอนไม
1: ่เกิน2ทุ่มมีอะไรอีกบ้างลูกตอบได้หมดเลยไม่มีอะไรผิดค่ะ
2: นอนให้
1: คร
2: บไม่ม
1: ีอ
2: ะไรผ
1: ิ
2: ดอ
1: ะไรคะลูกนอนให้ครบ 8-10 ชั่วโมงถูกต้องแล้วเพราะทุกคนต้องนอนอย่างเพียงพอใช่ไหมคะแล้วมาดูกันเลยคุณครูมีวิธีการนอนที่ดีด้วยนอนอย่างไรนะถือเป็นการนอนที่ดีมาดูกันเลยข้อแรกค่ะเราจะต้องเข้านอนตรงเวลาเด็กๆ เข้านอนตรงเวลาไหมไหนใครเข้านอน2ทุ่มทุกวันเลยโอ้โหปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะแต่ต้องตื่นในเวลาเดิมในทุกวันด้วยทำได้หรือเปล่า
2: ทำได
1: ้เราตื่นกี่โมงเอ่ย
2: 6โมง
1: โอ้โห6โมงเช้าตื่นเช้าเลยนะอู้ตี5ก็มีนะคะให้เข้านอนและตื่นในเวลาเดิมใครทำได้บ้างไหนใครเข้านอนเวลาเดิมตื่นเวลาเดิมเหมือนกันมี
2: ไ
1: หมโอ้โหเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะต่อไปค่ะวิธีต่อไปวิธีการนอนที่ดีลูกต้องนอนหลับได้ด้วยตัวเองมีใครทำได้บ้างนอนหลับได้ด้วยตัวเองไม่มีใครกล่อมแล้วสามารถนอนได้เลยมีไห
2: มม
1: ีไม่ต้องมีใครบอกเข้านอนแล้วทุกคนเด็กๆสามารถเข้านอนด้วยตัวเองได้เลยมีไหมคะโอ้โหเยอะแยะเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยต่อไปมีอีกนอนอย่างไรนะถือเป็นวิธีการนอนที่ดีต้องนอนในที่อากาศถ่ายเทและเงียบสงบเด็กๆลองสังเกตดูห้องนอนของเราเป็นห้องที่มีอากาศถ่ายเทไห
2: ม
1: มีแล้วก็เงียบสงบไหมคะ
2: เงียบ
1: ถ้าหากเรานอนอยู่แล้วเกิดเสียงดังตลอดเวลาจะนอนหลับไหมลูกนอนไม่หลับเพราะฉะนั้นเราต้องนอนในห้องที่มีอากาศถ่ายเทและต้องเงียบสงบด้วยนั่นเองนะคะต่อไปมาดูกันเลยนี่เลยค่ะสิ่งสำคัญเลยมีเด็กๆคนไหนทำบ้างหรือเปล่าสิ่งนี้เป็นข้อห้ามเลยค่ะข้อห้ามเลยก่อนนอนไม่ควรดื่มน้ำอัดลม
2: ใช
1: ่หรือดูทีวีหรือเล่นคอมพิวเตอร์มีใครแอบทำบ้างแล้วใครสามารถงดทั้งหมดได้มีไหมก่อนนอนไม่ดื่มน้ำอัดลมใครทำได้ชู2มือเอามือลงค่ะแล้วก่อนนอนจะไม่ดูทีวีก่อนนอนไม่เล่นคอมพิวเตอร์เอาละค่ะปรบมือให้ตัวเองเลยใครยังทำไม่ได้ไม่เป็นไรเลยลูกลองฝึกดูค่ะกลับไปวันนี้ลองดูสิก่อนนอนลองไม่ดื่มน้ำอัดลมดูไม่ดูทีวีไม่เล่นคอมพิวเตอร์ก่อนนอนดูซิว่าเราจะหลับง่ายกว่าเดิมหรือเปล่าตื่นมาแล้วสดชื่นหรือเปล่ามาดูกันเลยมีคำถามแล้วเด็กๆคิดว่าการนอนทำให้สมองแจ่มใสเห็นด้วยหรือไม่คะ
2: เห็นด้วย
1: นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่
2: เห็นด้วย
1: ที่บอกว่าการนอนทำให้สมองแจ่มใสใครเห็นด้วยยกสองมือเอามือลงใครบอกว่าไม่เห็นด้วยมีไหมส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าเห็นด้วยทำไมถึงเห็นด้วยคะการนอนทำให้สมองแจ่มใส
2: สมองไม่ดี
1: ตอนนอนเนี่ยเด็กๆคิดว่าสมองจะได้พักผ่อนใช่ไหมลูกแล้วตื่นขึ้นมาเป็นอย่างไรสดใสเลยลองสังเกตดูว่าเมื่อเรานอนเป็นเวลานานแล้วเนี่ยเมื่อตื่นขึ้นมาเราสดชื่นไหมสดชื่นมากๆเลยนี่แหละค่ะการทำให้สมองแจ่มใสถ้าหากเรานอน 8-10 ชั่วโมงได้ตื่นมาเราจะสดชื่นมากๆเลยไม่งองแงด้วยแล้วเราก็จะอารมณ์ดีด้วยนั่นเองค่ะมาดูกันต่อเลยก่อนจะเริ่มในวันนี้มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้ก่อนเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างข้อแรกเลยค่ะอ่านและเขียนบทกล่อมเด็กหรือเพลงกล่อมเด็กได้ถูกต้องนะคะ 2. การคิดและตอบข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้และข้อสุดท้ายค่ะมีมารยาทในการอ่านและการเขียนเอาละค่ะวันนี้เลยนี่คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้ที่เราจะเรียนกันในวันนี้ค่ะมาดูกันต่อเลยแล้วมีคำถามด้วยเอ๊ะเพลงกล่อมเด็กคืออะไรใครเคยได้ยินบ้างคืออะไรลูกขอฟังทีละกลุ่มก่อนกลุ่มที่1คิดว่าเพลงกล่อมเด็กคืออะไรเอ่ยเคยได้ยินไหมเอ่ย
3: เพลงที่ร้องให้เด็กนอน
1: ร้องเพื่อให้เด็กนอนกลุ่มที่2ล่ะคะเคยได้ยินไหมหรือว่าไม่เคยได้ยินเลยไม่เคยได้ยินเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเรียนรู้กันในวันนี้ค่ะกลุ่มที่3เคยได้ยินไหมคะเด็กๆคิดว่าคืออะไรเอ่ยเอาไว้กล่อมเด็กเวลานอนกลุ่มที่4ล่ะคะคิดว่าเพลงกล่อมเด็กคืออะไร
4: กล
1: ่
4: อมเด
1: ็
4: กนอน
1: แล้วกลุ่มที่5ล่ะคะ
5: เอาไว้กล่อมเด็กนอน
1: เอาไว้กล่อมเด็กนอนเหมือนกันแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะคิดว่าเพลงกล่อมเด็กคืออะไรสามารถตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะคะมาดูกันต่อเลยส่วนใหญ่จะตอบว่าอะไรนะเอาไว้กล่อมเด็กนอนใครเคยฟังเพลงกล่อมเด็กบ้างโอ้โหหลายคนเลยวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องเพลงกล่อมเด็กค่ะมาดูกันก่อนที่จะเรียนรู้เพลงกล่อมเด็กว่าเพลงกล่อมเด็กเนี่ยคืออะไรตรงกับที่เราคิดหรือเปล่าเด็กๆมาดูเพลงกล่อมเด็กเนี่ยเป็นเพลงที่ร้องให้เด็กฟังเหมือนที่เด็กๆตอบเลยลูกเพื่อใช้กล่อมร้องเป็นทำนองเพื่อให้เคลิ้มเกิดความเพลิดเพลินใจเมื่อเด็กๆฟังแล้วเนี่ยก็จะนอนหลับสบายเลยลูกมีท่วงทำนองช้ามากๆเลยเมื่อเด็กๆฟังแล้วก็จะเป็นอย่างไร
6: นอน
1: หลับสบายเลยนะคะนี่คือเพลงกล่อมเด็กค่ะมาดูกันต่อเลยวันนี้คุณครูมีเพลงกล่อมเด็กมานำเสนอด้วยเพลงกล่อมเด็กเพลงนี้มีชื่อว่าเจ้าเนื้อละมุนเหมือนชื่อเรื่องไหมเหมือนเลยค่ะเพลงกล่อมเด็กเพลงนี้มีชื่อว่าเจ้าเนื้อละมุนใครอยากฟังบ้างใครอยากฟังให้นั่งตัวตรงตั้งใจฟังดีๆเลยเดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงกล่อมเด็กกันมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะคะตั้งใจฟังดีๆเลยถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ

0: อ่ะก็จบกันไปแล้วค่ะเพลงกล่อมเด็กเจ้าเนื้อละมุนเป็นอย่างไรฟังแล้วง่วงไหมคะ
1: ง
0: ่วงเลยเพราะว่าเพลงนี้คือเพลงกล่อมเด็กนะคะเด็กๆฟังค่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เพลงกล่อมเด็กกันเอ๊ะมีใครบ้างเอ่ย
2: คร
0: ูใบไผ่กำลังกล่อมเด็กอยู่เลยแล้วก็มีคุณครูอะไรนะมีคุณครูมิงอยู่ด้วยนะคะมาช่วยในการร้องเพลงกล่อมเด็กให้เด็กๆป.1ฟังนั่นเองนะคะต่อไปมาดูกันเลยนี่คือเนื้อเพลงเจ้าเนื้อละมุนที่เด็กๆเนี่ยได้ฟังไปแล้วเด็กๆอยากอ่านได้ไหม
2: อ
0: ยากร้องได้ไหมคะมาดูกันเลยขอเสียงดังฟังชัดได้ไหมลูกแต่เราจะอ่านแบบทำนองปกติก่อนเหมือนเวลาเราอ่านหนังสือเลยค่ะได้ไหมคะ
2: ได
0: ้ไหมคะ
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: มาเริ่มกันเลยค่ะเจ้าเนื้อละมุนเอ่ย
2: เจ้าเนื้อละมุนเอ่ย
0: เก็บดอกพิกุล
2: เก็บดอกพิกุล
0: บานเย็น
2: บานเย็น
0: เก็บมาร้อยกรอง
2: เก็บมาร้อยกรอง
0: ให้แม่ทองข้าเล่น
2: ให้แม่ทองข้าเล่น
0: เนื้อเย็น
2: เนื้อเย็น
0: แม่คนเดียวเอ่ย
2: แม่คนเดียวเอ่ย
0: เอาใหม่ลูกเนื้อเย็น
2: เนื้อเย
0: ็
2: น
0: แม
2: ่
0: คนเดียวเอ่ย
2: คนเดียวเอ่ย
0: ยากไหมคะ
2: ไม่ยาก
0: ต่อไปอยากจะให้เด็กๆเนี่ยลองอ่านผ่านหนังสือค่ะหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่าวรรณคดีลำนำค่ะลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยลูกนี่เลยค่ะวรรณคดีลำนำลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่3ค่ะเปิดไปทีละหน้าลองดูใต้โต๊ะก่อนค่ะเปิดเลยอยู่หน้าที่3นี่เลยค่ะนี่เลยเจ้าเนื้อละมุนนะคะเจอไหมเอ่ยหน้าที่3เลยเจ้าเนื้อละมุนใครเจอแล้วลองเปิดให้เพื่อนข้างๆดูหน่อยค่ะเจอไหมเอ่ยช่วยเพื่อนข้างๆหน่อยถ้าเขายังหาไม่เจอนะคะโอ้ยกลุ่มที่1เก่งมากเลยเจอแล้วของเราอยู่ใต้โต๊ะเจอไหมเจอแล้ว

0: ร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: พร้อมไหมคะตอนนี้นิ้ววิเศษชี้ไปที่คำว่าเจ้าเนื้อละมุนนิ้ววิเศษชี้ไปเลยค่ะเจ้าเนื้อละมุนเดี๋ยวเราจะอ่านไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆปลายทางก็สามารถเปิดหนังสือวรรณคดีลำนำได้เลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้เด็กๆก็พร้อมแล้วนะคะพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: ไหมคะเอาละค่ะมาดูกันเลยนิ้ววิเศษชี้ไปที่เจ้าเนื้อละมุนแล้วเรามาอ่านพร้อมกันเลยดูซิว่ากลุ่มไหนสามารถออกเสียงได้เสียงดังฟังชัดนะคะเจ้าเนื้อละมุนเอ้ย
1: เก
0: ็
1: บดอกพ
0: ิ
1: กุล
0: บานเย็
1: น
0: เก็บมาร้อยกรอง
1: ให
0: ้
1: แม
0: ่
1: ทอง
0: ข้าเล่
1: น
0: เนื้อเย็นแม
1: ่
0: คนเดียวเอ่ยขออีกหนึ่งครั้งได้ไหมเอ่ยถ้าได้มาอ่านกันเลยค่ะชี้ไปที่เจ้าเนื้อละมุนค่ะแล้วมาอ่านพร้อมกันเลยค่ะเจ้าเนื้อละมุนเอ่ย
1: เก
0: ็
1: บดอกพ
0: ิ
1: กุล
0: บานเย็
1: น
0: เก็บมาร้อยกรอง
1: ให
0: ้
1: แม
0: ่
1: ทองข
0: ้
1: าเล
0: ่
1: น
0: เนื้อเย็
1: นแม
0: ่คนเดียวเอ่ยเจ้าเนื้อละมุนน่าจะหมายถึงใครเอ่ย
1: เด
0: ็
1: ก
0: เก่งมากเลยอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งหน่อยค่ะเจ้าเนื้อละมุนหมายถึงเด็กนั่นเองเป็นเด็กน้อยนั่นเองนะคะเก็บดอกพิกุลเด็กๆ เคยเห็นดอกพิกุลไหมดอกพิกุลมีลักษณะเป็นอย่างไรดอกเล็กๆเลยนะคะเก็บมาร้อยกรองเก็บมาร้อยเป็นอะไรเอ่ยเป็นพวงมาลัยเลยนะคะต่อไปยังไม่จบค่ะมีอีกหนึ่งเพลงเพลงกล่อมเด็กเพลงนี้เลยเพลงกล่อมเด็กเพลงนี้มีชื่อว่าเจ้าเนื้ออ่อนใครอยากฟังบ้างใครอยากฟังเพลงกล่อมเด็กเจ้าเนื้ออ่อนบ้างถ้าพร้อมที่จะฟังแล้วต้องมีมารยาทในการฟังด้วยต้องนั่งหลังตรงแล้วก็มองมายังจอของคุณครูค่ะตอนนี้กลุ่มที่1กลุ่มที่2เก่งมากเลยพร้อมแล้วกลุ่มที่5เก่งมากเลยค่ะพร้อมที่จะฟังแล้วกลุ่มที่3และกลุ่มที่4พร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่ะถ้าพร้อมแล้วมาฟังกันเลยค่ะเวลาฟังต้องคุยไหมไม่ต้องอ่ะพร้อมแล้วมาดูกันเลย

0: มาดูกันเลยเด็กๆคะตอนนี้ฟังเพลงเจ้าเนื้ออ่อนแล้วใช่ไหมคะนี่เลยค่ะเจ้าเนื้ออ่อนอยู่ในหน้าที่4ค่ะลูกเปิดพลิกมาอีกหนึ่งหน้าเลยจะเจอเจ้าเนื้ออ่อนนะคะหน้าที่4ใครเจอแล้วบ้างยก2มือเลยเจ้าเนื้ออ่อนจะอยู่ในหน้าที่4ค่ะนี่เลยเจอเจ้าเนื้ออ่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาอ่านเพลงกล่อมเด็กพร้อมๆกันได้ไหมคะ
1: ได
0: ้
1: ค่ะ
0: ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ดูซิว่ากลุ่มไหนจะออกเสียงได้เสียงดังฟังชัดบ้างถ้าพร้อมแล้วนิ้ววิเศษชี้ไปที่คำว่าเจ้าเนื้ออ่อนชี้ไปที่คำว่าเจ้าเนื้ออ่อน
1: เจ
0: ้
1: าเน
0: ื้
1: ออ
0: ่
1: อน
0: เอ้นิ้ววิเศษชี้หรือยังเอ่ย
1: ชี
0: ้แล้วนะคะเรามาอ่านกันไปพร้อมๆกันเลยนะคะเจ้าเนื้ออ่อนเอ่ย
1: เจ้าเน
0: ื้ออ่อ
1: นเอ่ยอ่อ
0: นแม่
1: อ่อนแม่
0: จะกินนม
1: จะกินนม
0: แม่อุ้ม
1: แม่อุ้ม
0: เจ้าออกชม
1: เจ้าออกชม
0: กินนม
1: กินนม
0: แล้วนอนเปลเอ่ยขออีกหนึ่งครั้งได้ไหมเอ่ยนิ้ววิเศษชี้ไปที่เจ้าเนื้ออ่อนค่ะเจ้าเนื้ออ่อนชี้เลยอยู่หน้าที่4นะคะแล้วมาอ่านไปพร้อมๆกันเลยค่ะเจ้าเนื้ออ่อนเอ่ย
1: เจ้าเน
0: ื้ออ่อ
1: นเอ่ยอ่อ
0: นแม่จะกินนม
1: อ่อนแม่จะกินนม
0: แม่อุ้ม
1: แม่อุ้ม
0: เจ้าออกชมกินนม
1: กินนม
0: แล้วนอนเปลเอ่ย
1: แล้วนอนเปลเอ
0: ่ยคิดว่าเจ้าเนื้ออ่อนคืออะไรเอ่ย
1: เด
0: ็กน้อยคนนี้แน่ๆเลยนะคะเจ้าเนื้ออ่อนเอ่ยเขาทำอะไรลูก
1: นอน
0: นอนแล้วก็อ้อนแม่อ้อนแม่จะทำอะไรคะอ้อนแม่จะกินนมมีใครยังอ้อนแม่จะกินนมไหมเนี่ยไม่มีแล้วนะคะอ้อนแม่จะกินนมแม่อุ้มเจ้าออกชมแล้วเป็นอย่างไรกินนมแล้วนอนเปลเอ่ยโอ้โหฟังบทนี้แล้วคิดว่าแม่เขารักลูกไหม
1: ร
0: ัก รักมากๆเลยนะคะต่อไปค่ะถึงเวลาของเด็กๆทุกคนแล้วอยากจะให้เด็กๆทุกคนร้องแบบในวิดีโอได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: เราจะเริ่มจากบทแรกก่อนเจ้าเนื้อละมุนค่ะเด็กๆ เปิดไปหน้าที่3เลยเปิดไปหน้าที่3เจ้าเนื้อละมุนเลยค่ะพร้อมไหมคะสามารถร้องตามคุณครูได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เลยค่ะถ้า

0: ปรบมือให้ตัวเองค่ะเก่งมากๆเลยโอ้โหเอาละค่ะขออีกหนึ่งครั้งได้ไหมเอ่ย
1: ได้
0: เปิดไปที่เจ้าเนื้อละมุนก่อนค่ะเปิดไปที่เจ้าเนื้อละมุนพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมไหมคะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: ไหมคะตอนนี้ทุกกลุ่มพร้อมแล้วเด็กๆปลายทางก็พร้อมแล้วเช่นกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงเจ้าเนื้อละมุนกันก่อนถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะปรบมือให้ตัวเองปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งปรบมือ5ครั้งเอามือลงค่ะมาดูกันเลยจากที่เราอ่านเพลงร้องเพลงกล่อมเด็กไปแล้วนะคะมาดูซิว่ามีคำไหนบ้างที่เรายังไม่รู้จักหรือเป็นคำใหม่ที่เราได้เรียนรู้มาดูการฝึกอ่านสะกดคำในวันนี้ค่ะลูกเอ๊ะมีคำว่าอะไรเอ่ยมีคำว่าอะไรบ้างให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะมาดูคำแรกกันเลยสิ่งนี้คือดอกไม้ชนิดหนึ่งมีชื่อว่าพิกุลพออิพิกออุลอกุลพิกุลพิกุลดอกพิกุลเป็นลักษณะจะเป็นแบบนี้มีสีเหลืองแบบนี้นะคะเหลืองๆแบบนี้สีลักษณะดอกเนี่ยจะเป็นดอกเล็กๆมากๆเลยนะคะแล้วก็มีกลิ่นที่หอมด้วยนั่นเองมาดูกันต่อเลยคำต่อไปคำนี้เด็กๆทำเป็นประจำทุกวันเลยคือคำว่านอนนอนอนอนนอนเอ๊ะไหนใครหาคำว่านอนเจอบ้างจากบทจากเพลงกล่อมเด็กมีไหมไหนลองชี้ให้คุณครูดูหน่อยค่ะมีไม่เอ่ยคำว่านอนเจอแล้วมีคำว่านอนอยู่ด้วยนั่นเองไปกันต่อเลยคำนี้เลยค่ะเอ๊ะคำนี้อะไรเอ่ยคำนี้คือคำว่าเพลปอลอเอเพลปอลอเอเพลปอลอเอเพลเพลเพลลักษณะแบบนี้เด็กๆเคยเห็นไหมใครสามารถนอนได้ในนี้น้องหรือว่าเป็นเราตอนเด็กๆใช่ไหมคะตอนที่ยังเล็กมากๆเลยก็จะนอนในเปลนะคะต่อไปมาดูเลยมีคำถามอีกแล้วเอ๊ะใครจะตอบได้บ้างเอ่ยมีใครสามารถตอบคุณครูได้บ้างว่าเพลงกล่อมเด็กใช้เพื่ออะไร
1: ใ
0: ช้เพื่ออะไรคะกลุ่มที่หนึ่งใช้เพื่อกล่อมเด็กให้เด็กนอนปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งหน่อยค่ะต่อไปมาดูกันต่อเลยกลุ่มที่หนึ่งตอบได้ไปแล้วเอ๊ะกลุ่มอื่นสู้ไหมเอ่ยเอาละค่ะมาดูเลยคำถามต่อไปถามว่าบทกล่อมเด็กหรือเพลงกล่อมเด็กเนี่ยแสดงให้เห็นความรู้สึกของแม่ที่มีต่อลูกอย่างไรคะกลุ่มที่5ตอบว่าอะไรลูกอะไรนะคะ
1: ห่วงใย
0: ห่วงใยปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยค่ะบทกล่อมเด็กหรือเพลงกล่อมเด็กเนี่ยส่วนใหญ่นะคะจากในเพลงที่เราได้ร้องไปแล้วเนี่ยแม่มีความห่วงใยลูกไหมห่วงใยแล้วรักลูกไหมคะ
1: ร
0: ักลูกนะคะอยากจะให้ลูกเนี่ยหลับอย่างสบายใช่ไหมคะก็เลยมีการร้องเพลงด้วยเนื้อหาในเพลงก็บอกถึงการที่แม่เนี่ยรักลูกด้วยนั่นเองค่ะต่อไปมาดูกันต่อเลยเอ๊ะกลุ่มที่1กลุ่มที่5ตอบไปได้แล้วกลุ่มอื่นสู้ไหมคะ
1: สู้
0: มาดูกันเลยคำถามนี้ฟังดีๆการที่แม่ร้องเพลงกล่อมเด็กให้ฟังจะทำให้เด็กรู้สึกอย่างไรกลุ่มที่3คะยกมือก่อนเลยตอบได้ไม่เอ่ยการที่แม่เนี่ยร้องเพลงกล่อมเด็กให้พวกเราหรือให้เด็กฟังจะทำให้เด็กอย่างเราเนี่ยรู้สึกอย่างไรลูกนอนหลับเป็นอย่างไรนอนหลับนอนหลับอย่างมีความสุขและหลับสบายด้วยใช่ไหมคะปรบมือให้กลุ่มที่3เลยค่ะเก่งมากๆเลยต่อไปมาดูกิจกรรมในวันนี้ก่อนอื่นขอให้ทุกคนเก็บหนังสือวรรณคดีลำนำลงไปก่อนค่ะแล้วตั้งใจทำอย่างไรลูกตั้งใจฟังคุณครูก่อนตอนนี้ไม่มีอะไรอยู่บนโต๊ะแล้วนะคะตั้งใจฟังเลยตอนนี้หลังตรงนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงเอามือจับแขนเอามือจับขาแล้วเอามือวางที่ตักแล้วเอามือวางที่ตักตั้งใจฟังตั้งใจดูมาดูกันเลยกิจกรรมในวันนี้ค่ะคุณครูจะให้นักเรียน

0: ฟังคำชี้แจงก่อนแล้วให้ทำใบงานที่1ค่ะเรื่องคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดคัดลายมือแสดงว่าใช้อะไรลูกใช้ดินสอแล้วใช้มือของเราด้วยนั่นเองนะคะต่อไปบทบาทของคุณครูปลายทางค่ะเช่นกันเลยค่ะรบกวนคุณครูปลายทางช่วยชี้แจงการทำใบงานที่1นะคะเรื่องคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดค่ะหลังจากนั้นคุณครูให้นักเรียนลงมือทำใบงานได้ค่ะมาดูหน้าตาของใบงานที่1เลยวันนี้เราจะใช้แบบฝึกหัดเล่มเขียวและหนังสือวรรณคดีลำนำค่ะนำขึ้นมา2เล่มเลยแล้วเปิดแบบฝึกหัดที่1นะคะเรื่องคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดค่ะเปิดเลยค่ะเจอแล้วอยู่หน้า146ค่ะลูก146นะคะ146เอ้ย146
1: เพื่อนหน้าเจ้าเนื้อมันกดถุย
0: ใช่ค่ะแล้วเปิดวรรณคดีลำนำหน้าที่3เลยเจ้าเนื้อละมุนเจอไหมคะนี่เลยใครเจอแล้วให้เตรียมดินสอให้พร้อมเลยค่ะเปิดไม่ออกเลยยืมเพื่อนก่อนยืมเพื่อนก่อนค่ะยืมดินสอให้เพื่อนหนึ่งแท่งหน่อยกลุ่มที่1กลุ่มที่2เจอแล้วกลุ่มที่3เจอไหมคะโอ้เก่งมากเลยเจอแล้วเจอไหมคะไม่เจอเดี๋ยวคุณครูไปดูให้เลื่อนเก้าอี้นิดนึงนะคะนี่ลูกนิดเดียวนี่ไงเจอไหมคะเจอแล้วกลุ่มที่5เก่งมากเปิดเจ้าเนื้อละมุน
1: เจ้าเนื้อละมุนเจ้าเนื้อตัวนี
0: ้ปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งสะบัดมือหันไปทางซ้ายเอ๊ะมีใครจับดินสอหรือเปล่าหันไปทางขวามีใครแอบจับดินสอหรือเปล่าหันมาตรงกลางมีใครแอบจับดินสอหรือเปล่าคะแล้วก็หันมาหาคุณครูเลยค่ะตอนนี้พวกเราต้องเป็นอย่างไรตั้งใจฟังถ้าไม่ฟังจะทำไม่ได้เด็กๆดูค่ะคุณครูจะให้คัดลายมือบทกล่อมเด็กหรือเพลงกล่อมเด็กเจ้าเนื้อละมุนนะคะจากในหนังสือวรรณคดีลำนำแต่เด็กๆเห็นอะไรไหมว่ามีเส้นประเป็นข้อความอยู่เห็นไหมคะมีทั้งหมดกี่บรรทัดเนี่ยที่คุณครูให้ตัวอย่างไว้3บรรทัดหลังจากนั้นเราต้องเขียนเองได้ไหมคะคุณครูให้มาว่าอะไรเอ่ยใครอ่านได้บ้างเจ้าเนื้อละมุนนี่คือชื่อบทนะคะลูกบรรทัดแรกคือชื่อบทนี้คือเจ้าเนื้อละมุนต่อไปเป็นเนื้อเพลงบรรทัดแรกคือเจ้าเนื้อละมุนเอ่ยเก็บดอกพิกุลบานเย็นต่อไปต้องเขียนเองแล้วทำได้ไหมเอ่ย
1: ทำได
0: ้นะคะมาดูกันเลยดูซิว่าใครจะทำได้บ้างแต่ไม่ได้จบเพียงเท่านั้นค่ะเด็กๆดูด้านล่างค่ะลูกด้านล่างในกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างเลยจะต้องวาดภาพประกอบด้วยทำได้ไหมเอ่ยวาดภาพประกอบจากบทกล่อมเด็กเนี่ยเด็กๆอยากวาดภาพอะไรบางคนอาจจะอยากวาดภาพเด็กน้อยคนหนึ่งได้ไหมได้หรือว่าอยากวาดภาพแม่กำลังกล่อมลูกได้ไหมได้หรืออยากวาดภาพแม่กับเราได้ไหมคะได้เลยค่ะถ้าใครพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

โอ้โหกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2เก่งมากเลยตั้งใจทำนะคะไม่มีเสียงเลยเก่งมากๆเลยค่ะการที่เราฝึกเขียนเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยมีสมาธิมากขึ้นนะคะแล้วก็ฝึกสมาธิของเราด้วยนั่นเองโอ้โหตอนนี้ทุกกลุ่มเก่งมากๆเลยค่ะ

0: เด็กๆอย่าลืมนะคะถ้าพยัญชนะตัวไหนมีหัวต้องเริ่มเขียนจาก
1: หัว
0: ก่อนเสมอหรือสระใดที่มีหัวจะเริ่มเขียนจาก
1: หั
0: วก่อนเสมอค่ะเด็กๆคะจากที่คุณครูให้คำมาให้ที่เป็นเส้นปลาเห็นไหมลูกเจ้าเนื้อละมุนเอ่ยเก็บดอกพิกุลบานเย็นที่เหลือต้องพูดว่าอะไรเอ่ยต้องเขียนว่าอะไรต่อเก็บดอกพิกุลบานเย็นแล้วอะไรนะเก็บมาร้อยกรองต้องเขียนในบรรทัดต่อไปนะคะหาให้เจอว่าเอ๊ะบรรทัดต่อไปเนี่ยต้องเขียนว่าอะไรให้เราเขียนต่อจากบรรทัดที่คุณครูให้ไว้เลยนะคะถึงเก็บดอกพิกุลบานเย็นแล้วใช่ไหมลูกถึงตรงไหนเอ่ยเก็บดอกพิกุลบานเย็นใช่ไหมคะบรรทัดต่อไปเก็บอะไรเก็บมาร้อยกรองหนูต้องเขียนบรรทัดนี้ลงไปใช่เลยหนูดูพร้อมกันนี่ที่เราเขียนไปชี้ตามของครูนะคะชี้ในแบบฝึกหัดนะเจ้าเนื้อละมุนคือชื่อบทใช่ไหมลูกต่อไปเจ้าเนื้อละมุนเอ่ยบรรทัดไหนใช่เลยต่อไปเก็บดอกพิกุลบานเย็นบรรทัดไหนลูกเก็บดอกพิกุลบานเย็นต่อไปอะไรหายไปเก็บมาร้อยกรองเราก็เขียนเพิ่มไปเลยเก็บมาร้อยกรองใช่ค่ะในบรรทัดที่ว่างอยู่เลยอ้าวหาเจอแล้วใช่ไหมลงมือทำเลยค่ะ
2: เก็บมาร้อยกรอง
0: ดูตรงนี้สองสาวดูตรงนี้ค่ะเดี๋ยวลูกฟังครูก่อนนี่อันนี้ที่เราเขียนใช่ไหมชี้ไปด้วยเจ้าเนื้อละมุนเอ่ยเจ้าเนื้อละมุนเอ่ยเก็บดอกพิกุลบานเย็นบรรทัดไหนเก็บดอกพิกุลบานเย็นต่อไปอะไรหายไปเก็บมาร้อยกลองมีหรือยัง
2: ย
0: ัง เพราะฉะนั้นบรรทัดที่ว่างอยู่ต้องเขียนว่าเก็บมาร้อยกลองทำบทนี้ให้สมบูรณ์ให้เพื่อนดูด้วยนะคะบรรทัดนี้ลบก่อนค่ะเก็บมาร้อยกรองเก่งมากเอาละค่ะใกล้จะหมดเวลาแล้วเก่งมาก

0: แล้วตอนนี้นะคะก็หมดเวลาค่ะนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1แล้วก็หมดเวลาปรบมือให้กลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4และกลุ่มที่5ทุกกลุ่มเลยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะแล้วมาดูกันเลยว่าที่เราทำไปถูกต้องหรือเปล่าปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมมาดูกันเลยค่ะที่เราทำไปถูกต้องหรือเปล่าเด็กๆสามารถทำให้บทเพลงกล่อมเด็กนี่นะคะสมบูรณ์หรือเปล่าเอ่ยมาดูกันเลยค่ะเอ๊ะมีใครจะช่วยคุณครูอ่านบ้างนะบทนี้คือบทกล่อมเด็กเพลงกล่อมเด็กเจ้าเนื้อละมุนนะคะชื่อเรื่องว่าอะไรนะลูก
1: เ
0: จ้าเนื้อละมุนนะคะบรรทัดแรกคือชื่อเรื่องนะคะต่อไปอ่านว่าอะไรเอ่ยเจ้าเนื้อละมุนเอ่ยแล้วก็เก็บดอกพิกุลบานเย็นแล้วก็เก็บมาร้อยกรองให้แม่ทองข้าเล่นบรรทัดสุดท้ายค่ะเนื้อเย็นแม่คนเดียวเอ้ยอ่ะปรบมือให้ตัวเองเลยเก่งมากๆเลยช่วยคุณครูอ่านด้วยนะคะต่อไปแล้วด้านล่างเขาบอกว่าอะไรนะให้วาดรูปประกอบบทกล่อมเด็กเพลงกล่อมเด็กเจ้าเนื้อละมุนเด็กๆก็สามารถวาดตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยนะคะอาจจะเป็นแม่อุ้มลูกอยู่หรือว่าแม่ที่มีลูกอยู่ข้างๆได้ไหมหรือว่าจะเป็นเด็กน้อยหนึ่งคนได้ไหมได้หมดเลยค่ะแล้วนี่ค่ะคุณครูนำภาพนะคะจากในหนังสือเนี่ยมาใส่ไว้เลยนะคะเป็นอะไรเอ่ยแม่กำลังทำอะไร
1: กล
0: ่อมเด็กแล้วลูกอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ในเปลนั่นเองแล้วแม่ก็ร้องเพลงอยู่ด้วยนะคะต่อไปมาดูกันเลยค่ะเมื่อทำใบงานกันไปแล้วมีคำถามเอ๊ะกลุ่มไหนจะตอบได้บ้างเอ่ยคำถามนี้เขาถามว่าการร้องบทกล่อมเด็กหรือเพลงกล่อมเด็กเนี่ยมีประโยชน์ต่อนักเรียนหรือไม่คะ
1: มี
0: กลุ่มที่หนึ่งคิดว่าอย่างไรคะลูก
1: ม
0: ีแล้วมีอย่างไรเอ่ย
2: จะได้ให้เด็กนอนสบาย
0: จะได้ให้เด็กนอนสบายเอ๊ะไหนใครมีน้องบ้าง
2: ม
0: ีเด็กๆเรียนเรื่องเพลงกล่อมเด็กไปแล้วเนี่ยช่วยไปกล่อมน้องได้ไหม
2: ได
0: ้ด้วยนะคะแล้วได้ฝึกอ่านคำด้วยนั่นเองแล้วได้ฝึกการออกเสียงร้องเพลงด้วยนะคะมาดูกันต่อเลยกลุ่มที่1ตอบไปแล้วกลุ่มอื่นสู้ไหมคะเนี่ย
3: สู้
0: คำถามข้อต่อไปค่ะเมื่อสักครู่ถามเรื่องการร้องไปแล้วต่อไปถามเรื่องการคัดลายมือบ้างใบงานเมื่อสักครู่นี้ให้เด็กๆฝึกคัดลายมือใช่ไหมลูกคุณครูจะถามว่าการคัดลายมือมีประโยชน์อย่างไร
2: ลายมือได้เขียนลายเขียน
0: เขียนลายมือสวยขึ้นแล้วเป็นอย่างไรอีก
2: จำได้
0: จำบทได้ใช่ไหมอ่านได้และอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญค่ะลูกการเขียนเนี่ยเป็นพื้นฐานสำคัญมากเลยในการเรียนภาษาไทยนะคะถ้าหากเราฝึกเขียนได้สวยขึ้นดีไหม
2: ด
0: ีแล้วลายมือเราก็จะสวยด้วยอีกอย่างหนึ่งคือการฝึกเขียนเนี่ยฝึกเขียนขั้นลายมือค่ะจะทำให้เราเนี่ยมีสมาธิมากขึ้นเด็กๆสังเกตไหมเวลาที่เด็กๆ เขียนแล้วจดจ่ออยู่เด็กๆจะมีความนิ่งมากขึ้นใช่ไหมคะใครคิดแบบนั้นขอหัวใจค่ะเอามือลงค่ะมาดูกันต่อเลยสรุปบทเรียนในวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรนะเจ้าเนื้อละมุนเจ้าเนื้อละมุนเป็นอย่างไรบ้างเป็นอะไรนะ
2: เป็น
0: เพลงกล่อมเด็กนะคะร้องเพื่อกล่อมร้องให้เด็กฟังเป็นทำนองมีจังหวะเป็นอย่างไรช้าไหม
2: ช้าม
0: ากๆเลยทำให้เกิดความเพลิดเพลินแล้วเมื่อฟังแล้วก็หลับสบายเลยนะคะต่อไป มาดูค่ะเพลงกล่อมเด็กมีประโยชน์ไหม
1: ม
0: ีค่ะเพราะว่าใช้กล่อมทำให้นอนหลับเป็นอย่างไรนอนหลับสบายมากๆเลยแล้วก็ฟังเพลินด้วยนะคะต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปโอ้โหแค่ชื่อก็น่าสนุกแล้วค่ะเพราะชื่อเรื่องว่ามาเล่นกันไหมเอ๊จะเป็นอย่างไรเอ่ยเรื่องมาเล่นกันไหมสิ่งที่ต้องดูดีๆเลยค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบงานที่สองเรื่องเติมคำใต้ภาพและคัดลายมือซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุกสนุกมากๆเลยใครได้ฝึกร้องเพลงกล่อมเด็กไปแล้วอย่าลืมใครมีน้องมีเด็กเล็กๆเนี่ยสามารถไปร้องให้น้องฟังได้ไหมลูกได้เลยนะคะแล้วทำให้เราเนี่ยฝึกอ่านคำด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วค่ะในรายวิชาภาษาไทยคุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำคำเคารพ

0: ยาบ้าและยาเสพติดทั้งหลายกำลังทำลายสังคมไทยอย่างน่ากลัวข้าพเจ้าไม่สบายใจเลยที่มีข่าวว่ายาบ้ามีขายทุกตรอกซอกซอยแม้กระทั่งในโรงเรียนหรือในวัดผู้ผลิตยาเสพติดและผู้ขายกำลังทำตนเป็นฆาตกรฆ่าลูกหลานไทยอย่างเลือดเย็นน่าเป็นห่วงเหลือเกินเมื่อพ.ศ. 2546ข้าพเจ้าได้เคยมอบเงินจำนวนหนึ่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติดต่อมาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้นำเงินนี้ไปสมทบกับงบประมาณของสำนักงานจัดตั้งเป็นกองทุนต่อต้านยาเสพติดขึ้นโดยขอใช้ชื่อว่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยมหันตภัยจากยาเสพติดซึ่งกัดกร่อนทำลายประเทศชาติครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อปีพุทธศักราช2546ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือสำนักงานปปส.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของราษฎรอาสาที่ร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านและชุมชนต่อมาสำนักงานปปส.จึงจัดสรรงบประมาณร่วมสมทบและจัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินสื่อถึงความห่วงใยที่แม่ของแผ่นดินมีต่อราษฎรไทยตลอดมาโดยเน้นการรวมพลังชุมชนเข้ามาแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนฟื้นฟูวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างอาชีพเสริมรายได้พึ่งพาความเข้มแข็งของตนเองในการขจัดปัญหายาเสพติดบนพื้นฐานการให้อภัยทางสังคมยึดโยงกับความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจพัฒนาสู่ยุทธศาสตร์พระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง
2: เอาแนวทางนี้ไปเผยแผ่ทั่วประเทศก็ปรากฏว่าเป็นไม่ได้อย่างมากเลยในชุมชนที่มีความจงรักภักดีอาศัยความจงรักภักดีของสถาบันมหากษัตริย์เนี่ยทำให้คนรวมกันได้ง่ายนะก็มีหลายหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จอย่างมากแล้วก็ศึกษาแนวทางนี้กันด้วยกันครับมีคนเลิกค้ามีคนเลิกเสพจำนวนมากด้วยในทางพระราชทานขององค์ท่านทุกคนพร้อมบอกว่าที่ผ่านมาช่างเริ่มต้นกันใหม่ตามในทางพระราชทานของพระองค์ท่านในทางแรกคือในทางสันติวิธีในทางที่สองคือให้อภัยในทางที่สามคือภายใต้พระบารมีมีสามส่วนนั่นเองที่เป็นเรื่องง่ายๆที่ประชาชนเอาไปใช้ได้ก็ตราบใดประสงค์นิกรประชาชนยังมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์กลับนั้นกองทุนแม่ของแผ่นดินจะช่วยเหลือการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างชัดเจนแน่นอน
1: ตลอดระยะเวลา13ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ได้กลายมาเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในหมู่บ้านและชุมชนทั่วประเทศซึ่งทุกปีมีการจัดพิธีรับมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบันมีหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมทั้งสิ้น 19,205 แห่งจาก 77 จังหวัดทั่วประเทศและปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบในปีนี้จะมีพิธีมอบเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน942ทุนในวันที่4สิงหาคมและในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดินวันที่25พฤศจิกายนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศพร้อมใจจัดกิจกรรมแสดงพลังความดีในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อเฉลิมพระเกียรติรวมทั้งเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจให้กับหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศจากยุทธศาสตร์พระราชทานการเอาชนะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้ได้อย่างถาวรจะต้องยึดถือการรู้รักสามัคคีและยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบพอเพียงซึ่งทั้งสองหลักคิดพระราชทานล้วนแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาญาณที่รู้ซึ้งอย่างแท้จริงว่าหากคนทุกหมู่เหล่าในสังคมละความแตกแยกละความขัดแย้งเชิดชูสามัคคีธรรมพึ่งพาพลังของตนเองรู้จักประมาณในตนไม่ฟุ้งเฟ้อก็จะเป็นเสมือนพลังอันมหาศาลที่จะร่วมกันเอาชนะภัยพิบัติต่างๆได้อย่างยั่งยืน

การเรียนรู้วิชาแพทย์ในสมัยโบราณมุ่งเน้นสืบทอดภูมิปัญญาความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเฉพาะบุคคลในวงตระกูลส่วนยารักษาโรคนิยมใช้พืชสมุนไพรที่หาได้ในแต่ละท้องถิ่นและมีความเชื่อกันว่าสาเหตุของการเจ็บป่วยเกิดจากการกระทำของพูดผีปีศาจจึงมักประกอบพิธีกรรมทางด้านไสยศาสตร์เช่นปั้นตุ๊กตาเสียกบาทให้เป็นตัวตายตัวแทนผู้ป่วยในสมัยอยุธยาปรากฏหลักฐานว่าเกิดโรคระบาด ที่ทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอหิวาตกโรคและไข้ทรพิษพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยาทรงใส่พระทัยกิจการด้านการแพทย์มีกรมหมอในราชสำนักเรียกว่าหมอหลวงส่วนหมอชาวบ้านที่คอยดูแลรักษาราษฎรทั่วไปเรียกว่าหมอเฉลยศักดิ์หรือหมอราษฎรสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้รวบรวมตำรายาต่างๆที่หมอหลวงประกอบถวายเรียกว่าตำราพระโอสถพระนารายณ์นับเป็นหลักฐานที่แสดงถึงภูมิปัญญาด้านการแพทย์ของไทยสมัยอยุธยาได้เป็นอย่างดีถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้รวบรวมตำรายาและปั้นรูปฤาษีดัดตนและสรรพวิทยาการจารึกไว้ที่วัดโพธิ์เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาของเหล่าบรรพชนและเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของราษฎรจึงได้รับการยกย่องเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเมืองไทยและเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในเวลาเดียวกันนั้นมิชชันนารีตะวันตกได้เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาและนำเอาความเจริญทางการแพทย์แบบตะวันตกเข้ามาในสังคมไทยทั้งการผ่าตัดรักษาบาดแผลการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษตลอดจนการผดุงครรภ์แบบตะวันตกแพทย์มิชชันนารีที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนไทยในเวลานั้นคือหมอบรัดเลและหมอเฮาส์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งกรมพยาบาลและโรงศิริราชพยาบาลขึ้นพร้อมทั้งโปรดให้ตั้งโรงเรียนราชแพทยาลัยเพื่อผลิตแพทย์และยังโปรดให้จัดการสุขาภิบาลเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยแก่ราษฎรรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงห่วงใยสุขอนามัยของราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารจึงโปรดให้มีโครงการด้านสาธารณสุขต่างๆเพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บแก่ประสบนิกรเช่นโครงการหน่วย

0: ำให้ทรงเข้าพระราชหฤทัยถึงปัญหาความขาดแคลนด้านการแพทย์และการบริการสาธารณสุขในพื้นที่ที่ห่างไกลจึงได้พระราชทานโครงการด้านการสาธารณสุขอาทิโครงการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโครงการกาญจนบารมีศูนย์บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นต้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Good morning, student. สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะคะพบกับครูกุ้งคุณครูอภิวัลย์จันทวงศ์ในชั่วโมงวิชาภาษาอังกฤษหรือเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า
1: English
0: เยี่ยมมากอ้าวครูกุ้งทวนคำถามนิดนึง How are you? How are you? คุณสบายดีไหมคะ
1: ส
0: บายดีตอบเลยค่ะ I'm
1: fine.
0: I'm fine. ปลายทางตอบมา I'm good.
1: I'm great.
0: แอมอะไรอีกโอเคเด็กๆแอมโอเคเด็กๆสามารถใช้คำถามเหล่านี้ในการตอบคำถามนะคะ How are you คุณสบายดีไหมถ้ามีคนถามเด็กๆเด็กๆก็สามารถตอบได้หลายๆแบบถ้าสบายดีนะแต่ถ้าเด็กๆป่วยเด็กๆก็จะต้องมีคำศัพท์แต่ละคำที่บอกโรคบอกชนิดโรคไปเด็กๆพอโตขึ้นก็จะได้เรียนคำศัพท์เหล่านี้นะคะในส่วนนี้คือเด็กๆสบายดีมาโรงเรียนก็ตอบแบบนี้ได้ไหมคะได้เนาะวันนี้ครูกุ้งผิดแผกไปนิดนึงก็คือมีหมวกเป็นของตัวเองเพราะนี่คือ my dream job อาชีพในฝันของครูกุ้งเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไรนะลูก
1: น
0: ัก อะไรนั้
1: น
0: นักดับเพลิงมีคนบอกครูกุ้งว่านักดับเพลิงแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า firefighter เรียกได้2แบบก็คือ fireman หรือ firefighter ก็ได้ firefighter เราจะเน้นที่เสียง2นะคะและเด็กๆลองดูนะคะ firefighter นอกจากเป็นนักผจญเพลิงแล้วยังไปเป็นช่วยอย่างนั้นอีกช่วยอะไรได้บ้างคะ
1: ช่วย
0: ดับไฟช่วยตัดไม้ใช่ไหมแถวบ้านบีดมีใช่ไหมคะก็จะเรียกช่วยมาเหมือนเป็นอาสาแบบหนึ่งที่ทำให้เราคอยช่วยเหลือในคนในชุมชนออกเสียงพร้อมๆกันใหม่ firefighter ไปดูสไลด์ของเราเลยค่ะวันนี้ my dream job เด็กๆได้หาครูกุ้งให้การบ้านไปแล้วว่าอาชีพในฝันที่เด็กๆเตรียมมาเป็นอาชีพอะไรจะตรงกับคำศัพท์ของครูกุ้งไหมมาดูหัวข้อเรื่องของเราค่ะ
1: my dream job
0: ก็คือความฝันเป็นอาชีพในฝันกันเอ๊ะมีใครเตรียมมาแล้วบ้างคะเตรียมมาแล้วมาดูคำศัพท์ของครูกุ้งกันเลยก่อนที่จะไปดูคำศัพท์นะคะวันนี้เรียนแล้วเด็กๆต้องรู้ความหมายออกเสียงได้บอกโครงสร้างประโยคได้และที่สำคัญวันนี้ต้องพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพของตนเองที่เด็กๆจะวาดรูปได้ต้องแอบบอกเด็กๆปลายทางเลยนะคะเตรียมกระดาษ A4 ไว้หรือเตรียมสมุดไว้ก็ได้ส่วนในห้องต้นทาง